0: ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีทางบิดเบือนคดีเป็นอื่นได้เป็นขาดทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรหมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
3: ้ทางกปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
4: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยว ผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
5: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
4: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
6: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีกแทร็กหนึ่งคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศ พื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเตอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
2: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
4: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา2 นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดียวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสลี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิ มืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุธเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมกุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพยู17 Thailand Football Championship รอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย4-3หนังเสมอกันในเวลา2-2โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด4-1พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง5-1กรมพระศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพระศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพระศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
2: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอสุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุบหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุบมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกริงที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุง ภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณ

0: และพฤทธ์แก้วพิบูลอ่าน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
2: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: บุตทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัพเปบุตทางสรณังรัชามิ
1: ทุติย
0: ั
1: ม
0: ปี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปัญจสิกขาปทานิสี

เลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังมิโสทะเยอันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: อันนบยังสรณะมนาปาทังพนามาเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

โมตุสัพพะนานามุปาทาสะเตเตนะวิจิมิโหมิเตตวาอัสสะ

0: Avantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปันนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโดสุขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายะสวัฏกาพลวัฏกาวันนวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

อีก10 กว่าวันอีกครึ่งเดือนวันอาสาฬหะดังนั้นก็เข้าพรรษาปีนี้มันไปตก8/2 หนเข้าพรรษาล่าไป8/2 หนมันก็เข้าเป็นเดือน9เข้าพรรษาปีนี้การล่าไปอีกเดือนหนึ่งเรียกพวกเราเรียก8/2 หนนะก็เข้าพรรษาแล้วก็พระก็อยู่ประจำที่นะคราวนี้นะ3 เดือนนะไม่ได้ไปไหนอยู่3 เดือนจนออกพรรษานะห้ามเดินทางนะถ้าไม่จำเป็นนะสิ่งที่จำเป็นให้ไปได้ก็ไปได้7 วันจะเป็นจริงๆบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยไปดูแลรักษาวัดสร้างไม่เรียบร้อยก็ไปช่วยแต่ต้องกลับมาวัดคืนหนึ่งค่อยไปใหม่อีกถ้ายังไม่เสร็จถ้าไม่มีจิตจำเป็นก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ประจำนะบำเพ็ญเพียรนะแล้วก็ตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะนะนะครั้งพุทธกาลก็มีพระท่านไปเรียนกับพุทธเจ้าไปเรียนกรรมฐานนะเรียนเสร็จก็พอเข้าใจแล้วก็ลาไปเรียนกับมัธไปฝึกครั้งนี้ไปฝึกเรียนแล้วก็ไปฝึกเหมือนว่าไปปฏิบัติออกชื่อพระรัฐบาลหรือจักขุบาลนะพอไปแล้วก็เตรียมเข้าพรรษานะไปกับหมู่20 หรือ 30 องค์เลยแหละนะใครก็ถามกันนัดกันนะใครจะอธิษฐานยังไงนะในทุดง13นะใครจะอธิษฐานยังไงแต่พระจักขุบาลเนี่ยอธิษฐานไม่นอนนะทำความเพียรองค์อื่นจะทำอย่างอื่นนะแล้วแต่ความถนัดแต่พระเจ้าคุบาลเนี่ยไม่นอนนะทำความเพียรตลอดนะไม่เอาหลังแตะพื้นนะมีแต่นั่งกับเดินกับยืนนะทำไปหมู่เพื่อนก็ทำนะเพื่อนพระก็ทำนะแต่ทำคนละอย่างกันนะก็มีอย่างวัดป่าบ้านตาดเรานะก็ถือธุดงค์นะไม่รับอาหารมาทีหลังนะใครมาช้าก็ไม่ทันนะก็ปิดบาทแล้วก็ท่านก็ไม่รับแล้วพอเข้ามาในศาลานะท่านถึงมีการแต่บาทตรงที่ใส่บาทนั่นนะคือทุดงในพรรษานะไม่รับอาหารตามส่งทีหลังเพื่อขัดเกลากิเลสนั่นแหละพอพระจักขุบาลท่านไปเรียนกรรมฐานแล้วก็เลยมาฝึกมาปฏิบัตินะพอทำไปแล้วตาคงไม่ได้พักนะตาเจ็บตาเจ็บตานะมาหาหมอมารักษามารักษาก็ยาอย่างดีเนาะหมอนี่รักษาคนไข้เนี่ยหายหมดนะตาเจ็บตาอะไรนี่ก็ออกมาเอายามาให้หมอก็กลับไปท่านก็ยอดนะแต่เขาบอกแต่ยอดเนี่ยต้องนอนยอดนะทำไงคราวนี้
ตั้งอธิษฐานแล้วตั้งใจตั้งสัจจะไว้แล้วในพรรษานี้ท่านนะพระจักขุบาลนะท่านจะไม่นอนแล้วยาที่จะหยอดตาเนี่ยมันต้องนอนสุดท้ายท่านก็ไม่นอนนะตกลงแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างนะแต่ความตั้งใจที่จะไม่นอนตลอด3เดือนนะในพรรษาก็3เดือนนะแต่ไม่นอนเลยมีแต่นั่งกระยืนกระเดิดนะพอหมอมาถามดูวันหลังอ้าวยังไม่หายท่านหยอดตาหรือเปล่ารักษาหรือเปล่าทำตามหมอสั่งหรือเปล่าท่านก็ไม่พูดนะมันก็หยอดสุดท้ายก็หมอเขาก็รู้แล้วล่ะแบบท่านไม่ได้ทำตามคือนอนหยอดตาสุดท้ายก็เลยตาบอดนะอธิษฐานตั้งใจไว้ยังไงก็ไม่เอายังไงก็ไม่ทำนะก็หยอดนั่งหยอดไปสุดท้ายตาบอดนะความตั้งใจยังอยู่นะตาบอดก็บอดไปนะท่านก็ทำความเพียรไปพร้อมสุดท้ายก็กิเลสหมดนะหลุดไปได้สำเร็จนะได้สำเร็จนะสมมักสมหมายนะแต่ตาบอดนะถ้าจะเอาตาไว้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำจะสำเร็จหรือเปล่านะสุดท้ายกิเลสหมดตาบอดนะก็เลยไปกลับไปหาพุทธเจ้าที่เชตวันนะนั่นนะคือเป็นพอไปถามพุทธเจ้าทำไมท่านจะเป็นพระที่สำเร็จมากผลแล้วทำไมตาบอดอะไรงั้นนะมันก็เป็นเรื่องของกรรมนะนั่นแหละกรรมนี่คือการกระทำนะใครทำกรรมอันใดไว้นะตัวเองนั่นแหละจะได้รับผลนะท่านถึงให้สร้างคุณงามความดีนะอย่าไปทำกรรมนะสิ่งที่เป็นเครื่องทำลายจิตใจนะให้ไปตกในที่ลำบากนะก็ผลกรรมนั่นแหละที่ทำไว้นะสุดท้ายมาก็ลงที่การกระทำกรรมกรรมดีก็พาไปที่สุคตินะถ้ากรรมไม่ดีก็ผลก็ตามมาจะไปอยู่ในภพไหนชาติไหนมันก็ตามไปนะนี่คือพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกนะกรรมทำมาแล้วเป็นผลถ้าสิ่งที่ดีก็ให้ทำท่านให้ทำความดีนะให้เร่งที่เป็นความดีความชั่วอย่าไปทำให้งดเว้นนะพอเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปทำนะเราจะทำแต่สิ่งที่ดีที่ไม่ได้ทำความเดือดร้อนนะไปชาติไหนพบไหนจะได้ไปที่สุคตินะที่โลกสวรรค์นะไม่ใช่โลกที่ยากลำบากเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำเขานั่นแหละคือผลกรรมนะการพูดธรรมะไว้สมควรกับเวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญแล้วรับพรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามนิโชติระโส

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำมีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนมาให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าเขาสูงกว่าก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นธรรมดามีอยู่ว่าไม่มีใครที่สูงกว่าผู้อื่นหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกมีความสามารถกว่าขในเรื่องดนตรีแต่ขมีความสามารถมากกว่ากในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจสู้เสมียนพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานล้างส้วมนายอาจทำให้ดีเท่าพานโรงไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเพื่อจะลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปโดยปกติสัตว์โลกมีอัสมิมานะหรือมานะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเขื่อง superior complex พูดอย่างท่านแอดเลอร์ก็ว่าแอดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาสิทธิ์ของซิกมันฟรอยด์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรียมีความรู้สึกที่จะทำตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไม่ให้ดำเนินไปเมื่อนั้นปมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีปมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเขื่องในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเขื่องได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับหน้าครูและอยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเขื่องในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทำตนให้เด่นได้อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองมิสหายที่คบกันอยู่ได้นานและต่างถูกอกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงอัสมิมานะหรือปมเขื่องของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายได้ยอมลดตนลงให้อีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัสมิมานะหรือปมเขื่องของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามานะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในเรื่องปมเขื่องส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกรรมชั่วตอนหนึ่งว่าอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองเป็นมูลเหตุอันสำคัญชั้นรวมยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงด้วยเหตุนี้เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งสละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังสละอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบปราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิมถ้าละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของโลกไร้ล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลสที่เกี่ยวเกาะหรือนวงเหนี่ยวสัตว์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปจากภพทรงแสดงไว้10ประการเป็นเบื้องต่ำดังเล็บโอรัมภาคิยะ5เบื้องสูงอุทัมภาคิยะ5ดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำ5คือ1สกายทิฏฐิในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน2วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน3ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัด 4. กามราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ 3. ประการแรกพระโสดาบันและพระสกทาคามีละได้ 2. ประการหลังพระอนาคามีละได้สังโยชน์เบื้องสูง5คือ 1. รูปราคะความติดใจในรูปฌานหรือรูปภพ 2. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพ 3. มานะความทะนงตนความถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน 5. อวิชชาความไม่รู้ 5 อย่างนี้พระอรหันต์ละได้คำว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามพ้นสังโยชน์ทั้ง10ประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการฉะนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ำยีเขาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่พระนางโรหินีพระญาติของพระองค์เองมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางโรหินีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัสดุ์สมัยนั้นพระอนุรุทธะเถระไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุบริวาร500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่านเว้นแต่พระนางโรหินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรหินีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรหินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทำบุญทำอย่างไรท่านพระนางตรัสถามพระพี่ชายวงเล็บเปิดพระนางโรหินีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้องสามคนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรหินีทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะวงเล็บปิดพระเถระจึงบอกอุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะมาหมื่นกหาปณะทรงสละให้สร้างโรงฉันทั้งหมดทำเป็นสองชั้นเมื่อเสร็จแล้วพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ำฉันน้ำใช้ถวายโภชนียะขาธนียาอาหารแก่ภิกษุสงฆ์โรคผิวหนังของนางค่อยๆหายเป็นทีละน้อย ด้วยอาศัยให้บุญช่วยต่อมาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จมาเสวยที่โรงอาหารของพระนางโรหินีเสวยเสร็จแล้วตรัสถามหาเจ้าของฐานเมื่อพระนางโรหินีมาเฝ้าแล้วจึงตรัสถามว่าทราบไหมว่าโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรพระนางทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเกิดขึ้นเพราะความโกรธหม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าข้าพระนางทูลถามพระศาสดาจึงทรงแสดงบุพกรรมของพระนางโรหินีดังนี้บุพกรรมของพระนางโรหินีความว่าในอดีตการพระนางโรหินีเกิดเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงพราณสีมีจิตริษยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงทำเองด้วยให้คนอื่นทำด้วยซึ่งกรรมคือการเอา ผงเต่าร้างหรือหมามุ่ยใหญ่โรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนนั้นเป็นทนองเย้ยหยันเล่นและให้คนเอาผงเต่าร้างไปโปรยไว้บนที่นอนของหญิงนักฟ้อนนั้นหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผู้พองขึ้นมาทันทีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือปุพพกรรมของพระนางโรหิณีพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวเสียเป็นต้นตามที่พรรณนามาแล้วแต่ต้นพระนางโรหิณีสดับพระธรรมเทศนาแล้วดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลมีสรีระเกลี้ยงกล่าวดังทองคำในขณะนั้นเองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดาวดึงเป็นเทพธิดาที่รูปงามมากจนเทพบุตร4องค์ต้องแย่งกันไม่อาจตกลงกันได้จึงพากันไปหาท้าวสักกะจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงให้ช่วยตัดสินท้าวสักกะถามทีละองค์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนางองค์ที่1ทูลว่าใจเต้นเหมือนกลองศึกยามสงครามองค์ที่2ทูลว่าใจแล่นไปเร็วเหมือนกระแสน้ำที่ตกจากภูเขาองค์ที่3ว่าตาของเขาเหมือนตาปูองค์ที่4ว่าใจของเขาหวั่นไหวเหมือนธงบนยอดเจดีย์ท้าวสกาเห็นนางแล้วรักเหมือนกันจึงกล่าวว่าความรู้สึกของท่านทั้งหลายยังพอระงับได้ก่อนแต่ฉันเองถ้าไม่ได้ดังจะต้องตายเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นจงให้ฉันเถอะเทพบุตรทั้ง4จึงพร้อมใจกันถวายนางแก่ท้าวสกาปรากฏว่านางเป็นที่รักที่พอพระทัยของท้าวสกายิ่งนักผู้คงความโกรธพระพุทธภาษิตโยเวอุปติตังโกทังกระทั่งพันตังวะทาระเยตมหังสารทิ่งปรูมิรัสมิคาโหอิตโรชโนแปลความว่า

ห้ามรถให้หยุดได้ตามประสงค์ส่วนคนที่ห้ามความโกรธไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธออกมาอาวาสอยู่เนืองๆเหมือนคนขับรถที่เอารถไว้ไม่อยู่จะเรียกว่าคนขับรถที่ดีได้อย่างไรเขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นอุเลเปิดนี่หมายถึงสมัยที่ใช้รถที่ม้าถ้าสมัยแห่งการใช้รถยนต์เขาก็เป็นแต่เพียงคนถือพวงมาลัยหาใช่คนขับรถที่ดีไม่วงเล็บปิดสำนวนอย่างนี้เทียบได้กับสำนวนไทยสมัยปัจจุบันหลายสำนวนเช่นเขาเป็นเพียงคนสอนหนังสือเด็กหาใช่ครูไม่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแห่งครูเขาเป็นเพียงเรือจ้างรับค่าจ้างค่าสอนเท่านั้นไม่เป็นปูชนียบุคคลเพราะไม่มีคุณสมบัติแห่งครูหรือเขาเป็นเพียงคนทำลูกให้เกิดเท่านั้นหาใช่มารดาบิดาไม่นี่หมายถึงคนที่ไม่มีคุณสมบัติของมารดาบิดาดังนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่ไม่ยอมอดทนอดกลั้นต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปอดทนต่อสิ่งใหญ่ซึ่งจำต้องอดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อคำหยาบหรือคำเสียสีของคนอื่นเพียงเล็กน้อยไปทำร้ายเขาถึงบาดเจ็บหรือถึงตายตนเองต้องไปติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างซึ่งต้องอดทนมากถ้าเขายอมอดทนเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียแต่ต้นไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในคุกเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่ก่ออาชญากรรมทางเพศก็เพราะไม่อดทนต่ออารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกระทำไปแล้วจึงเสียใจภายหลังไปนอนนึกได้อย่างดีในห้องขังโน้นเพราะฉะนั้นจึงควรระงับความโกรธข่มความโกรธไว้เสียควรเป็นผู้ครอบงำความโกรธไม่ควรให้ความโกรธครอบงำตนการข่มความโกรธได้เป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคนที่จะละความโกรธต้องหัดข่มความโกรธก่อนเหมือนคนจะจับงูพิษต้องเอาไม้มีง่ามกดคอมันไว้ก่อนแล้วตีมันให้ตายในภายหลังจึงจะไม่มีอันตรายแก่ตนพระศาสดาทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาคือรุกขเทวดาจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุรูปหนึ่งและเทวดาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่คาลวะเจดีเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้ววงเล็บเปิดก่อนทรงอนุญาตเสนาสนะภิกษุสงฆ์ต้องอยู่โคนไม้หรือตามซอกถ้ำวงเล็บปิดเมื่อเศรษฐีกรุงราชคฤห์เป็นต้นกำลังสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุชาวเมืองอาลวีรูปหนึ่งกำลังสร้างเสนาสนะของตนอยู่เหมือนกันเห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งจึงปรารภจะตัดลูกเทวดาองค์หนึ่งอุ้มลูกไว้ที่เอวรีบมาหาพระขอร้องว่าพระคุณเจ้ากรุณาอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยถ้าพระคุณเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าจะไม่มีที่อยู่ต้องอุ้มลูกเร่ร่อนไปแม้กระนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ฟังเสียงเพราะคิดว่าเราจะไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้ในที่อื่นเทวดาคิดว่าพระเห็นเด็กน้อยแล้วอาจมีจิตเมตตาเว้นการตัดต้นไม้นี้จึงวางบุตรไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายภิกษุไม่อาจย่างขวานที่ตนยกขึ้นแล้วได้ยงเล็บคือยังไม่ทันฟันกิ่งไม้ถูกเอาแขนทารกขาดเทวดาโกรธเป็นกำลังยกมือทั้งสองขึ้นจะฟาดภิกษุนั้นให้ตายแต่พลันคิดได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราฆ่าเสียเราก็จักต้องตกนรกเทวดาอื่นๆเมื่อได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจักถือเราเป็นตัวอย่างแล้วฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียภิกษุนี้มีเจ้าของคือพระพุทธเจ้าเราควรไปบอกกล่าวเจ้าของเสียก่อนคิดดังนี้แล้วลดมือลงร้องไห้ไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่หน้าที่หนึ่งอันสมควรแก่ตนกาสาวพัดคุ้มครองภิกษุได้อย่างนี้แม้ในกรณีที่น่าอันตรายก็มิได้รับอันตรายเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วเทวดาเธอทำกรรมดีแล้วที่ห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เป็นอาทิดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดร้องไห้

0: พราะเสียดายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไม่อยากจะเร่ร่อนไปในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงทรงชี้ให้เทวดาไปสถิตณต้นไม้ต้นหนึ่งที่เทวดาเพิ่งจุติไปไม่กี่วันยังว่างอยู่เทวดาไปสถิตณต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นมาแม้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็เกรงใจเขาเพราะรู้ว่าต้นไม้นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระศาสดาทรงปรารภเรื่องที่พระไปตัดต้นไม้นี้จึงทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมาการชนะความโกรธพระพุทธภาษิตอโกเทนะชิเนสโกทังอะซาทุงซาทุนาชิเนชิเนกะดาริยังดาเนนะสัจจังนาลิกะวาลินังแปลความว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงอธิบายความคำแปลข้างบนนี้แปลตามในแห่งพระอรรถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่เมื่อกล่าวโดยใจความก็ลงทำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งไม่ดีเหมือนเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคืออนิถารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะนองเรียกความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมลมเจ็บเป็นต้นเป็นพยาบาทความโกรธมีโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นดังได้พรรณนามาแล้วบ้างแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้อุบายเป็นเครื่องระงับความโกรธหรือวิธีละความโกรธก็ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งในที่นี้จะอธิบายให้กว้างออกไปอีกตามสมควร 1. พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่างอาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจนงเล็บอรติสายตาก็แสดงออกในตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้กินแหนงแคลงใจขยะแขยงและโกรธเป็นต้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเพยไทยว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเรานั่นแหละต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบเราก็ต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธมาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือข้อความต่อไปนี้เก็บจากหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขแต่งโดยเดลคาร์เนกีชาวอเมริกันแปลโดยอาสาขอจิตเมธบทที่13ผลร้ายของความโกรธแค้นของความโกรธแค้นระหว่างหน้า291ถึง310เมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมในทางอ้อมดีๆนี่เองความเกลียดชังของเรามิได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไปถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามจะเอารัดเอาเปรียบท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลนั้นๆแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการจะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างใดเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นจะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีอันแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวเราเองเมื่อเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญจะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างใดเพราะเรามิได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราเอพิกิตัสได้กล่าวเมื่อ19ศตวรรษมาแล้วว่าเราเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่เราได้หว่านเมล็ดปลูกเอาไว้และโชคชะตามักจะบังคับให้เราชำระหนี้ความชั่วของเราในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเอพิกิตัสพูดมนุษย์ทุกคนจะต้องได้รับผลร้ายเป็นการตอบแทนกรรมชั่วของเขาท่านผู้ใดที่จำหลักความจริงนี้ได้จงอย่าโกรธต่อผู้ใดมีโทโสต่อผู้ใดด่าผู้ใดลงโทษผู้ใดขุ่นเคืองผู้ใดเกลียดชังผู้ใดเมื่อคนโกรธกลัวตื่นเต้นหรือกังวลผลอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนคืออาหารไม่ย่อยแมวที่ถูกเย้าให้โกรธมีอาหารตกค้างอยู่ในกระเพาะตั้งแต่3ถึง6ชั่วโมงซึ่งถ้าอาหารเกิดบูดเน่าขึ้นมาทำให้ท้องเสียสำหรับความเสียใจหรือดีใจมากๆก็ทำให้งานของกระเพาะอาหารชะงักลงด้วยคนที่เศร้าโศกตื่นเต้นหรือมีเรื่องกังวลในใจเป็นเวลานานๆจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดน้ำตาลไกลโคเยนซึ่งตับปล่อยออกมาเมื่อไม่ได้ใช้ก็จะออกปนมากับปัสสาวะโดยผ่านไตเขาเคยตรวจปัสสาวะของผู้เล่นฟุตบอลที่เป็นตัวสำรองพวกนี้ตื่นเต้นเท่าๆกับคนเล่นและปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะมากกว่าธรรมดานักเรียนที่เขาสอบไล่ครั้งสำคัญและยากๆออกมาจากห้องสอบแล้วมีไกลโคเยนในปัสสาวะซึ่งก่อนเข้าสอบไม่ปรากฏว่ามีการสึกหรอทั่วๆไปของหัวใจเส้นโลหิตอะดรีนาลแกลนและอวัยวะภายในอื่นๆที่ทำงานเกินขีดปกติขณะที่คนที่มีอาเวกแรงๆอาจจะเสียหายบาดเจ็บได้อาเวกแปลจากคำ emotion ในภาษาอังกฤษภาษาทั่วไปใช้ว่าอารมณ์แต่ทางจิตวิทยาเห็นว่าอารมณ์ในภาษาไทยน่าจะตรงกับคำว่า mood มากกว่าจึงเลี่ยงใช้ emotion ว่าอาเวกแปลว่าความเร็วหรือเคลื่อนไปเร็วผู้เขียนถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากเกินควรโรคหลายอย่างที่ทำให้คนไร้ความสามารถไปเฉยๆส่วนมากเกิดจากเพราะคนเหล่านั้นมีอาเวกแรงๆเกิดขึ้นบ่อยๆเคยมีผู้ถามชาลเอลิออตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันทำบุญวันเกิดครบ89ปีว่าทำไมอายุจึงยืนและแข็งแรงเช่นนี้ท่านตอบว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความผาสุกและอนามัยดีคือการทำใจให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆให้มากที่สุดเท่าที่ธรรมชาติของท่านจะยอมให้ท่านทำได้ท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าสาขาวิชาใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้ในเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ก็ทรงสอนให้ข่มความโกรธแล้วฆ่าเสียในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ทรงสอนให้สละความโกรธเหมือนกันพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยทรงโกรธใคร แม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีถึงกับลงมือทำร้ายพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นแพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมด้วยตนเองปรากฏด้วยกรรมของตนเองต้องเก็บเกี่ยวผลจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นจึงทรงสอนให้เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้วหรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางสริมาพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้กันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมุติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้จะ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันทางทอดสดการปรารภตามได้อาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลในช่วงหลังจากงานครับ

tuh. Panjang saya. จบหรือยังทำงานหรือยังมีแต่คุณโคด้วยนี่นั่งเต็มเลยนี่มีแต่คุณโคด้วยนั่งเต็มเลยนี่นักเรียนนี่มาท่านได้จบนะราชภัฏบ่ใจเด้อโคนี่มีแต่โคด้วยนี่นั่งเต็มเลยนี่มีแต่โคด้วยนี่ให้น้องเขาอ๋อเลยปีใดแล้วปีสองได้เป็นคู่ปีสองได้เป็นคู่ฝึกระบอกไปยังไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไปดูไปช่วยสอนบัดนี้เป็นบัดท่านได้ฝึกสอนเลยสิจบคนแล้วทำได้ด็อกเตอร์แล้วทำได้ด็อกเตอร์เรียนหนังสือมันได้ด็อกเตอร์มาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองไม่ต้องไปรบเมืองนอกได้ไปเรียนได้ความรู้มากมาพัฒนาบ้านมาพัฒนาบ้านเกิดพัฒนาเมืองไม่ต้องไปฝรั่งอเมริกาหรอกไม่ต้องไปเมืองนอกเอาความรู้ความสามารถนี่แหละเรียนมาแล้วมาพัฒนาคนพัฒนาบ้านเมืองเก่งทั้งสายใดก็ไปสายนั่นไปสายที่ถนัดสายบ่ถนัดมันก็ไปบ่ได้เลยมันก็ทุลักทุเลน่ะให้สำเร็จอยากเป็นอีหยังอยากเป็นโค้ดเล่นโค้ดบ่เขาบ่ได้มีวิศวะคอมพิวเตอร์อีหยังบ่ผู้ปฐมผู้ปฐมอันนี้ครูมัธยมครูมัธยมครูสอมสอมอบอนี่อย่างเมื่อนั้นอันนั้นก็มัธยมเหมือนกันเลยเมื่อนั้นสอย่างสอมอย่างน่ะที่มาน่ะแต่เป็นมัธยมไม่เป็นประถมผู้สามัญผู้มัธยมหมดเวลาเรียนเวลาศึกษากันเรียนตั้งใจอ่านเนี่ยมันคักๆโลดความรู้มันสิแน่นมันสิเต็มมันก็ย้อนขยันนี่แหละมันจังได้มีความรู้ไปสอนเด็กน้อยเลยเราจะได้น้ำเฮาล่ะมันก็เก่งได้น้ำโคล่ะเก่งได้น้ำโคความสามารถความรู้เต็มอะไรก็มาอัดลูกศิษย์อัดความรู้เข้าไปมันจะไปใส่มันก็จะพัฒนาเกี่ยวของเลยเกี่ยวของก็ก่อนเกี่ยวจะของมันได้ก่อนบ้านค่อยไปอบรมไปสอน
เด็กไปสอนเยาวชนชุมมืออะไรมันยังเอาประโยชน์ไปจักไปยังแน่ไปแน่น้อยแน่ๆก็ไปประท้วงก็มีน้อยๆแน่ๆก็ไปกินยากินติดไปทัวร์เสียหมดเลยแล้วมันจะเริ่มไหนเมืองไทยเหรอไปยาแน่ไปผู้ใหญ่ไปก็ไปน้ำเขาเลยบ่คิดนะเอาหมดแล้วนะให้พรมันเมื่อยได้เปล่าผู้เดียวยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปคปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาอัมลา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพออสวสารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องYouTubeชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
13ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ความงดงามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิด

ใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้จะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสานผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าธรรมะเป็นภาษาสากลขอเชิญท่านฟังครับ
1: การฟังธรรมะผู้ที่ไม่รู้ภาษาของกันและกันก็ให้นั่งภาวนาตามที่เคยทำมาแบบไหนที่ทำจิตทำใจให้สงบสุขทำเอาเพราะธรรมะ มันเป็นภาษาสากลคือทุกคนถ้าหากมีธรรมะในกายในใจของตัวคนนั้นก็ไม่ชั่วไม่เสียมีความสุขทางกายทางใจยิ้มแย้มแจ่มใสสะดวกสบายนี่คือคนมีธรรมะในกายในใจจะเป็นภาษาพูดไม่ตรงกันก็ตามแต่อาการของธรรมะมันเหมือนกันหมดถ้าเป็นทุกข์ภาษาไทยว่าเป็นทุกข์ภาษาอื่นจะเรียกอะไรก็ตามหน้าตาของคนนั้นมันก็สอดแสดงขึ้นมาว่าเป็นทุกข์ดูหน้าตาไม่มีความสง่าผ่าเผยไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเราเห็นเขาก็ทราบว่าเขาเป็นทุกข์ทางกายทางใจของเขาถ้าเขาเป็นสุขถึงภาษาจะไม่ตรงกันก็ตามมันก็ทราบดูหน้าตาท่าทีมันสุขมันสบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสหนีการปฏิบัติธรรมะก็ทำนองเดียวกันถึงไม่ทราบภาษาแต่เราเคยปฏิบัติมาแบบไหนใจของเราสงบใจของเราสุขใจของเราสบายเราก็ทำไปพอระยะเวลาที่ท่านแสดงธรรมะไม่ใช่เวลาทำงานไม่ใช่เวลาคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นเป็นเวลาที่จะต้องสงวนรักษาจิตใจของตัวไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาไม่เที่ยวสัญจรไปมาตามที่เคยคือมีสติรักษาจิตใจเอาไว้อย่าปล่อยให้มันไปตามอัตโนมัติของมันรักษาไว้ให้มันอยู่ในขอบเขตของอัตของธรรมเราจะบริกรรมพุทโธพุทโธก็ให้มันอยู่ในพุทโธในจิตในใจของเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลามันออกมันเข้าช้าเร็วหรือสั้นยาวก็ให้ทราบคือมีสติอยู่ในตัวไม่ปล่อยจิตใจออกไปนึกคิดติดข้องเรื่องอื่นเพราะธรรมะเป็นโอปนัยยิโกน้อมเข้าภายในกำหนดเข้าภายในให้ใจมันรู้ให้ใจมันสงบให้ใจมันหยุดใจมันนิ่งเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งมันก็มีกำลังพอที่จะรู้จักเหตุการณ์ต่างๆได้ความสุขความสบายก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับเราเดินอยู่ตลอดเวลาหรือวิ่งอยู่ตลอดเวลาพอเรามานั่งไม่กระดุกกระดิกไม่ได้ทำงานอะไรนั่งอยู่เฉยๆความสุขความสบายมันก็เกิดขึ้นไม่ต้องไปกินอยู่กินยาอะไรนี่จิตใจของเราท่องเที่ยวก็ทำนองเดียวกันท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนถึงการถึงเวลาฟังธรรมะเราก็ต้องรักษาห้ามจิตใจที่คิดไปปรุงไปข้างนอกให้มาข้างในมาพักอยู่ในอารมณ์สัญญาอันใดอันหนึ่งจะเป็นคำบริกรรมหรือลมหายใจหรือจะเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในกายของตัวเช่นกรรมฐาน5หรือมูลกรรมฐาน เจสาโลมานะขาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไม่ให้ใจมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกมันก็มีโอกาสเวลาที่จะพักผ่อนได้เพราะมันมีที่เกาะที่อาศัยมีร่มเงาที่ดีพักความสงบความสุขมันก็เกิดขึ้นมีการฟังธรรมะคนที่ไม่ทราบภาษาของกันและกันก็ถือโอกาสนั้นเป็นโอกาสทำความเพียรเป็นโอกาสฝึกจิตอารมณ์ใจของตัวเวลาอยู่ธรรมดาไม่ฟังธรรมะมันอยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปเพราะใจของเราฝึกยังไม่ได้รักษายากยิ่งกว่าใจไม่มีของในโลกเพราะจะเอากำแพงหนาขนาดไหนกั้นเอาไว้ใจมันก็ยังลอดออกไปได้ข้ามออกไปได้ใจมันเป็นของละเอียดไปได้ทุกแห่งทุกคนทุกแง่ทุกมุมรวดเร็วอีกจะด้วยไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าใจเพียงเราคิดไปชั่ววินาทีสองวินาทีเท่านั้นมันก็ถึงที่เราเคยไประยะทางจากไกลแสนไกลมันก็ถึงได้มันรวดเร็วขนาดนั้นเรื่องของใจมันจึงรักษายากการรักษาใจก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้กำหนดรู้ความนึกคิดปรุงแต่งของใจอยู่ตลอดเวลาและก็มีปัญญาแนะสอนว่าการยุ่งเกี่ยว การนึกคิดการปล่อยจิตปล่อยใจนั้นที่เราเคยทำมาไม่เกิดสาระอะไรให้ไม่มีอะไรเป็นที่สุขที่สบายของใจไม่มีอะไรที่จะนำความเยือกเย็นประเสริฐวิเศษมาให้ถ้าเราฝืนปล่อยมันไปตามเรื่องของมันที่เคยทำมามันก็จะเป็นแบบที่เคยเห็นมาแล้วผ่านมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นต้องหักห้ามอย่าให้มันไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกนี่คือผู้ภาวนาผู้สังวรรักษาจิตใจของตัวเมื่อเรามีสติดูจิตใจของตัวมีปัญญาแนะสอนตัวอย่างนั้นเราจะอยู่ในอิริยาบถใดมันก็เป็นความเพียรเป็นตปะคือแผดเผากิเลสในจิตในใจของเราให้เหี่ยวแห้งหายไปเพราะเรื่องของใจมันมีหน้าที่อันเดียวคิดอันนี้มันก็วางอันนั้นคิดอันนั้นมันก็วางอันนี้เหมือนคนคนเดียวอยู่ที่นี้ที่กติมันก็ไม่มีไปกติเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี้นี่จิตของเราก็ทำนองเดียวกันถ้าคิดเรื่องของอัดของทำเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกมันก็วางไปแต่คิดเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมันก็วางไปปล่อยไปมันเป็นทํานองนั้นฉะนั้นเราจึงควรรักษาระวังใจของเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เกิดสาระประโยชน์นำทุกข์นำโทษมาให้และเสียใจภายหลังถ้าหากเราไม่ไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวจิตของเราก็จะไม่เศร้าหมองวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้ถ้าเราคิดได้สอนใจของเราได้เราจะไม่เสียใจภายหลังเรานั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดียืนอยู่นอนอยู่ก็ดีให้มีสติรักษาจิตถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นของมีค่าเห็นว่าจิตเป็นของประเสริฐวิเศษถ้าเราปล่อยไปตามอำเภอของมันมันจะคิดจะปรุงจะยุ่งจะเกี่ยวกับอะไรก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อย่างที่พวกเราท่านๆเคยเป็นมามันเกิดอะไรสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็เพียงแค่นั้นไม่มีอะไรอัศจรรย์พอที่จะละถอนกิเลสได้สติปัญญาของคนที่ไม่มีธรรมะมันก็เหมือนกันกับสติปัญญาของสัตว์สัตว์เราจะถือว่ามันต่ำช้ากว่ามนุษย์ก็ตามมันก็ มีสติมีปัญญาเอาชีวิตของมันหลอดมาหาอยากหากินตามหน้าที่ของมันได้เหมือนกันกับมนุษย์เราแต่มันจะรักษาศีลทำจิตทำใจให้สงบมีปัญญาเพื่อละถอนกิเลสในตัวของมันนั้นมันไม่มีคนธรรมดาที่มันได้ฝึกรักษาไม่มีธรรมะในตัวมันก็ไม่แตกอะไรกับสัตว์ต่างแต่ว่าไม่มีหางมีเขาถ้ามีหางมีเขามีงามีงวงมีขนมีเขี้ยวอย่างเสืออย่างสัตว์ต่างๆมันก็เป็นสัตว์ดีๆเนี่ยไม่มีอะไรที่ประเสริฐวิเศษกว่าเขาฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ควรฝึกควรอบรมจิตใจให้เหมาะสมกับชาติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่หายากเป็นชาติที่สูงสุดเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อรหันต์ปัจเจกกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าขั้นต้นจนถึงขั้นสุดก็เกิดจากมนุษย์คนที่จะไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอดถึงเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ติระฉานก็ตามมันก็ไปจากมนุษย์ไม่ได้ไปจากที่อื่นมนุษย์เราถ้าหากพิจารณาธรรมดาแล้ว มันก็เหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินแต่สภาพไปได้หลายอย่างเราจะทำไร่ก็ได้ทำนาก็ได้ปลูกโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้จะปลูกบ้านปลูกช่องใส่ก็ได้จะทำสระทำบ่อก็ได้ก็ที่ดินของเก่ามนุษย์เราก็ทำนองเดียวกันมันแปรสภาพไปได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็มนุษย์เราเป็นอนาคาสกิทาคาโสดาก็มนุษย์เราเป็นโจรเป็นมารเป็นเปรตเป็นผีชั่วช้าลามกก็มนุษย์เราไม่ใช่มันมาจากที่อื่นเสือแต่ก่อนคนกลัวกันไปสถานที่ใดกลัวเสือเพราะมันดุถ้าเผลอผ่านไปไม่มีอาวุธบางทีมันก็กัดให้ตายได้แต่เสือในป่านั้นถึงร้ายมันก็ไม่ใช่เสือของมนุษย์สองขาเสือสองขานี่น่ากลัวมากเสือนั้นมันอยู่ในป่าในดงไอ้เสือนี่มันอยู่ได้ทั่วไปในสังคมใหญ่ๆในเมืองในนามันก็อยู่ได้มันสามารถฆ่าคนตายนับไปถ้วนอีกเหมือนกันจึงน่ากลัวเสือนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตจากใจของคนที่ร้ายที่ไม่มีอัตมีธรรมอยากได้อะไรก็ทำไปตามใจชอบไม่ได้คิดถึงว่าทำไปแล้วคนอื่นเขาจะได้รับความเดือด

ในโอวาทปาติโมกก็ว่าสัพพะปาปัสสะอกัลลังกุสลสู้กับสัมปทาสกิตตปริโยธาปานังเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยาวสั้นพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ก็สอนแต่เพียงแค่นี้คือให้ละสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆทางกายทางวาจาทางใจถ้าละสิ่งที่ชั่วที่เสียออกจากตัวของตัวได้มันก็ไม่เกิดภัยเกิดเวรแก่สัตว์อื่นคนอื่นเพราะมันเกิดขึ้นจากตัวของเราก่อนมันจึงไปทำไปพูดไปคิดกับคนอื่นเขาสัตว์อื่นเขาให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายตัวของตัวเองเมื่อมีความชั่วความเสียเมื่อมีบาปมีกรรมครอบงำจิตใจตัวของตัวก็เดือดร้อนตัวของตัวก็เป็นทุกข์ทั้งที่สิ่งอื่นมีสมบูรณ์อยู่แต่ความอยากของจิตของใจที่ไร้ธรรมะมันแผดมันเผาเองเห็นเขาดีมีสุขก็อยากดีมีสุขอย่างเขาแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรจะไปแย่งเอาอำนาจวาสนาจากเขาจะไปแย่งเอาสมบัติจากเขาทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรมันคิดไปทำนองนั้นมันไม่ได้คิดจะสร้างตัวของมันให้ดีให้ดีอะไรนี่คือใจของคนชั่วใจของคนขาดธรรมะคนไม่ตั้งหน้าตั้งตาจะละเรื่องชั่วของตัวเลยไปก่อกวนคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนตัวของตัวเองก็เผาอยู่ตลอดเวลาเพราะมีความอยากความปรารถนาในทางที่ไม่ถูกในอัตในธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ละเว้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีขึ้นทางกายก็ให้หักห้ามเอาไว้มีขึ้นทางวาจาก็ให้ละให้ถอนอย่าไปพูดให้คนอื่นเขาหนวกหูเจ็บใจพยายามงับปากเอาไว้เพราะลมปากเป็นภัยปากของเรานี้ถ้ารักษาไม่ดีอาจเป็นภัยยิ่งกว่าภัยภายนอกโจรมารภายนอกยังสู้ปากของเราเป็นภัยต่อเราไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาไม่รู้จักเหมาะสมพอดีในตัวแล้วมันเป็นภัยได้แล้วก็เป็นคุณเป็นประโยชน์มากไม่มีมิตรเพื่อนฝูงคนใดที่จะนำความสุขความสบายนำลาภนำยศมาให้ยิ่งกว่าปากของเราถ้าเราพูดถูกพูดดีก็เป็นเสน่ห์สามารถนำลาภยศสรรเสริญสุขมาให้แก่ตัวของตัวนี่ปากมันเป็นอย่างนั้นลมปากมันเป็นเรื่องสำคัญแต่กายก็ดีวาจาก็ดีมันจะดีจะชั่วมันก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของใจใจเป็นตัวการสำคัญบ่งออกมาให้พูดให้ทำถ้าใจโง่ใจไม่ฉลาดใจมีกิเลสตัณหาเป็นผู้นำแล้วมันก็พูดก็ทำตั้งแต่เรื่องที่ชั่วถ้าหากมีอาจมีธรรมประจำอยู่ในใจพูดออกมาหรือทำอะไรไปมันก็เป็นอาจเป็นธรรมทำให้ตัวของตัวตำหนิตัวของตัวไม่ได้คนอื่นทั่วไปที่เขามองเห็นเขาได้ยินเขาก็เหลื่อมใสพอใจว่าทำไปพูดไปนั้นมีเหตุมีผลถูกต้องตามอัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่เรื่องรักษากายวาจาใจไม่ให้ทำชั่วก็ไม่มีคนอื่นนอกจากตัวของตัวที่จะทราบ เรื่องของตัวยิ่งกว่าตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้มันคิดอะไรมันไม่ได้ทำได้พูดก็จริงแต่มันคิดอะไรเป็นไปทางสะสมกิเลสหรือเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสต้องตรวจตาพิจารณาอยู่ภายในดูใจของตัวที่คิดที่ปรุงอยู่

0: นี่เรียกว่าผู้ที่มีสติรักษาตัวของตัวผู้ที่ประพฤติตัวอย่างนี้ได้ชื่อว่าประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือเป็นผู้จะละชั่วอยู่สม่ำเสมอไปชั่วข้างนอกก็ไม่ขว้าเข้ามาทับถมกายวาจาใจของตัวชั่วข้างในที่มีอยู่ก็พยายามกำจัดทำลายไม่สะสมเอาไว้ความดีกุศลสู้ประซัมประดา มันมีอยู่แล้วก็ให้รักษาไม่ว่าทางกายไม่ว่าทางวาจาทางใจเห็นความดีที่ตัวมีอยู่แล้วเป็นสมบัติสำคัญรักษาเอาไว้ความดีใหม่ที่ยังไม่เกิดไม่มีก็พยายามแสวงหาดัดแปลงกายวาจาและใจของตัวให้ทำให้พูดให้คิดในทางดีนั้นเรียกว่าสะสมความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้เสียหายไปที่ยังไม่มีสะสมให้มีขึ้นเมื่อมีความดีทางกายตัวของตัวไม่มีข้อใดที่จะตำหนิว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ซึ่งผิดไปจากศีลจากธรรมศีลเป็นของหยาบรักษาง่ายธรรมเป็นของละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าศีลสติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่สม่ำเสมออย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปไหลไปเสียเปล่าเราจะรักษาจิตของเราให้อยู่ในขอบเขตของอัตของธรรมไม่มีวันเวลาเผลอนอกจากหลับตื่นมาก็กำหนดจิตใจของเรามันคงเส้นคงวาหรือไม่หรือมันวกคิดเกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันก่อเกี่ยวออกไปนั้นมันเป็นทางละกิเลสหรือสะสมกิเลสพิจารณาอีกหากมันเป็นไปเพื่อทางสะสมทางเสียหายก็ห้ามปรามจิตใจเอาไว้ด้วยปัญญาของตัวนี่คือการสะสมความดีจนจิตใจนั้นสะอาดหมดจดพองแผ้วสจิตตะประโยชน์ทัปปานังคือใจสะอาดใจผ่องใสไม่มีคุณมัวเดือดร้อนตัวของตัวเองก็ทราบว่าจิตของเราไม่มีอะไรอายกอารมณ์สัญญาที่เป็นพิษเป็นภัยเป็นกิเลสตัณหามายุ่งเกี่ยวเมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาก่อเกี่ยวจิตใจใจสะอาดใจผ่องใสกว่าเหมือนกายของเราไม่มีโรคภัยมันสะดวกจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำเพราะโรคภัยไม่เบียดเบียนไม่มีโรคภัยมันสะดวกนี่ใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มี มานะทิฏฐิไม่มีสิ่งที่ชั่วเสียยุ่งเกี่ยวก็คือใจที่ไม่มีโรคภัยใจปราศจากโทษมันก็ผ่องใสมันก็สงบสบายนี่ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายก็สอนเข้ามาสู่กายวาจาใจเท่านั้นคือละเรื่องที่ชั่วที่เสียต่างๆที่เคยทำก็หักห้ามเอาไว้อย่าทำสิ่งที่ไม่เคยทำถ้าเป็นทางชั่วถึงใจมันคิดก็อย่าไปส่งเสริมมันให้เตือนมันไว้การคิดมากเข้าก็จะพูดจะทำไปถ้าทำถ้าพูดไปในทางชั่วทางเสียก็ไม่มีอะไรผลกำไรที่เกิดขึ้นจากเหตุชั่วเสียนั้นมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่จะมารุมทำจิตทำใจของตัวให้ร้อนให้เศร้าหมองเราปรารถนาหรือไม่ความทุกข์ความเสียหายความเดือดร้อนวุ่นวายของใจ ถ้าไม่ปรารถนาอย่าไปคิดไปนึกให้สอนจิตสอนใจของตัวอยู่สม่ำเสมอนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รักษาจิตต้องมีสติดูแลรักษาตัวเองดูข้างในคือดูใจอยู่เรื่อยอย่าส่งออกไปข้างนอกถ้าส่งออกไปข้างนอกก็เหมือนวิ่งตามเงาเราวิ่งมันก็วิ่งเรื่อยไปไม่มีเวลาที่จะทันมันฉะนั้นท่านจึงให้วกเข้ามาภายในดูภายในธรรมะเป็นโอปนะยิโกคือให้น้อมเข้ามาภายในถึงเห็นข้างนอกก็น้อมเข้ามาภายในสอนกายสอนใจของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติรักษาจิต สังวรจิตผู้นั้นแหละผู้ที่จะพ้นจากบ่วงของมารได้มารก็คือความแก่ความเจ็บความตายมันจะตามไม่ทันเพราะเหตุใดเพราะจิตใจที่สังวรระวังไม่ให้มีความชั่วความเสียมาเกิดขึ้นในจิตในใจใจผ่องใสใจบริสุทธิ์จนทราบจากตัวพ้องตัวชั่วดีต่างๆเราประพฤติปฏิบัติละถอนมาหมดจิตปัจจุบันไม่คล้องติดเกาะเกี่ยวกับพบชาติอะไรเราจากไปในระยะนี้ก็ไม่มีอะไรพบชาติใหม่ที่จะเกิดขึ้นพอปัจจุบันก็ไม่มีติดข้องยุ่งเกี่ยวหรือเกาะพันกับเรื่องของโลกอีกมันทราบในการประพฤติปฏิบัติของตัวไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้นี่เป็นโสดาสกิทาคานะหันเหรอนะไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเพราะทำเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นเองชั่วดีต่างๆมันเกิดขึ้นจากตัวทางนั้นถ้าตัวไม่มองตัวคล้องตัวจะไปรับคำสรรเสริญจากคนอื่นให้คนอื่นรับรองให้เขาทั่วไปมันไม่มองเห็นใจเราว่าเราเป็นอย่างไรถ้าถูกกิเลสตัณหาถูกความปรารถนาของเขาเขาก็สรรเสริญถึงเราจะชั่วจะเสียขนาดไหนเขาก็สรรเสริญได้เพราะมันถูกใจถูกความต้องการของเขาแต่ตัวของเราเองทราบดีถึงจะทำหน้าตาสง่าผ่าเผยความชั่วของเราที่มีอยู่ในตัวเราก็ทราบเรามีกิเลสอยู่เราก็ยังทราบเราหมดกิเลสจะไม่ทราบอย่างไรจงพยายามฝึกอบรมใจของตัวต่างหน้าต่างตารักษาประพฤติปฏิบัติเพราะโอกาสเวลาที่เราเกิดนี้น้อยเต็มทีไม่ใช่จะถึงพันปีเมื่อไรทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปกรรมดีกรรมชั่วที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราถ้าเรามีกรรมชั่วสิ่งที่ตัวปรารถนาสิ่งที่ตัวต้องการนั้นอย่าไปคิดเลยว่ามันจะได้ถ้าหากเรามีกรรมดีก็ผลของกรรมดีจะติดตามไปให้สมปรารถนาในการเกิดอีกแต่ถึงอย่างไรก็ดีการเกิดการตายนี้หนีไม่พ้นถ้าหากจิตใจของตนยังอยู่ในวงของกิเลสวงของโลกเราจะทำลายเรื่องเกิดตายนี้ก็ต้องอาศัยพินิจพิจารณาเกิดมาแล้วได้อะไรการกินการนอนการเป็นอยู่ทุกอย่างเกิดไปอีกมันก็ทำนองเก่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษยิ่งกว่านี้ไปมีอะไรสงสัยในชาตินี้ที่ยังห่วงยังหวงอยากเกิดอีกเกิดมามันก็เห็นความสุขความทุกข์ต่างๆเราเคยประสบพบมาแล้วเกิดอีกชาติหน้ามันก็ของเก่าไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษเรื่อยไปเราจะเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยไปความเกิดของเราก็ไม่มีวันจบวันสิ้นมีแต่จะเกิดเรื่อยไปแล้วได้อะไรกับการเกิดการตาย พิจารณาแยบคายลงไปโลกเขาหลงกันว่าอันนั้นของกูอันนี้ของกูมันหลงกันในทางสมมุติต่างหากความจริงแล้วมันไม่มีอะไรใครได้อะไรไม่มีของโลกมันก็เป็นของโลกอยู่อย่างนั้นมันมีอยู่มันก็อยู่กับโลกมันสลายไปมันก็สลายไปในโลกจะมีอะไรสงสัยในจิตในใจพอที่อยากได้แสวงหาพิจารณาแยบคายลงไปจนใจเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายในการเกิดการตายของตัวเหมือนนั้นแหละมันจะคลายกำหนัดความยินดีติดข้องต่างๆออกตัวของตัวผู้ประพฤติปฏิบัติจะทราบจะเข้าใจถึงอยู่ในโลกก็ไม่ติดในโลกอีกเกิดตายอย่างไรอีกนั้นมันไม่มีอะไรจะสงสัยคำว่าไปหรืออยู่นั้นมันเป็นสมมุติจิตใจบริสุทธิ์นั้นผู้ประพฤติปฏิบัติทราบเองไปก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่นั่นคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความผลสมมุติท่านรู้จักถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็สุขก็สบายสำหรับตัวจะตายหรืออยู่มันก็ไม่มีการหวั่นไหวเพราะใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นบริสุทธิ์ถ้ามันไม่บริสุทธิ์เมื่อไรมันยังนิดๆหน่อยๆมันก็เหมือนกับไฟถึงนิดๆหน่อยๆมันก็ไหม้ก็เผาก็ร้อนตกติดกายของเราที่ไหนมันก็ร้อนก็ไหม้นี่กิเลสตัณหาในใจก็ทำนองเดียวกันเราอย่าจะถือว่ามันเป็นธรรมดาเราเคยอยู่กับไฟมันไหม้มันเผาเขาทั่วไปในโลกเขาก็ยังไม่ยังเผาเหมือนกันกับเราเราจะไปถือคนเหล่านั้นเป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าหากไปถือคนเหล่านั้นเป็นศาสดาเขาประพฤติอย่างไรเขาอยู่อย่างไรอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันกับเขาเราก็ไม่มีวันเวลาที่จะพ้นกิเลสตัณหาได้ต้องเห็นว่ากิเลสทั่วไปเป็นไฟเป็นภัยเป็นอันตรายสำหรับไหม้เผาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำลายจะต้องพยายามดับด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาด้วยความเพียรของเราผู้ที่มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการจริงจังอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยจิตใจจะพ้นจากกิเลสได้เห็นไปจากชัดเจนในจิตในใจของตัวโดยไม่ต้องไปหาใครที่ไหนมารับรองทราบในจิตของตัวเองเพราะการประพฤติปฏิบัติเคยสงบสงัดเคยละเอียดขนาดไหนแต่มันกว่าทราบดีว่ามันยังมีกิเลสอยู่ถ้าหากมันหมดกิเลสเมื่อไรมันเป็นอย่างไรนั้นมันไม่ได้อยู่ในความละเอียดมันอยู่ในความสงบที่เราเคยเห็นเคยเป็นมันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราจึงทราบดีว่าไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกไม่มีภพมีชาติอีก สำหรับตัวของตัวนี่คือการประพฤติปฏิบัติที่สุดของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราเห็นเราเป็นแล้วไม่มีสงสัยแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือเห็นความบริสุทธิ์ในจิตในใจที่ละถอนกิเลสตัณหาไปได้ถ้าใครเห็นใครเป็นในใจแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสาวกองค์อื่นๆที่ท่านล่วงลับปรินิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรใจของเราที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยรูปกายนั้นมันไม่เหมือนกันถ้าหากจะพูดตามสมมุติถ้าจะพูดตามธรรมาธิฐานมันก็เหมือนกันธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันความบริสุทธิ์มันก็เหมือนกันอีกโลกอันนี้ถ้าหากผู้มีสติปัญญาผู้พิจารณาธรรมจริงจังไม่มีอะไรปิดบังเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลาให้เราได้เห็นประจักษ์ให้เราได้ยินชัดแจ้ง ให้เราได้คิดในจิตในใจของเราแต่เนื่องจากเราบอดเราโนกเราจึงไม่เห็นจึงไม่ได้ยินว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรชัดเจนจิตของเราก็วิปริตคิดผิดไปว่าอันนั้นดีอันนี้วิเศษนี่คือเรื่องกิเลสเรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้ไปแก้ไขที่ไหนแก้ไขที่กายที่ใจของเราเท่านั้นมันหมดชั่วภายในตัวเท่านั้นกิเลสมันก็หมดไปโลกอันนี้ก็ยังคงที่อยู่ไม่ใช่ว่าท่านดับโลกสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันดับไปหมดแล้วสัตว์ทำไมมันมาเกิดมาตายกันวุ่นวายกันอยู่ไม่อย่างนั้นท่านดับในจิตของท่านท่านรู้ในจิตของท่านเข้าใจในจิตของท่านละถอนในจิตของท่านกามโลกคือความใคร่คิดเกี่ยวข้องพัวพันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆซึ่งเราธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจิตยังไม่ข้ามจิตยังเป็นปุถุชนธรรมดามันต้องคิดไปในเรื่องเหล่านี้ยินดีในเรื่องของกามเรียกว่ากามโลกรูปโลกมันไปเพ่งจิตมีความสงบมีสมาธิดูอะไรเป็นอัตเป็นธรรมเกิดอุคคหะปฏิภาคในอัตในธรรมถือรูปนั้นเป็นที่พินิจพิจารณาเมื่อถึงการถึงเวลามันธาตุขันธ์มันแตกสลายหรือเรียกว่ามัจจุมานคือความตายมาถึงแต่จิตยังไม่ข้ามไปจากสิ่งเหล่านั้นมันก็เกิดเป็นรูปโลกคือเกิดเป็นพรหมที่มีรูปอรูปโลกจิตพินิจพิจารณาเรื่องรูปต่างๆนานามันสูญไปหายไปมีแต่สมมติเท่านั้นมันไม่มีอะไรจิตใจมันว่างเป็นอากาศธาตุอย่างที่ท่านว่าอากาศานัญจายตนะมันเป็นอากาศไปหมดวิญญาณัญจายตนะมีแต่วิญญาณท่องเที่ยวอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรอาจินจัญญายตนะความติดข้องยึดถือมันดูมันมีนิดเดียวเท่านั้นที่มันละมันถอนยังไม่ได้มันทราบในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่มันยังไม่หมดไม่สิ้นความสงสัยถึงกระทำบำเพ็ญเร่งด่วนอยู่กว่าตามถึงการถึงเวลามัจจุมานคือความตายมาถึงเขาคนที่พิจารณาเรื่องอรูปก็จะไปเกิดในเป็นพวกอรูปนี่ท่านพูดในหลักตำรับตำราของธรรมนี่พระพุทธเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวข้ามไปได้ทั้งรูปทั้งอรูปจึงว่าทำลายโลกสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกก็ทำลายในจิตของท่านพอจิตพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อะไรที่เป็นโลกอีกไม่มีทราบดีในความบริสุทธิ์ของตนคนนั้นแหละอยากจะผู้พ้นอยากเป็นอรหันต์ท่านก็ไม่อยากอยากไปพระนิพพานท่านก็ไม่อยากความอยากไม่มีเหมือนก็ว่าคนอิ่มแล้วไม่อยากอะไรอาหารจะดิบจะดีวิเศษขนาดไหนพอมันอิ่มมันไม่อยากถ้าอยากก็คือมันไม่อิ่มนี่ความอิ่มความพอของการประพฤติปฏิบัติมันอิ่มเป็นพอเป็นมันเห็นประจักษ์ในจิตในใจของผู้ปฏิบัติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีอะไรธรรมะที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญมันก็สำคัญสำหรับพวกเราท่านที่มีกิเลสตัณหาเหมือนกันกับอาหารมันสำคัญสำหรับคนหิวถ้าคนอิ่มแล้วมันก็ไม่สำคัญยามันสำคัญกับคนที่มีโรคถ้าไม่มีโรคมันก็ไม่มีความหมายอีกเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาท่านก็ว่ามรรคคือทางเดินไม่ใช่ตัวนิพพานตัวนิพพานคืออะไรผู้ประพฤติปฏิบัติ จะต้องรู้จักผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานรู้จักจึงไม่มีความอยากความกระหายความวุ่นวายความหิวอีกฉะนั้นพวกเราท่านจงต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวดูภายในอย่าส่งออกไปภายนอกอะไรที่ชั่วที่เสียรีบทำลายแก้ไขสิ่งใดที่จะเป็นผลเป็นกำไรของชีวิตจะทำจิตทำใจของตัวให้เยือกเย็นให้ผ่องใสรีบกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เห็นให้เป็นให้รู้ในจิตในใจของตัวนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนสั้นสั้นสอนเข้ามาสู่กายสู่วาจาของใจของเราเท่านั้นเราทุกคนก็มีกายมีวาจามีใจไม่ใช่ว่าคนตายพุทธะคือผู้รู้มีอยู่ตลอดเวลาไม่เชื่อก็เอาเข็มแทงเข้าไปหรือเอาไฟจี้เข้าไปมันจะรู้ว่ามันเจ็บมันร้อนไหมมันรู้อยู่ผู้รู้มันมีทุกคนถ้าไม่มีผู้รู้ก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ไม่มีผู้รู้ก็คือคนตายไม่มีคุณค่าอะไรเขาไปเผาไฟไปฝังดินมันก็ไม่รู้จักจะเพี้ยนหนีไปไหนนี่คือคนหมดผู้รู้คนหมดคุณค่าเรายังมีคุณค่าสิ่งที่ควรละก็รีบละสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็รีบบำเพ็ญจนทำจิตทำใจของตัวให้เย็นให้บริสุทธิ์ไม่มีคนอื่นที่จะมาทำให้ฉะนั้นขอทุกท่านทุกคนจงสนใจนำไปประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ รังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้หารดน้ำให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความสดชื่นดีและโตโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ทิ้งไว้เปล่าๆโดยไม่บำรุงรักษาจิตใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปถ้าขาดการบำรุงมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบำรุงขาดระยะใดก็แสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแทรกอยู่ภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้วการบำรุงรักษาอยู่ด้วยจิตตภาวนาโดยสม่ำเสมอจิตจึงมีความสงบร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความผ่องใสก็เริ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบเราจะพิจารณาไตรตรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าอกเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกำลังว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นถูกก็เป็นผิดไปส่วนผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นและผ่องใสมองเห็นเงาของตัวเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ำมีขวักมีน้ำมีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ำก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ำขุ่นมองลงไปก็ไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นกวักเป็นน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ำนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกันอะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆที่มันเป็นโทษที่ภายในใจของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผ่องใสพิจารณาไม่เห็นจึงต้องอบรมจิตให้มีความผ่องใสแล้วก็เห็นเงาของตัวเงานั้นมันแฝงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทำให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิตอยู่ทุกเวลาเวลาทำให้เราเผลอตัวไปเรื่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเราอะไรมันจะเป็นเราหมดทั้งๆที่เป็นเงาไม่ใช่ตัวจริงแต่ความเชื่อถือหรือความหลงตามไปนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจึงเป็นผลขึ้นมาให้เรารับความเดือดร้อนเวลานี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพบูชาเป็นที่เคารพบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าค่อยหล่อลงไปโดยลำดับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สมมุติทุกโทมลงไปโดยลำดับลำดาอย่างท่านท่านขาวเป็นต้นเห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ถึงเวลามันเทียบแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแต่ทุกข์ของท่านผู้เช่นนั้นก็สักแต่ว่าเป็นไปตามธาตุตามขันธ์ทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่แสดงตัวในสำหรับพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันธ์ที่แสดงออกที่ปริผิดไปต่างๆนานาจิตก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันธ์มีคนมีการจิตก็มีคนมีการไปด้วยทั้งๆที่จิตก็ดีๆนั่นแหละก็เพราะความหวั่นไหวของจิตนั่นเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทันท่านจึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้มีความสามารถแก้วกล้าให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆซึ่งมีรอบตัวได้แก่ขันธ์แสดงตัวออกในอาการวิปริตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามให้จิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้หากจิตไม่รู้เท่าเสียอย่างเดียวจิตหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแม้ร่างกายส
จะเป็นทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องไปคว้าเอาอันนั้นมาเป็นทุกข์เผาลนตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันเปิดจิตถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอภัยที่จะเกิดขึ้นก็มีน้อยเพราะเกิดในที่แห่งเดียวกันคือจิตสติก็มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันคือความรับทราบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วเกิดขึ้นภายในตัวเองปัญญาเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้พิจารณาแล้วแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก็สงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะสืบต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไปทุกข์ก็ต้องเป็นสายยาวเหยียดแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะห์กรรมทั้งหลายที่จากสังขารจากสัญญาที่ปรุงขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากก็รับทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่มีก็รับตั้งแต่ของเก๋ๆของทิ้งของใช้ไม่ได้ของเป็นพิษเป็นภัยนั่นแหละไว้ภายในจิตใจถ้ามีสติปัญญาก็เลือกเฟ้นออกอันใดไม่ดีก็เลือกเส้นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปเรื่อยๆเหลือแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ำภายนอกไม่ได้สุขด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยอัดด้วยธรรมมีความสุขด้วยอัดด้วยธรรมเหตุก็คือมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติต่อสิ่งใดก็ไม่ยากยิ่งกว่าการปฏิบัติต่อจิตใจภาระทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่จิตใจขณะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังจมอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเพราะทำลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทำไม่ค่อยจดจ่อเอาจริงเอาจังต่องานของตนที่ทำลงไปผลจึงไม่ค่อยได้ปรากฏเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายในจิตใจและละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดจะดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความต้องสำคัญของตนว่าดีกว่านั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทำอยู่มันยังไม่เห็นดีหยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีอันนี้คนทั้งหลายก็ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อไปมันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทำการทำงานทำไม่ได้มากหยุดก็ดีกว่าถ้าอุตส่าห์พยายามทำไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานของตนที่ทำขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงงานจะเป็นปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้วมีทางด้านจิตตภาวนาก็เช่นเดียวกันยากก็ทำง่ายก็ทำเพราะงานที่ควรจะทำเราไม่ทำใครจะทำให้เราเวลาความทุกข์ความลำบากมันเผาผลาญภายในจิตใจของเราเราทำไมไม่บ่นไม่เห็นว่ามันยากเวลาเราสั่งสมเหตุของมันให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทำไมเราไม่ถือว่ามันยากแต่เรามาบ่นให้ความทุกข์เฉยนั่นคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกับน้ำมันไหลลงต่ำๆยากหรือไม่ยากมันก็ไหลมันไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่ามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราใส่ของเช่นไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ำให้มันไหลขึ้นสู่ที่สูงอ่ะมันลำบากเพราะทวนกระแสการที่จะละความทุกข์ละสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัฏฏวนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สำเร็จ
มรรคผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายเราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางหรือง่ายก็ง่ายเข้าไปยิ่งได้เห็นผลเข้าไปโดยลำดับเมื่อแล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ท่าจะเอาท่าอยู่สุขทุกข์ไม่คำนึงมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็สักการเรียนให้เรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้ดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายให้ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรอยู่ทุกเวลาคำว่าอนิจจังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนัตตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาจึงให้เห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความชำนิชำนาญหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายหนจิตก็เข้าอกเข้าใจและเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเองไม่ใช่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไปแล้วคอยแต่จะกอบกวยเอาผลทั้งที่เหตุไม่ทำพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่เราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ท่านได้ปรากฏชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเรื่อยมาล้วนแล้วตั้งแต่ท่านรอดตายมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเอาเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ยังไงก็ต้องเป็นงานหนักถึงทุ่มเทกำลังกันอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ลอยล้อไปมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้เช่นนั้นก็ดีมีน้อยเต็มทีเราหวังพึ่งท่านท่านเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของท่านก็เป็นอนิจจังพึ่งกันได้ทั่วการทั่วเวลาแล้วก็พัดพรากจากกันไปดังที่เราเห็นอยู่นี้แล้วท่านต้องถึงพยายามเอาโอวาทคำสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นำโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองก็ชื่อว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เป็นความแน่ใจสำหรับเราการอาศัยครูอาศัยอาจารย์นั้นเป็นของที่ไม่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัดพลาดจากไปท่านพัดพลาดเราก็พัดพลาดท่านจากเราก็จากเพราะโลกอนิจจังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่ผิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในจิตใจชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศประเสริฐในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสังสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกับนับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความสังสมมานานถึงขนาดนั้นจะเอาอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อนกิเลสตัณหาอาสวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรเหล่านี้มีมากมายกายกองใหญ่โตมากเราจะมาถากมาเถือมาสับมาฟันเพียงผลกองผลให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ต้องได้ทุ่มเทกำลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะทีมชัยชนะกันเอาตรงนี้เราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องท้อถอยต่อการรบกับกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราคำว่ากิเลสก็คือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากันแยกธาตุกับธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่นั้นรู้กันเต็มโลกเต็มองศาแต่ว่าจะรู้ถึงใจทราบซึ้งถึงใจจริงนั้นต้องทราบซึ้งด้วยภาคปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นธาตุเป็นแล้วก็ซึ้งไปเองถ้าลงได้ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันต่อยเองคือมันถึงใจ
เมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจการที่จะได้ปล่อยวางอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆจนเป็นที่เข้าใจเราจะไปสำคัญว่านี่เราพิจารณาแล้วอันนั้นเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วในคราวนั้นแต่คราวนี้มันก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาให้มันถึงขั้นแล้วจริงๆถ้าแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณามันเข้าใจหมดปล่อยวางได้หมดคำว่าธาตุก็ก้อนธาตุอยู่แล้วท่านก็บอกมันวิญญาณก็ธาตุเนี่ยสิ่งที่มาสัมผัสก็ธาตุรูปก็ธาตุเสียงก็ธาตุทวารธาตุอะไรๆมันก็เป็นธาตุทั้งหมดถ้าเป็นขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็รูปก็เป็นขันธ์เวทนาก็เป็นขันธ์สัญญาก็เป็นขันธ์สังขารก็เป็นขันธ์วิญญาณก็เป็นขันธ์เป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราก็ให้รู้ว่าคือผู้รู้นี้ที่จะต้องพิสูจน์พิจารณาให้รู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไปยึดเอาเหล่านั้นมาว่าเป็นตนเป็นของตนจะเป็นภาระหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าไปตีความหมายให้มากมายว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็นของเรานั่นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับแล้วก็ก่อของทุกข์ให้เจ้าของมากในเมื่อทุกเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกข์ทางใจมากมายเวทนามันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์มันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกคลอดออกมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นจะให้มันละทางเดิมของมันละไม่ได้ทางของความทุกข์ในธาตุในขันธ์มันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเวทนานอกเวทนาในเฉพาะอย่างนี้เวทนาทางร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดรูปก็เป็นรูปให้เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรมันจะเสกสรรตั้งยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นอะไรคนแล้วแกเถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมมตินิยมของโลกเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้นะรูปก็คือรูปรูปขันธ์นี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันหนึ่งว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายแยกประเภทออกไปเป็นชื่อเป็นนามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเองรวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปรูปกายนี่เป็นความจริงอันหนึ่งแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนละส่วนในขณะที่ประชุมกันอย่างนี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นกระดูกที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่โดยลำดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี้มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปหลงชื่อหลงนามของมันให้เห็นว่ารวมแล้วสรุปความลงแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนะเวทนาที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้นเวทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามมันเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันเห็นอย่างชัดเจน2 อย่างนี้สำคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเกิดกับดับพร้อมไปทุกระยะแต่ทุกขเวทนานี้ถึงจะดับมันก็มีเวลาช้านานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกขเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลักความจริงจากเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนาและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกมากมายก่ายกองแต่จิตใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็ตามของร่างกายให้ทราบว่ามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปปรุงไปแต่งเราจะไปเหตุสรรตั้นยอมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดีตั้งอยู่ก็ดีระดับไปก็ดีมันมีเท่านั้น
แยกให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาแล้วกำหนดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมแล้วดูกายกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชัดในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันส่งออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นน่ะเช่นทุกขเวทนาก็กำหนดด้วยทุกขเวทนาให้เห็นชัดย้อนเข้ามาดูจิตก็ให้กำหนดดูความรู้นี้ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเคียงดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้นมันมีลักษณะเหมือนกันไหมมันพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมแล้วรูปกายนี้มันเหมือนกับจิตไหมหรือมันเหมือนกับเวทนาไหมมันจะพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมนะท่านเป็นเรียกว่าแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงเออจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ำก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรและทุกขเวทนาก็เหมือนกันมันก็เป็นธาตุไม่รู้อันนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งธาตุไม่รู้กับธาตุไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับกายมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้ามันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแยกในขณะที่พิจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างขวากสร้างน้ำปักตนเองให้เจ็บแสบเดือดร้อนความตายมันไม่มีในจิตนี้ไม่มีความตายมีแต่ความรู้ล้วนๆความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว 100% ความสำคัญว่าตายนี่เป็นเรื่องความเสร็จสรรปั้นยอขึ้นมาให้แก่จิตด้วยอำนาจแห่งความหลงของจิตใช่เองเป็นผู้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไรคำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบนั่นสลายลงไปเช่นคนนั้นมีชีวิตอยู่นี่พอหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายนั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุนั้นธาตุนั้นเลยมีแต่ตายเฉยๆมีแต่รูปธาตุเฉยๆเวทนาก็ไม่มีนะจริงมีแต่ตายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงมันไม่ได้ตายท่านจึงให้พิจารณาดูให้ชัดเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเสียดันหรือมาขีดขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้จริงที่จริงด้วยการพิจารณามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนให้กำหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นหินรับปัญญาแยกทุกข์ขยายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอย่าให้เผลอไปไหนเอาจิตเดี๋ยวจะตายตามสมมติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่และจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบังคับให้จิตดับได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดีนี่ท่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอำนาจเข้ามาบังคับบัญชาหรือทำจิตใจให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามนี้แล้วต้องเป็นความจริงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉยทุกขเวทนาเกิดขึ้นกายก็มีอยู่ทุกขเวทนาดับไปกายทุกส่วนก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเวทนาตั้งอยู่เป็นเรื่องของเวทนาดับไปเป็นเรื่องของเวทนาจิตเป็นผู้รู้เรื่องทุกขเวทนาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเวทนาเราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขันให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายนักรบเรื่องกลัวตายไม่ใช่ทำทางธรรมของพระเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักสวดคาถาธรรมที่จะไม่ชอบแล้วให้ดำเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ได้ตายแต่จะขอให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้คือทุกขเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกขเวทนาด้วยเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นข้าศึกต่อผู้ใดหนึ่ง
ป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจำตนไม่ไปค้าเข้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปแยกส่วนแบ่งส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่กระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะที่ทั้งที่ทุกข์มันเกิดอยู่มากมายนั่นเองจิตจะยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปค้าข้าวกับเวทนาให้เวทนานั้นเผาลนตัวก็สบายในการพิจารณาทุกเวทนาเอาเวทนานั้นเป็นสนามรบเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูกายแยกแยะดูเวทนาอันใดจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงก่อนมันมีความเกิดมีความดับอยู่ประจำตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงไม่ปีนเกี่ยวกับธรรมแล้วเราก็ดีสบายอาจจะตายก็ตายสิตามโลกสมมุตินิยมว่าตายตายมันเป็นยังไงเรียกว่าตายมันแตกเอาแต่ไปนั่นอะไรสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นะอะไรไม่สลายคือจิตจะสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่มีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายเรียกว่าจิตมีความแก่กล้าสามารถในการพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทำไม่สอนให้กลัวความจริงก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความจริงจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความจริงล้วนๆแล้วแต่การพิจารณานี้ต้องมีความกล้าหาญเพื่อดำเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดำเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองอาจไม่คลั่นคลึงหวั่นไหวกับสิ่งใดๆทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกำลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้นี่ชื่อว่านักรบการกล้าหาญกล้าหาญอย่างนี้เป็นความถูกต้องเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอันสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่มีปัญหาคือหมดความหมายไปเองแต่เวลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกขเวทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็ดีความตายมีเท่ากันถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนแต่สภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากลางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาทั้งหมดทั้งนั้นแล้วจะวันไหลไปไหนจะเอียงไปไหนจะทุกข์จะท้านที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้วนี่นักรบท่านพิจารณาอย่างนั้นอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอยู่โดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอาการอะไรทั้งหมดนี่คือว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้ก็ทนไปพอทนกันได้ก็ทนกันไปปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพาดื่มรักษากันไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปท่าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะภายในจิตใจของตนเองเพราะจิตนั้นแพ้กับกิเลสตัณหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยต
ั้งแต่กรรมไหนกันใดอยู่ใต้อำนาจแห่งความชนะของกิเลสหรือเรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะพลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอาสวะซึ่งเคยชนะเรามาตลอดหรือเป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายโตในวัฏจักรบังคับจิตใจของเราให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่คราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะคว้าเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความเกษมนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นอันว่าหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่ายุติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนละโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าความเพียรเป็นสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทำงานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุเห็นผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงในส่วนต่างๆมีขันห้าเป็นต้นและกิเลสจะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตนั้นหมดไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทำลายทิพย์หายปนปี้ไปด้วยปัญญาแล้วนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในจุดที่ไล่ข้าศึกเข้าไปรวมแล้วกระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบอกที่ตายที่กงนั่นแหละตายที่กงมันมีกับใจนั่นแหละมันอาศัยที่นั่นเมื่อเสื่อมอำนาจหรือคิดหายตายแล้วก็ตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยนั่นท่านเรียกว่าชนะความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้

ที่นี่เที่ยงแน่ละอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆในรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันนั้นก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงไปตามเรื่องของมันเวทนาสุขทุกข์บ้างที่ปรากฏในขันก็แสดงไปตามเรื่องของมันสัญญาความจําได้หมายรู้ก็เป็นไปตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับทราบเนี่ยเมื่อสิ่งภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันก็รับทราบและดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเริบเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเริบนั่นได้ทำลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันล้วนๆนี่คือพูดถึงพระนิพพานอยู่ในระหว่างแห่งขันล้วนๆถึงนิพพานทั้งเป็นในแต่จิตที่บริสุทธิ์ท่านไม่ถามละที่นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปถามหาอะไรตัวนิพพานคืออะไรคำว่านิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงนั้นแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหาลอยที่ไหนอีกไปงมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆแล้วไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์แล้วการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพิจารณาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดัง

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ลูกลาขับอันนี้เจ้าค่ะ
2: ลากลับถวายปัจจัย 2,000 ครับนี่ก็ถวายเช็ค 5,000 ก็ชื่อสาริกาสุนทรและจูเลียนเขาอุทิศบุญกุศลให้
3: จูเลียนจูเลียนอ๋อเข้าใจ
2: คือส่วนกุศลให้อาจารย์ปัญญาครับ
3: จูเลียนจำเลย
2: ตาขายก๋วยเตี๋ยวที่ตุ๊กตาขายก๋วยเตี๋ยวที่ตุ๊กตอนให้ท่านปัญญาเหมือนกัน 1,000 บาทตากรุงเทพขายก๋วยเตี๋ยวที่สวนแตงกามาลูกศิษย
3: ์
2: ชื่อตาไงฮะที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาอันนี้หัวหน้ากองพันห้าที่ใช้กันเป็น
3: ไงเข้าใจตา
4: เขาชื่อวีระวันภูลพิพัฒน์จากกรุงเทพ 1,000 บาทที่ใช้กันเป็นไงจากปัญญาเหมือนกันครับ
3: วันที่ตอนนี้วันที่18นะวันที่18ในวันที่18มีอะไร
4: นี่ไงเขามาทำทำบุญให้ท่านปัญญาเดี๋ยวเขากำลังแจกจานอยู่เดี๋ยวมาถวายปัจจัยครบรอบท่านอาจารย์ปัญญาหมอนัทภาพมีทองคำ1 บาทครับ
3: แล้วพวกเขาเรื่องงานมาเขาเคยมาที่ประจำมันอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นคนมากก็เรื่อง
4: ว
3: ั
4: ดใหญ่จากวัดเยอะกำลังบาดปัจจัย1,740นะ
2: อันนี้มาจากบ้านหนองไห่วัดบวรนิเวศอารามถวายทองคำ1 บาทปัจจัย4,740 บาทครับ
3: บ้าน
2: บ้านหนองไห่หนองไห่ครับ
3: ที่ไหนเนี่ยหนองไห่จังหวัด
4: ตอนนี้แหละครับ
3: หนองไห่วัดบัวนะ
2: เขาเอาอำเภอเมืองอุดรนี่ครับหนองไห
3: ่อ๋อหนองไห่อำเภอเมืองอุดร
2: ครับ
3: คืออุดรจะมีอะไรมามีว่ามันสั่งไม่ได้
2: มาอย่างเขา
3: เราถามเฉยเลย
2: เป็นยังไงนะมาอย่างนั้น

0: กำลังจัดครับ
1: มาแล้วกำลังจัด
0: นักเรียนอุดรพิทยานุกูลชั้นม.6 ทับ6จำนวนผู้หญิงผู้ชาย48คนครู3คนถวายปัจจัย 1,688 บาท 50 ตังค์ครับพี่ชัยถวายหลวงตาหมื่นหนึ่งพี่ชัยเดชตีละยากรถวายหลวงตาหมื่นหนึ่งขอให้หายป่วยครับ
2: พี่ชัยชื่อเมียเคยมา
0: เมียชื่อประภัยพรนะครับ
2: โอ้ประภัยพร
0: หมอสานิททำบุญมา 1,000 บาทครับ
2: หม
0: อมาแล้วครับ
3: ตาสุดีท่านรองผู้ว่าน้ำพระมาที่วัดตั้งมาที่วัดถวายท่านอาจารย์ปัญญาครบรอบ3ปีครับท่านมรณภาพ3ปีรองผู้ว่า
4: เยอะก็ต้อง
3: สามแสนหนึ่งหมื่นรวมเงินยอดสามแสนกว่าครับ
2: สามพันยาสามพันยาสามปีรวมไปสามปีเป็นที่สองที่แปดถึงห้าคนวิทยาถึงพอวิภาพรองผู้ว่าการจังหวัดร้อนการเมืองผู้มีจิตศรัทธาขอน้อมถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลกแก่องค์หลวงตาหมาบัวจำนวนเงิน315,000บาทใช่ไหมท่านปัญญาร่วงไปได้3ปีแล้ว
0: ครับ
2: 3ปีคือ8วันเสาร์ที่28สิงหาคมเมืองท่านปัญญาเราเคยชมท่านที่เคยพูดเสมอว่าถ้าเป็นนักมวยแล้วเราต่อยท่านไม่ถูกท่านอาจจะต่อยเราถูกหลายหมัดแต่ว่าคือท่านเรียบร้อยมากไม่มีที่ต้องติหรือว่าไม่มีที่จะควรแนะนำสั่งสอนอะไรเหมือนกับว่าต่อยไม่ถูกคือท่านเรียบร้อยอยู่แล้วท่านปัญญาแค่ขนาดเดียวกันท่านอาจจะต่อยเราถูกรู้สี่หมัดท่านปัญญาท่านเรียบร้อยมากนี่ก็พูดตั้งแต่เรื่องท่านปัญญาใช่ไหมว่าท่านจะพูดโดยความโดยใจจริงของท่านเหมือนกันนะว่าจะฟังเทศท่านอาจารย์ไปแล้วไม่อยากจะฟังเทศใครหรือว่าท่านนะไม่เหมือนเลยเทศที่ไหนฟังไม่เหมือนเลยจะฟังเทศอาจารย์แล้วมันซึ้งคือเทศจิตภาวนาท่านภาวนาดีนะคือการภาวนาจิตใจดีสลายการเทศมันยิ่งรับเอาฟันดูดึงดูดึงคือเราก็เทศตามขั้นของธรรมตั้งแต่เพิ่งฟาดถึงนิพพานเลยพูดมันกงอย่างนี้แหละท่านฟังเทศท่านบอกว่าได้ฟังเทศท่านจารย์แล้วไม่อยากฟังใครก็เลยมันไม่ถึงใจท่านฟังเนี่ยท่านก็พูดกงดีนะพูดอย่างกงไปกงมาฟังเทศท่านจารย์นี่มันซึ้งอะไรเมื่อมาแล้วท่านลาไปเที่ยวมาอยู่นี่ได้สักสองสามปีเลยท่านก็ลาไปเที่ยวไปลาไปไหนแล้วพังไปแล้วกลับมาลาไปเที่ยวทางนู้นทางนี้พลาดถึงลพบุรีถึงไหนล่ะแล้วก็ให้ท่านไปท่านจากนั้นมาแล้วเลยไม่ไปที่ไหนอีกเลยเราก็เลยถามอ้าวแต่ก่อนถึงเป็นหน้าแรงเป็นดวงสบายที่เห็นไปภาวนาเรื่อยลาไปเรื่อยเลยดูจากนี้นั่นมาแล้วไม่เห็นไปไหนเลยว่าโอ้ยไปที่ไหนก็ไม่เหมือนวัดป่าวัดตาตัวถ้าว่าอาจารย์ก็ไม่เหมือนอาจารย์ของเราผมว่าทั้งแปลกอยู่เวลาท่านพูดนะไปที่ไหนที่ไหนไปหมดไม่เหมือนครับวัดท่านเรียนก็ไม่เหมือนเอาอยู่ ครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนคำก็ไม่เหมือนเข้าอีกเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยจากนั้นมาเลยไม่ไปไม่อยากไปไหนเลยไม่ไปเลยนะจนกระทั่งสันมรณภาพคือมาเสียไปไปเที่ยวไปลาไปไหนแล้วก็ให้ไปไปไปถึงสองครั้งสองครั้งสามครั้งไปเที่ยวทางโน้นทางนี้นะท่านก็ไปไปตามวัดตามมาวัดวามก็มีพระมีเลมีอาจมีธรรมมากน้อยตามแต่กำลังของครูอาจารย์ท่านไปลาไปสองปีสามปีไปปีละครั้งละครั้งเรื่อยจนเข้าพรรษาก็มาจากนั้นแล้วไม่ไปไหนอีกเลยเราก็เลยถามเขาบอกโอ้ยไปที่ไหนมันก็มีเหมือนวัดป่าวันตาดคนว่าตลอดถึงพระถึงเมรุไม่เหมือนว่าเนี่ยไปอย่างนั้นนะเลยไม่ไปอยู่เลยจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านเป็นพระที่เรียบร้อยจิตใจสูงนะจิตใจท่านละเอียดละออมากอยู่ทางด้านจิตตภาวนาก็หันมาที่นี่เลยเราได้ยินจากท่านว่า
0: แม่บังออนชลบุรี
2: ฮะ
0: แม่บังออนชลบุรีถวายน้ำตาลมา100กระสอบ
2: โอ้
0: กระสอบละ50กิโลกรัม
2: นู่นนั่นเต็มอยู่กว่าดัง
0: ครับครับ
2: นี่ท่านเพิกส่งอะไรมาเรื่อยแม้แต่หมาก็ส่งมาใส่เครื่องบินมาท่านเพิกลูกชายคุณแม่บังออนมาลูกสกุลเศรษฐีนี่นะ ที่เขาโจมตีว่าท่านเพิกเนี่ยเอาเงินของสงฆ์จากเขาเขียวไปสร้างอะไร
0: สร้างรีสอร์ท
2: สร้างรีสอร์ทนี่เสียทีไรว่าไม่นะ
0: เอามาสร้างรีสอร์ทข้างล่าง
2: เขาว่ามาอย่างนั้นที่นี่เราก็พอได้อ่านนี่เราก็แก้เดี่ยวนั่นเลย
0: ครับ
2: ฐานะของท่านเพิกฐานะคุณแม่บังออนไม่ใช่คนประเภทนั้นปะอยู่ในเมืองชนเราจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งระบบฐานะการเงินการทองทุกอย่างไม่อดไม่อยากไหนจะไปเอาเงินในวัดเขาเขียวมันมีกุฏิสองสามหลังเราไปดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเครื่องก่อสร้างก็ไม่มีมีตั้งแต่สัตว์แต่เนื้อแต่อะไรเต็มอยู่ในนั้นรอบๆอยู่นั่นนะอย่างนี้ก็พูดกันได้เลยคนเรานี่นะว่าเราแก้ข่าวให้ทันทีเลยออกทั่วประเทศไทยเราไปเห็นด้วยตาเราเองเราพูดไหมมีความสัตย์ความจริงเต็มตัวเราบอกเชื่อถือได้แล้วว่านี่เลยแก้ข่าวให้เดี๋ยวนั่นเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ข้าศัตรูนี่เราคนมันโจมตีกันอย่างนี้นะแล้วเราไปเห็นหมดแล้วที่เขาโจมตีไม่มีที่ต้องตีแล้วแล้วไม่ต้องตีหาอะไรถ้าไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกชนดะไปอย่างนั้นนะมันก็เข้าเนื้อตัวเองคนประเภทนั้นนะเราก็บอกเนี่ยหนุ่มคุณแม่บังออนตำเพลิงนี่สกุลนี้เป็นสกุลเศรษฐีในเมืองชนบอกโกงๆเลยแล้วฐานะเป็นเศรษฐีนู่นแหละในเมืองชนนะนี่ก็ขอได้ทราบข่าวว่าเราสนใจอะไรแล้วจะส่งมาทันทีทันทีแม้แต่ที่สุดหมาก็ยังส่งมาไอ้ก็เรียกไอ้หัวไอ้หัวก็ไอ้นี่ก็มาจากนู่นแหละไอ้หัวไอ้หัวเนี่ยมาจากนู่นแหละส่งเครื่องบินมาอีกไอ้หนึ่งไอ้ตัวไอ้อ้วนๆน่ารักมากเห็นเราเล่นกับมันอยู่นู่นนะอยู่ตัวนั้นทำเอามาให้เรานั่นนะเรามาอยู่สวนธรรมท่านก็ส่งหมามาส่งหมามาสองตัวสามตัวถ้าท่านจะเอาไปหมดก็ได้เอาไปกี่ตัวก็ได้ไม่เอาไปก็จะเอากลับคืนเพราะก่อนจะกลับเราก็สั่งไม่เอาไปหมานะเอาคืนแล้วก็บอกให้เอาคืนไปเดี๋ยวส่งมาอีกตัวหนึ่งขึ้นเครื่องบินมานี่นี่ไอเหินไอเหินไอหนึ่งไอเหาะส่งมาตัวนี้ไอเหินเนี่ยมาจากท่านพึ่งเลยส่งอะไรต่ออะไรมานี่น้อยมาอะไรสกุลนี้ไม่ใช่สกุลต่ำต้อยนี่นะเราไปเห็นแล้วนี่ฮะในเมืองชนจะว่าเศรษฐีเป็นอันดับหนึ่งในเมืองชนก็ได้ไปดูเนี่ยตึกรามบ้านช่องอะไรการค้าการขายทุกอย่างกว้างขวางมากมายในขั้นเศรษฐีเนี่ยเมืองชนไม่ผิดแล้วอย่าหาโจมตีว่าเอาเงินในวัดเขาเขียวมาสร้างที่สอนดิฉันไอ้วัดเขาเขียวแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปดูมีกุฏิสี่สามสี่หลังกุฏิกรรมฐานเห็นแล้วเราปลื้มใจนะเป็นป่าจริงๆอยู่ในนั้นจริงๆไม่ก่อไม่สร้างอะไรเลยมีแต่ทางจงกรมมีอะไรเรียบร้อยแล้วเห็นรอยสัตว์เต็มอยู่ข้าง เลยถามว่าสัตว์นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีพวกหมูพวกกวางพวกอะไรมาเยอะมาแถวๆกุฏิมาเป็นเพื่อนนั่นแหละกับพระเสือก็มีอยู่ในนั้นอยู่ด้วยกันเราไปเห็นหมดแล้วที่นี่พูดออกมาตรงไหนมันก็ขัดกับความจริงเลยสิเราไปเห็นอยู่แล้วก็เอาอันนั้นออกประกาศแก้ข่าวให้ท่านพึกให้คุณแม่บางอ่อนแก้ข่าวสกปรกล้างมันออกว่าพวกนี้พวกสกปรกปากสกปรกว่าปากอมขี้มันมาพูดหรือว่านี่ปากอมทำซักไม่งั้นไม่สะอาดเราบอกว่าแล้วก็ปากอมทำพูดเอาความจริงพูดแล้วว่างั้นเลยดังนั้นคนเราอยู่ดีๆก็หาเรื่องเสียกันมันอะไรคือจิตมันสกปรกดูอะไรสกปรกไปหมดนะถ้าจิตสกปรกที่อย่างเดียวตาหูจมูกนี้เรานี่สกปรกไปตามๆกันมันออกจากใจตัวเองสกปรกก็ไปวาดภาพหรือไปว่าคนอื่นในทางไม่ดีไม่งามอะไรคนนั้นไม่ดีนี่คนอื่นไม่ดีคือใจตัวของสกปรกถ้าใจสะอาดแล้วไม่ได้ขีดนินทาใครผิดบอกว่าผิดไปเลยจากนั้นหายเงียบไม่มีคำว่าจะตีขีดนินทาคนนั้นไปแล้วนี่ไม่มีผิดก็บอกว่าผิดถูกก็บอกว่าถูกโกงไปเลยอย่างนั้นเอาท่านนี้หันหน้ามาท่านนี้มีอะไรก็ว่ากันท่านนี
5: ้สุพรรณบุรีครับ
2: เ
5: หรอสุพรรณบุรีถวายหลวงตา 10,000 บาท
2: ใ
5: ครอัมพลเขาชื่ออัมพลมยุรีพีรพลพรมณีพรเพชรประเสริฐชัยกุลถวาย 10,000 บาทจากจังหวัดสุพรรณบุรี
2: จังหวัดใด
5: สุพรรณบุรี
2: โอ้จังหวัดสุพรรณ
5: ครับ
2: อืม
5: นี่ครับ
2: สุพรรณนี่เราก็ไป
5: สิวพร
2: เ
5: หรอนี่ก็ชื่อสิวพร
6: ช
5: ั
6: ยประส
5: ิ
6: ทธ
5: ิ
6: ค
5: ุ
6: ณ
5: ค่ะเขาจะกราบขอขมาหลวงตาเขาเคยล่วงเกินต้องถามเขาเอาบอกไป
2: ขมาอะไรเป็นอะไรมันดื้ออะไรมันถึงไปตีฮะตีมาตีหลวงตาด้วยให้หลวงตาให้ไหวว่าไงเดี๋ยวเราจะยุหมาในวัดไล่กัดเอาหลงทิ้งไปนะหมามันยังรักเจ้าของอันนี้ไม่รักครูอาจารย์ยังไงกันเข้าใจไหมตั้งแต่หมาเราเลี้ยงมันเป็นรักเจ้าของจะตายไปเราเป็นคนทำมันมันทำดีดีเตียนครูบาอาจารย์ชู้หมาไม่ได้นี่อ้าวอย่างนั้นที่การรับขมาโทษกันต้องรับอย่างนั้นการก็ต้องสั่งสอนอย่างนั้นใช่ไหมต่อไปอย่าเป็นอย่าทำนั่นก็หมายว่างั้นเลย
6: ให้หลวงตายกโทษให้ด้วยนะคะ
2: เ
6: น
5: ี่ยบอกท่าน
6: เคยบ่นว่าท่านนะคะว่า
2: ไหนว่าไงว่าตำหนิอะไรเราพูดกันสนุกสนุกตำหนิอะไรนะตำหนิอาจารย์
6: ไม่ได้ตำหน
2: ิ
6: ว่าอะไร
2: เพีย
6: งแต่บอก
2: ลู
6: กตาทำไมลูกจังทำไมพูดคำหยาบ
5: หลวงตาดุจังแล้วก็หลวงตาดุจังแล้วก็
2: ดุจัง
5: ดุดุมากฮะดุมากแล้วก็พูดคำหยาบ
2: พูดคำหยาบ
6: แต่ตอนเนี้ยก็โยมก็รู้สึกตัวแล้วว่าท่านพูดตรงนะคะท่านพูดอะไรตรง
5: ตอนนี้เข้าใจดีแล้วหลวงตาพูดอะไรตรงไปตรงมาแบบธรรมะ
6: เข้าใจธรรมะของ
5: แต่เมื่อก่อนไม่เข้าใจ
2: แล้วมันไปโดนกับอะไรเข้าล่ะธรรมะหลวงอาจารย์มันเป็นน้ำดับไฟหรือเป็นน้ำชำระสกปรกแล้วมันอาจจะไปโดนสกปรกเข้าไปนี่ความสกปรกมันไม่ถูกใจมันก็ซัดกันบ้างกับอาจารย์ให้อภัยทุกอย่างแล้วแหละไม่มีอะไร
5: ค่ะ
2: กับโลกนี้เราจริงๆนะเราไม่มีอะไรจริงๆกับโลกเนี่ย
7: ค่ะคณะท่านสมฤกษ์และก็ญาติมิตรนะคะทำบุญถวายท่านปัญญาทำเป็นต้นแล้ว 40,000 แม่ชีจอยถวายมาทำไม่ทันอีก 10,000 เป็น 50,000 วันนี้เจ้าค่ะ
2: พอใจพูดเลยขาดนิทานทางนี้มาขัดจังหวะซะเลยลืมไปเยอะเลยจะอะไรจังหวัดเนี่ยมาต่อกันลืมแล้ว
7: อันนี้ก็คุณอลพินอาชีพสมุนทำดูให้ทุกคนที่รอรับบัตรเกิดเธอ5,000ที่มีมาถวายวันที่12อีกนิดหน่อยแล้วก็ทายทานน้ำผึ้งและอาหารสดจากหมอสุเมธดาราบัตรเกิดเจ้าค่ะ
2: อันนี้หลวงตาต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายไว้เลยนะเพราะเราก็คือเราไม่มีอะไรกับใครพูดอะไรๆมีความสัตย์ความจริงก็พูดไปตามความสัตย์ความจริงหรือหากจะตลกบ้างก็มีคติธรรมอยู่ในนั้นที่จะให้ตลก แล้วครบคันไปแบบโลกจริงๆแล้วไม่มีอย่างนั้นถึงตลกตลกก็มีทำแทรกทำแทรกอยู่ในนั้นแหละเพราะจิตนี้ไม่ใช่ไม่เป็นโลกมันเป็นธรรมล้วนๆแล้วถึงจะใช้จิตยาเหมือนโลกก็ตามธรรมมีอยู่ในนั้นเสร็จนะทีนี้เรายอมรับเรื่องร่างกายนี้มันเป็นสนามโลกธรรม8คือร่างกายจิตยาการแสดงออกต่างๆนี้เป็นสนามโลกธรรม8ที่จะเข้าประสานกันได้โลกธรรม8ได้ลาภได้ยศได้นินทาสรรเสริญสุขทุกข์โลกธรรม8นี่เรื่องกิริยานี้มันเป็นได้แล้วเราไม่ว่าล่ะคือกิริยาที่แสดงออกต่อโลกสมมุติมันก็มีสูงสูงต่ำต่ำเป็นธรรมดาแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตานี้เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยแล้วไม่มีอะไรกับใครแม้เขาจะเอาพูดง่ายๆมันเต็มยศนะนะเขาจะลากคอหลวงตาบัวนี่ไปฆ่าเนี่ยนะหลวงตาบัวจะไม่มีอะไรเท่าเม็ดหินเม็ดทรายเป็นการโต้ตอบในส่วนอกุศลกับเขาจะไม่มีเลยตายด้วยความบริสุทธิ์ของเราล้วนๆและเต็มไปด้วยเมตตาที่ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จะให้ขี้โกรธขี้แค้นอะไรกับเขาเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสสิ้นจากใจแล้วจึงไม่มีตายก็ตายเต็มตัวเราต้องเป็นเราเต็มตัวย่างก็เราเต็มตัวนั่นนะแต่กิริยาแสดงออกนี่มันเป็นสนามโลกธรรมถ้าเขาพอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตำหนิเป็นธรรมดาเราก็ยอมรับเพราะสนามนี่เป็นสนามโลกธรรมยอมรับทั้งหมดนะโลกธรรมที่ไหนมารับไปเข้าใจไหม
8: ตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลรวมถึงผู้มีจิตพอยินดีขอน้อมถวายทองคำจำนวน2บาทเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาวุฒโธขอในทรงแห่งทานนี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีปัญญาเป็นอาวุธสามารถจะเกรดไปสมุทรเชตวันเข้าสู่มรรคผลที่ได้โดยง่ายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
2: สองบาท
8: คร
2: ับ
5: 2บาทครับ
2: พอใจพอนี่ก็เข้าสงฆ์หลวงที่เราช่วยชาติคราวนี้ทองคำเราได้เข้าสงฆ์หลวงไม่น้อยนะมีเท่าไหร่พุ่มกับ
0: คร
2: ับ ทองคำเราที่ได้เข้าสงฆ์หลวงคราวนี้เท่าไหร
0: ่11,572กิโลครับ
2: นั่นน่ะ11,572
0: ครับ
2: 72
0: กิโลครับ
2: 11,572กิโลนี่แหละทองคำที่เข้าสงฆ์หลวงในการช่วยชาติชาวนี้เข้ามากถึงขนาดนี้10,000กิโล1,000กิโล500กิโล
0: 72ครับ572กิโลครับ
2: 572กิโลอย่างเดียวเข้าทางหลวงเราเข้ามาก ทองคำตั้ง10,000กว่ามันของน้อยเมื่อไหร่ทองคำเข้าทางหลวงเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยในเมืองไทยเรานี่มีสมัยใดบ้างที่ได้ทองคำเข้ามาสู่กระทรวงก็สมัยช่วยชาติเราเนี่ยได้ทองคำ 11,572 กิโลเข้ากระทรวงของเราเนี่ยทองคำจึงไปแข็งอยู่เป็นความสง่างามเป็นแก่นของชาติไทยเราอยู่ในนั้นใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเลยไม่โกตามทองคำเครื่องยืนยันแห่งความมั่นคงของชาติเราออกประกาศอยู่ในครั้งหลวงประจำอยู่แล้วนั่นก็อย่างนั้นนะคุณดอลลาร์อะไรมากดอลลาร์ได้10ล้านกว่าหนู10ล้าน2แสนเท่านั้นล่ะดอลลาร์สำหรับทองคำเรียกว่าร้อยทั้งร้อยจะรั่วไหลไปไหนไปได้นี่ละการนำชาติโดยความเป็นธรรมนะจะไม่มีเจ้าของเองก็ไม่มีแม้เป็นสิเป็นชาจะบุญหยิบปาระใจว่าได้เอาของท่านตลายบาทด้วยความให้เป็นธรรมเป็นลักษณะขโมยอย่างนี้เราไม่มีแม้เป็นสิเป็นชาเลยขอเข้าวัดเลยวัดเลยเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะได้เป็นชิ้นเป็ดานไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยออกเข้าเต็มเกี่ยวเต็มเหนียวเลยถ้าเขาก็ได้ตั้ง1,000อะไร
9: ว่าต้อมคณะระบุตักน้ำพ่อพระหลานทุกท่านนะคะกราบถวายบูชาคุณองค์หลวงปู่ปัญญาจำนวน10,000
2: กว่าพ่อใจชาติปัญญา3ปีที่เหลือ
10: ครับ
2: วันนี้วันที่18เป็นวันสิ้นนะใช่ไหม
10: บอก
2: ถ้าปัญญาสิ้น
10: มันก็วัน
2: เผาเหรอใครว่าไง
10: เห็นท่านบอกเป็นเห็นท่านลบบอกว่าเป็นวันเผาศพท่าน
2: โอ้ยเผาศพท่านวันที่18เหรอเหรอ
10: ครับครับ
2: โอ้เออเอาละเอาละพอใจ
9: ว
2: ัน
9: นี้พี่ป้อมไม่ได้มาเจ้าค่ะก็เลยให้คุณอ่อน
2: เออไม่ว่าไม่ว่าอีตัวพ่อแทนมาแทนได้ตัวพ่อเลยมาแทนแล้วเออหนูตาเจ้าค้าของ
9: ลูกด้วย10,000 บาท
2: จ้าค่ะเออพอใจพอใจไปเอ็กซ์18ก่อนต้องไปลืมพระบัญญาสิ้นไปใน3ปีนี้นะลืมที่ไหนพระบัญญาท่านละท่านปัญญาคนไม่ยุ่งเสียวท่านก็จะเสียท่านเลยเอาว่าเออเออเออเออก็ไม่ยุ่งเสียวท่านเพื่อประชาชนกราบร้องถวายปัจจัยแก่องค์หลวงตาจากการรวมรับใจของศรัทธาประชาชนทั่วสารทิศเป็นจำนวนเงินไทย 34,925 บาทเนื่องจากอันครบรอบมรณภาพของท่านปัญญาไปนะครบรอบมรณภาพว่าน้อมรำลึกถึงคุณของพระหลวงพ่อปัญญาวัฒโธนะอ๋อเดี๋ยวไปรักษาปีนะท่านฉลาดท่านปัญญาเราแพ้ท่านแพ้อย่างหลุดลุ่ยนะไม่ใช่แพ้ธรรมดาว่าขอถึง5ครั้งว่าขอว่ามาขออยู่กับเราถึง5ครั้งข้าคืออยู่ที่ของพิสาที่4ก็ไม่รับมาตลอดครั้งที่5ท่านมาขอพักชั่วคราวแต่ว่าก็เหลืออย่างเลยแสดงว่าท่านฉลาดกว่าเราพอครั้งที่5มาขอท่านไม่อยู่ก็ไม่ว่าแต่มาขอพักชั่วคราวขึ้นมาครั้งว่าท่านก็ไปพักอยู่พักดีเราหาพักดีอยู่แล้วจะปฏิเสธไปไหนแล้วใช่ไหมก็จะเข้ากันได้สนิทเลยตั้งแต่ว่าท่านมาอยู่ทุกท่านเลยปีคุณชาวราภาพกล่าวว่าตั้ง40ปีหรืออะไร
10: ครับ41ปี
2: ไม่ล่ะมาพักตัวคราว40ปีนี่เราแพ้ท่านนะก็ขอ5ครั้งครั้งที่5ถ้าไม่รู้ครับเมื่อแรกอยู่ก็ขอมาพักตัวคราวก็เลยมาพักตัวคราวว่าท่านก็ดีตลอดดีตลอดแล้วเราหาความดีแล้วจะไปเสกได้ไรท่านเลือกดีกับดีแล้วก็เข้าฝันได้เลยถ้าเขาบอกว่ามีจักรสี่สิบปีแล้วท่านถึงตามมาเรื่อยตั้งถึงนี่ท่านยึดท่านไปแล้วท่านปัญญาเขามาเสียชีวิตก็ลูกหลานที่ว่าทางการรวมศึกษาให้ฟ้ากันตั้งเนื้อตั้งตัวไปตั้งจังหวัดนี้นะความรู้ผู้ชายเป็นเครื่องประดับตัวก็เป็นการทำมาหาอาชีพทางเดินที่กว้างขวางว่าแต่ตัวของเราต้องเป็นคนดีรับรองเอาไว้นะถ้าความประพฤติตัวดีแล้วความรู้ผู้ชายก็เป็นเครื่องประดับกันถ้าความรู้ชาดีจากการประพฤติตัวไม่ดีใช่ไม่ได้อะพาคนไปปฏิบัติไม่ว่าใครว่าไม่ว่าโยมกันการปฏิบัติตัวเป็นสักพันกว่าสิ่งอื่นได้หาอะไรดีอะไรดีสู้หาคนดีไม่ได้หาพระดีเป็นของหายากนะหาคนดีให้หาตัวของเราจะไปหาที่อื่นที่ใดหาตัวของเราดีถ้าไปหาก็ไปหาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกติตัวอย่างเพื่อผู้ที่มีกติตัวอย่างถึงเป็นคนดีคนดีมาเป็นกติเพื่อสอนเราดำเนินการแล้วเราประกาศเป็นคนดีไปเพื่อเชื่อไปหาครูหาอาจารย์ก็อย่าง ที่พยายามฝึกตัวแล้วก็พอบวชเป็นพระตรงร่างกายเนี่ยฝึกตัวเองว่าเรื่องชีวิตของพระกับชีวิตของคารวะชีวิตของพระท่วมไปเลยอะชีวิตของคารวะก็หายไปนี่คือชีวิตของพระตั้งแต่วันบวชมาตรงร่างกายนี้ทีแรกการเคลื่อนไหวทุกอย่างให้เป็นเรื่องของพระของพระของพระเรื่องของคารวะญาติโยมอะไรอย่างนี้ลบไปลบไปอะไรที่มันเป็นข้าศึกต่อความเป็นพระลบออกอะไรที่มันเข้ากันได้กับความเป็นพระก็เข้ากันไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาบอกว่าที่ได้บวชด้วยจะศึกษาปี
10: คร
2: ับ เออบวชมาถึงสามปีก็พุทธภาพุทธยากรกันยาสิงหาได้บวชมาได้ถึงสามปีก็สามเดือนเนี่ยตั้งแต่บวชมานะพศ2477บวชวันที่สองพุทธภาต้องการสิงหา77มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพุทธภาพุทธยากรกันยาสิงหาก็ถึงสามปีก็สามเดือนถ้าจะบวชมาแล้วก็ชีวิตทุกอย่างก็เคลื่อนไหวไปมาเป็นเรื่องของพระล้วนๆเลยจนปัจจุบันชีวิตเดียวก็เคลื่อนไหวของคารวะอะไรช่วยไม่ขัดตอนความเป็นพระก็กลมกลืนกันไปเลยถ้าอะไรขัดกันก็ปัดออกปัดออกปัดออกเรื่อยไปในช่วงการเรียนหนังสือในเบื้องต้นจริงๆเรียนได้ประถมสามเพราะงั้นเราจะได้มาพูดนี่ดวงตาป.3แล้วเนี่ยประถม3คือแต่ก่อนไม่เป็นประถมเสียอีกนะเริ่มเรียนที่แรกมาตั้งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านตาดโรงเรียนบ้านตาดแล้วก็เป็นรุ่นที่2รุ่นที่3นะเรียนอะไรเรียนมาสอบได้ประถม3แล้วออกเลยครูก็ครูประถม3นะไปเรียนประจบประถม3ออกอายุพอไม่พอก็ให้ออกนี่เราประจบประถม3แล้วออกเลยอะไรจึงเรียกว่าหลวงตาป.3ประจบ3แต่ก่อนไม่มีประถม4ไม่มีเพราะหลังจากนั้นเขาก็ตั้งประถมไหนไม่รู้จนกระทั่งทุกวันเราจำได้แต่เราเรียนจบเรียนจบชั้นภูมิประถม3แล้วหยุดจากนั้นก็ต่อละทีนี้เล่นไม่แน่นอนนะตั้งจากประถมสามมาแล้วไม่ทราบว่าเรียนอะไรตอนเราจงทั้งป่านี้เลยแต่ถ้าจับได้จริงๆก็สามทั้งนั้นเลยนะประถมสามแล้วก็นักธรรมตรีโทเอกก็สามไปเรียนก็สามก็เลยเป็นสามมาด้วยกันเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันเราเป็นหลวงตาป.3ไม่ผิดสามสามสามหมดเลยบอกว่าพอจบประเรียนสามประโยคที่เราตั้งจะสัจจะอธิษฐานไว้นะบอกว่าพอได้สามประโยคแล้วเป็นปากเป็นทางของการดำเนินปฏิบัติทำได้เป็นอย่างดีได้ขัดข้องแล้วออกเลยแต่ว่าเพราะงั้นพอจบป.3ใครจะให้อยู่แล้วไม่อยู่ออกให้สอนรักษาบุญบาลีบุญไม่ออกจะสอนตัวเองออกปั๊บเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเลยเข้าหาท่านกษัตริย์เพี้ยนแล้วได้ออกได้ก็ขึ้นเวทีฟาดกันเลยจะนิสัยนี้ก็ดีอย่างนึงนะคือมันเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเวลาลงใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านแล้วได้เอาตายว่านะไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่เรียกสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรียนไปแล้วล่ะท่านก็บอกว่าผลนิพพานพระผลนิพพานทั้งนั้นแหละจะคิดเด็กที่เรียนไปแบ่งไปกี่มีไม่มีนะมีก็ละจะหาที่โปร่งอันนี้ละไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านท่านฟาดไม่ขาดสะบั้นเลยไปมากกว่าที่ฟาดไปหนึ่งก็อยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมลงใจแล้วทีนี้ก็ซัดเลยละอะไรก็ดีอย่างหนึ่งนิสัยดีดีเป็นนิสัยที่ขาดโผล่แต่ถ้าหากเป็นทางโลกแล้วเป็นมหาโจรไม่ได้ตายอยู่กับในเรือนจำไม่ได้ตายอยู่กับที่ไหนตายอยู่ในป่าในเขาปัดกับเจ้าหน้าที่เขาแล้วสิเป็นขันบาจวนมันจะถอยใครใช่ไหมตายที่ไหนตายได้ทันทันสู้ตลอดเลยนี่ถ้าว่าเป็นฝ่ายทักชั่วนี่เราต้องเป็นมหาโจร เจ้าหน้าที่ฟัดกับเจ้าหน้าที่นี่ตายไหนตายได้เลยไม่ที่จะให้ได้จับมาเป็นนักโทษเข้าเรือนจำเป็นอะไรไม่ได้จับยังไงก็ตายต่อสนามรบกับเจ้าหน้าที่เขาละให้ถอยไม่ถอยเพราะจะให้เขาจับไปยอมตัวไปเข้าคุกเนี่ยคงไม่มีแล้วสัตว์เขาไม่ตายเราตายเลยนะนิสัยเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเวลามาทางธรรมพอลงใจแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันมาฟังเทศหลวงปู่ว่าแล้วลงใจนะลงใจสุดขีดพอเดินมายังไม่ถึงที่พระกุฏิเลยนะว่าไงที่นี่มาฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วถึงใจแล้วที่นี่หาที่ต่อสิ่งได้แล้วว่าไงที่ถามตัวอะไรต้องตายเขาสู้ว่ากันนะตายเท่านั้นคือจะให้ได้พระผลนิพพานเหมือนท่านแม่พระผลนิพพานให้เห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เราสงสัยอ่ะสงสัยพระผลนิพพานนี่น่ะนี่ได้อยู่เนี่ยถ้าเข้าถึงใจเรียนสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเอาหน้าที่เอาตายเขาว่าซัดกันอันนี้กับไอ้กรรมฐานกับไปคนเดียวอีกนะมันอันนี้ใส่อันนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือไม่เอาใครไปด้วยมันเป็นรับไหลบ่าไว้ใบแรงรับผิดชอบกันละสิหนึ่งองค์สององค์สามองค์รับผิดชอบนี้เป็นน้ำไหลป่ามันไม่รุนแรงไปคนเดียวเท่านั้นพอไปคนเดียวออกท่อเดียวพุ่งพุ่งเลยแล้วพ่อแม่คุณจารย์บ้านก็เสริมซะเลยละเพราะว่าจะไปกับจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวถ้าขึ้นทันทีเลยนะเอาถ้าหาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านละนะเพราะท่านรู้นิสัยเราอยู่กับท่านมาสักเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านดูนิสัยดูความจริงจังเพราะเราเป็นยังไงท่านดูหมดแล้วเพราะแล้วก็เป็นมหาด้วยไปหาท่านเป็นมหาแล้วการศึกษาเรียนก็ไม่สงสัยแล้วก็มีแต่ทางด้านปฏิบัติไปหาท่านไม่เคยมีเรื่องปริญญาไปมีนะแล้วถ้าว่าท่านไม่ทราบเราต้องว่าเราเป็นมหาตั้งแต่ท่านขู่เราขณะแรกนะว่าใครบ้านี้ว่ากระผมอะไรก็ท่านเดินจงกรมบึ้นๆเราไปกลางคืนบึ้นๆไปดูกุฏิดูศาลาเอ๊ะก็ไปวินิจฉัยกุฏิวินิจฉัยศาลาเอ๊ะนี่ข้าว่าเป็นศาลาก็เป็นศาลากรรมฐานก็รู้สึกจะเล็กไปสักหน่อยคิดนะถ้าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปสักหน่อยเพราะว่าใครวันอยู่เนี่ยท่านเดินจงกรมกันกลางคืนนะบอกท่านนี่ก็บอกก็ผมท่านก็ใส่เลยอันผมเนี่ยตะกอนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันใบล้านเอาข้านสินะโอ้เปลี่ยนปุ๊บทันทีผมชื่อมหาบัวก็ว่ากันสิไอ้นี่ผมท่านนี่แย่เอาตั้งแต่เด็กมันก็มีผมเพราะอยู่เนี่ยจะยิ่งถึงใจนะเกิดไปก็ท่านก็สร้างอะไรทีเดียวเทพมาฝนิพานท่านมาฝนิพานที่ไหนว่าไล่หาอาชาตามที่ไหนหาพระโพธิบาลที่ไหนไล่ประจำต้นไม้ภูเขาหินฟ้าอากาศทั่วจักรวาลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมแต่ว่ากิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเอาฟัดออกไปดีเปิดด้วยนี้ด้วยภาวนาถ้าก็ใส่เพียงสมบัติสมเจตนาที่เราบูหาอาชาตามก็พูดเท่าโกงๆเลยว่าเพื่อพระนิพพานเท่านั้นมันเป็นวิริยกิจจะให้หลุดพ้นในชาตินี้ถ้าใครใส่เรียกจากนั้นมาก็เอาอะไรไปภาวนาไปคนเดียวตลอดท่านเสริมด้วยไปภาวนาไปคนเดียวเพราะท่านเห็นความเป็นอยู่ของเราที่อยู่กับท่านเป็นยังไงมีความตั้งอกตั้งใจขนาดไหนอยู่ด้วยกันท่านดูตลอดเวลาดูผ้าดูเด่นที่มีอยู่กับท่านเราท่านจะไปดูยังไงเวลาราท่านไปเที่ยวว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยเอาท่านมาไปองค์เดียวนะใครจะไปอยู่ท่านเห็นใจของเราว่าเด็กว่าเอาจริงเอาจังไปตลอดภาวนาเที่ยวภาวนาอยู่9ปีก็ฟันกับเพื่อนไปองค์เดียวตลอดเลยก็ไม่มีโอ้ท่านไม่มีค่าเลยให้ไปพอใจถึง9ปีแต่เลยฟันกับเพื่อนตั้งแต่ภาษา7ถึงภาษา16นั่นแหละเราเวทีฟันกับเพื่อนไปลงตัดเสียใจกับที่วัดดอยธรรมเจดีย์ดังที่เคยพูดแล้วนะวันที่5พฤษภาคมสว่าง493เวลา5ทุ่มเองหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ด้านละฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบัดลงจากใจกระเทือนมากนะร่างกายนี่โผล่เลยนะมันเป็นอะไรไม่รู้มันรุนแรงมากนะ ที่จะขาดขาดสมาธิการร่างกายนี้มันพุ่งออกมาเลยนะกระเด็นขึ้นเลยมันไหวแรงก็ร่างกายเราอยู่ธรรมดาเมื่อมันร่างกายมันไหวพุ่งออกมาเลยมันจะเหมือนกับฟ้าดินถล่มนั่นแหละอ๋อนี่เป็นเครื่องหมายบรรลุแรงจิตที่บรรลุแรงขนาดไหนนั่นแหละที่นี่มันก็จ้าขึ้นมาแล้วไม่เคยคาดเคยคิดท้อหอเป็นขนาดนี้เจ้าเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้แล้วเหลือซ้ำแล้วซ้ำเราทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลือเป็นอย่างนี้แล้วเหลือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลืออ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหรือเดียวกันได้อย่างไรมันเป็นแล้วดันใครคิดใครคาดไว้เมื่อมันเป็นขึ้นอย่างจังๆเห็นอย่างจังๆจะปฏิเสธได้ที่ไหนมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นอันเดียวกันเท่านั้นว่าพุทโธธัมโมสังโฆโลกเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งแท้มันขึ้นในหัวใจจะคาดไม่ได้ละบทปัญหาได้ละอย่างนั้นมาก็อยู่ในป่าแล้วเขาไม่ว่าที่มันจะสอนใครแต่พระติดตามตลอดนะพระระติดตามเราไปที่ไหนอยู่ไม่ได้กี่วันล่ะเดี๋ยวพาตามแล้วพาตามแล้วเราชอบอยู่ป่าเขาคนเดียวคนเดียวตลอดมาพาเขาติดตามประกาศคุกการจารด้วยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านวรภาพไปแล้วเนี่ยพาว่าเวว่าเดี๋ยวก็ติดตามไปต่างกันบ้างก็อยู่กันไปสุดท้ายก็ว่าเอาโยมแม่บวชเรื่องมันถึงได้ใหญ่โตขึ้นมาเลยเป็นสันหนาบูชราฟูดอะไรวัดอย่างนี้นะถ้าฆ่าทั้งประชาชนในครอบในครัวในวัดในกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดมันมากต่อมากมันก็เลือดเทอะละสิจะแนะนำสั่งสอนดูดาว่าเก่าใครทันมันไม่ทันนะกิริยาการของเราของเขามันก็เลือดเทอะเป็นแบบเดียวกันหมดหาราคาหาราคาไว้ในกิริยาการทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้เพื่อนบ้างต่อบ้างมันกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดแล้วก็รู้แต่จิตด้วยต้องบอกแล้วจิตเพราะมันมาเกี่ยวข้องกันตัวเลือกเธอประจําตามกันถ้ากันจำอะไรเรียกจับเก้าโมงนะถ้ากันจำเวลาพวกฟังเทศฟังธรรมอย่ามาฟังอยู่เฉยนะทำเป็นทำแท้นะกิเลสเป็นกิเลสแท้ทำคนให้เดือดร้อนให้เสียหายได้แท้กิเลสทำคนให้ดีเลิศได้แท้คือทำจำเอาปฏิบัติที่ใช่พอหมดแล้วนะทุกอย่างหายพอนะแล้วเหลืออะไรว่า
11: จากโคราช
2: เหรอ
11: ผมพันเอกโชคชัยเป็นตำรวจครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการกองตรวจโรคป่วยนอกครับตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีครับ
2: แล้วว่าเอาท่านดีป่ะ
10: เป็นผู้ตัวแทนของโรงพยาบาลค่ายสุรานารีโคราช
11: ก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ72,000มหาราชินีเป็นอาคารเกิดเหตุครับเพื่อดูแลรักษาคนไข้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงแบบนี้ก็อาคารก่อสร้างเนี่ยใกล้แล้วเสร็จครับก็จะมีเรื่องมาขอความกรุณาจากท่านหลวงตาว่าเราจะขาดงบประมาณบางส่วนเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ครับก็ขอบริจาคเครื่องเอ็กซ์เรย์1คุณค่าประมาณ8,000 บาท
10: มาขอเครื่องเอ็กซ์เรย์1เครื่อง8ล้านบาทครับ
2: 8ล้านบาทโอ้เราก็มีหัวล้านหัวเดียวเลย8ล้านบาทมันช่วยกันได้ไหวได้ไงก็ชอบ8ล้านบาทก็จะไปขอบ้างไปตั้งล่ะเอ็กซ์เรย์ก็เราก็เคยให้ทีไรเคยให้ก็ไม่เคยได้ยิน8ล้านบาทเหมือนนี่มันเป็นอะไรวะให้เฉลยหรือให้เรานี่ให้มากกว่าโรงพยาบาลนะมันเป็นไงถึง8ล้านบาทมันได้เฉลยพิจารณามาจากไหนวะ
11: เครื่องปกติที
10: ่
11: ส
10: ุ
11: ดแล้วคร
10: ับ
11: เคร
10: ื่อง
11: ที
10: ่
11: ใช้สำหร
10: ับ
11: ต
10: ึ
11: กอ
10: ุ
11: บ
10: ั
11: ติเหต
10: ุ
11: โดยตรงคร
10: ับ เป็นเครื่องปกติที่ใช้กับตึกอุบัติเหตุทั่วไป
2: แล้วเท่าไหร่ถึง8ล้านล่ะแล้วก็เราคือคำถามเลยนี่คือว่าเราเคยให้เครื่องเหล่านี้ว่าบ้างต่อบ้างแล้วเราโรงพยาบาลต่างเอ็กซ์เรย์ดีนะไอ้บ้างต่อมาไอ้ทำไมฟาดถึง8ล้านเลยนึกเข้าว่าหาว่าหลวงตาบัวเป็นมหามันใหญ่แล้วมหาเขาว่ากันฟังที่ฟาดจะ8ล้านเข้ามาเลยเลยมันจะชื่ออะไรอ่ะ
11: ครื่องสำหรับไม่ได้อ่านด้วยฟิล์มนะครับเป็นอ่านด้วยระบบ
12: เอาว่าเราฟังประชาชนเฮ้ย
11: คร
12: ับ ไม่ได้คอย
11: เครื่องที่ไม่ได้อ่านด้วยฟิล์มเป็นเครื่องที่อ่านด้วยระบบภาพถ่ายทางดิจิตอลครับเป็นทางจอภาพครับเพราะว่าตึกกับตึกของเอ็กซเรย์เนี่ยมันห่างกับคนละตึกแล้วเราใช้เครื่องนี้ในการทำงานและถ่ายทอดข้อมูลออกไปทำให้ทำงานสะดวกขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ต้องมีการล้างฟิล์มครับทำให้ประหยัดกว่าแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ค่อนข้างถูกที่สุดแล้วครับ
0: บอกเครื่องนี้ไม่ใช้ฟิล์มใช้เขาไม่ใช้ฟิล์มมาอ่านเกี่ยวเอ็กซเรย์ใช้ระบบถึงแพง
11: ใช้ระบบทางจอภาพครับ
12: ใช้ระบบ
0: ระบบจอภาพ
12: เครื่องอะไรนี่นะ
0: ครับ
12: ไม่ได้เหมือนเครื่องสลาย
0: ไม่เหมือนเครื่องทั่วไป
12: ไม่เหมือนเครื่องทั่วไป
0: ครับ
12: แปดล้าน
11: คร
12: ับ คนไข้เป็นคนไข้ประเภทไหนล่ะมันถึงได้ฟาดถึงแปดล้านแปดล้านก็คือคนไข้ธรรมดาเหมือนกันเลยนะ
11: ครับคือเครื่องเอ็กซเรย์ปกติเนี่ย2.5 ล้านอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องอ่านฟิล์มครับ
12: เพราะว่า
0: เครื่องปกติเอ็กซเรย์ทั่วไปก็2.5 ล้าน
12: เราเคยให้บ้างแล้วเพราะว่ามันถึงผิดปกติที่เราถามแบบนี
11: ้
12: มันไม่ได้เป็น8 ล้านอะไรนี่นะมันก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยตอนละล้านตอนนี้ล้านด้วยทั่วไปหมดนะ8 ล้านแล้วคุณสมบัติต่างกันเลยบ้าง
11: คร
12: ับ ว่า
11: ครับที่มันต่างกันตรงที่แปลงสัญญาไงครับเพราะว่าเครื่องที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มครับ
0: ไม่ใช้ฟิล์มใช้อ่านด้วยระบบ
12: แปดล้าน
11: มันแพงตรงที่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช้แทบจะไม่ใช้ฟิล์มแล้วครับเพราะว่าเขาใช้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสามารถไปดูที่ตรงที่อื่นได้เช่นหมออยากดูตรงห้องฉุกเฉินหรือดูตรงผ่าตัดเนี่ยก็ดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูฟิล์มครับครับก็จะเป็นเครื่องอันนี้เป็นส่วนประกอบของเครื่องส่วนที่แพงเป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงภาพให้เป็นภาพดิจิตอลนะครับจะแพงตรงนี้นะครับ
12: เราอยู่ก็เห็นติดอยู่กันแล้วกันยังเนี่ยเราต้องมาถือเรื่องอะไรก็ขายจับบัวเออเกิดมากับพ่อพ่อคนแม่จับบัวไม่เคยแล้วจับบัวจะไปเก่งกว่าพ่อกับแม่มาจากไหนจะไปรู้อย่างกันอย่างที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่ใช่ไปเอากระเพื่อแบบพี่เจ้าก็ว่ากันไปใช่ไหมพอเข้าใจเรื่องไหมจะเข้าใจเลยแบบนี่แปลได้ก็เข้าใจจนกระทั่งจะรู้อย่างนี้มันเข้าใจจนจะรู้ว่าไรก็แล้ว
11: การก่อสร้างในใช้งบประมาณ340 ล้านในการก่อสร้างตึกทีนี้
0: ตึกหมดไปแล้ว340 ล้าน
12: ตึก
0: ครับต้องสร้างไปแล้ว340 ล้าน
12: ตึกหนึ่ง340 ล้าน
0: ครับ
11: เป็นตึก9 ชั้นครับมีห้องผ่าตัด5 ห้องครับ
0: ตึก9 ชั้นห้องผ่าตัด5 ห้องเป็นตึก9 ชั้น340 ล้านเนี่ยแล้วก็ห้องผ่าตัด5 ห้อง
12: อันนี้เชื่อมเอฟเอเอ
0: คร
12: ับ แปดล้านบาท
0: แปดล้านครับ
12: ก็เท่ากับชื่อว่าการอำเภอที่เขาอยู่บนเราไปเปิดชื่อว่าการอำเภอเขาขอ8 ล้านสร้างที่ว่าการเปิดแล้วเราก็ให้ทำอะไรให้เขาที่บนเราไปเปิดที่ว่าการเปิดเมื่อ2-3 วันนี้นั่นเสียราคา8 ล้านเข้ามา8 ล้านที่เข้ามาตายเลยกระบัวตายเขาเข้ามาไงแล้วยังมีการก่อสร้างกันเยอะนะแม่ใหญ่ก็11-12 ล้านกำลังเริ่มสร้างผมแม่เล็กแม่เล็กแปลใหญ่เรื่องเล็กไปแปลเขาอยากแปลน้อยขอแต่เนี่ยผู้เขียวอยู่12 ล้านตึกโรงพยาบาลกำลังสร้างนั้นอย่างนี้นะ
0: แปลน้อย
12: แปลเล็ก
0: ก็น้อย
12: สร้าง
0: โรงพยาบาลแปลน้อย11.5 ล้าน11.5 ล้าน
12: เนี่ย11.5 ล้านก็แล้วเนี่ยก็ผู้เขียวก็11-12 ล้านเยอะแยะเลยกำลังสร้างเยอะไปเยอะแยะ
0: ดูบัญชีก่อนก็ได้ไปดูบัญชีเงินก่อนก็ได
12: ้ดู
0: ว่าให้สร้างไว้หลายแห่งว่าไปดูบัญชีเงินก่อนก็ได้แล้วก
12: ็แล้วครับผมแล้วถ้ามาเยอะแยะเราก็มีแต่หัวร้านที่เงินไม่มีหัวใช้งานไม่ได้มันร้านเฉย
2: ร้านออกประกาศโรคก็แสดงว่าเราเกิดมาที่ร้านเข้าใจไหมจงเจ้าหัวเราร้านมันร้านไปอย่างนั้นฮ่าว่าไงเจ้าแปลกร้านนะก็มันไม่ชันกับเราแล้วถือไม่ชันจริงๆหมู่ทุกร้านทุกสาขาใครมาก็มาขอให้เราก็ขอเราเป็นคนฝ่ายให้ฝ่ายเดียวให้ไม่ทันคือเงินไหลมาไม่ทัน
13: จะซื้อมาต้อง
2: หนักมาก
13: เป็นเงินก็ไม่ได้
11: แต่เป็นคน
2: ชื่อจุลีนี่ก็ยังได้จะได้แหงผู้เสียก็ขึ้นไปกล้ากว่ากล้าถึงสองพันให้โรงพยาบาลกำลังกล้าผู้เสียแล้วแวงแวงร้อยก็ชื่อ12ล้านจ้างโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันกำลังแล้วนี่กำลังจ้างก็ดักว่าแล้วทำไงคือมันไม่ทันไม่ทันนอกจากนี้คือมาขอผิดร้อยได้อีกเยอะนะมาเรื่อยเรื่อยแปลกอ่ะโอ้ใช่ไหม
11: ค่อยๆจ่ายก็ได้ครับแล้วมันเป็นตึกอุบัติเหตุรับรักษาประชาชนทั่วไปนะครับ
13: เขาบอกถ้าท่านหลวงตาเมตตาจ่ายเป็นงวดๆก็ได้ครับ
2: จะประมาณงวดเท่าไหร่ล่ะ
13: เท่าไหร่งวดเท่าไหร่เขาบังคับไหม
11: ไม่บังคับครับแล้วหลวงตา
13: ไม่บังคับอ่ะตามกำลังเงินเพราะเขาไม่บังคับเป็นงวดๆก็ได้ครับ
2: มันต้องบ่อนผ่านชั้นยาวไปอย่างนั้นมันถึงจะได้ถ้าเจ้าจ่ายมีพวกนี้ก็ไม่มีเงินให้ถ้าบ่อนผ่านชั้นยาวก็มีค่อยถูกค่อยใจมีแรงมันเหมือนก็พอได้ครับโอ้ชั้นยาวก็ออกปากพ่อแล้วก็ไหนห้องนักนี่8ล้านหรือเปล่า
13: ครับ8ล้านบาทครับ
2: โอเค
13: ครับเครื่องเอ็กซเรย์แบบสมัยใ
2: หม่อ้าวเขาแจกครับเข้าไปดูโรงพยาบาลหมาเคยเอาหมาไปเขารักษาหมาเราเนี่ยหมาก็เอาไปโรงพยาบาลสองแจกแล้วเขารักษาหมาเขาก็รักษาให้4เรามีโอกาสแล้วไปอะไรมาแล้วข้าพระป่าไปข้าพระป่าเขาไปก็เข้าไปโรงพยาบาลหมาไปอยู่ไปเจออะไรเสียนี่อะไรว่าปากเราก็บอดหน่อยปากบอดหน่อยนี่อะไรเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์อะไรเอ็กซเรย์หมาหรือนี่มันราคาเท่าไหร่5 ล้านคือให้เขาแล้วเราจะแบ่งเงินเขายังไม่ให้ยังไม่ได้เอาให้เขาก่อนแล้วมาแล้วแล้วต่อมาที่ไปตามไปเก็บทุกสิ่งอะไรจะเป็นอะไรก็ไปบ้านนี้ก็ได้ไปอีก5 ล้านเป็น10 ล้านกว่าละ5 ล้านกว่าไปคราวที่2คราวแรกอันเดียวเอฟเฟคอันเดียว5 ล้านไปครั้งที่2เก็บแล้วกว่านี่อะไรขัดข้อจะเป็นนายกร้อนหมาว่าว่าเถอะไม่ใช่หมาอย่างเดียวพวกสัตว์พวกควายพวกวัวอยู่ได้นายกไปว่าสัตว์แล้วก็ให้5 ล้านกว่าถึงนายกไปว่าเขาแจกนี่พวกร้านสัตว์เป็น10 ล้านกว่าแล้วอย่างนั้นอย่างว่าโอ้โหโคตรโคตรเนี่ยเอาที่เอาจ่ายไปงวดก็ได้นะ
13: ครับจ่ายได้จ่ายงวดก็ได้ครับ
2: แปลว่า
13: ครับ
2: ถ้าจะจ่ายเสียไม่ได้แล้ว
13: คร
2: ับ เอาให้ไปงวดไปนะ
13: คร
2: ับ เฮ้ยถูนั่นไถไปใครก็จะเป็นใครก็จะเป็นไม่จะเป็นก็ไม่มาขอคนเราใช่ไหมล่ะต้องมาพึ่งได้จึงต้องมาขอถ้าไม่พอมีอะไรก็เอาให้กันไปให้ไม่ได้จำเดียวก็ให้แบบนี้ให้แบบ
14: มันพูดที
2: ่ให้บอกว่าก็จ่ายงวด
12: ท่าไรอ้วนอยู่หนึ่งเท่าไร
13: บอกเดี๋ยวกลับเรียนท่านลบแล้วก็บอกอ้วนให้ไปดำเนินการแล้วก็กลับเรียน
12: ท่านลบเ
13: ร
12: ือ
14: ท่านลบ
12: ครับ
14: ลบครับ
12: ไปพูดอยู่ตัวลบครับหมอทางอยู่เที่ยวอยู่เอาท่านลบเข้าใจอยู่เราไม่เลือก
14: ท่านให้
12: ท่านจะมาเลย
14: ท่านจะให้ผ่อนเป็นงวดงวด
11: บริ
14: ษัทที่
11: สักย
14: อ
11: ม
14: เดี๋ยวให้ตอนนี้ก็พูด
11: คือต้องให้ตกลงกับบริษัท
14: ให้
11: บริษัทจะยอมไหม
14: ให้ทางนี้ไป
11: ตกลงกับบริษัทให้ตกลงกับบริษัท
12: จ่ายไปงวด
14: จ่าย
12: เ
14: งินงวดครับ
12: เนี่ยเราไม่เข้าใจ
11: ถ้าบริษัทไม่ยอม
12: เข้าใจ
11: บริษัทไม่ยอมก็ไม่ได้
14: เขามีเงินสำรองทับบกทับเนี่ยทับบก
15: อย่างที่บอกหรือปฏิวัติทีเดียวได้เลย
11: เราต้องใช้เกือบร้อยล้านในการจัดหาก่อนทางการแพทย์และอุปกรณ์ประจำศึกนั้นเราก็มีเงินสำรองอยู่บางส่วนซึ่งถ้าอย
14: ่าง
11: นั้นฉะนั้นเราก็สามารถเงินสำรองนี้ก็ไปใช้ไปเรื่อยๆได้ครับ
13: เดี๋ยวเขาผู้ขอเขาไปตกลงกับบริษัทแล้วก็แจ้งท่านลบทราบจ่ายเป็นงวดๆได
12: ้เออเออเราคือเขาจ่ายตรงเลยเราไม
13: ่ให้
12: เพราะเราจ่ายตลอดไม่ใช่อยู่เฉยจ่ายตลอดทุกวันรอบวัดกันเท่าไหนเท่าไหนเขาเรียกจะเอายกทีเดียวให้ตรวจไม่ได้ไม่มีไปแล้วไม่ได้
14: จะให้เบอร์โทรศัพท์อะไรไว้
12: เข้าใจ
11: ครับให้จ่ายผ่านทางทหารให้จ่ายผ่านทางทหารไม่ให้จ่ายบริษัทโดยตรง
13: จ่ายทางผู้ขอนี่ครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจ่ายเข้าไปอันดับแรกเขาสำรองอันดับแรกเขามีเงินทุนสำรองไว้ก่อนเขาก็เอาเงินเป็นประกันกับบริษัทไว้ก่อน
12: บริ
13: ษัทก็จ่ายเป็นเงินงวดครับ
12: งวดก็งวดเท่าไหร่เขาบอกว
13: ่
12: า
13: เดี๋ยวจะนำประกาศเรียนภายหลังครับงวดละเท่าไหร
12: ่2,000-3,000ก็บ้าแล้วอย่าอ้วนเพราะฉะนั้นเราไม่เคยจ่ายเรียบร้อยเราจ่ายเสร็จสิตั้งเงินแสนขึ้นไปเลยเป็นงวดคนอื่นไม่ว่าที่ไหนต้องตั้งเงินแสน200,000ขึ้นไปแหละส่วนมากไอ้แสนหนึ่งไม่ค่อยมีแต่เราว่าแสนหนึ่งขึ้นไปเลย
11: ใครก็ไม่ทำ
12: เ
11: ล
12: ย
11: เขามีเงินสำรองอยู่
14: ก็ได้
11: ที่
14: ใช่
11: ทีนี้เขาบอกว่าจะเอาลงตาเป็นหลักว่าจะให้งวดละเท่าไหร่ต่อเดือนจะให้งวดละ1ล้านก็ได้จะให้งวดละ1ล้านก็ได้คร
13: ับ
11: ผม
13: เออ1ล้านครับ
12: 2เดือนเหร
13: อ8เดือนครับ
12: 8เดือน
13: 8เดือน
12: ให้งวด
13: จะได้จะเรื่องนี้กี่วัน8เดือนเนี่ยเอาคิดก
11: ี่เดือน8เดือน
13: 8เดือนครับ8ล้านงวดเดือนละล้าน
12: สู้แล้วมีหัวสนขาเลยเอาไป
11: ตลง8เดือนก็ไม่หนัก
12: เดี๋ยวมันจะนักสู้ว่าไว้นะ
14: จะเบา
12: ครับ
11: วันละ1ล้านวันละ1ล้าน8เดือนเดือนละ1ล้านคร
12: ับ ก็8เดือน
11: 8เดือนคร
12: ับ 8
11: งวดครับ8
14: งวดก็8เดือนคร
11: ับ ครับ
12: ครับครับ
11: ครับผม
12: 8ล้านวันละ1เดือน8เดือนเหลือ8เดือนเขาจะมางวดเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
14: ตามไปไปต
12: กลงได้ครับตายตาคันตายแล้ว
14: ทำบุญให้หลวงพ่อปัญญาครับทำบุญให้หลวงพ่อปัญญา 1,000 บาทสิหน่อยได้เลยหน่อยครับหน่อยลูกศิษย์หลวงตาครับ
12: นึกว่า1ล้านบาทจะเอาเข้างวดเดี๋ยวนี้หรือว่าโมโหนะ
13: ทำบุญให้หลวงพ่อปัญญาอีก 5,000 บาทคุณวัดศิลป์เตชะทิติและภรรยา
12: เอาละที่หนึ่งนะ
13: นี่นะหน้าศาลาร
12: วมได
13: ้หน้าศาลารวมได้18,133บาท
12: หนึ่งหมื่นแปดพัน
13: หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท
12: ไ
13: ปนำสาวอีก
12: เก็บเรียกผสมน้อยแล้วไงมันก็ขึ้นถึง8ล้านเลยอะเก็บนั่นเก็บนี่เราดีอะไปรวมเป็น8ล้านจะได้มาจากไหนไม่จะอยากมีอะไปจากนี่แหละ
16: บอกว่ากิเลสมีแต่ทำลายธรรมะทำให้ดีจนถึงน
7: ีเลิศคณะผู้ร่วมบูชา3,000เจ้าค่ะอันนี้มีผู้ถวาย

0: ต่เพื่อความเหมาะสมและสะดวกจึงมาทำบุญในวันที่18สิงหาคม50นี้แล้วก็วันเผาศพท่านปัญญาวันที่28สิงหาคม50
1: แล้วก็มีเท่านั้นเหรอ
0: ผมว่า49ท่านปิ๋วท่านลบจดผิดมาเนี่ยผมว่าปี49
1: อะไร
2: 47 47
0: วันเผาศพ28สิงหา47
1: เผาไปแล้วแล้วอะ
0: ไรอีกล่ะให้ใครทราบทั่วกันว่าที่เขามาทำบุญวันนี้เพราะว่าสะดวกสะดวกกับพวกลูกศิษย
1: ์โอ้ยวันไหนเอามาเถอะนะมันสะดวกทั้งนั้นล่ะก็เอามาให้เอามาเลยนึกไปอะไรแล้วไปแล้วเดี๋ยววัน18 18เผาไปแล้วจะว่าไงจะให้พรโ
3: อ้เฮ้ทองคำวันนี้ได้5บาท75สตางค์ครับ
1: ผมพอใจพอใจ5บาทเข้ากับเรากระปากได้แล้วอิจิตังปฏิตังสุหาคิปเมวัสมิชโตสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาวิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพะโรโกมีนาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทาติอายุวันโนสุขังภาลังก็จะลุกเลยทั้งพูดทั้งนั่นทั้งดูนาฬิกาทั้ง
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าฟังเทศท่านอาจารย์แล้วมันซึ้งในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าเจตนาละเว้นคือศีลขอเชิญรับฟังครับ
1: พร้อมเพรียงกันแล้วให้สำรวมกายเคยสำรวมมาให้มีสติที่เราเคยได้ระลึกให้มีจิตใจรู้ตัวตามที่เราเคยปฏิบัติรู้มาแล้วสิ่งที่เราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นของใหม่ทุกอย่างเหมือนกับที่เราปฏิบัติมาแล้วที่เราปฏิบัติเมื่อวานก็ปฏิบัติตัวของเราอย่างนี้วันนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ส่วนธรรมะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็มีรูปธรรมนามธรรมเหมือนเดิมส่วนเกี่ยวเนื่องโดยความสงบและไม่สงบมันก็มีเหมือนเดิมเมื่อเราตรวจตรองเห็นชัดทุกส่วนตามความเป็นจริงส่วนไหนที่ส่วนทุกข์ก็เลยเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าส่วนทุกข์เราจะมาแก้บิดเบือนความจริงให้มันได้ความสุขนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ส่วนไหนไม่เที่ยงเราจะพยายามทำให้เที่ยง

0: มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นธรรมสิ่งที่ทุกข์นั้นเป็นธรรมเหมือนกับไฟเป็นของร้อนความร้อนของไฟก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันเป็นธรรมชาติธรรมธาตุของมันเองธาตุของเขาเป็นธาตุอย่างนั้นถ้ามันไม่ร้อนเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุไฟส่วนธาตุลมก็ต้องพัดไปพัดมาอยู่อย่างนั้นถ้าไม่พัดไปพัดมาเขาก็ไม่เรียกว่าธาตุลมถ้ามันว่างอยู่ไม่มีลมก็เป็นอากาศว่างอากาศธาตุมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นส่วนในธาตุที่ว่าทุกข์ส่วนทุกข์มันก็มีอยู่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเหมือนกับส่วนร้อนในโลกร้อนมันก็มีอยู่เย็นก็มันก็มีอยู่เป็นคู่กันเมื่อส่วนทุกข์มีอยู่ความสุขก็มีอยู่เป็นคู่กันจึงมีคู่กันถ้าส่วนไหนมีกำลังมากส่วนนั้นก็มีอำนาจกำจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนสามารถมันความร้อนมีกำลังมากสามารถกำจัดความเย็นออกอำนวยผลเองให้เกิดความร้อนทั่วไปเลยถ้าหากส่วนไหนมีกำลังมากส่วนเย็นมีกำลังมากก็อาศัยสามารถใช้อำนาจของตนแผ่ความเย็นไปหมดความร้อนก็ค่อยหมดไปในจิตใจของเราทั้งหลายก็มีคู่ความสุขความทุกข์ก็เป็นคู่ความดีความไม่ดีก็เป็นคู่ความสงบความไม่สงบมันก็มีอยู่ในจิตใจเป็นคู่เมื่อทำทั้งหลายเป็นคู่มีอยู่อย่างนี้เราจะเอาส่วนไหนเราจะบำรุงส่วนไหนเราจะกำจัดส่วนไหนเมื่อเราปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเราก็พยายามละสิ่งที่ไม่สงบหลีกเลี่ยงสิ่งไม่สงบที่มาก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบจิตไม่สงบมันมีลักษณะให้ฟุ้งซ่านให้รำคาญให้หลงให้เผลอลักษณะจิตที่ไม่สงบจิตที่จะสงบได้นั้นเราต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีมีศรัทธานี่อันนี้เป็นหนทางที่สงบได้พอจะเป็นสมาธิได้เมื่อเรามีศรัทธารักษาจิตใจของเราให้ดีไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเรานำเอาธรรมะมากำกับกับจิตมาประกอบกับจิตเราจะเอาพุทโธมาประกอบกับจิตเราก็ระลึกขึ้นมาให้กำกับประกอบอยู่ด้วยกันหรือประกบด้วยกันไม่ให้มันวอกแวกไม่ให้มันขนองไปตามเคยที่มันเคยไปทำใจของเราให้หนักแน่นลึกบริกรรมจะเอาพุทโธก็ระลึกพุทโธระลึกแล้วระลึกอีกถ้าจิตไม่มองเห็นความสำคัญแล้วก็ซองให้เห็นความสุขเห็นความสบายความสุขความสบายไม่ใช่จะมีอยู่ในแต่วัตถุอย่างเดียวไม่ใช่มีอยู่แต่สิ่งอื่นอย่างเดียวเราไม่มีสิ่งใดเรานั่งว่างๆให้ความสบายอาจจะเป็นความสบายที่มั่นคงที่หาได้ง่ายถ้าเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจก็ยิ่งหาได้ยากทำการทำงานหาเงินหาทองเอาเงินอยู่ในกระเป๋าคนอื่นมาเป็นกระเป๋าของเรามันก็นึกว่าจะง่ายกว่าที่มานั่งสมาธิที่พุทโธให้จิตสงบแต่พูดถึงความจริงแล้วความสงบไม่มีใครหวงแหนไม่มีใครเป็นเจ้าของอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกการสถานที่ ส่วนเงินทองมีเจ้าของเรายังมีอุบายมาเพราะอะไรเพราะเราทุ่มเทเวลาทุ่มเทการงานทุ่มเทกำลังทุกอย่างสละทางอื่นหมดไปทำงานให้เขาจึงได้ทีนี้การเราที่จะมาทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำใครเล่าทุ่มเทได้ขนาดไหนเท่าไหร่ได้กี่เปอร์เซ็นต์กับเวลาที่เราทุ่มเทเพื่อการงานสิ่งเหล่านั้นก็ทุ่มเทเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความสงบเมื่อเรามาเปรียบเทียบแล้วมันก็กำลังทางโลกมันมากกว่าทางธรรมมันก็ครอบทางธรรมได้เพราะเขามันใหญ่กว่าเมื่อครอบได้แล้วเราก็มองธรรมไม่เห็นเพราะมันอยู่ในความสิ่งเหล่านี้มาครอบหมดเราอยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมอยากมีเห็นอนุภาพบทบาทบาทของธรรมอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนิรมิตบันดาลความสุขความสบายให้แก่เราเมื่อมันไม่มีกำลังเช่นนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงกำลังความสงบจิตไปน้อมเพื่อการละน้อมเพื่อไปความสงบเพื่อความวิเวกเพื่อความสบายถ้าสติเราไม่ระลึกถึงมีอยู่มันก็เหมือนก็ไม่มีความสงบมีอยู่เหมือนก็ไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านความรำคาญความเพลิดเพลินความมัวเมาความขนองไปตามอารมณ์ของจิตที่มันเคยเป็นไปเพราะเหตุนั้นท่านจึงมีการให้หาสถานที่สงบจากภายนอกช่วยด้วยแล้วก็มีสติสำรวมจิตให้อยู่ในธรรมคำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองอีกชั้นในอีกชั้นหนึ่งเมื่อคุ้มครองรักษาได้แล้วมันค่อยวางค่อยละเอียดไปตามระดับค่อยมีความวิเวกความสงบไปตามระดับจะเรียกว่าวิเจวกามเมมันค่อยมีความวิเวกสงบสงัดจากอารมณ์ต่างที่เราเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยได้รสเคยได้สัมผัสโผฏฐัพพะที่สัมผัสอยู่ในกายของเราเวลานี้มันจะร้อนรู้สึกร้อนก็ตามรู้สึกนั่งเจ็บปวดก็ตามนี่เรียกว่าทัพพะโผฏฐัพพะที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นธรรมดาถ้ากำลังสติกำลังเพียรของเราดีชนะสิ่งเหล่านั้นได้ขาดจิตมันไปเกี่ยวข้องได้ขาดกับสัมผัสที่เรานั่งมันรู้สึกพอนั่งไปสักหน่อยผู้ที่หัดใหม่หัดใหม่ที่จะอยู่ได้นานจิตคอยเคลิ้มคอยสงบวิเวกอันที่ปวดต้องกลายเป็นชาบอกอยากหลังจากชาแล้วมันก็เบาเบาเบาเบามันคลายแล้วก็มันหายมันก็เรานั่งไม่ติดมันตัวของเราเบาเลือดลมก็เดินได้คนมีสมาธิคนมีกายเบาคนมีจิตเบาเพราะฉะนั้นความดันเลือดสามารถดันได้หมุนเวียนเลี้ยงหัวใจไปตามลำดับไม่ขัดข้องไม่เห็นอาจารย์องค์ไหนนั่งสมาธินานๆแล้วก็เลือดหมุนเวียนไม่ได้ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้เป็นโรคหัวใจจิบหายวายปวงตายไปหมดไม่เห็นมีครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงยังมีอายุยืนบางองค์ก็มีอายุยืนกว่าบางคนโดยซ้ำไปเหมือนกับหลวงปู่แหวนก็ท่านก็นั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาทรมานอดทนหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศดูอ่านประวัติแต่ละองค์ละองค์ไม่เห็น สั้นมีโรคมีภัยอายุสั้นพลันตายเพราะโรคภัยเหล่านั้นกว่าคนธรรมดาที่เขาทนุบำรุงที่เขากลัวกันท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตอำนวยผลมาในปัจจุบันประกอบปัจจุบันด้วยถึงเขาแล้วจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เท่าไรก็ตามแม้แต่เป็นหมอเองเลยบางคนก็อายุสั้นมีหมอคนหนึ่งยังไม่แต่งงานเลยเจ็บป่วยพอรู้สึกว่าป่วยในหลวงรับสั่งให้รักษาเป็นพิเศษไปอยู่โรงพยาบาลศิริราชอยู่ไม่นานพ้นที่สุดตายจนได้ตัวเองก็เป็นหมอแล้วก็อยู่ในการดูแลสายดูแลของในหลวงด้วยถึงอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะตายบางคนพอคลอดออกมาก็ตายยังไม่ทันได้นั่งสมาธิพอที่จะเป็นโรคเป็นภัยเพราะนั่งก็ตายไปก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปเมื่อเราภาวนาแล้วอย่าไปคิดกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตจะเข้าร่วมสู่ความสงบไม่ได้ต้องพิจารณาจนเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในการกระทำจิตจึงจะปล่อยวางที่การสงสัยหรือการขวางจึงจะไม่ขัดขวางต่อความสงบการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดที่สงสัยจึงปล่อยวางแน่วแน่ลงไปได้จึงจะตัดความกลัวได้ตัดความสงสัยลังเลได้จึงจะยอมเสียสละแล้วแต่บุญและกรรมได้ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นจิตเข้าละเอียดไม่ได้เราควรพยายามพิสูจน์ดูจากจิตใจของเราเมื่อวานนี้เรานั่งก็ไม่เห็นเป็นไรจะก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เรานั่งมาหลายวันนะก็ไม่เห็นว่าเป็นอะไรมากกว่าคนที่ไม่นั่งคนที่จะไม่นั่งก็ไม่เห็นเขาจะมีความสุขเพราะการไม่นั่งเหนือกว่าเราเท่าไหร่ได้ความรู้ความฉลาดกว่าเราเท่าไหร่เรายังได้มีโอกาสรู้ความจริงที่มีอยู่ในจิตใจของเราว่าเขาพอที่จะมีเรื่องความละอายต่อบาปมีโอตปะความกลัวต่อบาปไม่กล้ากระทำมีกายสะอาดมีวาจาสะอาดมีจิตใจสะอาดเพราะความเชื่อในหลักทำอันเป็นความจริงเรียกว่าสัจธรรมเป็นสิ่งที่มั่นคงยิ่งเราพิจารณาให้จิตนั้นได้รู้ได้เห็นความจริงมากเท่าไหร่ศรัทธาความเชื่อมันก็มากขึ้นเมื่อความศรัทธาความเชื่อมากขึ้นความเสียสละมันก็มากขึ้นในสิ่งที่เราควรเสียสละความส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติให้มีกำลังในทางการปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีก็มีกำลังเพิ่มพูนขึ้นอีกถ้าเราทำทุกวันทุกวันมันค่อยชำนาญมันอยู่ตัวแล้วมันก็เป็นผลกำไรชีวิตเพิ่มพูนความดียิ่งขึ้นไปจนจิตของเราเป็นธรรมแล้วเราไม่ต้องฟังเทศที่อื่นยากตาเห็นอะไรก็กลับกลายมาพิจารณาให้เกิดเป็นธรรมจะเห็นสิ่งที่ดีก็เอาสิ่งที่ดีนั้นมาเป็นธรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบก็สามารถจะยิบยกเรื่องไม่ดีไม่ชอบจากการเห็นจากการได้ยินจากการสัมผัสถูกต้องให้เป็นธรรมเกิดความสะอาดในใจเกิดความสงบเกิดความสุขในใจได้แต่จิตของเราเป็นธรรมแล้วเพราะฉะนั้นควรพยายามแก้ไขจิตใจของเราให้น้อมไปทางธรรม น้อมไปการละทางระลึกนอนน้อมไปในทางรู้ตัวน้อมไปในทางกำหนดรู้น้อมไปในทางละสิ่งที่ควรละน้อมไปพยายามเพื่อจะเจริญปฏิบัติให้มีสิ่งที่ควรเจริญควรปฏิบัติให้มีสิ่งที่ควรเจริญก็คือเจริญกายรู้กายหรือเจริญจิตคำว่าเจริญจิตก็คือการระลึกอยู่เนืองๆระลึกอยู่เรื่อยเห็นรูปเรื่อยชื่อว่าเราคุ้มครองตัวของเราเรารักษากายของเราเรารักษาจิตจิตเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นจิตที่ใช้การใช้งานได้ดีกายเมื่อได้รับการรักษาก็เป็นกายที่ใช้การใช้งานได้ดีใช้การใช้งานไปในทางที่ดีเพื่ออัดเพื่อทำจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงบสุขหมดจดความบริสุทธิ์ถ้าจิตถึงสภาพความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีกิเลสโลภโกรธหลงเป็นต้นแล้วความสะอาดความผ่องใสในจิตใจปรากฏขึ้นมาเมื่อจิตนั้นผ่องใสสะอาดก็สามารถมองเห็นชัดไม่มัวเหมือนกับน้ำที่สะอาดสิ่งใดตกลงไปสิ่งสีเขียวก็เห็นเป็นสีเขียวสีแดงก็เป็นสีแดงสีดำก็เป็นสีดำเพราะน้ำสะอาดถ้าสิ่งเหล่านั้นไปอยู่กับน้ำขุ่นท่วมลงไปมองไม่เห็นเลยถ้าจิตของเราไม่สงบไม่สะอาดอยากรู้อัดรู้ทำอยากรู้นี่มันก็รู้ได้ยากความสงบเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรืออันนี้เราต้องถามตัวของเราเองเมื่อเรามีแก่จิตแก่ใจไม่เคยยอมแพ้ต่อศัตรูที่มาทำจิตหมองเราก็ต้องตอบว่าไม่เหลือวิสัยเมื่อมันคิดทางไม่ดีได้มันก็ต้องคิดในทางที่ดีได้เมื่อมันฟุ้งซ่านได้มันก็ต้องสงบได้เมื่อเราไม่ฟุ้งซ่านใครจะฟุ้งซ่านแต่เราต้องตอบแก้เกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แหละจะให้มันออกไปที่อื่นปฏิบัติของมันพิจารณาหมุนอยู่นี่แหละเห็นหมุนอยู่นี่แหละพลิกไปพลิกมาอยู่นี่ผลที่สุดความรู้ความเห็นให้เกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารขึ้นมาโดยเราไม่รู้ตัวว่าปัญญาเกิดขึ้นแต่เมื่อไรมันได้อย่างไรเมื่อเราพิจารณาละเอียดจึงรู้มันช่วยได้พิจารณาเราละสิ่งที่ไม่ดีได้เราก็ทำสิ่งที่ดีได้มันระลึกถึงความดีอยู่เสมอที่เราได้บำเพ็ญถูกต้องก็เป็นเครื่องทำให้มีปิติในจิตใจของเราเราก็ได้รับความสงบความสบายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าพูดต้องมากระทำให้จิตมันเป็นไปด้วยควรจะสงบค่อยสงบไปด้วยอย่าไปเอาสิ่งอันอื่นมาให้เกิดความรำคาญความฟุ้งซ่านความลังเลในจิตในใจวางให้สนิทลงไปให้ถึงความวิเวกสงบจริงๆให้ปรากฏเห็นกายเบาจริงๆจิตเบาจริงๆไม่หนักอกหนักใจไม่หนักเพราะสิ่งใดๆทั้งหมดสิ่งที่เคยหนักเคยนี่มันไปอยู่ไหนไม่ต้องห่วงมันไปอยู่ไหนไปเถอะมันไม่ได้อยู่อื่นไปมันก็อยู่ในขันอยู่ในอายตนะในรูปมันนี่แหละมันจะเกิดขึ้นก็นั่นนี่แหละถ้าเราเปิดชอบให้มันเกิดเหมือนเราจิตจุดไฟสว่างขึ้นมาความมืดไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนก็ช่างเถอะไม่ต้องถามหรอกมันไฟดับแล้วมันก็เห็นน่ะมันปรากฏมาไม่ต้องหาเพราะฉะนั้นความรู้กับความหลงเป็นคู่กันเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราจะอยากจะได้ความรู้เราก็ต้องอย่าให้เผลอ จะได้ความฉลาดมันก็จะกลับมันห่างจากความหลงถ้าเรามีสติอันเผลอและความรู้ตัวของเราก็ถูกทำลายไปเพราะความเผลออันนั้นถ้าจิตของเรายังอยากแข็งกระด้างเราต้องการจิตอ่อนจิตสงบจิตละเอียดเรากำหนดรู้แต่จิตมันค้างอยู่แข็งกระด้างอยู่มันก็รู้นี่ด้วยไม่ใช่ว่าไม่รู้จิตมันสงบละเอียดไปตามระดับก็รู้อีกแหละพอมันหลุดจากอันแข็งกระด้างจิตอ่อนจิตนอกจิตเข้าสู่วิเวกมันก็รู้อีกเพราะฉะนั้นความวิเวกทำให้เกิดปีติทำให้เกิดความสุขทำให้มีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไม่อยากไปที่อื่นไม่อยากคิดเรื่องอื่นไม่อยากสัมผัสที่อื่นมันไม่ต้องการอย่างอื่นเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นพอไปหมดเลยมันพร้อมทุกอย่างมันพอแล้วมันอิ่มสาบซ่านอยู่ในจิตในใจมันพอแล้วจะเอาอะไรมาเติมอีกไม่ได้ถ้าเอามาเติมอีกมันก็ล้วนแต่เป็นของที่อยากนำมาซึ่งความฟุ้งซ่านความรำคาญทำให้จิตใจกระทบกระเทือนอีกหยาบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจะให้มันเกิดขึ้นมาปล่อยวางให้มันอยู่ตามสภาพส่วนธาตุไฟให้มันอยู่ตามธาตุไฟเราก็ไม่ร้อนส่วนธาตุลมก็ไม่อยู่ตามธาตุลมมันก็จะทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยวางส่วนผิดก็เป็นส่วนผิดส่วนไม่ดีก็เป็นส่วนไม่ดีส่วนไหนดีที่จะใช้ให้เกิดกำลังเดินทางเพื่อให้ออกจากทุกข์ต่อไปอีกเราก็ทนุบำรุงความกำลังอันนั้นให้มีอยู่ตลอดชาร์จอยู่เสมอให้ตลอดให้มีกำลังเหมือนเครื่องไฟฟ้ามันก็แบตเตอรี่ถ้ามันหมดแล้วก็ชาร์จเพิ่มอีกเพื่อจะได้ใช้พลังงานจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องพิจารณาสร้างกำลังขึ้นมาชาร์จกำลังขึ้นมาในการรู้การเห็นในทัศนะอันถูกต้องเมื่อเราทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เสมอๆความชำนิชำนาญความจิตจะโน้มไปเพื่อความสงบความวิเวกย่อมมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้เราพยายามตั้งใจทำจิตใจของเราวันนี้ให้สงบกว่าแต่เมื่อวานปล่อยให้สนิททำใจให้ดีกว่าแต่เมื่อวานจึงจะก้าวหน้าจึงจะคืบหน้าเลยด้วยให้พยายามกำหนดเรื่อยๆสิ่งไหนไม่ดีก็แต่งให้ดีมาเป็นเครื่องแต่งกำหนดการแต่งทางใจนะไม่ต้องไปลงมืออะไรหรอกเพียงแต่กำหนดรูปความดีเท่านั้นมันความดีก็มาไม่ต้องทำอะไรกำหนดรูปจิตถ้าจิตยังไม่ดีก็ระลึกความดีเท่านั้นมันก็ดีระลึกความสงบระลึกไปมันก็สงบเพราะเราปล่อยวางเราก็ปล่อยวางสงบเพราะเราสำรวมเราก็สำรวมสงบเพราะเราไม่เผลอเราก็ไม่เผลอนะหรือเรากำหนดลมหายใจก็สงบเพราะลมหายใจเข้าให้ออกไม่ได้ไปไหนมันก็สงบอยู่ตรงนั้นมันก็สงบแต่ผู้ที่กำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทเราก็สงบอยู่ในหายใจเข้าในหายใจออกให้มีความสุขในหายใจเข้ามีความสุขในหายใจออกมีความเพียรในลมหายใจเข้ามีความเพียรในลมหายใจออกมันประชุมอยู่ตรงนั้นสงบอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่สงบนี่แหละตรงไหนไม่สงบเห็นที่ไม่สงบแล้วความสงบก็จะอยู่ตรงนั้นเอง เมื่อเราเจริญตามทางให้เกิดความสงบเรามีศรัทธาดีมีความเพียรดีพยายามดีมีสติดีมีจิตตั้งมั่นดีมีปัญญาสอดส่องดีมันก็สงบได้เพราะฉะนั้นในวันนี้นั่งให้ดีสิ่งไหนที่จะดีมีความสงบเย็นใจแล้วพยายามรักษาความดีให้มันแน่วแน่ลงไปอย่าลูบลูบคลำคลำครึ่งครึ่งกลางกลางทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความพอใจปฏิบัติด้วยความเต็มใจปฏิบัติด้วยความพอใจอันหนักแน่นมั่นคงเราจะไม่เลิกไม่ละเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ฝึกหัดอบรมอย่างนี้จึงชีวิตไม่ล่วงไปเปล่าไม่หมดไปเปล่าชีวิตยังเหลืออยู่ประมาณเท่าใดเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ค่ะก็ไม่เปล่าจากประโยชน์เราไม่มีเวรเราไม่มีภัยเราไม่มีโทษเราก็มีความสุขบรรยายมาวันนี้หยุดท่านนี้ก่อนต่อไปนี้เราพยายามกำหนดจิตให้สงบ
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าเจตนาละเว้นคือศีลในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นอุดมมหามงคลของพี่น้องชาวขอนแก่นเราทั่วทั้งประเทศคือชาติไทยของเราได้ต่างท่านต่างรักชาติของตนหลวงตาเองเวลานี้เฒ่าแก่ชรามากแล้วธาตุขันไม่อำนวยแต่จิตใจรู้สึกว่ามีความเข้มแข็งด้วยความเมตตาเป็นอย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายจึงได้อุตส่าห์พยายามมาเพื่อชาติของเราชาติเป็นของสำคัญมากที่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจะรู้จากบุญจากคุณแห่งชาติไทยของเราแสดงความกตัญญูคือรู้จักบุญจักคุณตอบแทนด้วยความเสียสละเพื่อบำรุงส่งเสริมชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นมีชาติไทยของเราเท่านั้นสามารถที่จะอุ้มชูเมืองไทยของเราให้ขึ้นจากหล่มลึกได้ที่อื่นไม่มีผู้ใดเราจะไปอาศัยเขานอกจากชาติไทยของเราทั้งชาตินี้เท่านั้นที่จะสามารถฟื้นฟูเมืองไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกโดยลำดับจนกระทั่งอย่างน้อยตั้งตัวได้มากกว่านั้นก็มีความแน่นหนามั่นคงเพราะชาติไทยของเราทั้งชาติมีความรักชาติของตนและแสดงความกตัญญูกตเวทีตอบแทนบุญคุณชาติไทยของเราด้วยการเสียสละ สมบัติของตนที่มีอยู่มากน้อย เวลานี้ชาติไทยของเราอยู่ในภาวะอันคับขันที่จะต้องต่างคนต่างกระตือรือร้นเพื่อช่วยชาติของตนแต่ก่อนมาก็สมบูรณ์พูนผลเมืองไทยเรานี้เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำไม่เคยอดอยากขาดแคลนอะไรแต่เวลานี้จำนวนพลเมืองก็มีมากขึ้นเรื่องราวก็สับสนปนเปกันไปการงานทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่การกินการใช้การสอยเปลี่ยนแปลงไปมากโดยลำดับเปลี่ยนแปลงในการจับจ่ายต่างๆที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองของเราด้อยลงในความแน่หนามันจากความแน่หนามันคงจึงต้องได้ตะเกียกตะกายช่วยเหลือบ้านเมืองของเราเต็มกำลังความสามารถที่จะเป็นไปได้หลวงตาจึงขอร้องให้พี่น้องทั้งหลายได้มีความกตัญญูการตอบแทนชาติไทยของเราด้วยการพลีชีพทุกท่านแม้แต่หลวงตาบัวเองก็ได้ปฏิบัติตัวมาอย่างนี้เพียงขออ่านหรือเปิดปูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบบ้างพอประมาณว่าเหตุผลกลไกอันใดหลวงตาจึงมาแสดงตัวเป็นผู้นำกับพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ปกติหลวงตาบวชมาแล้วก็มีการศึกษาเรียนรักใคร่ใฝ่ธรรมตลอดมา ไม่มีความบกพร่องภายในจิตใจแม้ศีลก็มีความอบอุ่นตลอดมาทั้งที่เรียนหนังสืออยู่ก็มีความรักใคร่ใฝ่ใจในศีลของตนเป็นความอบอุ่นตลอดมาจนกระทั่งหยุดจากการศึกษาเรียนแล้วก็เข้าปฏิบัติคือไปภาวนากรรมฐานอยู่ตามป่าตามเขาแบบสละชีพคือจะรู้จริงเห็นจริงขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับก็ปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้บำเพ็ญไม่สงสัยปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเพราะปรากฏขึ้นจิตใจของตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองโดยลำดับลำดาจนเป็นปัญญากระจ่างแจ้งท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเองไม่ใช่ปัญญาที่เรียนมาศึกษาเราเรียนมาจากตำรับตำราแต่เป็นปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติปัญญาประเภทนี้แหละฆ่ากิเลสทุกประเภทไปโดยลำดับลำดาเป็นปัญญาอัตโนมัติ ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตัวเองผู้บำเพ็ญหายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเข้าไปโดยลำดับมีความกระหิ่นยิ้มย่องต่อมรรคผลนิพพานขึ้นเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันคำว่าภาวนามยปัญญานี้ถ้าผู้ไม่ปฏิบัติจะไม่รู้เรียนจบ แค่ไหนจบพระไตรปิฎกก็ไม่ปรากฏปัญญาประเภทนี้ขึ้นในหัวใจเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติปัญญาของพระพุทธเจ้าประเภทที่มาแสดงแก่โลกทั้งหลายฝั่งนี้เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าโดยภาคปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติปัญญาประเภทนี้ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรากิเลสมีมากน้อยค่อยพังลงไปพังลงไปปัญญานี้เป็นปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเองเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นอัตโนมัติหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในเงื้อมือของมันโดยลำดับลำดานั่นแหละปัญญาประเภทนี้เวลาได้แก้กิเลสแล้วก็แก้เป็นลำดับลำดาไปเช่นเดียวกันก้าวจากปัญญาภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แล้วก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นปัญญาที่คล่องแคล่วแก้วกล้าสามารถประจักษ์อยู่ภายในจิตใจของเราเป็นตอนไปเรื่อยๆแล้วกิเลสที่มีจำนวนมากน้อยซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจปิดมรรคผลนิพพานไว้นี้ค่อยเปิดเลิกออกไปโดยลำดับลำดาโดยมีนี่ขอสรุปความในการปฏิบัติบำเพ็ญตนให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างย่อๆจนกระทั่งสุดท้ายภาวนามยปัญญาปัญญาเป็นอัตโนมัติที่หมุนแก้กิเลสไปโดยลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเกรียงไกรรวดเร็วสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงภายในใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไหนไม่สงสัยพระสาวกอรหันต์ท่านตรัสรู้อย่างไรไม่สงสัยกิเลสสิ้นไปจากจิตใจของท่านเป็นอย่างไรไม่สงสัยเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันคือได้ละแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันถึงความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแบบเดียวกันด้วยโดยถ่ายเดียวไม่โดยถ่ายเดียวไม่มีการปลีกแยกไปที่ไหนเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาโดยลำดับจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินำมาดำเนินและบำเพ็ญจนสังขารกิเลสได้โดยลำดับลำดานี่พระพุทธเจ้าท่านครองธรรมท่านครองอย่างนี้พระอรหันต์ท่านครองธรรมท่านครองด้วยใจที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องมัวหมองมืดตื้อทั้งหลายไม่มีสิ่งใดติดอยู่ภายในจิตใจของท่านเลยท่านนำศาสนานี่แลมาสอนโลกให้ประพฤติปฏิบัติตามผู้ใดก็ตามไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและคฤหัสถ์กิเลสไม่นิยมชาติชั้นวรรณะเพศวัยอะไรทั้งนั้นฉันใดธรรมะก็ไม่มีการไม่มีเพศไม่มีชาติชั้นวรรณะเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับจากการปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมานี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยภายในจิตใจในจากการบำเพ็ญของตนแล้ว โดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำธรรมะเหล่านั้นมาแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงพระเณรตลอดประชาชนเรื่อยมาการทำประโยชน์ก็ทำอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ทำอยู่ใต้ดินไม่มีใครไม่ให้ใครประกาศให้ใครทราบและไม่มีใครนำข่าวนำคราวของเราไปประกาศตามหนังสือปกซื้อพิมพ์อะไรต่างๆไม่ให้มีเราเสียสละเพื่อโลกสงสารเรื่อยมาตั้งแต่เราวันเราบำเพ็ญขึ้นสู่เวทีเผาสุกิเลสให้เสร็จสิ้นลงไปจากหัวใจเป็นจิตอิสรภาพมาเป็นเวลานานถ้ารวมปีแล้วก็เรียกว่า42ปีนี่แล้วตั้งแต่เราครองธรรมประเภทนี้มาเป็นธรรมที่บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นภายในหัวใจบรมสุขที่พุทธเจ้าครองชั้นใดเราไม่สงสัยครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้นเต็มหัวใจเรื่อยมาตั้งแต่ปี2493จากนั้นมาถึงนี้เป็นเวลา49ปีนี่เป็นผลแห่งการบำเพ็ญของหลวงตาที่ได้บำเพ็ญตะเกียกตะกายเต็มความสามารถมาแล้วก็สงเคราะห์โลกด้วยมาการสงเคราะห์สงหาไม่มีประมาณจตุปัจจัยทยทานมีมากน้อยภายในวัดสละออกหมดไม่ว่าจะสถานที่ใดคนทุกคนจนโรงล่ำโรงเรียนสถานพยาบาลต่างๆที่วัดที่ราชการที่มาเกี่ยวข้องขอร้องให้ไปช่วยแล้วช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่าช่วยเหลืออย่างหมดเนื้อหมดตัวไม่มีการสั่งสมอย่างใดทั้งสิ้นแล้วก็มาเจอเอาที่เวลานี้ชาติบ้านเมืองของเรากำลังมีความอัตคัดขัดสนจะล่มจะจมอยู่ ในวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่สงสัยจึงต้องได้ออกมาเป็นผู้นำกับพี่น้องทั้งหลายด้วยการเชื่อตัวเองแล้ว 100% หรือว่า 1,000,000% เราก็ไม่สงสัยในเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อชาติบ้านเมืองทั้งหลายเพราะเราบำเพ็ญด้วยความเมตตาทุกสิ่งทุกส่วนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจของเราเลยมีแต่ความเมตตาล้วนๆจึงได้นำออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาล้วนๆนี่แหละนี่แหละการเป็นผู้นำเป็นมาแบบนี้นี่ได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยย่นย่อว่าการเป็นผู้นำเป็นมาได้อย่างไรเบื้องต้นเราไม่เคยคิดเคยสนใจกับเรื่องความเป็นผู้นำผู้ใดก็ตามเราเป็นผู้นำของเราถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วเราก็บำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกประชาชนเรื่อยมาตามธรรมดาไม่ได้คิดว่าเป็นมรรคใหญ่ไปสูงแต่อย่างใดแต่เมื่อมาเจอชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในภาวะขับขันนี่แล้วความเมตตานี้เป็นสิ่งที่หนาแน่นมากภายในจิตใจเต็มหัวอกของเรามีแต่ความเมตตาห่วงใยชาติบ้านเมืองของเราจึงได้สละตัวออกมาประกาศเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคจะถูกปัจจัยทุกส่วนที่จะหนุนชาติไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งทองคําเป็นของสําคัญมากเป็นหัวใจของชาติไทยเราทองคํารู้สึกว่ามีน้อยมากในประเทศไทยของเราโดยหลวงตาบัวเป็นผู้ไปดูมาเองเห็นประจักษ์ตาของเราแล้วก็ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันว่าชาติไทยของเรานี้ลมหายใจอยู่ที่ทองคำถ้าทองคำได้ขาดตกบกพร่องไปมากน้อยเพียงไรก็เท่ากับคนทั้งชาติลมหายใจได้ขาดน้อยลงไปเพียงนั้นเหมือนกันจึงต้องได้รีบเร่งประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าทองคำเป็นอันดับหนึ่งอย่างเด็ดในชาติไทยของเราจากนั้นไปก็เป็นดอลลาร์ดอลลาร์นี้ก็เพื่อจะใช้หนี้ต่างประเทศเขาซึ่งเราติดหนี้เขาอยู่มากมายทองคำนี้จะนำเข้าสู่คลังหลวงโดยสายเดียวเท่านั้นเพื่อให้เป็นหลักประกันชาติไทยของเราส่วนเงินสดนั้นจะนำออกไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ที่ขาดแคลนมากจุดใดที่สมควรจะสงเคราะห์ช่วยเหลือเราก็จะนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือในจุดนั้นๆเท่าที่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเหลือจากนั้นเงินสดนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนเป็นทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราเพื่อให้ได้กระเตื้องขึ้นมาโดยลำดับลำดาด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายทั้งที่ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ผลอะไรแหละเวลานี้อายุก็85ปีเต็มแล้วก้าวเข้าสู่86ได้9วัน10วันมานี่แล้วรู้สึกว่าอ่อนเพลียมากแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยเมตความเมตตาสงสารนี้ไม่ได้อ่อนลงไปเลยจึงได้พยายามพาพี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญเพื่อชาติของเราชาติเป็นหลักประกันสำคัญในชาติไทยของเราถ้าชาติไทยของเรามีความบกพร่องลงไปมากน้อยเพียงไรก็เท่ากับว่าคนไทยทั้งชาตินี้มีความบกพร่องลงไปเท่านั้นเรียกว่าขาดบาดขาดตาเต็งลงไปโดยลำดับกับชาติที่ด้อยลงไปนั่นแหละยังต้องช่วยกันอุดหนุนให้เต็มกำลังความสามารถเพื่อชาติไทยของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นลำดับการอยู่การกินการใช้การสอยก็ขอบิณฑบาตพี่น้องทั้งหลายให้มีความประหยัดอย่าได้ทำดังที่เคยทำมาแล้วรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยเอามากทีเดียวชาติไทยของเราการอยู่ธรรมดาเราก็อยู่ได้ตามบ้านตามเรือนไม่จำเป็นจะต้องสร้างตึกสร้างห้างละฟ้าขึ้นไปเลยจรวดดาวเทียมด้วยความเหลือเฟือฟุ่มเฟ้อเห่อเกินไปนี่เป็นการสิ้นเปลืองสมบัติเงินทองมากน้อยเพียงไรแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการตัดทอนความแน่นหนามั่นคงของชาติเราไปโดยลำดับแล้วการกินก็เหมือนกัน ก็ให้มีความประหยัดอย่ากินสุ่ม4สุ่ม5กินไม่หยุดไม่ถอยจิ๊บจิ๊บแจ๊บแจ๊บทั้งวันทั้งคืนกินไม่ถอยโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองเลยอันนี้ก็เป็นการทำลายชาติบ้านเมืองของเราไปโดยลำดับนี่แหละเป็นของสำคัญที่เราจะได้ประหยัดอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวให้ต่างคนต่างประหยัดการประหยัดแต่ละวันละวันของบุคคลคนหนึ่งในคนจำนวน62ล้านนี้ เราจะเหลือเงินอยู่เท่าไรในวันหนึ่งสมมุติว่าวันหนึ่งคนคนหนึ่งประหยัดเงินได้1 บาท 1 บาทก็เป็น62 ล้านบาทแล้ว62ล้านบาทขึ้นไปด้วยความประหยัดของเรานี่ก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับ ถ้าต่างคนต่างแบบจะนี้จึงขอบิณฑบาตพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ใช้แบบพระพุทธเจ้าของเราพาใช้เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงเป็นอยู่และการแสดงธรรมสอนโลกนั้นแสดงความพอเหมาะพอดีทุกสัตว์ทุกส่วนท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการดำเนินตัวให้เป็นความเหมาะสมการกินอยู่ปูวายทุกอย่างให้เหมาะสมอย่าให้ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมเกินเนื้อเกินตัวไม่ใช่มัชฌิมาของชาวพุทธเราชาวพุทธเราควรมีแบบมีฉบับเป็นรากเป็นฐานมั่นคงสำหรับปฏิบัติตัวเองแล้วต่างคนก็ให้ต่างมีศีลมีธรรมอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปการปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็คือกิเลสนั่นแหละมันฉุดมันลากไปทุกวันทุกเวลาไม่รู้เนื้อรู้ตัวสุดท้ายเราก็จมไปวันละเล็กละน้อยในขณะเดียวกันชาติไทยของเราก็ล่มจมไปตามๆกันสุดท้ายก็จมไปหมดเนี่ยเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ได้อธิบายให้ฟังนี่จึงขอให้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าจะพอเหมาะพอดีการอยู่พอดีการกินพอดีอย่าฟุ่มเฟือยเกินไปแต่อย่าให้ขาดแคลนจนอดอยากตัวเองอดอยากไม่มีที่กินที่ใช้ที่สอยทั้งที่สมบัติมีอยู่อย่างนั้นก็ไม่ใช่มัชฌิมาให้แบ่งสรรปันส่วนอันไหนสำหรับจะเก็บไว้สำหรับอยู่สำหรับกินของเราเอาพูดภาษาเต็มตัวนี่แหละควรจะเอาไว้เก็บไว้เป็นอยู่ใช้สอยอย่างใดเราก็เก็บไว้ควรจะสละทำบุญให้ทานควรที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปสู่ส่วนรวมได้มากบ่น้อยเพียงไรเราก็เฉลี่ยเผื่อแผ่ไว้อันไหนควรที่จะไว้สำหรับการเก็บไข้ได้ป่วยของเราก็ให้แบ่งสรรปันส่วนเอาไว้สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ให้ตัดออกตัดออกอย่าได้ไปใช้ในทางที่เป็นความชิบหายอย่างนั้นนี่เรียกว่าการประหยัดความเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับหัวใจมนุษย์ชาวพุทธของเรา ถ้าขาดศีลธรรมเสียมากน้อยความบกพร่องมันก็จะมีขึ้นภายในตัวของเราเราไม่ต้องเอามากมายแหละเราเป็นชาวพุทธท่านว่าศีล10ศีล227นั่นเป็นศีลของพระของเณรศีลของคฤหัสถ์คือศีล5เท่านั้นเราก็เพียงพอแล้วกับความเป็นอยู่ของเราในความเป็นคฤหัสถ์ปานาเป็นภัยอย่างยิ่งต่อชีวิตของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราคือการฆ่ากันการเบียดเบียนกันการทำลายกันนี่คือก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้กันไม่ใช่ของดีเขาเผาไหม้เราเขาฆ่าเราก็เท่ากับเราฆ่าเขาเขาฆ่าเราก็ฟืนก่อไฟเผาไหม้กันนั่นเองนะเท่ากับรบฆ่าศึกเขาเราไปฆ่าเขาก็เท่ากับเขาฆ่าเราในเวลานั้นหลักแห่งกรรมท่านแสดงไว้โดยถูกต้องแสดงว่าอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดท่านจึงห้ามไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าเขาฆ่าเราเบียดเบียนเขาและเราต่างคนต่างอยู่ด้วยความสงบสุขเพราะชีวิตจิตใจมีคุณค่าเต็มความเป็นอยู่เต็มตัวด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลคนเรามีชีวิตอยู่ก็เป็นคนทั้งคนสัตว์มีชีวิตอยู่ก็เป็นสัตว์ทั้งสัตว์เต็มตัวของเขาของเราจึงไม่ควรเบียดเบียนทำลายซึ่งกันและกันนี่เป็นศีลข้อหนึ่งถ้ารักษาไว้อย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาชีวิตของมนุษย์และรักษาชีวิตของเราให้อยู่คงเส้นคงวาหนาแน่นจนกระทั่งถึงอายุไขด้วยกันก็เป็นความผาสุกแก่ส่วนรวมนี่อธินาการฉกการลักการปล้นการสะดมก็คือการก่อฟืนก่อไฟเผาไหม้ทั้งสมบัติและจิตใจของกันและกันไม่ใช่ของดีเลยให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาต่างคนต่างสงวนสมบัติของตนต่างเหมือนต่างคนต่างให้รักษาให้รักสมบัติของตนรักสมบัติของเขาชั้นใดรักสมบัติของเราฉันนั้นจึงไม่ท่านพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ ฉกขโมยปล้นจี้ซึ่งกันและกันเพราะเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของกันและกันให้ชิบหายวายพวงไปแล้วก่อกรรมก่อเวรต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะการอธินาทานนี้นี่เป็นข้อที่สอง ให้ประหากันรักษาเพียงศีลห้าเท่านี้รักษาไม่ได้แล้วชาวพุทธเรามีความหมายที่ตรงไหนไม่มีเลยมีแต่ลมปากพูดเต็มบ้านเต็มเมืองว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธแต่โยนพุทธโยนธรรมโยนสงฆ์เข้าไปไว้ในตำรับตำราความจดจำนั้นไว้เสียตัวออกมาประพฤติตัวเหลวแหลกแหวกแนวอย่างนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนี่ข้อที่สองคืออธินาทานเข็มเล่มหนึ่งก็มีราคาราคาเป็นเข็มของเราเต็มตัวเข็มของเราของเขาเต็มตัวไปฉกไปลักกันนั้นมันเสียทางด้านจิตใจมากทีเดียวเข็มเล่มเดียวเท่านั้นฆ่ากันก็ได้คนเราแต่เสียสละให้เป็นประโยชน์แก่กันด้วยความพอใจแล้วเป็นเงินเป็นล้านล้านก็ยิ่งเป็นความปีติอีรีทั้งสองฝ่ายนี่แหละการให้กับการฉกการลักการกดขี่ก็แม้งเอาต่างกันอย่างนี้สมบัติอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อให้กันด้วยความเต็มใจเยอะแล้วย่อมมีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและระลึกถึงบุญถึงคุณกันจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดนี่เรียกว่าสร้างความดีต่อกันถ้าไปฉกไปลักไปปล้นไปชลมบีบบังคับเอาทางใดทางหนึ่งนี่เรียกว่าก่อกรรมก่อเวรก่อฟืนไฟเผากันไม่เป็นของดีท่านจึงห้ามเอาไว้แล้วข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของสามีภรรยาและสมบัติหญิงชายของผู้ใดก็ตามลูกมีพ่อมีแม่มีเจ้าของต่างคนต่างรักสงวนของซึ่งกันและกันอย่าล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันให้อยู่ด้วยความมีศีลมีธรรมเอาธรรมเข้าไปครอบงำบังคับเอาไว้อย่าให้เป็นไฟลามทุ่งมันจะเผาไหม้ไปหมดไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะตัณหาถ้ามันมีศีลมีธรรมเข้าครอบงำเอาไว้แล้วไฟกองนี้แหละเป็นกองที่ไม่ให้โลกคิดหายไหวพวงไปได้โลกเพราะโลกเพราะราคาตัณหาเป็นตัวสำคัญพาให้โลกโลกไม่มีเมืองพอก็เพื่อเอามาพอกพูนราคาตัณหานี่แหละได้เท่าไรไม่พอได้จนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่พอทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของมีกองเท่าภูเขาก็ไม่พอกับความโลภความอยากอันนี้เพราะความอยากนี่ มันเหมือนกับไฟสิ่งที่ได้มาจากความอยากนี่เหมือนกับสายเชื้อไฟเข้าสู่ไฟได้มามากเท่าไรยิ่งได้เชื้อไฟมากเท่านั้นแสดงเปลวขึ้นจดเมฆก็ไม่พอสูงกว่าเมฆไปอีกเพราะความอยากอันนี้ท่านกล่าวไว้ในตำราว่านัตถิตัณหาสมานาทีความอยากความทะเยอทะยานนี่แม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็สู้ไม่ได้สู้ความอยากนี่ไม่ได้ความอยากนี่กว้างขวางมากมายไม่มีขอบเขตแต่แม่น้ำมหาสมุทรทะเลยังมีเขตมีแดนมีฝั่งมีฝาความอยากนี่ไม่มีเลยได้เท่าไหร่ยิ่งไม่พอไม่พอเหล่านี้ก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานั่นแหละมันผลักมันดันให้โลภให้ทะเยอทะยานจนลืมความเป็นความตายของตัวเองประหนึ่งว่าอายุชีวิตสังขารร่างกายนี้จะอยู่ข้ามฟ้าจะไม่ตายเหมือนโลกเขาเลยเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้มันปิดมันบังไว้ทั้งหมดให้มีแต่ความอยากเดินหน้าแต่เดียวก่อฟืนก่อไฟเจ้าของจนกระทั่งวันตายคนนั้นหาความสุขไม่ได้ถึงจะได้มาเงินทองเข้าของมากองเท่าภูเขาก็ตามแต่ความอยากซึ่งบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้เกิดความทุกข์นี้ไม่เบาลงเลยอันนี้แหละตัวสำคัญคือความอยากความหิวความโหยมันบีบบังคับอยู่ที่จิตใจสมบัติเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยไม่ได้บีบไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเขาอยู่ตามสภาพของเขาแต่ความอยากนี้ต่างหากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจของเราให้ไม่มีเมืองพอจนป่าช้าก็ไม่มีที่เก็บศพแล้วไม่ลืมและลึกไม่ได้เรื่องความตายวันหนึ่งระลึกความตายไม่ได้มีแต่ความโลภโลเลนี่แหละอำนาจแห่งราคะตัณหานี่มันรุนแรงอย่างนี้ถึงเรียกว่าราคะกินาไฟคือราคะตัณหาให้บีบบังคับให้ไว้ให้อยู่ในความพอดีคือศีลธรรมกาเมสุมิจฉาจารบีบเอาไว้นี่เรียกว่าศีลศีล นี้คือน้ำดับไฟคือเตาไฟไฟได้แก่ราคะตัณหาถ้าเราละมันไม่ได้ถอนมันไม่ได้ก็ให้ใช้มันด้วยอยู่ในขอบเขต มีศีลธรรมเป็นเครื่องครอบเอาไว้เช่นเดียวกับไฟอยู่ในเตาของเราไฟเราละมันไม่ได้เราทำประโยชน์อาศัยประโยชน์กับไฟนั้นเราต้องรักษาไฟให้ดีอย่าให้ไฟมันเลี่ยนล่าสาดกระจายไปในที่ต่างๆแล้วจะไหม้บ้านไหม้เรือนเผาไปหมดไม่มีเมืองพอก็คือไฟได้เชื้ออันนี้ราคะตัณหาถ้ามันออกนอกเตาคือศีลธรรมแล้วมันจะลุกลามไปหมดทั่วโลกดินแดนมีแต่ลุกลามไปด้วยราคะตัณหาคนทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่ราคะตัณหาเผาอยู่ที่หัวใจเผาอยู่ที่ความประพฤติสาดกระจายไปหมดเช่นอย่างประเทศไทยของเราทั้งประเทศต่างคนต่างมีราคะตัณหากล้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องระงับเลยอย่างนี้แล้วประเทศไทยของเราก็คือเมืองไฟเผาคนนั่นเองไม่ผิดอะไรนี่ละท่านจะให้รักษาไว้ให้อยู่ในขอบเขตเมื่อเราละมันไม่ได้สามีภรรยาให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นสามีภรรยากันให้มีความจงรักภักดีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันอย่าให้ไฟราคะตัณหามันลุกลามออกนอกเตาออกนอกเตาคือกามเมสุมิจฉาจารนี้ได้สามีภรรยาจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตลอดชีวิตนี่เรียกว่ากามมาขุดคือกามเป็นคุณต่อผู้มีศีลธรรมครอบงำและปฏิบัติอยู่กามก็เป็นคุณเป็นประโยชน์สามีภรรยาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขนอนหลับตาได้ไม่ระเวียงระแวงแคลงใจว่าสามีจะไปทำอะไรนอกลู่นอกทางภรรยาจะไปประพฤติตัวอย่างไรนอกลู่นอกทางอย่างนี้ไม่มีเพราะศีลธรรมครอบเอาไว้แล้วต่างคนต่างใต้ใจต่อกันอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขลูกเต้าเราก็เกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ถือพ่อแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงามแล้วก็มีจารีตประเพณีอันดีงามเรียกว่ามีศีลธรรมประจำตัวร่มเย็นเป็นสุขไปทั้งครอบครัวเอานี่ต่างคนต่างครอบครัวไหนก็มีศีลมีธรรมอย่างเดียวกันนี้ไม่ต้องถามหาสวรรค์ก็ได้ล่ะเอานี่ต่างคนต่างครอบครัวไหนก็มีศีลมีธรรมอย่าง

าสนาเป็นประเทศที่มีความร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมมีความผาสุกสบายนี่สมกับเราเป็นชาวพุทธเรานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจะเห็นคุณค่าแห่งศาสนาของเราเด่นขึ้นภายในตัวของเราและครอบครัวของเราอย่างประจักษ์เวลานี้ศาสนาไม่มีก็คือเราไม่มีศีลมีธรรมนั่นแหละการประพฤติตัวจึงเหลวแหลกแหวกแนวมีผัวมีเมียแล้วก็ไม่มีคือมีแปรไม่มีฝั่งมีฝากระจัดกระจายเลี่ยราดไปหมดเลยเลยไม่มีขอบมีเขตนี่นี่เพราะไม่มีศีลมีธรรมเครื่องรักษาทำโลกให้ร้อนอย่างนี้เฉพาะครอบครัวของเรานั่นแหละเป็นสำคัญมากเพราะเกี่ยวโยงกันเป็นหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันให้ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมรักษาน้ำใจกันไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าน้ำใจให้รักษาน้ำใจกันด้วยศีลด้วยคำด้วยธรรมสามีก็จะมีคุณค่าภรรยาก็มีสง่าราศีมีความสงบสุขร่มเย็นต่อกันเพราะศีลธรรมข้อนี้เป็นเครื่องชโลมไว้จะชุบเลี้ยงให้มีความสงบร่มเย็นต่อกันได้นี่คุณค่าแห่งศีลธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าเรานำมาปฏิบัติแล้วจะเห็นประจักษ์ปฏิบัติวันนี้ก็เห็นประจักษ์ในวันนี้ทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีความสงบร่มเย็นไปหมดเลยนี่ไม่มีศีลธรรมปล่อยให้ที่กิเลสมันเข้าไปย่ำยีตีแหลกไปที่ไหนจึงมีแต่กองทุกข์ความทรมานเต็มไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเผาไหม้ไปหมดเลยที่ไหนหาความสุขไม่ได้นี่เพราะความไม่มีศีลธรรมนี่เป็นข้อที่สามให้พี่น้องทั้งหลายพินิจพิจารณาและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเราจะเห็นคุณค่าแห่งศาสนาประจักษ์ใจของเราเองพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ตามสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยก็ทรงแสดงบอกไว้แล้วทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติตามศีลธรรมที่ท่านแสดงแล้วนี้ก็เท่ากับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าของเรานั่นแหละเราครองความสุขจากศีลธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วสงบร่มเย็นตลอดวันตายตายไปแล้วก็เป็นสุขคนมีความสุขอยู่ที่ใจมีหลักแหล่งมีธรรมเป็นหลักแหล่งอยู่ภายในจิตใจแล้วอยู่ก็เป็นสุขตายไปก็เป็นสุขแต่คนไม่มีศีลมีธรรมแล้วอยู่ก็ร้อนไปก็ร้อนเป็นก็ร้อนตายก็ร้อนเป็นมหาเศรษฐีถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจและรักษาสมบัติแล้วก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ตายแล้วตกนรกได้ด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าคนมีคนจนบาปบุญทั้งหลายไม่ลำเอียงใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดีถ้าต่างคนต่างเชื่อถือพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเชื่อกิเลสนี่แล้วเราจะเห็นความเด่นชัดแห่งคุณค่าของมนุษย์ภายในตัวของเรากระจายไปทั่วชาวพุทธของเราอย่างพระจักษ์ใจด้วยกันทุกคนนี่เป็นศีลข้อที่3ข้อที่4คนเราอยู่ด้วยกันคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันด้วยวาจามีสัตย์มีจริงไม่โกหกหลอกลวงส้มตุ๋นซึ่งกันและกันที่โลกร้อนเวลานี้จนกระทั่งถึงชิบหายป่นปี้พบกับความหลอกลวงส้มตุ๋นกันนี่มีมากเพราะไม่มีศีลธรรมให้กิเลสเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าการเจ้าตัวการมันก็พาหลอกลวงส้มตุ๋นไปตลอดโลกหาความสุขไม่ได้ไว้ใจกันไม่ได้แม้ที่สุดสามีภรรยาถ้าไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวเท่านั้นตัวก็หกนี่เป็นออกหน้าทีเดียวมองเห็นหน้ากันสามีภรรยาทักทายกันแล้วไปไหนนี่หายหน้าไปไหนไม่เห็นเมื่อคืนนี้หายหน้าไปไหนอย่างนี้เป็นต้นนะสามีจะโกหกแหละเพราะไปทะเลถลายในที่ต่างๆมาหญิงใดชายใดไม่เลือกไม่ว่าสามีไม่ว่าภรรยาเขาเวลามาทักทายถามกันแล้วไปไหนมาก็ต้องเอาศาสนาเป็นโล่บังหน้าเอาวัดเอาวาเป็นเครื่องปิดบังความชั่วของตนไว้ว่าไปฟังเทศฟังธรรมวัดนั้นวัดนี้ความจริงมันไปหาอีหนูมันก็ไม่รู้ตัวมันไปหาไอ้หนูก็ไม่รู้นี่แหละโกหกกันแบบนี้ที่เจ็บแสบมากที่สุดเนี่ยอย่านำมาใช้จะไม่ต้องโกหกกันแบบนี้ต่อไปแล้วจะไว้ใจกันได้จนกระทั่งมันตายนี่เป็นข้อที่4ข้อที่5สุราโลกทั้งหลายก็รู้กันแล้วพระพุทธเจ้าทรงตำหนิทุกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยชมเชยว่าสุรานี่เป็นคุณค่ามีคุณค่ามหัศจรรย์หรือมีคุณค่าสูงส่งประการใดอย่างนี้ไม่มีมีแต่ตำหนิโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุราแปลว่าน้ำ

0: ษาของเราเรียกว่าน้ำบ้าคืออยู่ดีๆเนี่ยเราอยู่ดีๆ ด้วยกันอย่างที่เรานั่งฟังเทศกันอยู่เวลานี้เอายื่นสุราไปให้คนละแก้วสองแก้วหมดทุกคนนี่แหละเอาคนนั้นแก้วหนึ่งคนนี้สองแก้วคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ให้ได้สามแก้วคนนี้ยศถาบรรดาสุขให้ได้สี่แก้วคนนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดให้ห้าแก้วผู้นี้เป็นรองผู้ราชการราชราชการจังหวัดให้สี่แก้วและให้เป็นลำดับลำดาประชาชนพลเมืองข้าราชการยื่นแก้วเหล้าให้กินได้กินคนละสองแก้วสามแก้วหมดเอาเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งฟังเทศอยู่นี้ให้ได้คนละสองแก้วสามแก้วหรือสิพอดื่มลงไปแล้วกินลงไปแล้วไม่กี่นาทีละ สนามนี้เป็นสนามของคนบ้าฟัดกันฆ่ากันแหลกเหลวไปหมดไม่มีหญิงมีชายไม่มียางอายที่โอตปะไม่มีแล้วดูได้ไหมเราวาดภาพดูสิคนที่นั่งกันอยู่เวลานี้เต็มไปหมดเวลานี้สงบเสงี่ยมเกี่ยงตัวเพราะไม่มีน้ำบ้าเข้ามาเจือปนพอหย่อนสอดน้ำบ้าเข้าไปคนละสองแก้วสามแก้วมีท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นต้นห้าแก้วแล้วผู้ราชการจังหวัดนี้เราจะเป็นตัวสำคัญพาลูกน้องฆ่ากันแหลกแล้วหมดดีไม่ดีหลวงตาบัวก็กินหกแก้วเพราะหลวงตาบัวนี่เป็นผู้ใหญ่ฟาดกับพระเจ้าหกแก้วแล้วพระเนนเหล่านี้ที่นั่งเป็นแถวอยู่นี่คนละสามแก้วสู่แก้วสนามนี้เป็นสนามนรกอเวจีแล้วฆ่าฟันลันแทงแหลกเหลวกันหมดไม่มีมีดมีขวานก็ต่อยกันไปดิปากฝีหมัดฝีมือทุกอย่างเป็นยังไงน่าดูไหมเนี่ยสถานที่นี่น่าดูไหมนี่ละโทษแห่งสุราให้เราวาดภาพดูอย่างนี้เป็นของดีเมื่อไหร่ทำใครให้ดีมีไหมเวลานี้เราดีเต็มส่วนของเราพอสอดน้ำบ้าเข้าไปตอนนั้นคุณค่าของเหล่านี้จะลดลงไปหมดจนกระทั่งมีแต่โทษอย่างเดียวแหลกเหลวไปหมดสมาคมนี้เป็นสมาคมคนฆ่ากันเพราะน้ำบ้าเป็นตัวสำคัญนี่ละโทษของมันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุเห็นผลทุกอย่างแล้วจึงห้ามไม่พากันดื่มสุราคือสำหรับแก้โรคแก้ภัยที่ผสมสุราท่านไม่ได้ว่าในพระวินัยก็มีท่านไม่ได้ห้ามแต่กินซะยังแบบฆ่ากันตีกันเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคเกิดภัยไข้เจ็บถูกติฉินนินทาตัดทอนกำลังวังชาลงเพราะโทษแห่งสุรานี่ทั้งนั้นไม่เป็นของดีแต่อย่างใดเลยเนี่ยศีล5ให้ต่างคนต่างรักษาศีล5นี้แล้วจะเป็นคนดีมีค่าขึ้นโดยลำดับลำดามีหลักมีเกณฑ์เป็นคือเป็นแปรของชาติบ้านเมืองของครอบครัวเยาว์เรือนของสมาคมนั้นๆเราจะเห็นคุณค่าแห่งศาสนาขึ้นมาทันทีภายในตัวของเราแต่นี้เราเห็นแต่คุณค่าของกิเลสซึ่งมันเป็นโทษมหันต์นั่นแหละจริงทางคนต่างหลีกต่างดิ้นท่านว่าไม่ฆ่ากันก็ฆ่าท่านว่าไม่ฉกให้รักกันก็ฝืนฉกฝืนรักปล้นสะโดมกามเมสุมิจารไม่ว่าผัวใดเมียใดขึ้นชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วสวมได้สวมใส่ไปหมดไม่มียางอายเพราะไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วคนเราจะมีหิริโอตตปะคือยางอายติดเนื้อติดตัวการประพฤติตัวตลอดมารยาทที่แสดงออกก็เป็นความสวยงามน่าดูน่าชมถ้าไม่มีศีลธรรมเสียอย่างเดียวนี้มนุษย์กับสัตว์ก็ไม่เห็นผิดแปลกกันอะไรถ้าแปลกผิดแปลกกันก็เพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่มีหางสู้หมาไม่ได้หมามีหางนี่มนุษย์ไม่มีหางเนี่ยสู้เขาไม่ได้นะถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องประดับมนุษย์เสียอย่างเดียวนี่มนุษย์ที่จะก่อความเลวร้ายได้ที่สุดมากยิ่งกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีศาสนามีธรรมเป็นเครื่องประกันตัวเองมีธรรมเป็นเครื่องประดับตัวเองให้มีคุณค่าให้มีราคาให้มีสง่าราศีแก่ตัวของเราเองก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนี่เรามีเพียงศีล5เท่านี้เราก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปสมชื่อกับว่าเราเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นชาวผีไปหมดแล้วนะมันไม่มีชาวพุทธติดเนื้อติดตัวจิตใจเป็นผีกิเลสแทรกเข้าตรงไหนเป็นผีตรงนั้นแหละความโลภแทรกเข้าก็ผีความโลภผีความโกรธผีราคะตัณหาแทรกเข้าไปไหนเป็นผีทำลายบ้านเมืองไปทั้งนั้นพากันระมัดระวังวันนี้ได้พูดถึงเรื่อง การช่วยประเทศชาติบ้านเมืองก็พอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบขอจงช่วยกันเต็มไม้เต็มมืออย่าได้อ่อนข้อเมืองไทยของเรานี้เวลานี้กำลังอ่อนลงมากที่สุดเลยแต่ว่า ทองคำแล้วอ่อนมากที่สุดขอให้เน้นหนักในทองคำนี้ให้มากส่วนเหล่านั้นก็พอเป็นพอไปแล้ววันนี้ได้แสดงธรรมแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบหลวงตาร่างกายอ่อนแอขึ้นเวทีในบ้านแก่จึงต้องขออภัยด้วยเทศนาว่าการหลงหน้าหลงหลังไม่ค่อยได้สับได้แสงอะไรแหละเพราะธาตุขันธ์เครื่องมือไม่อำนวยแต่สำหรับจิตใจนั้นยอมรับว่าดีอยู่ดีจริงๆไม่สงสัยแล้วพอทุกอย่างแล้วที่เรานำตัวออกมาช่วยโลกนี้เราไม่ได้ช่วยด้วยความยากจนข้นแค้นภายในจิตใจในบรรดาธรรมทั้งหลายเราเต็มทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำเต็มหัวใจทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเราไม่สงสัยเรามาช่วยโลกด้วยความอิ่มพอของเราเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่เราจะนำโลกต่อไปนี้เราจึงภูมิใจว่าไม่มีอะไรบกพร่องแล้วที่จะไปแบ่งสรรบรรส่วนเอาสมบัติเงินทองของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาบริจาคเพื่อชาตินี้แม้แต่นิดเดียวเราไม่มีเราพอทุกอย่างเรานำชาติไทยของเราด้วยความเมตตาสงสารล้นล้วนจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจแล้วที่เน้นหนักที่สุดก็คือชาติไทยของเรานี้คือหัวใจของเราแต่ละท่านละท่าน62 61 62ล้านนี้อยู่ในความร่มเย็นของชาติไทยทั้งนั้นชาติไทยเป็นหลักเป็นเกณฑ์อันใหญ่โตชาติไทยเป็นร่มโพร่มใจสำหรับเราทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่แม้เราจะมีความทุกข์จนขนาดไหนก็ตามขอให้มีชาติเป็นที่อยู่พอสุขหัวนอนก็ยังดีถ้าชาติก็ไม่มีชาติก็ล่มจมตัวของเราก็จมไปด้วยไม่มีความหมายแม้มหาเศรษฐีจะมีเงินสักกี่ล้านก็ตามก็จมไปด้วยกันนั่นแหละ ถ้าชาติไทยของเราได้จมประชาชนจึงต้องให้หนักแน่นในการช่วยชาติของเราให้มีความปึกแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับลำดาการแสดงธรรมมากก็รู้สึกเหนื่อยแล้ววันนี้ขอความสมหวังนี้จงมีกับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วถึงกันและที่ท่านทั้งหลายได้มาวันนี้หลวงตาขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมีท่านผู้ราชวะราชการจังหวัดและอะไรท่านอธิบดีหรืออะไรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในงานนี้พร้อมกับพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวด้วยความรักชาติของตนได้มารวมกันที่นี่ขอหลวงตาจึงขออนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายและขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ เหนื่อยอ่ะ
1: กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพครับกับผมขออนุญาตเป็นผู้แทนกราบเรียนถามนมัสการเรียนถามคำถามปัญหาทางการปฏิบัติธรรมะ1ข้อนะครับผม
2: ปัญหานะกว่าจัง
1: เวลานั่งสมาธิคำบริกรรมหายไปลมหายใจแผ่วและก็คล้ายๆหมดไปหายไปถ้าต้องการให้สมาธิเจริญถูกต้องจะต้องดำเนินจิตและสติต่อไปในลักษณะใดในเวลานั่งสมาธิคำบริกรรมหายไปลมหายใจแผ่วและคล้ายๆหายไปถ้าต้องการเจริญสมาธิให้ถูกต้องจะต้องดำเนินจิตและสติไปในลักษณะใดขอกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาครับผม
0: เราเริ่มภาวนาคำบริกรรมเริ่มหายไปจิตลมหายใจเริ่มแผ่วเบาไปนี้ถูกต้องแล้วกับการภาวนาและต่อไปนั้นเมื่อลมหายใจแผ่วเบาลงไปเราอย่าไปเป็นกังวลว่าลมหายใจจะดับไปเราจะตายหลักความจริงแล้วการภาวนานี่คำบริกรรมก็ดีลมหายใจก็ดีนี่เป็นที่เกาะของจิตเพราะจิตไม่มีที่เกาะย่อมเพ่งคว้างหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ระลึกเพียงความรู้เฉยแค่เดียวหายเงียบจึงต้องหาคำบริกรรมมาเป็นเครื่องกำกับเกาะอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเกาะจิตเกาะอยู่กับลมหายใจเข้าออกด้วยความมีสติเมื่อจิตคือความรู้นี้มีสติควบคุมด้วยความรู้สึกตัวอยู่กับลมหรืออยู่กับคำบริกรรมของผู้ภาวนาแล้วจิตใจจะรวมกระแสของตนเข้ามาสู่จุดเดียวคือความรู้นี่เวลาเราภาวนาจิตของเราละเอียดลงเท่าไหร่คำบริกรรมนี้จะละเอียดลงไปจนกระทั่งถึงคำบริกรรมไม่ปรากฏเลยหรือลมหายใจไม่ปรากฏเลยก็ตามเพราะอันนี้เป็นได้ในภาคปฏิบัติไม่สงสัยเป็นได้อย่างนั้นโดยแท้เ เมื่อเราภาวนาจิตละเอียดลงไปละเอียดลงไปเช่นพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเลยหายไปเหลือแต่ความรู้แม้จะปรุงให้เป็นพุทโธก็ไม่เป็นแต่ความรู้นั้นละเอียดลมหายใจก็เหมือนกันเวลาละเอียดลงไปละเอียดลงไปหายเงียบไปเลยทั้งที่เรารู้อยู่ลมหายใจหายเงียบไปในความรู้สึกของเราเป็นไปได้สำหรับนักภาวนาแต่อย่างไรก็ตามลมหายใจจะหายเงียบไปก็ตามคำบริกรรมหายเงียบไปก็ตามเวลานั้นความรู้ละเอียดให้อยู่กับความรู้นั้นโดยความมีสติบังคับกันไว้อีกทีหนึ่งเราไม่ต้องไปกังวลกับลมหายใจที่หายไปแล้วกลัวตายไม่ตายถ้าว่าจิตของเราไปกังวลกับลมหายใจที่หายไปแล้วนั้นคนเราต้องกลัวตายนี่ลมหายใจหายลมหายใจนี่หายไปแล้วจะไม่ตายหรือเพียงเท่านั้นก็เป็นความกระตุกจิตที่ละเอียดนั้นให้ถอนตัวขึ้นมาสู่ความหยาบแล้วลมหายใจก็มาปรากฏตามเดิมเวลาภาวนาทีหลังก็จะไปถึงเพียงจุดนั้นไม่ก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานี้ลมหายใจจะหายไปก็ตามเช่นคำบริกรรมพุทโธจะหายไปก็ตามแต่ความรู้นั้นไม่หายให้อยู่กับความรู้นั้นไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นจะตายเพราะความรู้นี้ไม่เคยตายความรู้นี้ยิ่งละเอียดให้อยู่กับความรู้นี้เสียในเวลานั้นจนกว่าความรู้นี้จะเคลื่อนตัวออกมาพอบริกรรมได้แล้วเราก็บริกรรมต่อไปพอมีลมหายใจขึ้นมาอีกแล้วเราก็ลมเราก็หายใจธรรมดาไปอันนี้ไม่ต้องบีบบังคับก็เป็นไปเองสำหรับผู้ปฏิบัติรู้ตัวเองแต่สำคัญที่สร้างปัญหาให้เราสำหรับผู้ปฏิบัตินี่มักมีตอนลมหายใจสิ้นไป เวลาภาวนาจิตละเอียดลงไปละเอียดลงไปนี่ลมหายใจจะละเอียดลงละเอียดสุดท้ายลมหายใจปรากฏว่าหมดไปจริงๆในความรู้สึกขณะที่ภาวนานั้นเราไม่ต้องกังวลอ๋อหายลมหายใจหายไปก็ตามเพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาพุทโธแต่เราภาวนาเพื่อเอาความรู้ลมหายใจหายไปก็ตามบริกรรมคือพุทโธเป็นต้นหายไปก็ตามความรู้ไม่หายให้อยู่กับความรู้นั้นเสียนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาโดยถูกต้องแล้วจิตจะทะลุลงไปยิ่งกว่าความที่ว่าละเอียดนั้นเข้าไปอีกลมหายใจดับไปจิตไม่ได้ดับจิตไม่ได้เป็นกังวลกับความเป็นความตายเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจดับไปจิตจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยละเอียดสุดลงไปโดยลำดับนี่เป็นหลักของการภาวนาเอามีข้อปัญหาข้อไหนก็ถามมาอีกเราอยากชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบเรื่องคุณค่าแห่งมรรคผลนิพพานศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้ไม่เกิดขึ้นจากที่อื่น
1: กราบนมัสการขอบพระคุณครับหมดคำถามแล้วครับผม
3: กราบนมัสการพระพุทธเจ้ากับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของประชาชนของจังหวัดขอนแก่นถวายพระป่าแก่หลวงตาขอให้พวกเราถวายพระป่าโดยพร้อมเพรียงกันโดยกล่าวตามกระผม
4: พอดีหมด
3: อีมานี
4: ้
3: มายังพันเต
4: มายังพันเต
3: ปังสุกุลาชีวารานิ
4: ปังสุกุลาชีวารานิ
3: สัพพริวารานิ
4: สัพพริวารานิ
3: สีละวันตัสสะโอโรชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิปังสุกุลาชีวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังอิตายะสุขายะ
2: เอาที่ฉันนี่ท่าน
3: ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีล
4: คุณเผาบ่มัน
3: ขอท่านผู้ทรงศีล
4: คุณเผา
3: ได้โปรดรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสงบและความสถาพรของชาติไทยตลอดสิ้นกาลและนานเทอญ
0: ขอแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดนี่หลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวเพื่อรับผิดชอบในสมบัติเหล่านี้ของพี่น้องทั้งหลายจึงไม่สงสัยเรื่องที่ว่าจะรั่วไหลแตกซึมไปในที่ใดๆเพราะหลวงตาเป็นผู้ควบคุมเงินเสียเองสมบัติเหล่านี้หลวงตาควบคุมหมดคณะกรรมการที่มาทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนหัวใจของหลวงตาบัวซื่อสัตย์สุจริตด้วยกันทั้งนั้นแล้วจึงแน่ใจในการนำสมบัติของพี่น้องทั้งหลายให้เข้าสู่ชาติด้วยความปลอดภัยทุกบาททุกสตางค์กรุณาทราบตามนี้คือโครงการช่วยชาติสำหรับรับเงินจากที่ต่างๆเข้ามาธนาคารที่ประกาศไว้แล้วนั้น ก็เป็นหลวงตาบัวเป็นผู้ถือสมุดแต่ผู้เดียวไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าทองคำหลวงตาบัวควบคุมทั้งนั้นเดี๋ยวละเอานี่ก็มาใหญ่เพิ่งมันเป็นหมดแล้วเว้ยนี่ก็เยอะอยู่ประหยังนั่งนี่เยอะ
4: หมดแล้ว
0: นี่ก็มาได้ยังไม่เยอะอืมวันนี้ก็ประหยังก็คนยุ่งเขาก็มาของเขาเขาก็ยุ่งคุยกันไปธรรมดาอยู่นะนั่งคนก็มากอยู่คนนะเนี่ยมากแต่ว่าที่เขาก็มากเหมือนกันนะที่นั่งเขามากท่านบนก็มีอ่าช่วยกันจะมาจะมือนะทุกท่านช่วยกันเต็มมือเต็มมือเวลานี้เป็นเวลาตักตวงเอาสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเราให้เต็มมือเต็มมืออย่าให้เสียเวลาเวลาที่มาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ให้ได้ทุกคนให้ได้ประโยชน์ทุกคนนั่นแหละยิ่งเห็นทองคำลดลงจากคอหลวงตาบัวยิ่งปลื้มใจใหญ่เลยหรือไม่ดีจะกลับอุดรมาได้เดี๋ยวจะสลบสลายพี่น้องชาวขอนแก่นเราดูอยู่ที่นี่แหละให้เข็นตะกี้หลวงตาบัวไม่เคยสลบสลายเพราะการได้ทองคำมากให้เห็นในวันนี้ดูนี่เป็นยังไงเอาใครมีอะไรเอามาช่วยกันคราวนี้ช่วยกันให้เต็มไม้เต็มมือเอาทองคำของเราอยู่ในคอเรามานานแล้วนะทองคำอยู่ในคอเรามานานแล้วเราอวดได้แต่คอของเราอันนี้เอาทองคำปลดออกจากคอของเราไปอวดชาติทั้งชาติอวดเมืองนอกเขาบ้างสง่างามอยู่ที่กลางหลวงนั่นนะเอาโปรดจากคอไปประดับชาติของเราให้สง่างามมีที่ชาติสว่างแจ้งไปหมดเลยละถ้าลงไปคลังหลวงแล้วน่ะอยู่ในคอของเราเจ้าของก็มองไม่เห็นมันเพราะมันอยู่ใต้คอพอโปรดออกจากคอแล้วสง่างามอยู่ที่ชาติของเราแล้วน่ะเอามีอะไรเอามาอย่าเสียดายอย่าเสียดายความตนีมันเคยทำลายโลกมานานแล้วความเสียสละต่างหากที่จะให้ชาติบ้านเมืองของเราให้ร่มจมให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นความเสียสละต่างหากนะไม่ใช่ความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ชาติใช่ไม่ได้เลยเราต้องเห็นแก่ชาติเราอยู่กับชาติเอาให้เต็มเหนียวเอาโอ้ยสวยงามมากนะนี่ปลดจากคอมาหรือเนี่ยโทษทำไมถึงสวยงามวะนางหนาปลดจากคอมาโมพาปลดจากคอท่านสวยงามแล้วนี่นะอยู่ในคอไม่เห็นสวยงามอะไรเลยพอออกจากคอมาเท่านั้นจ้าเลยเนี่ยเห็นไหมเหลืองอลามอยู่นี่นะหลวงตาบัวอยากมีสร้อยคอสักร้อยๆพันห้อยเต็มคอนี่หลวงตาบัวจะปลดออกหมดเลยเพื่อประดับชาติของเราคอหลวงตาบัวไม่มีความหมายเท่าชาติแล้วชาตินี้ก็หมายยิ่งกว่าคอหลวงตาบัวแต่นี่เสียดายวาสนาน้อยสร้อยไม่มีในคอของเราจึงขอจากพี่น้องทั้งหลายมาเอาปลดออกมามีเท่าไรปลดออกมามี1ปลดออกมา2เลยยิ่งดีถ้าเป็นไปได้นะเอาเลยเอามันเหลืองอลามอยู่ชาติไทยของเรานั่นน่ะเออนี่แล้วน่ะเอาลงเลยเอามาเลยปลดมาตามแถวนั้นไปเที่ยวปลดมาอย่าไว้ไม่เกิดประโยชน์ไปเที่ยวปลดมาอยู่คอใครเอามาเลยถ้าจะขวางตามฟ้องมาล้มตะบวยชำระตัดสินให้ก็จ่ายสันเลยเอาเป็นยังนวดเนี่ยเลยคนมีสันเรามันมันสนุกกันง่ายมาก
4: มันทีนี้สอบยอม
0: เข้าได้หมดเลยเนี่ยที่เราชมนะใช่ไหมครับเอามาอย่าถอยหลังให้ก้าวหน้าเข้ามาได้ทองคำมาประดับชาติแล้วค่อยถอยหลังเวลานี้ให้ก้าวหน้านะเอาก้าวหน้ามามีอะไรก้าวหน้ามาเฮ้ยนี่นะฟังอีกนะเราได้ดอลลาร์มากๆเราจะพาขับไอ้นั่นมันตกทะเลนั่นเข้าใจไหมไอ้นั่นนะเฮ้ เราได้ดอลลาร์มากๆเราจะขับไอ้นั่นมันตกทะเลเวลานี้มันมาป้วนเปี้ยนอยู่เมืองไทยของเราเพราะเราติดหนี้มันนี่เมื่อติดหนี้มันไล่มันก็ไม่ไปพอเราได้ดอลลาร์มากๆแล้วขับมันลงทะเลนั่นเอาพี่น้องชาวขอนแก่นเราหลวงตาบัวเป็นผู้นำขับไอ้นั่นมันตกทะเลเข้าใจไหมไอ้นั่นน่ะโอ้ภาษาคดลับไอ้นั่นตกทะเลดอกหนาขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าเราดอกหนาขึ้นเรื่อยๆโน่นน่ะเหลืองอลามหมดทั้งต้นแล้วเนี่ยโน่นน่ะมาแล้วเหลืองอลามหมดทั้งต้นแล้วท้องฟ้าเราเอามาเอามาอยู่คอใครเอามาเลย
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในรายการธรรมจากโรงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนเทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจขับร้องโดยคุณเลินบ่มแดนครับ

0: ขากราบเรียนพระอาจารย์มั่นว่าก
1: ระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านตั้งแต่เริ่มแรกที่มองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจนจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจทำอะไรได้ด้วยพละการเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยพบเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นมิได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยแต่แสดงออกมาตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อใดก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานและขัดขวางแต่เท่าที่แสดงอาการดุร้ายต่อท่านนั้นแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายของผู้ที่เคยมีอำนาจทั้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและมิได้ปรงใจว่าจะทำหากกรรมอันไม่งามใดๆอันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อท่านในวันนี้ขอได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาทุกข์ต่อไปเลยเพราะเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงลืม

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นโพธิสัตว์โตตอนเทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับ
1: ปัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับข้อที่1เขาบอกว่าผมฝึกภาวนามา3ปี
2: นะ
1: ฝึกภาวนามา3ปีครับ
2: เป็นหญิงไม่ใช
1: ่ผู้ชายครับปฏิบัติอยู่2แนวคือแนวที่1บริกรรมพุทโธจนสติสงบและตามดูจิตแนวที่2ยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาที่บ่อยก็คืออริยสัจ4โดยยกความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองในอดีตและปัจจุบันขึ้นมาพิจารณาและมีเรื่องขันธ์5พิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติในแนวทางแรกผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีดังนี้คือสติพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีผลถึงการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันเวลามีอารมณ์ต่างๆกระทบก็มั่นคงไม่หวั่นไหวบางครั้งก็เผลอบ้างก็ดึงอารมณ์กลับมาสู่จุดเดิมง่ายโทสะลดลงอย่างชัดเจนต่อมาสติก็พัฒนาขึ้นอีกตอนนี้คล้ายกับมีสติประคองจิตอยู่เวลามีโทสะก็รู้เท่าทันได้เร็วและชำนาญขึ้นเรื่อยๆงานการภายนอกก็ทำไปงานการภายในก็ทำไปเรื่อยๆคือเมื่อดูจิตก็มีผัสสะจิตสงบง่ายขึ้นจะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็สามารถทำจิตให้สงบลงได้ระยะหลังบางครั้งไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่กำหนดดูที่จิตเลยและผมเองก็มีข้อสงสัยบางประการอยากจะเรียนถามดังนี้คือข้อ1เรื่องการบริกรรมพุทโธตั้งแต่เริ่มบริกรรมจนกระทั่งจิตนึกพุทโธเองจนปล่อยวางพุทโธและเหลือแต่ภาวะรู้เฉย
2: ๆนั่นพอแล้วนะเข้ากัน
1: และว่างว่าในวงเล็บคือไม่มีความคิดนึกผุดขึ้นมาเป็นอยู่สักพักก็ถอนออกมาใช้เวลาประมาณ50ถึง60นาทีแต่ระยะหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจิตก็ถอนออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาที่เล่ามาให้ฟังนี่ถูกต้องทั้งนั้นแล้วนะถูกต้องหมดจนกระทั่งถึงเข้าจิตเข้าสู่ความละเอียดแล้วจิตรู้แล้วก็ว่างไปหมดนี่ก็ถูกต้องแล้วเท่าที่ถามมานี่ที่อธิบายมานี่ถูกต้องมาโดยลำดับให้ส่งเสริมมันให้มีกำลังมากขึ้นนะ
1: ครับ
2: เอา
1: ข้อ2ตั้งแต่ปฏิบัติไม่เห็นนิมิตอะไรเลยแม้กระทั่งตอนท้ายของการภาวนาที่เกิดความรู้สึกว่ารู้ตัวและว่างๆก็ไม่เห็นแสงสว่างโล่งอะไรเลยอย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างไรครับ
2: ถูกนิมิตไม่นิมิตก็มันมีอยู่ทุกคนแหละไอ้นิมิตนี่เต็มบ้านเต็มเมืองมันนอนหลับอยู่มันก็ฝันนิมิตนั่นนิมิตนี่อย่าไปยุ่งกับมันนิมิตนั้นนะเอาถูกต้องแล้ว
1: ครับข้อ3การดูจิตระยะแรกที่ปฏิบัติจะมีความนึกคิดผุดขึ้นมาเป็นระยะเราก็ตามดูตามรู้บางครั้งก็เผลอปรุงไปด้วยพอรู้ตัวก็ดึงจิตกลับมาที่เดิมจะเห็นความเกิดดับของจิตนึกคิดซึ่งถ้าเราไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ระยะหลังนี้เวลากำหนดดูจิตปรากฏความนึกคิดเหล่านี้ไม่ค่อยมีผุดขึ้นมาเลยหรือบางครั้งแวบขึ้นมาเพียงแวบเดียวก็ดับไปเพียงสักครู่เดียวภาวะรู้แต่ว่างแล้วก็ถอนออกมาไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างครับ
2: ไม่ต้องแก้ไขเพราะมันเป็นกระแสของจิตที่จะแสดงออกในอาการต่างๆกัน ให้ทำความรู้ไว้ธรรมดาปฏิบัติมีสติเป็นสำคัญนะ
1: คร
2: ับ สติค่อยแนบเสมออาการใดแสดงมาสติจะรู้ทันพอรู้ว่าผิดปั๊บหนึ่งปุ๊บรู้เลยถ้าสติมีอยู่ส่วนมากเหตุการณ์ของกิเลสที่เคยมากกับมากในจิตใจของสัตว์โลกนี้จะเบาลงเบาลงและจะไม่เกิดถ้าทำอารมณ์ของธรรมทับกันไปแล้วต่อไปอารมณ์ของธรรมมีกำลังกระจายตัวออกไปทำลายกิเลสไปโดยลำดับได้เข้าใจเลย
1: ครับ
2: เออเอาว่าไป
1: นี่คนที่สองครับผมได้ภาวนาโดยนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจนเกิดความรู้สึกตัวว่าตัวใหญ่ขึ้นมือแขนหนักขึ้นแต่ไม่ได้สนใจยังบริกรรมพุทโธอยู
2: ่
1: นั่งไปเรื่อยความรู้สึกแบบนั้นก็หายไปจิตก็สงบสักพักแล้วก็ถอนออกจากสมาธิแม้จะภาวนาต่อก็ตามกับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับ
2: ถูกถูกแล้วถูกแล้วเรื่องตัวมันใหญ่ขึ้นบางทีเท่าภูเขานี่ก็มีมันใหญ่จนหาประมาณไม่ได้มีแล้วเวลามันแสดงความสบายขึ้นมามันจ้าไปหมดอย่างนี้ก็มีนี่ให้ทราบว่าเป็นอาการของจิตถ้าเราเคยกำหนดทำบทได้อยู่อย่าปล่อยทำบทนั้นสิ่งเหล่านี้จะสงบเข้ามาเองถ้าเสริมไปแล้วมันจะไปเรื่อยๆเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: เอาเท่านั้นแหละ
1: บางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ในบางครั้งไม่รู้สึกอะไรแต่จิตสงบมากม
2: ี
1: ความสุขกับสมาธิบางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ว่าจะนั่งต่อไปนานขนาดไหนทำให้ไม่อยากภาวนาแต่ในแต่ละครั้งเกิดความรู้สึกต่างกัน
2: บางครั้งอันนี้ตรงนี้เรียกว่ากิเลสเข้าไปตีทับของสมาธิธรรมจึงหาความสงบไม่ได้กิเลสเข้าไปตีความสงบให้แตกกระจายไปวุ่นวายกระจายไหมอันนี้ให้ระงับให้ย้อนเข้ามาหาพุทโธไม่ให้มันคิดให้มันอยู่กับพุทโธแล้วความคิดทั้งหลายมันจะสงบเข้ามาในนั้นแหละพุทโธเป็นที่รวมมาไว้เอา
1: ครับ
2: หรือคำบริกรรมบทใดก็ตามให้นำคำบริกรรมบทนั้นเข้ามาเป็นหลักเอาไว้ก็เท่ากันกับพุทโธนั่นแหละเอาว่าไป
1: ในแต่ละครั้งนั้นเกิดความรู้สึกต่างกันบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธิแต่สงบจิตใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมากับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับต้องทำอย่างไร
2: ถูกถูกแล้วถามว่าไป
1: คนที่สามเป็นผู้หญิงครับกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะลูกบังคับสติกับคำบริกรรมพุทโธไม่ให้เผลอตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอจนมันแน่นหนาและเหมือนเป็นฐานแข็งแข็งสงบสงบที่กลางอกลูกฟังหลวงตาสอนว่าจิตอยู่ท่ามกลางอกก็รับทราบไปตามหลวงตาสอนพอมาภาวนาไปนานเข้ารู้สึกมันแน่นแน่นตรงกลางอกจนสังเกตได้ชัดพอเริ่มออกใช้ปัญญาพิจารณากายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถึงอสุภะที่พิจารณาไม่ปล่อยจนถึงขณะปัจจุบันนี้เวลามองเห็นใครบางครั้งก็ติดตาด้วยภาพอสุภะเห็นเขาเหล่านั้นและตัวเราเน่าเปื่อยเป็นโครงกระดูกจิตมันสลดสลดและนิ่งๆไปพร้อมกันลูกก็เลยทำตามที่หลวงตาสอนไปทีละขั้น
2: บางทีถูกต้องแล้วตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วเอาว่าต่อไป
1: บางทีอาการความเคลื่อนไหวธรรมดามันก็เป็นอสุภะของมันเองค่ะไม่ได้ตั้งใจพิจารณามันเห็นคนอื่นเห็นตัวเองมันก็นึกเป็นภาพเน่าเปื่อยของมันเองเป็นธรรมชาติบางทีก็สลดน้ำตาไหลแต่จิตมันก็แน่นๆอยู่กลางอกบางทีรู้สึกไม่ดีที่อยากจะเร่งไปขั้นต่อไปมันก็เหมือนค้างๆอยู่ที่ตรงอสุภะที่ลูกไม่ยอมลดละในการพิจารณาลูกขอเมตตาหลวงตาสอนเพิ่มเติมตามขั้นที่ควรจะเป็นต่อไปค่ะกราบนมัสการมาด้วยความเคารพสูงสุด
2: พิจารณาอสุภะซ้ำๆซากๆเอาจนมีความคล่องแคล่วว่องไวเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: อสุภะนี่สำคัญมากจิตอสุภะนี่แหละเรื่องอสุภะเนี่ยมันทำความสงบจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายของกิเลสสักการได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นผู้ที่พิจารณาเพื่อให้รู้แจ้งชัดเจนขึ้นไปมากๆแล้วขอผู้ที่ทำพิจารณาทางอสุภะขอให้เน้นหนักทางอสุภะให้มากนะ
1: ครับ
2: อสุภะนี่เวลามันคล่องแคล่วว่องไวแล้วมองเห็นอะไรนี่เป็นเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งหมดเป็นเองนะมันมองเห็นร่างกระดูกมองเห็นคนเป็นร่างกระดูกไปหมดมองเห็นเนื้อเห็นอะไรเห็นแดงโล่เช่นเนื้อของเราแดงโล่มันชำนาญแล้วมองเห็นใครไม่แต่เนื้อแดงโล่นางไม่เห็น ไปเห็นเนื้อแดงโลเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงนี่คือความชำนาญของปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ต่อไปมองอะไรจะให้เป็นอะไรปุ๊บทันทีทันทีเลยนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วความชำนาญของอสุภะนี่เราเดินไป3ก้าวนี่มันพิจารณาอสุภะได้ถึง5รอบคือความรวดเร็วของสติปัญญานี่แหละจากนี้แล้วมันก็จะปล่อยได้ตัวกดตัวถ่วงโลกตัดโลกมากที่สุดคือกามราคะเป็นคู่กันกับอสุภะแต่ที่มันกดถ่วงมากมันถือเป็นมันเห็นเป็นสุภะคือความสวยความงามในกองกระดูกนั่นแหละมันเสกสรรว่าเป็นของสวยของงามจากหนังบางๆที่หุ้มห่อไว้เท่านั้นแหละภายในเป็นยังไงมันไม่ดูมันจะดูแต่หนังบางๆสำคัญแต่หนังบางๆว่าเป็นของสวยของงามนี่กดถ่วงอีกมากราคะกำเริบกามกิเลสกำเริบมาพิจารณาให้เป็นอสุภะแล้วราคะตัณหาเหล่านี้จะสงบตัวลงสงบตัวลงจนกระทั่งมองเห็นอะไรนี่มันเป็นเหมือนเราพิจารณาจนชำนาญแล้วติดหูติดตาติดใจตลอดมองไปดูผู้ดูคนนี่นี่บ้านหลังเอาบ้านเนื้อเป็นเนื้อพึบทันทีกระดูกเป็นกระดูกอะไรเป็นนั่นไปเลยนี่อันหนึ่งแต่ระยะที่จะให้เลยจากนี้ไปขอให้พิจารณาทางอสุภะให้ชำนาญก่อนแล้วจะอธิบายต่อไปอีกตัดรากเง่าเข้ามูลของราคะให้มันขาดกระบั้นออกไปจิตจะได้เป็นสัมฤทธิ์หนุนขึ้นเลยไม่มีลงกามราคานี่แหละดึงจิตลงให้โลกได้จมอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักอายไม่รู้ที่แจ้งที่ลับคือกามกิเลสตัวดื้อด้านที่สุดทีนี้เอาจริงเอาอสุภะตีมันเข้าไปตีเข้าไปมันสงบลงไปสงบลงไปทีนี้อสุภะขั้นนี้ตัวอสุภะจริงไม่ใช่ตัวที่จะละราคะนะเป็นทางก้าวเดินเข้าไปเพื่อละราคะต่างหากเวลามันทำลายแล้วหากจะมีแง่หนึ่งถ้าเข้าไปถึงขั้นที่ชวนอธิบายแล้วจะอธิบายให้ฟังเองยาก็อธิบายอยู่แล้วเวลานี้กับความมืดบอดของสัตว์โลกพูดจริงๆอย่างนี้นะมันถึงมือถึงขั้นแจ้งแล้วมันปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละอันนี้ตอนนี้เอาพิจารณาอสุภะให้มันทำนานนะให้ได้ทุกแบบทุกฉบับนะเอาละเข้าใจตอนนี้มีอะไรต่อไปอีก
1: ก็เขาก็จบแล้วแต่เขาลงท้ายว่าผู้ถามเนี่ยเขาบอกจากเพื่อนไอ้คุกกี้ไอ้หยองที่เคยกราบเรียนถามหลวงตามาแล้วค่ะ
2: ละไอ้คุกกี้ไอ้หยองไอ้หมีเนี่ยเขารับทราบแล้วให้เร่งภาวนาดีๆเข้าใจให้เรื่องภาวนามันต้องมีบทอย่างนั้นจริงก็ใจละหมดแล้วนะ
1: หมดแล้วคร
2: ับ เอามาไอ้ผู้เกี่ยวยองเขารับทราบแล้วให้เรื่องภาวนาดีๆทั้งใต้เด็กเขาไม่รู้จักภาวนาไอ้ยองมันออกแล้วนะไอ้ยองไอ้ผู้เกี่ยวออกเมืองนอกแล้วเวลานี้เขาก็รู้ว่านิสัยน้องชายนี่ชอบตลกอย่างว่าอย่างพระอะไรพระบุญเรืองอะไรสมบัติคือว่าวัดนรนาเราก็เคยมาพูดเสมอมันสัมผัสใจอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์ในการเทศนาว่าการนี้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าทุกแบบทุกฉบับนี่ไม่มีผิดภาษาของเราก็เรียกว่าตายใจได้เลยบอกว่าไม่มีผิดที่อันหนึ่งกับข้อเปรียบเทียบท่านยกข้อเปรียบเทียบเหมือนยกภาพโพสต์มาให้ดูนี่อันนี้ก็แม่นยำมากแต่ท่านชอบกระดกหรือนิสัยท่านชอบกระดกสรุปลงตั้งท้ายว่าแต่นิสัยท่านชอบตลกตลกก็คือไอ้ปุ๊กกี้นี่แหละมันวิ่งตามเรามันไปกวนเราหนักเข้าใจไหมเอาว่าไปมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะ
1: มีหมดแล้วครับ
2: นี่เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราสนใจเข้าไหนจัดไหนจิตกับภาวนาบ้างนะเราจะเห็นพุทธศาสนาว่าเป็นของเลิศเลอขนาดไหนจ้าขึ้นที่หัวใจของเราไม่ได้จ้าขึ้นข้างนอกที่พระอาทิตย์ร้อยดวงนะจิตเนี่ยที่จ้าขึ้นมานี่พันดวงมันยังสู้นี่ไม่ได้นัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นนี่เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราได้สนใจภาวนาบ้างการทำบุญให้ทานเราทำมาเต็มนิสัยเต็มนิสัยของทุกคนทุกคนอันนี้ไม่บกพร่องไม่มีใครต้องติใครแต่เรื่องที่ภาวนารู้สึกว่ามีน้อยมากประการหนึ่งจะไม่มีใครสั่งสอนก็ได้นะเพราะเจ้าของเองก็ไม่ได้ภาวนาพระพุทธเจ้าท่านภาวนาสอนโลกทั้งทั่วถึงไปหมดตั้งแต่ต้นถึงภาวนาสุดยอด นี่ก็จะปฏิบัติภาวนามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถเพราะนั้นถึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างจะเป็นยังไงจิตดวงนี้จะมีตั้งแต่กิเลสเป็นส่วนเป็นฐานครอบตลอดเวลาตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนมันก็มีแต่ความสวยงามที่เป็นเครื่องหลอกของกิเลสเอาไปโปะกิเลสประดับกิเลสก็สวยงามไปหมดในโลกนี้มีสวยงามด้วยกิเลสทั้งนั้นไม่ได้สวยงามด้วยอดด้วยธรรมสวยงามด้วยอดด้วยธรรมนี้ตกแต่งมาตั้งแต่จิตตภาวนาเริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนให้มันฟุ้งซ่านรำคาญนี่คือความสกปรกของจิตตีเข้ามาด้วยคำบริกรรมพุทโธเป็นอย่างน้อยตีเข้ามาจะค่อยสงบเข้ามาค่อยสะอาดเข้ามาสะอาดเข้ามาถึงขั้นปัญญาปัญญาถึงขั้นสมาธิสะอาดตามขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาสะอาดตามขั้นปัญญาปัญญาสุดยอดล้างหมดเลยที่นี่เรื่องส่วมเรื่องฐานมันติดเนื้อติดตัวติดใจหายหมดเหลือตั้งแต่ความสว่างเหนือโลกธาตุเพราะฉะนั้นกิเลสจะเอาอะไรมาหลอกทำจริงถ้าพูดภาษาโลกเขาว่าหน้าหัวเราะคุณง่ายแต่ท่านจะหัวเราะทำท่านไม่ได้หัวเราะกับใครท่านเอาความจริงมาพูดคือกิเลสมันตกแต่งให้สดสวยงดงามพลังสดสวยงามขนาดมากขนาดไหนนั่นแหละคือความสกปรกมากขนาดนั้นในสายตาของธรรมให้พากันเข้าใจเอานะนี่จึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลิศเลอไม่ต้องบอกเลิศเลอขนาดไหนดูนี่ปั๊บวิ่งถึงกันเลยไม่ต้องหาพุทธเจ้าที่ไหนนะนี่ละสำคัญมากจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจทางด้านจิตภาวนาจะเป็นเครื่องขยายความรู้ความโง่ของตนเองออกไปความรู้ความฉลาดขยายออกมาความโง่เขาว่าปัญญานั้นจะขยายตัวออกไปออกไปด้วยอำนาจของปัญญาขับไล่มันเป็นความสะอาดขับไล่ของสกปรกนะให้พากันพิจารณาบ้างนะเราสนใจมากเพราะในวงศาสนานี่เราไม่เห็นอะไรเด่นยิ่งกว่าจิตตภาวนาเลยรวมนี้หมดการทำบุญให้ทานเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบลงในต้นนี้หมดต้นจิตตภาวนาเข้าใจไหมล่ะเออเอาละแค่นั้นละวันนี้
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับ
3: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าวิธีปฏิบัติภาวนาเบื้องต้นขอเชิญท่านฟังครับ
4: คนขึ้นไปผมขึ้นไปตลาดขึ้นไปบนสี่โมงกว่านะสี่โมงได้สี่โมงครึ่งสี่โมงหลายห้ามันจะได้กันบ้างล่ะเนี่ยดูเรื่องพนักงานเหรอตัวเรื่องพนักงานเลยเนี่ยมันไปไหนมาไหนบ้างล่ะ
5: มาหาหลวงพ่อกับให้หลวงพ่อแนะนำเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นคนเด็กนี้เป็นเด็กที่มีพุทธศาสตร์เสร็จแล้วจะไปมาทำกองเพลง
4: เคยพากันนั่งเคยนั่งภาวนาบ้างไหมล่ะ
6: ไม่เคยที่เป็นชมรมพุทธศาสตร์ทำไมไม่ถามภาวนาไม่เคยนั่งภาวนาเลยไม่ได้อะไร
5: เขาเพิ่งตั้งเราปีนี้ครับแล้วก็เพิ่งได้เด็กมาครั้งแรกครับ
6: หรือแบบที่ไอ้ที่ถามชื่อเขาในเรือนจำนั่นแหละที่ถามชื่อนักโทษในเรือนจำก็นี่ชื่อว่าไงชื่อว่านายบุญเหมือนติดคุกอยู่ที่นายบุญนี่ชื่อว่าไงนายบุญนี่ชื่อว่าไงนางสวรรค์วะมันจะเป็นแบบนั้นมั้งนี่นะถามชื่อเราชมรมพุทธศาสนาเราถามเรื่องภาวนาเคยภาวนาเปล่าเราไม่เคยเลยนั่นนะมันเบื่อนั่นเบื่อว่าไงพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่ดีงามมากที่สุดเลยทุกชาติชั้นวรรณะของบุคคลพุทธศาสนาเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมของมนุษย์เราอย่างเป็นเด็กก็มีธรรมสอนให้เด็กดีนะนักศึกษานักศึกษาก็สอนให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนเป็นคนเฒ่าคนแก่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาแล้วดีทั้งนั้นน่าดูน่าชมเด็กถ้ามีศีลธรรมก็เป็นเด็กดีอยู่ในบ้านก็เชื่อฟังโอวาทคำสั่งสอนของพ่อของแม่มาโรงเรียนก็ฟังคำสอนของครูก็เพื่อปฏิบัติตัวมีแบบมีฉบับเขาเรียกว่าเป็นเด็กดีถ้าเด็กก็รู้ปฏิบัติตามแบบฉบับที่ผู้ปกครองนั้นหรือทางโรงเรียนครูนำสั่งสอนปฏิบัติตามนั้นคือครูก็ดีพ่อแม่ผู้ปกครองในบ้านเรือนก็ดีนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปเป็นแบบเป็นฉบับสอนลูกเจ้าหลานเหลนก็กลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเป็นลูกเจ้าหลานเหลนที่ดีขึ้นมา เพราะศาสนาแต่เพราะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาที่เยี่ยมทีเดียวทำไมถึงเยี่ยมเพราะเจ้าของศาสนาพุทธนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นจากกิเลสรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดตาเราเห็นตาพระพุทธเจ้าทรงเห็นหูเราไม่ได้ยินหูพระพุทธเจ้าได้ยินที่เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์คือตาเนื้อนี่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานี่เรียกว่าตาเนื้อส่วนตาทิพย์นี่มองทะลุไปหมดไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังข้างบนข้างล่างเรียกว่าตาทิพย์แทงทะลุไปหมดนี่เรียกว่าตาทิพย์อย่างนี้ก็ไม่มีใครมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่มีก่อนหูทิพย์ไม่ว่าจะเสียงมนุษย์มนาเสียงเทวดาอินทรหมพูดกันที่ไหนได้ยินหมดเรียกว่าหูทิพย์หูเราธรรมดานี้จะได้ยินเฉพาะที่ฟังกันพอถึงหูก็ได้ยินถ้าเลยจากนั้นแล้วก็ไม่ได้ยินเช่นไปพูดอยู่ในบ้านถ้ามันมีเครื่องกระจายเสียงมันก็ไม่ได้ยินจะได้ยินเฉพาะในบริเวณที่ควรหูควรแก่หูเท่านั้นส่วนหูทิพย์นั้นจะไกลขนาดไหนไม่มีประมาณคำว่าใกล้ว่าไกลไม่มีไม่เป็นอุปสรรคต่อหูทิพย์ต่อตาทิพย์รู้ได้เห็นได้นี่คือองค์ศาสดาของเราที่เป็นเจ้าของพุทธศาสนานี้และที่เราเปล่งวาจาชาพุทธเราเปล่งวาจาว่าพุทธังสนังกระฉามิเราขอฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐนี้ธรรมังสนังกระฉามิแบบแกนแผนถังอันเป็นฝ่ายเหตุที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนเหมือนกับแกนบ้านที่รับการรับรองยืนยันมาแล้ว 100% เช่นนั้นถ ใครปลูกบ้านถ้าปลูกตามแบบแปลนนี้แล้วจะเป็นบ้านเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าที่วางเป็นแบบแปลนแผนผังเอาไว้ให้สาธุชนทั้งหลายดำเนินตามก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราปฏิบัติตามโอวาทธรรมสอนของท่านก็เป็นเด็กดีเป็นลำดับลำดาเหมือนกับแปลนบ้านชนิดต่างๆเด็กวัยต่างๆก็เหมือนกันแต่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีนี่เราเป็นชาวพุทธทางจำนะจะไม่พูดอะไรมากนะเหนื่อยวันนี้เทศมาหนึ่งแล้วที่จะเทศให้ลูกหลานฟังเพียงบอกข้อเป็นข้อคิดในแง่ที่เราเป็นว่าที่ว่าเราเป็นชมรมพุทธศาสนาชมรมชาวพุทธให้ได้หลักเกณฑ์ไปใช้เนี่ยที่ว่าศาสนาพระพุทธศาสนาพุทธเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนานี้จะมีน้อยมากทีเดียวคือคนผู้มีวาสนาพอจะได้นับถือนอกนั้นก็ไม่พบไม่เห็นใช่บ้างไม่เชื่อถือใช่บ้างสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยความอาภัพวาสนานี่นับว่าเราเป็นผู้มีวาสนาได้นับถือพุทธศาสนาเพราะนั้นเงื่อนที่จะทำให้เราดีจากพุทธศาสนาเอาย่อเช่นอย่างหลักการอบรมจิตใจส่วนศีลธรรมภายนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะแสดงทางกิริยามารยาทการประพฤติหน้าที่การงานเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่การอบรมใจนะให้ใจมีความสงบเย็นให้ใจมีความสนิทกับเหตุกับผลมีความรักใคร่ต่อเหตุต่อผลความถูกต้องดีงามทั้งหลายต้องอาศัยการอบรมใจธรรมดาของใจนั้นจะคิดวอกแวกคอนแทนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาอยู่สงบได้เลยตรงนั้นตรงนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ตามแม้ตั้งแต่เป็นเด็กๆนู่นเราเป็นวัยขนาดนี้แล้วเรายังที่ติดตัวไหนที่เราจำได้แล้วก็นำมาคิดมาปรุงได้สบายเรียกว่าอดีตอติตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นอดีตก็นำมาคิดได้อนาคตยังไม่มาถึงยังไม่เห็นเลยไม่มีเลยมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้สดๆร้อนๆเหมือนกับมีจริงๆความจริงความคิดเหล่านี้มันปลอมขึ้นมาจากใจต่างหากไม่ใช่ความจริงมันก็หลอกเจ้าของนี่เรียกว่าความคิดมันเร็วท่านขอให้พากันเวลาจะนั่งภาวนานะเราจะนั่งแบบพับเพียบอย่างนี้ก็ได้นี่เราอยู่ปกติแต่ใจของเราลึกให้รู้และลึกรู้ตัวอยู่เสมอเช่นเราจะบริกรรม

เจ็บปวดทางนี้ถ้านั่งพับเพียบทางนี้มาทางนี้ก็มาหนักทางนี้มากแล้วเจ็บปวดทางนี้ส่วนนั่งขัดสมาธินั้นมันเสมอไม่หนักทางโน้นมากทางนี้มากควรแต่การนั่งนานได้เป็นอย่างดีนอกการนั่งพับเพียบก็ได้แต่ไม่นานถ้านั่งขัดสมาธินี้ได้นานเพราะฉะนั้นพูดท่านนั่งขัดสมาธิส่วนมากพระกรรมฐานท่านนั่งได้นานมากนะจนเราไม่อยากเชื่อเพราะเราไม่เคยนั่งแล้วจะเอาอะไรมาเชื่อได้แต่ท่านเคยนั่งท่านเคยนั่งเป็นประจำเป็นงานของท่านเนี่ยท่านนั่งแต่ละครั้งทั้งนี้อย่างน้อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงขึ้นไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงฟังดินั่งนั่งขัดสมาธิคือไม่พลิกไม่เปลี่ยนนะนั่งตัวกงธรรมดาไม่พลิกไม่เปลี่ยนเลยมืออะไรที่เราวางก็อย่างไรอย่างนี้นะก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงออกนี่นั่งภาวนาธรรมดาท่านนั่งได้ทีละสามแล้วสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนี่หมายถึงนั่งธรรมดาถ้าไม่ใช่ธรรมดานั่งทีละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือบางทีนั่งจนถึงค่ำจนกระทั่งสว่างเลยท่านนั่งภาวนาเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆอย่างนั้นเราจะไปนั่งพับเพียบอันนี้มันเจ็บปวดทางด้านหนึ่งแล้วแพ้กันมักจะเป็นโรคเป็นภัยทางด้านที่มันหนักมากกว่าด้านที่ไม่หนักด้วยเหตุนี้ท่านจึงมักนั่งภาวนาด้วยการขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างนี้นะนี่ดูนี่มันธรรมดาไม่แหงจนเกินไปไม่ก้มจนเกินไปธรรมดาในขณะนั่งภาวนาทีแรกเราจะนั่งกลมๆเลยแล้วนึกพุทโธทีแรกเราจะนึกถึงสามพระรัตนตรัยก่อนก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วก็มานึกเอาคำใดก็ได้ที่เราจะต้องการธัมโมหรือสังโฆหรือพุทโธก็ตามเราจะเอาเฉพาะคำเดียวแล้วนึกบริกรรมอยู่นั้นให้มีสติอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนั่งหลับตาธรรมดาหลับตาแล้วนี่ดูนั่นนึกพุทโธพุทโธอยู่ภายในในเนี้ยจะเป็นอะไรก็ตามแต่ให้อยู่ข้างในนี่พอให้รู้สึกอยู่กับตัวที่ทำว่าพุทโธพุทโธหรือทำมูลึกสังโฆก็ตามให้รู้อยู่ภายในตัวของเราจะสูงต่ำอะไรก็สำคัญให้รู้อยู่ภายในตัวนี่แหละท่านเรียกว่าภาวนาให้รู้อยู่นั้นจิตก็จะสงบนี่เวลาเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ปล่อยให้จิตคิดไปโน่นไปนี่ให้เอาพุทโธนี้ยึดเอาไว้แล้วนานเข้านานเข้าคำว่าพุทโธกับความรู้จะค่อยกลมกลืนเข้าไปกลมกลืนเข้าไปจนคำว่าพุทโธกับความรู้นั้นกลายเป็นอันเดียวกันเราจะนึกพุทโธก็ได้ไม่นึกพุทโธก็ได้หากเป็นความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าจิตเข้าหรือจิตรวมตัวคือรวมกระแสที่มันเคยคิดสร้างไปในเรื่องต่างเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่จุดเดียวรู้อยู่ตรงนี้แห่งเดียวทีนี้เรามันเด่นเข้ามากๆรวมมากๆรวมอย่างสนิทนี่นะเหมือนอะไรไม่มีเลยภายนอกแม้ที่สุดร่างกายแล้วนี่มันหายไปหมดในความรู้สึกจะเหลือแต่ความรู้ที่เด่นชัดอยู่ภายในนี้เท่านั้นแล้วไม่ได้กำหนดว่ารู้อยู่สูงหรือต่ำอยู่ด้านไหนด้านไหนไม่นิยมแต่นิยมอยู่กับคำว่ารู้เท่านั้นนี่เป็นความละเอียดของจิตที่มีความสงบตัวเข้าไปก็สงบกระแสความรู้เข้าไปนั่นสบายมากนะมีความสงบมีความเย็นความสบายแปลกประหลาดตื่นเต้นเจ้าของถ้ายังไม่เคยปรากฏเลยจะรู้สึกตื่นเต้นดีไม่ดีความตื่นเต้นนั้นจะไปรบกวนความสงบนั้นให้ขยายตัวออกมาแล้วจะทำให้รวมอีกก็มีแต่ความเสียดายมีแต่ความอยากให้เป็นอย่างนั้นนี่จนกระทั่งถึงว่าผ่านไปเฉยๆที่นี่ไม่ได้อย่างเก่าก็มีเยอะนะเพราะความตื่นเต้นนี่เนี่ยแล้ววาระต่อไปที่เราจะทำภาวนาเราก็เอาผลนั้นมายึดไว้เสียเราลืมคำว่าบริกรรมคือคำว่าพุทโธหรือธัมโมน่ะคำบริกรรมที่ทำให้จิตสงบนั้นไปเสียเราไปยึดแต่ผลที่มันเป็นไปแล้วและมันผ่านไปแล้วนั่นมาเป็นอารมณ์มันเลยไม่ได้เรื่องนะเนี่ยเพราะความตื่นเต้นถ้าเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบความแปลกประหลาดของใจนี้แปลกมากในขณะที่สงบไม่มีความสุขใดจะเสมอจิตที่สงบตัวเข้าไปโดยลำพังตัวเองแล้วมีความสงบใดจะยิ่งกว่าจิตที่สงบ

0: เข้าไปมากแล้วกายจะเปลี่ยนสภาพไปเหมือนไม่มีเพราะความรู้สึกนี้ไม่ออกมายึดจนกระทั่งกายอย่าว่าจะมายึดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำคัญในสิ่งนั้นในสิ่งนี้วัตถุนั้นวัตถุนี้นะแม้แต่ร่างกายนี้ใจยังไม่ไปยึดแล้วเวลาสงบเข้าไปจริงๆแล้วร่างกายเหมือนไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้สักแต่ว่ารู้ที่ละเอียดมากที่สุดและอัศจรรย์มากเท่านั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ตื่นทำให้ตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นและความตื่นเต้นเลยไปกวนความสงบอันนั้นให้ดีดตัวออกมาเสียทีนี้ก็ไม่รวมอีกและเสียดายที่นี่เสียใจเป็นงั้นนะคืออยากให้มันเป็นอีกนี่ให้ลูกหลานจำเอาไว้นะนี่แหละวิธีการที่ท่านฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้มีความสงบเย็นและออกจากนั้นแล้วจะมีความแปลกประหลาดหลายด้านหลายทางพัฒนาไม่จบเลยนะความรู้ของจิตที่จะแสดงตัวออกสู่สิ่งต่างๆให้รู้ให้เห็นต่างๆเหมือนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ผิดเลยท่านว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกญาณังอุดปาฏิท่านว่าในธรรมจักรกับวัฏสูตรญาณังอุดปาฏิคือพยานอย่างทราบตลอดทั่วถึงในสภาวะทั้งหลายนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วนะแล้วเห็นหมดเลยวิชาอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตตรงนี้ไม่มีคำว่ากลางวันกลางคืนมีความสว่างสวัยอยู่ด้วยความรู้ความสว่างของตัวเองเป็นของตัวเองไม่ต้องมาอาศัยดินฟ้าอากาศความมืดความแจ้งอะไรมาช่วยมาสนับสนุนแต่หากเป็นความรู้ความสว่างของใจเองแสดงตัวออกไปให้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขึ้นอยู่กับความมืดความแจ้งนั้นเลยนี่ท่านเจ้าวิญญาณังอุดปาฏิท่านเป็นอย่างนั้นจิตนี่นะเราอบรมให้เป็นไปแล้วมันจะเป็นไปในแง่ต่างๆเราไม่เคยรู้จะรู้ไม่เคยเห็นจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาแต่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าถูกวิสัยที่เราจะเชื่อเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้รู้ได้ดังพระพุทธเจ้าสอนมันก็เลยสุดวิสัยที่เราจะเชื่อแต่แล้วเวลาเรามาภาวนามันก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงไม่น่าจะเห็นมันก็เห็นไม่น่าจะรู้มันก็รู้สุดท้ายมันก็เลยยอมพระพุทธเจ้าพอยอมความจริงของตัวเองที่ได้เห็นได้รู้ในตัวเองนี่แล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าสอนไว้ก่อนแล้วเราแต่ก่อนเรายังไม่ยอมแล้วยังไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เห็นพอเราเจอเข้าไปเท่านั้นเราก็ยอมเชื่อไปโดยลำดับเจอสิ่งลึกลับเข้าไปแต่ไม่น่าจะเห็นนั่นเห็นนะจินนี่แหละจิตจึงไม่มีขอบเขตตาไม่มีขอบเขตนั่นนี่มองไปมีอะไรบังเสียมันก็ไม่เห็นตานะหูนี่ก็เหมือนกันมันสุดวิสัยของมันก็ไม่ถึงเสียเช่นอยู่ไกลแต่มันก็ไม่ได้ยินแต่ใจนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาว่าใกล้ว่าไกลว่ามืดว่าแจ้งแต่มันทะลุไปได้หมดเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มีประมาทไม่มีขอบเขตไม่เหมือนหูเหมือนตาเหมือนจมูกจมูกนี้อยู่ไกลมันไม่ได้กลิ่นถ้าลมพัดมามันก็ได้กลิ่นถ้าลมพัดไปทางโน้นเสียมันก็ไม่ได้กลิ่นนี่มันไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้กลิ่นมันก็ไม่แต่ใจนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้เท่านั้นเมื่อถึงภูมิของตัวที่จะรู้ภูมิของใจที่จะรู้มันรู้ได้หมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโลกวิถูโลกวิถูดังที่เราทั้งหลายสวดมนต์อยู่ทุกวันนั่นโลกวิถูโลกวิถูเห็นไหมเหรอที่ท่านสวดไว้ในบทพุทธคุณน่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระสวาท่านจะบวชอรหังไปโลกวิถูโลกวิถูแต่ว่ารู้แจ้งโลกคือโลกนอกก็เห็นชัดเจนโลกภายในก็เห็นชัดเจนเห็นหมดโลกหยาบโลกละเอียดเห็นหมดนะนี่แหละอำนาจของจิตที่เป็นสมาธิรวมตัวเขาแล้วมีกำลังมากแล้วสามารถกระจายไปรู้ไปหมดอยู่นอกวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดใจนี้ไม่มีขอบเขตเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะรู้สิ่งใดแล้วรู้ไปทั้งหมดเลยเราอบรมแต่เราจะไปคาดนั้นหรือนี่จะรู้ยังไงก็ตามเถอะให้มันเป็นที่ในใจของเราได้รับความสงบก็พอนะนึกภาวนาพุทโธพุทโธจะเราจะกำหนดเวลากี่นาทีก็แล้วแต่เวลากำหนดแล้วเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงนาฬิกาให้เรากำหนดดูความรู้ของเรามันจะคิดปรุงไปทางไหนทางไหนความคิดความปรุงนั้นมันกวนใจมันกวนความสงบถ้าจิตยังคิดนั้นปรุงนี้อยู่แล้วมันจะสงบไม่ได้ให้คิดเฉพาะคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมอย่างเดียวความคิดที่เป็นคำบริกรรมนี้เป็นความคิดที่จะทำให้จิตสงบไม่ใช่เป็นความคิดที่จะทำให้จิตฟุ้งซ่านมันต่างกันตรงนี้ในสภาวะการอบรมมันมีความสงบ เย็นแล้วเมื่อใจเย็นแล้วคนเราอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายมากนะถ้าร่างอากาศเย็นนี่ถ้าเย็นมากกว่านี้มันเป็นทุกข์อากาศอบอุ่นถ้าเลยอุ่นไปแล้วมันก็ร้อนมันเป็นทุกข์ใจนี่เป็นอย่างนั้นนะเย็นเท่าไหร่ยิ่งนิ่มเย็นเท่าไหร่ยิ่งละเอียดเย็นเท่าไหร่ยิ่งอัศจรรย์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะผิดกันนะคำว่าเย็นมันไม่ได้เหมือนเย็นดินฟ้าอากาศเย็นของใจเย็นกับสุขสบายไปพร้อมๆกันเย็นมากเท่าไหร่ยิ่งสุขสบายมากนะเป็นอย่างนั้นนะท่านจำเอานะลูกหลานนะให้ฝึกหัดอบรมเมื่อจิตมันมีความสงบได้หนหนึ่งเท่านั้นแหละไอ้เรื่องความเที่ยวความลังสายความขยันหมั่นเพียรที่จะประพฤติตัวให้ดีหรือที่จะทำสมาธิให้เกิดมากขึ้นนั้นไม่ต้องบอกมันขยันเองเหมือนอย่างเราไปค้าขายวันนี้ได้กำไรเท่านี้วันหน้าได้กำไรเท่านั้นมันก็มีความขยันในคนเราค้าขายอะไรมีแต่ได้กำไรกำไรคนจะขี้เกียจได้ไงมันก็ขยันเลยนี่ภาวนาวันนี้สงบแค่นี้วันหน้าสงบต่อไปมากเข้ามากเข้าก็ยิ่งขยันมากเลยพระเจ้าไม่ดีนะแล้วพอภาวนาเขาละหานอนซะมันเป็นท่านะต้องเสียงล้มลงหมอนดังครืนโอ้โหมันเป็นท่าอะไรอย่างนั้นน่ะพระเจ้าเมานะจะไปทำล้มในหมอนนะฟัดกิเลสทำมันล้มหมอนตูมเอาเรามันดีขึ้นฟ้ามันใช่ไหมล่ะพระเจ้าไปเอาดีแล้วก็พระพุทธปฏิบัติตัวให้ดีคนเรานะมีคุณค่าอยู่กับความประพฤตินะลูกหลานนะไม่ได้มีคุณค่าอยู่ที่เนื้อที่หนังที่ผมขนเล็บฟันสิ่งเหล่านี้เนื้อสัตว์เขาก็มีไม่อัศจรรย์อยู่ในตลาดยิ่งมากไอ้เนี่ยไอ้อ้วนมึงอะไรวะมันทำไมอ้วนไม่ฟังหน้าหลังเลยวะทำไมวะอยู่ในตลาดมันมีเยอะเขาขายเป็นเงินเป็นทองเนื้อมนุษย์หนังมนุษย์ขายไม่ได้นะเอาเข้าตลาดนี่ตลาดแตกคือเลยถ้าสมัยจะถ้าอย่างเป็นสมัยทุกวันนี้คนยังไม่เป็นยักษ์นะเอาเข้าตลาดแล้วตลาดแตกคือเลยแต่ถ้าเป็นยักษ์แล้วไม่ได้นะเนื้ออะไรไม่อร่อยเหมือนเนื้อมนุษย์นะนั่นมันติดแตกกันอย่างนี้เพราะใจของคนมันอยากดูประเดิมแบบเห็นเนื้อของกันและกันเป็นอาหารไปได้นี่คือความอยากโลนที่สุดของใจที่หาทำไม่ได้นี่ใจที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะผิดตัวของเราเนี่ยร่างกายที่เป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาเอาเนื้อเอาหนังเป็นราคาเราเอาความประพฤติเอาหน้าที่การงานเอามารยาทเอานิสัยใจคอที่ดีงามมาเป็นคุณค่ามิมาเป็นราคามาเป็นสิ่งที่เลิศเลอไม่เหมือนกับสัตว์ที่เขาเอาเนื้อเอาหนังไปเป็นคุณค่าไปเป็นราคาเราเอาความประพฤติหน้าที่การงานความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณค่าของมนุษย์นี่แหละคือคุณค่าของมนุษย์ให้ทำตัวของเราให้ดีการทำตัวของเราให้ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะทำความสุขความสมบูรณ์เย็นใจให้แก่เราตัวเองก็ตำหนิตัวเองไม่ได้ถ้าตัวเองได้ทำบกพร่องจากตนแล้วแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็บกพร่องในตัวของเราเดือดร้อนในตัวของเราอยู่ขนาดเพราะความประพฤติของเราไม่ดีความประพฤตินั้นทำลายตัวเองตัวเองจึงต้องเดือดร้อนตลอดเวลาอยู่ในที่แจ้งที่รับเป็นคนมีคนจนไม่สำคัญสำคัญที่ความบกพร่องแห่งความประพฤติไม่ดีในตัวเองเป็นการทำลายคุณค่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ของเราเองให้เสื่อมตามลงไปไม่มีใครเคารพนับถือนอกจากเจ้าของก็ตำหนิเจ้าของได้แล้วคนอื่นเขาก็มีทางจะตำหนิได้ถึงเขาไม่เห็นเราพอจะตำหนิได้เราก็ยังต้องตำหนิความประพฤติของเราได้วันยั่งค่ำเพราะเราเห็นเองจึงต้องระมัดระวังความประพฤติของเราให้ดีนี่แหละเอาไปทำไปในลูกหลานทั้งหลายประพฤติปฏิบัตินะอย่าขี้เกียจขี้คร้านนอนตื่นสายอย่าพึ่งหัดเที่ยวเตร่เร่ร่อนหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ให้มีกฎมีเกณฑ์มีพ่อมีแม่มีผู้ปกครองมีครูมีอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนให้มีสถานที่เคารพยำเกรงคนเราถ้ามีที่เคารพแล้วก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ใจก็เตลิดเปิดเปิงไม่ดีต้องมีที่เกาะมีที่ยึดมีที่เคารพนับถือเช่นพุทธธรรมสงฆ์พ่อแม่สถานที่หรือบุคคลที่ควรเคารพอย่างเต็มก็ต้องเคารพเคารพวัยอายุเคารพคุณวุฒิวัยวุฒินะคือความเจริญทางวัยทางคุณสมบัติ ็ต้องเคารพกันคนเราเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็เป็นคนดีคนเราแค่ยังมีความเคารพมีอาวุโสพันเตมีแก่มีอ่อนมีความเคารพกันอยู่อย่างนี้โลกมนุษย์ยังเป็นโลกมนุษย์ได้สมบูรณ์แต่ถ้าขาดธรรมเหล่านี้แล้วโลกของมนุษย์ก็กลายเป็นโลกสัตว์ไปได้หาความเคารพยังเต็มซึ่งกันและกันไม่ได้หาความสูงต่ำไม่ได้แต่ทำแต่ความเลวทรามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเนี่ยมนุษย์กลายเป็นสัตว์ได้เพราะความประพฤติไม่ดีเพราะความรู้สึกไม่รู้จักสถานที่ที่ควรเคารพไม่ควรเคารพนั่นแหละเป็นของสำคัญแล้วการพูดให้พี่น้องหรือลูกหลานทั้งหลายฟังนี่ก็พอที่จะเป็นคติเตือนใจได้ให้พากันจำเอานะแล้วปฏิบัติตัวเราเป็นชาวพุทธด้วยยิ่งอำเภอพรณานี้เป็นสถานที่อยู่ของจอมปราดนะหลวงปู่ฟั่นนั่นน่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันนะท่านอยู่อำเภอพรณานิคมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านท่านอยู่บ้านม่วงไข่พรณาเราคุ้นกับท่านมานานแสนนานคุ้นกับท่านมาได้เท่าไหร่นาเดี๋ยวคิดดูปีก่อน ได้50ปีทั้งที่เราพรรษาเราได้2พรรษาเราไปอยู่ที่โคราชท่านก็ไปอยู่ที่โคราชแล้วท่านไปอำเภอท่าช้างตอนเช้าวันนั้นท่านขึ้นรถไปลงสถานีท่าช้างแล้วก็เข้าไปฉันอาหารที่วัดป่าท่าช้างพอดีเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้พบกันนั้นเป็นครั้งแรกทีเดียวที่ได้พบกับท่านอาจารย์ปั้นนะจากนั้นมาก็พบกันเรื่อยๆจนท่านสนมเป็นหนึ่งอันเดียวกันเรากับหลวงปู่มั่นนี้จึงสนิทกันหลวงปู่ฟั่นจึงสนิทกันมากที่สุดเลยนะเราจะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในวัดท่านนี่ตามธรรมดาก็มีพระมีเนรคอยรักษาไม่ให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่พระที่ไม่สมควรที่จะให้เข้าไปเยี่ยมท่านไม่เป็นเวลาก็มีพระมีเนรรักษาไว้ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าลงทราบว่าเราไปเมื่อไหร่แล้วท่านจะสั่งให้เขาไปหาท่านทันทีเลยนี่คือความเมตตาของท่านมากนะอยู่โรงพยาบาลสกลนครก็เหมือนกันเวลาเราไปนี่พระยิ่งถูกปรับจะเข้าไปกราบเรียนท่านท่านกำลังพักแล้วบอกอย่าไปรบกวนท่านผมไม่ได้มารบกวนท่านผมมาเพื่อให้ความสุขแต่ท่านในฐานะที่ผมจะควรให้ความสุขแต่ท่านได้เพียงไรไม่ใช่ผมจะมารบกวนท่านท่านพักสบายสบายผมมากราบที่ไหนกราบถูกหมดท่านอยู่ในห้องผมกราบนอกห้องก็ถูกว่างั้นพอเราลงไปนู่นลงไปถึงกลางสนามหญ้าโรงพยาบาลสกลนครพระอาจจะด้อมเข้าไปในห้องก็ได้คงไปกราบเรียนท่านหรือว่าเราไปท่านต้องสั่งพระโดยด่วนให้ตามไล่วิ่งตามไปหมดลงไปเอาเรามาจากสระวิ่งตะโกนเรียกเลยให้โยมบอกว่าท่านอาจารย์ถามว่ากลับมาที่นี่หมายถึงว่าพระท่านสั่งแล้วให้โยมวิ่งตามเราแล้วกลับมาหาท่านจนได้นี่เป็นความเมตตาท่านนี่อันหนึ่งนะที่อันสำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวโยงกันที่หน้าจะจัดแล้วจะเล่าให้ลูกหลานฟังนะแต่อย่าว่าหลวงตาบัวอวดนะไม่ใช่อวดเราพูดตามเรื่องความเกี่ยวโยงเรื่องความที่มันน่าคิดอยู่มากก็คือวันที่หลวงปู่ท่านน่ะท่านเสียในคืนวันนั้นนะเราก็อยู่ที่วัดดงสีชมพูจังหวัดหนองคายซึ่งเวลานั้นเรากำลังทำรั้วลวดหนามให้วัดดงสีชมพูเพื่อกั้นไม่ให้หมูมันออกไปหมูมีจำนวนมากเป็นร้อยๆออกไปแล้วเขาฆ่าเราต้องไปทำรั้วให้และเวลาท่านมรณภาพทางนี้แล้วตอนเช้าเราก็จะออกจากดงสีชมพูกลับมาวัดตั้งกลางคืนนั้นท่านมรณภาพแล้วนะภาษาของเราเรียกว่าท่านตายแล้วในกลางคืนประมาณฟังว่า 1:50 นาทีทีนี้เวลาเราจะมานั้นน่ะฝนตกทั้งคืนบันดลบันดาลให้เห็นชัดเจนมากทีเดียวนี่เวลาพอเช้าแล้วกับท่านเจ้าอาวาสวัดตรงสีชมพูนั่นน่ะรีบไปบอกมัคคายกของท่านในหมู่บ้านแต่เช้าบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านหมายถึงว่าเราผมผ่านท่านว่าท่านทุยล่ะท่านอาจารย์ใหญ่เราท่านจะกลับอุดรวันนี้แล้วเวลารถท่านมานี้จะเข้าไปวัดไม่ได้เพราะฝนตกทั้งคืนน้ำเจิ่งไปหมดเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมาให้มารับท่านให้จอดอยู่ที่บ้านนี้แล้วเอารถที่บ้านของเราเนี่ยไปรับท่านมาขึ้นรถเป็นคันนี้กลับไปเพราะรถที่จะมารับท่านนั้นเป็นรถเก๋งนี่ จ้าอาวาสท่านบอกชัดเจนบรรดาลูกหลานนะกับชาติละมังที่พูดอย่างนี้นะนี่แหละคำพูดชัดขนาดนั้นนะคือไม่ให้เวลาประมาณสัก10:30หรือ11:00รถจะมาจากอุดรจะมารับท่านอาจารย์มหาบัวเหล่านี้ว่าไงแต่จะเข้าวัดไม่ได้เพราะกลางทุ่งนานี่น้ำเต็มไปหมดเพราะเมื่อคืนนี่ฝนตกเพราะฉะนั้นเวลารถท่านมารถจะเป็นรถเก๋งแล้วให้ท่านมาจอดที่หน้าบ้านนี้บ้านเราแล้วให้เอารถเราเนี่ยไปรับท่านมาเพราะรถเรามันใหญ่กว่ามันไม่ใช่รถเก๋งมันเป็นรถ2 แถวก็มีรถ6 ล้อก็มีแล้วจะเอาคันไหนไปก็ได้หรอทีนี้พอได้เวลาแล้วก็รถเก๋งก็มาจริงๆมาถึงที่นี่แล้วฟังที่ที่นี่คำพูดมันกลับตลับกันมันเหมือนกับคนไม่ใช่ภาษาเดียวกันพอมาถึงนี่แล้วไอ้คนในบ้านก็เป็นโยมอุปถัมภ์ท่านนั้นแหละกลับบอกเจ้าว่ารถคันนี้ไปไม่ได้นะนี่ก็ถูกต้องที่ว่าไปไม่ได้นะแล้วท่านอาจารย์มหาบัวจะเดินทางมาเองไม่ต้องไปให้เสียเวลาแล้วนะท่านอาจารย์มหาบัวท่านจะเดินทางมาเองบอกกับคนรถนี้แทนที่จะเอารถของเราไปรับท่านมาขึ้นรถคันนี้กับยันที่สอนไม่ถังไม่เอาแล้วนั่นมันคิดนี่จะตำหนิว่าโยมอุปถัมภ์ถ้าไม่ดีก็ไม่ถูกนะมันอาจจะมีอะไรบันดาลใจตรงนี้พูดผิดพลาดไปเพื่อล้างเวลาเอาไว้ล้างเราเอาไว้คือล้างเราเนี่ยเอาไว้เพื่อให้ได้ทราบเหตุทราบผลคือตอนนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าหลวงปู่ท่านนั้นเสียไปแล้วนะเพราะถ้าเราจะไม่ทราบจะต้องเสียเวลานานคือเรามาวันนั้นถ้ามาตามเวลานั้นเสียอย่างนี้นะแต่เราจะหลายวันกว่าจะไปกราบน้อมสักการะท่านอาจารย์ท่านได้เพราะนั้นจึงเป็นเหมือนกับบันดาลว่าให้ได้ทราบวันนี้และให้ได้ไปเสียวันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจึงผิดพลาดไปหมดอย่างที่สั่งรถให้มารับเรานี่ก็กลับไม่รับเสียทีนี้เวลาท่านถุยได้ทราบนี่ท่านถุยกลับไปเหมือนวิ่งทีเดียวนะไปถึงหมู่บ้านเป็นด่าพวกญาติที่คนแปลกหมดมันเป็นยังไงคนพูดภาษาเดียวกันมันทำไมไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะเราสั่งอย่างนั้นแล้วทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นนะแม่ยอมก็นิ่งก็นึกว่าท่านฟังอย่างนั้นฟังสิแล้วก็ไปรออยู่นั่นตั้ง2-3 ชั่วโมงรอจะเอารถไปรับหลังบันโดนบันดาลรถในบ้านที่ว่าเนี่ยรถ2 แถวมีอยู่5 คันรถ6 ล้อมีอยู่2 คันไปตลาดหมดออกไปปากข้างไม่มีรถค้างอยู่ในบ้านสักคันเดียวเลยนี่มันบันโดนบันดาลนะท่านคุยก็เป็นนั่งรออยู่ท่านจนตะวันบ่ายไปจนตอน5 โมงพอเห็นคนไปเดินเข้าไปเดินตะแต๋เข้าไปไม่มีรถนะท่านก็วิ่งเลยออกมานั่งมาไปไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องสร้างถึงบ่าย2 โมงกว่าถึงเห็นรถคันหนึ่งวิ่งโคกเขียดมาก็เลยบรรลากรถคันนั้นเข้าไปในวัดเมื่อไปถึงวัดแล้วเราก็จะเตรียมของมารถเครื่องไม่ติดนั่งนี่รถคันนี้ทั้งที่รถมารถดีๆนะมาถึงแล้วพอดับเครื่องแล้วเราก็ขนของขึ้นเสร็จแล้วพอเราขึ้นนั่งปั๊บเอาติดเครื่องเครื่องไม่ไปเครื่องไม่ติดเอ๊ะมันยังไงสุดท้ายมันก็ป้างมาละสิพูดภาษาอะไรภาษาของเรานี่มันอะไรมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรเป็นบันดาลวันนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะวันนี้คอยดูนะนานอะไรนะคอยดูวันนี้ต้องมีไม่มีไม่เป็นอย่างนี้รถคันนี้นะแล้วเรื่องราวเป็นมาตั้งเหมือนข้ามไม่ต้องถึงป่านนี้ไม่เคยเป็นไปตามความจริงเลยมันกับตระบัดกับตระบัดแม้ที่สุดรถคันนี้ซึ่งเป็นรถดีๆมาติดเครื่องก็มันไม่ยอมติดวันนี้มันจะมีอะไรเนี่ยค่อยฟังนะประมาณสัก5 นาทีเท่านั้นถ้าฝรั่งในวันนี้ท่านเอียนท่านไปต่อวีซ่าที่กรุงเทพแล้วท่านก็มาตอนเช้ามาถึงที่นี่มาฉันอาหารที่ตลาดแล้วเขาเอารถลากท่านไปโรงพยาบาลภูหาเหล่านั้นที่ท่านเดินภาวนานั้นพอดีท่านก็ได้ทราบข่าวหลวงปู่ฟั่นไปพร้อมหลวงปู่ฟั่นไปพร้อมกันจึงนำเรื่องนี้ไปนู่นเพราะฉะนั้นเรื่องเราจึงได้ลอกต้องรอจนกระทั่งถึงถ้าองค์นี้ไปถึงปั๊บนะเราขึ้นนั่งรถอยู่แล้วรถเครื่องมันไม่ติดฟังดิเรานั่งอยู่บนรถไม่ติดเครื่องติดมันก็ไม่ติดพอดีเห็นท่านเอียนเดินเข้าไปนะพอท่านเอียนเดินเข้าไปเรามองดูตาท่านเอียนมันสะดุดทันทีเดี๋ยวรถรอก่อนเดี๋ยวท่านเอียนก็ปุ๊บมาเลยมาเราท่านเอียนก็มากระซิบหูเรานี่บอกว่าท่านอาจารย์มั่นได้มรณภาพแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ2 ทุ่มว่างั้นเราก็พอว่าอันนี้ป้าเนี่ยมันก็ทะลุไปหมดเรื่องมันนะตั้งแต่ เดี๋ยวนี้จนกระทั่งถึงมื้อเช้านี่นะคือเรื่องมันเป็นเหตุเป็นผลกันมาเรื่อยๆที่ว่ามันจะมีอะไรแน่ๆนะพอได้ทราบแล้วเออเอาละได้ความมาเอาติดเครื่องพอติดเครื่องปั๊บดิเครื่องมันปื๊ดเลยมันเหมือนกับจะขึ้น120มันทางที่นี่มันบรรลุบรรดาลมันลองฟังสิพอว่าท่านอาจารย์เสียแล้วตั้งคืนประมาณ2ทุ่มเราก็ตอบทันทีบอกเออเอาละได้ความเท่านั้นแล้วนะคือจะไม่ให้ใครทราบหมดเลยคนในรถนี่ไม่ทราบนะทราบแต่เราคนเดียวเพราะท่านเอียนพระอังกฤษน่ะเอาปากมาจ่อหูเรานี่บอกว่าท่านจะสั้นมรณภาพได้ตั้งคืนมัน2ทุ่มพูดเบาๆนะเราก็บอกเอออะละได้ความระวังเลยคือได้ความหมดแต่เรื่องราวทั้งหลายอะละตายที่นี่ติดเครื่องพอติดมันบึ้งเลยเครื่องก็นี่เราจะไม่บอกใครพอบอกมันจะเอตโลโฮเยขึ้นมาในรถน่ะเรารู้นี่ที่นี่พอไปถึงปากข้ามมันจะเลี้ยวขวาไปทางอำเภอบึงการไปพนันนาเลยจำเป็นจะต้องได้บอกแล้วถ้าไม่บอกเขาจะต้องเอาเราราคานี่นะพอไปถึงนั่งเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาเขาว่ากันดิก็รถจะไปเมืองอุดรทำไมจะไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไปบึงการสิไปไหนก็ไปเทนาเราบอกให้เลี้ยวหนามแล้วเราเลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรเท้าไปนั่นแล้วเรื่องก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ท่านมรณภาพโอ้ยเสียงร้องผมร้องไห้กระทึกในรถแหลกทั้งหมดนี่เป็นเปราะหนึ่งนะที่เป็นความแปลกประหลาดของท่านอาจารย์ท่านที่เกี่ยวกับเราอันนี้ครั้งที่สองอีกแล้วเขาก็นำเรื่องท่านอาจารย์ท่านมาเขาถูกโจมตีอยู่ที่เทศนำเรื่องนั้นมาหาเราที่เราทราบเรื่องของท่านได้ดีก็สุดท้ายก็เรียกว่าเราแล้วจะเป็นคนแก้เรื่องอันนี้นะอันนี้รถท่านจะมาจากโน้นท่านจะคุณพรมวัดนรนาถจะมาหาเรานำเรื่องมาหาเราไอ้วันนั้นก็อีกแหละเราจะไปวัดดงชีมภูแล้วเขาก็ถามว่าจะออกหลวงพ่อจะออกเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่เที่ยงแล้วมาได้คือมาจากอุดรมารับเราได้เราจะไปค้างอยู่นี่ก็พอมาถึงสี่แยกนี่แหละสี่แยกคัมปิ้งเนี่ยทางเข้ามานี่นี่ก็น่าอัศจรรย์นะคอยฟังนะไอ้รถทั้งของเราเนี่ยก็รถเก๋งมานี่ก็เลี้ยวเข้าสี่แยกนี่นะที่นี่รถบรรทุกซีเมนต์คันหนึ่งเขาจะไปเทซีเมนต์แคมนู่นน่ะแคมรามศูนย์น่ะเขาบรรทุกซีเมนต์มารถคันนั้นนะมานี่ก็ไล่ชนรถเราหน่อยนะนู่นน่ะไล่เข้าไปในกรอกนะฟังดิมันอัศจรรย์มั้ยแล้วไล่เข้าไปชนรถเราจนชนท้ายรถเราก็เขาพอดีหม้อน้ำมันแตกนิดหน่อยไปไม่ได้ต้องอยู่นั่นที่นี่นะแล้วถามท่านนี่แล้วเป็นยังไงคุณจะต้องทำไมถึงต้องมาไล่รถไล่ชนรถผมเหมือนวัวเหมือนควายเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ใช่คุณหลับในผมไม่ได้หลับในไม่หลับในทำไมถึงไล่ผมเข้าไปถึงนู่นผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลยคนนั่งดีนี่ฟังดิมันอัศจรรย์มั้ยแล้วสุดท้ายรถของเราก็ไม่เสียมากหรอกคือหม้อน้ำมันแตกมันไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องในซ่อมอยู่นั่นเสียเวลา1ชั่วโมงนะแล้วรถคันนี้ก็เข้าไปแล้วก็เอานำบัตรเขาไว้เกี่ยวกับเรื่องอันนี้แล้วไม่พูดจอไปละอันนี้นะมันยืดยาวจะเอาพูดเฉพาะเรื่องนี้นี่ก็มาซ่อมเนี่ยซ่อมหม้อน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ชั่วโมงกว่าแล้วก็เข้ามาหาเรานี่คนนั้นนะเพราะว่าหลวงพ่อคอยนานไหมนานไม่นานไม่ต้องพูดแหละระหว่างนั้นเอาของขนของขึ้นเทวะเราดูนาฬิกามัน3ชั่วโมงบ่าย3โมง15นาทีนี่พอเราก้าวไปนี่ไปถึงกลางทางนั่นพอดีรถท่านจุลพงษ์มุนีมาเอาเรื่องท่านอาจารย์ฟั่นมาเต็มปึกเลยน่ะนั่นเห็นมั้ยน่ะรอเรื่องนี้เองน่ะถ้าว่าท่านเจ้าคุณพรมมาตามเวลานั้นเราก็ออกตามเวลาไม่ได้พบกันเลยก็เสียทางเสียที่เสียเหตุการณ์ทุกอย่างเสียหมดเลยนี่พอดีก็เหมือนอย่างว่ารออยู่ด่วนไปจะด่วนไปเหมือนท่านอาจารย์ท่านมันรอแล้วไม่เราไปนี่ก็พอดีเราออกวันนี้ก็ไปเจอท่านเจ้าคุณพรมท่านนำเรื่องท่านเปิดมาให้เราเปิดอ่านให้ดูสำคัญเราก็กราบเรียนท่านตามเรื่องนี้ให้เรื่องเราแก้ท่านหมดเรื่องราวเป็นอย่างนี้อันนี้เราก็แก้บทท่านนำเรื่องนี้ก็ไปแก้ในอุดรในกรุงเทพไปแก้เรื่องนะเขาโจมตีท่านคุณง่ายๆนะเราทราบเรื่องนี้ได้ดีเราก็แก้เรื่องราวทั้งหมดให้นำเรื่องนี้ไปแก้ข่าวเรื่องนี้แต่ความหมายว่างั้นน่ะนี่ที่เป็นเหตุที่ว่าครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ท่านเสียที่เรื่องมันกลับตลบัดน่ะนี่ครั้งที่สองรถไล่ชนเข้าไปในกรอกนะทำไมมันธรรมดามันไล่เข้าไปได้ยังไงใช่ไหมมันทำไมมันไล่เข้าไปนู่นแล้วก็รถไปนู่นนะเขาไม่ใช่รถเขาจะไปนี่นะรถเขาจะไปเทนั่นน่ะแม้ทำไมมันไล่เข้าไปในกรอกไปชนรถเราในกรอกฟังที่มันอัศจรรย์ไหมนี่อันนึงจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะทำเจดีย์ช่วยให้ท่านอาจารย์ท่านนะ แต่สุดท้ายก็เราเป็นหัวหน้าใช่ไหมล่ะเจดีย์ก็จะต้องเป็นนี่ความเกี่ยวโยงกับท่านอาจารย์ท่านเกี่ยวโยงมาขนาดนั้นแหละว่าอย่างนั้นนะความหมายนั่นนะเราคุ้นกับท่านมาได้52ปีใช่ไหมเออ50ปีพอดีมาถึงปีนี้เราจึงเห็นบุญเห็นคุณลูกหลานทั้งหลายอยู่สถานที่นั่นอยู่กับบ้านสถานที่ของจอมปราบนะพุทโธก็ใครจะไปสอนเก่งกว่าท่านอาจารย์ท่านท่านอาจารย์ท่านที่สอนพุทโธโอ้ละเอียดละออมากนะการจำมาได้นะนี่ไม่พูดอะไรมากมายละมันเป็นตาก็ไปชั่วโมงชั่วโมงแล้วนี่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจึงขอสรุปความว่าขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติไปปรับปรุงตนเองให้ชีวิตจิตใจของตนเดินไปตามแถวทางของธรรมคือความถูกต้องดีงามนะเราจะเป็นคนดีคนมีสง่าราศีเป็นคนที่มีคุณค่ามากตั้งแต่ต้นจนนรสารในชีวิตของเราจึงขอความสวัสดีจะมีแก่บรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเอาละพอเหนื่อยแล้วนะวันนี้นะพูดไปรู้มาเลยพูดพรรณนาคุณของท่านหลวงปู่ฟั่นท่านมีคุณกับเรามากเดี๋ยวไงลูกหลานพูดอะไรๆฟังเข้าใจบ่ล่ะเข้าใจไว้บอกเพราะเขาเจอวันเขาไปหลงภาษาผู้ชายอยู่บ้านนั้นน่ะบ้านข้ามบกแถวฝากสกุลบ้านข้ามบกแถวดงเท่าแถวนาฝากบ้านน้าอ้อยเข้าไปข้างนั้นน่ะนี่เราจะไปหาหลวงปู่หลวงปู่มันบ้านบ้านโคกน้ำมนต์ไปพอไปถึงนั้นแล้วของเราไม่เคยพูดภาษาผู้ชายเว้ยมันจะรู้เรื่องไหนก็ไปนั่งหันแล้วก็พระองค์นั่นเป็นผู้ไทยแล้วก็เด็กคนหนึ่งก็เป็นผู้ไทยพ้นก็ไปสวนโอ้พ้นก็ไปสั่งน้ำสั่งไปหาเอากองน้ำมาฉันแล้วนี่พอดีเด็กเรื่องเลี้ยงล้างมาหรือลืมมาหนีเขาก็มานั่งกราบปุ๊บปั๊บแล้วคุยไปจะเลิกวะเฮ้ยมันอะไรกันหน้าหนึ่งแล้วอะไรอีกว่าอย่างว่าอะไรนะแล้วคุยไปจะเลิกวะไปนี่มันจะไปไหนว่างั้นเราบอกเราก็บอกว่าเราจะไปนู่นเพราะไอ้นี่นะเอาคุยอยู่ที่เลิกว่างั้นนะที่แรกขึ้นอยู่ที่เลิกกันเอ๊ะเข้ามาอยู่ดีจะหมายถึงอยู่ไหนว่างั้นนะเราก็บอกเราอยู่อุดรว่างั้นเราจะไปที่เลิกว่างเอ๊ะเรามาไปที่เลิกนี่มันอะไรนะเห็นน้องนางคนเดียวอยู่ว่าเราไปก็ไผ่งั้นเนื้อว่าเราก็บอกว่าเราไปสององค์ทางเขาเด็กเขาหัวละลั่นดอกก็ไปกูตาสิสิเลยนี่ไปชิเลอร์เวลาอยู่ชิเลอร์เราก็อันนี้เราก็ตอบรักก้าวที่นี่บอกว่ายูดอนเราก็วางเงินเนี่ยมันคงชิว่ายูนี่คงยูใส่ชิวาธนะว่าเราก็ตอบรักก้าวเลยว่ายูดอนว่าเนี่ยไปชิเลอร์นี่เข้ามาไปใส่เรือสิไปจักองหรือไปก็ไผ่นี่นาเนี่ยเราเห็นเรายูคนเดียวเขาจะสงสัยกันเนื้อแล้วก็บอกว่าไปสององค์สามก็เด็กก็หัวแตกคือแล้วก็ปัดก็ดีพระเอานั่นเพิ่นไปกองน้ำในน้ำบ่อละกลับมากับเด็กกันน่ะเด็กผู้ชายน่ะพระกับพระผู้ชายเด้พระป้าที่เขาถามว่านี่เด็กน้อยเรื่องเขามาถามผมนี่ว่าเนี่ยพูดอยู่ชิเลอร์นั่นผมบอกอยู่ดอนใช่ไหมว่าใช่ถูกป่ะแล้วก็ไปชิเลอร์นั่นผมว่าไปสององค์สามก็เด็กใช่ไหมใช่ไหมเขาไปเขาว่าไปที่เลิกเขาไปไหนทั้งหางนี่นะเฮ้ยเลยแต่ดาเขาไม่ระลึกเขาก็ลึกได้หนึ่งละบ้านดงเขาแผ่วน่ะผมไม่เคยพูดไม่เคยประเทาใช่เทือมเนี่ยนั่นเองเวลาอยู่นานๆของจังเหมือนแล้วจับกูมือของจังเหมือนแล้วก่อนไปอยู่น้ำฝุ่นก็แสดงเล่าอยู่สกุลนครพนมอยู่ไหนแสดงตีของจังเหมือนแล้วภาษาเกิดมาพ่อแม่พระใส่เนี่ยใส่ไปเรื่อยๆทีทั้งวันไอ้ไม่ป้าไม่พูดกับไปเรียนภาษาก็พวกถูกพวกขาเขาพวกเตอะแตะเตอะจะและเตอะยังห้องวางเขาไปละเขาก็เลี้ยงพวกเขาไปไปอันนี้พวกแกวต้องง่ายมาทั้งจากทั้งคุณทั้งสวนสวนนักเกตเขามาอยู่ทั้งหมุกแล้วก็บินระบาดเขาทั้งสวนเขาบินระบาดกับแกว เขาไปเอาเงินมาใส่บาตรเนาะเงินมาใส่บาตรเขาบอกพวกเดือดพวกเดือดโอ้ยจะพูดนี่พูดภาษาเราได้นะคนพูดพวกเดือดเดี๋ยวเราบอกไม่ได้แล้วว่าไงโอ้ยจะพูดมันพูดภาษาเราได้นะคนเดือดก็ได้เนี่ยได้แค่ดีเนี่ยที่บริญญาเนี่ยได้แค่นี้เสร็จเรื่องนั้นไปใช้กับเว้าของบ่ได้แค่นี้นี่มันเมื่อยมากเลยมันว่าแก๊กก็ได้แค่นี้มันภาษาอังกฤษก็ได้แค่นี้มันได้ได้ภาษาแต่ภาษาแค่นี้นี่แหละหลายคนบ่ได
1: ้เป็นยังเนี่ย
0: มันมีอะไรเนี่ยปัจจัยปัจจัยล่างนั่นเองครับก็ปัจจัย
1: โอ้ป้านี่เป็นใบปวารณา
0: โอ้ใบว่านั่งมาใบว่านั่งนะเว้ย
1: โอ้
0: เห็นว่าปัจจัยเลยว่าสิ่งนี้ฮ่าที่ให้ผีในพ่อลูกหลานได้เนอะ ยะหาวาหรือว่าหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกัปปติอิจิตังปัติตังสุงหังคิปเมวะสมุทตุสะเพอคูเรสุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีสิโยวิวัชันตุสัพพโรโคยินัสตุมาเตสวัตมันตรายโยสุขีสีขายุโกภวะอภิวาทนาจีริสมิจังมิภาปจานิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังหลักนะท่านกลับ นะนี่จะไปวัดถ้ำของเพนนะมาตั้งแต่กำลังก็เจดีหลวงพูหลวงพูขาวเจดีคือเพื่อนกับเจดีย์ทั้งผู้ฟันน่ะเป็นคนละอย่างคิดกันได้เหมือนราคาเป็นล้านๆเหมือนกันน่ะอันนี้เขาก็มาเอาหลวงตาบัวที่เป็นพ่อนาท่านน่ะเห็นบ่ท่านแล้วพระนาคเอาหลวงตาบัวเป็นประธานเป็นพ่อนาท่านต่อไปนี้ก็เอาหลวงตาบัวเป็นพ่อนาวัดนั่นเองวัดทางประเทศนี่ที่ท่านหลวงตาบัวที่อยู่ทั่วโ
2: อ้ตาครับคนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงพระอรหันต์ครับ
3: มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้ากับเป็นคนธรรมดาที่แรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงสาวกทั้งหลายเป็นแต่คนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นพลิกปั๊บถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องพลิกจากปุถุชนไปเป็นถึงจะเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าพลิกจากปุถุชนเป็นอรหันต์ได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเดี๋ยวพระญาบุคคลท่านผู้ประเสริฐแล้วนั่น
2: หมายถึงที่ผู้ที่ไม่ได้บวชเนี่ยทำไมบวชแล้วไม่มีโอกาส
3: ทำไมจะไม่มีเพราะบวชหรือไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปจริงจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ไม่ได้บวชก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อพระผลนิพพานได้หรือสิมาตอบค้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นแล้วจริงไหมที่ว่าพลาดอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีเต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มวานเราพูดต่างอย่างถูกต้องนี่ปะเพราะไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะถ้าไม่ใช่พลาดตาบอดดูกันไม่ใช่พลาดหูหนวกดูกันฟังกันแง่ผมก็รู้แน
2: ่ทำไมพระอย่างนี้ทำไมมามีนิกายอะไรธรรมยุทธมหานิกายอะไรเน
3: ี่
2: ยอ๋อ
3: ทำตัวลูกเล่ากันยังคนชื่อนั่นชื่อนั่นคนนั้นชื่อนั่นคนนี้ชื่อนี้อย่างเงี้ยทำไมแม่ละชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างมากลูกศิษย์ถาพจน์นั่นนี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธก็เป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมาผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหานิกายไม่ว่าธรรมยุทธบวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวันมรรควันคือห้ามมรรคนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไป
2: ถ้าเป็นผลกล้านะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องมาบวชไหนทำไมอย่างนั้น
3: อ้าวก็ตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมรรคนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่างเมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกแล้วนั่นนะ มาอยู่เมืองไทยเราจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นหัวกับมันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาเขาเอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกศาลมานะคะตาอย่างเดียวหรอกแล้วบนในก็อดได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นน่ะเครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่ในรกนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่แนวรบมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่แนวรบแล้วมันอาจจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นสมควรจะนักรบแน่นักรบกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจภาวนาสำคัญเรื่องภาวนาพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นด้วย
4: เวลาที่เราทำงานทุกโถเป็นเราจะหมกลงแล้วถึงเมื่อไหร่เราควรจะทำพิจารณาม
3: ันสงบจริงๆในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั่นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เลยนะเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นดังหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาถ้าเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนและตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามเอาโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมาลอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแหละแล้วปล่อยตรงไหนไปตามลอยมันเลยอีกมันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามลอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่ไม่ปล่อยลอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามลอยโคไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วลอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นนะคำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธตัวเข้าไปโดยลำดับดับจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันกับเราตามรอยโคเนี่ยจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามรอยโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจแล้วเคยทำภาวนาเปล่าล่ะเราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีนี่ขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันอยู่ทั้งมันเองมันหักพอแก่ความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหนมันก็ฟังว่ามันจะมีเผลอแล้วนะฟังว่าถ้ามีเผลอจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นเดี๋ยวไม่เผลอที่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะตามมันรู้กันหมดทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากพูดที่เป็นอย่างนั้นนะพูดที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างครอกบ้างแคบบ้างไม่ได้เรื่องอะไรแต่เรื่องหมอนเท่านี้เรื่องหมอนี่ชัดเจนเห็นไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องเป็นไงมาวันนี้เสียเวลาไม่เสียเที่ยวไม่หรอมาเยี่ยมหลวงตาบัวน่ะ นะไม่เสียเที่ยวแล้วถ้ามันจำวันนะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะมีทุกคนทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตเป็นเครื่องหนุนจิตชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นเนี่ยจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมติสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้ส่วนมากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียให้เสียและทำคนดีให้เสียให้เสียนะถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกฎอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริงๆ
5: ถ้าเร
3: ื่อง
5: ไม่เสียเรื่องของการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีครั้งนึงเกิดตอนนี้ก็รู้ทั้งตัวนะคะใจมันจะออกมานอกตัวใจมันจะออกมานอก
3: มันจอกไปไหนคะมันรู้อยู่กับตัวสิมันจอกไปไหน
5: ตรงจุดนี้มันมองกับใจได้หรือมองกับใจจุดไหน
3: เข้าใจไหมล่ะถ้ามันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกที่พุทโธกับพุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกก็ออกก็ส่งนู่นส่งนี่แล้วเสียนี่นะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี
5: ่บางทีมันโลภไปแล้วก็
3: รู้จักมันเยอะความรู้เรามีอยู่
6: อะไร
5: เป็นย
6: ัง
5: ไง
3: อะไร
5: ที
3: ่
5: ท่านพูด
3: แล้วนี่เช่นสมาธินี่นี่นะก็ต้องจิตเป็นผู้รู้สมาธิจิตต้องเป็นสมาธิจิตก็รู้สมาธิแน่เข้าใจไหมล่ะจิตรู้ปัญญาจิตสัมผัสปัญญาจิตก็รู้ปัญญาจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นจิตก็รู้จิตหลุดพ้นยังมุตตะนิ่งมุตตะมีสิญญาณาโหตินั่นรู้ไหมในอธิษฐานปัญญาอิสุทธิ์บอกยังมุตตะนิ่งมุตตะมีสิญญาณาโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งทั้งปฏิบัติพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสจิตนั่นเป็นผู้รู้จิตนั่นเป็นผู้ทรงไว้สิ่งนี้เข้าใจมาที่หนึ่งนะคือว่าสัมผัสสัมผัสคือไปสัมผัสกับรับทราบทราบกับรับทราบมันเหมือนดังตากับหูเหมือนดังตากับรูปสัมผัสกันนะคือส่งผู้สนใจตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกันเพราะว่าจะเข้าไปสู่ร่วมใจคือใจคือใจคือใจคือใจใจถ้าใจตับอย่างนี้เสียแล้วจะเหมือนตับหูหมวกตาบอดก็เหมือนใจไม่รับทราบคือใจไม่เกี่ยวข้องกับนั้นใจไม่รับทราบคืออย่างเดียวหลังถึงจะทราบไม่มีความหมายใจไม่รับนะพระพุทธเจ้านะ
5: ไม่ต้อง
3: ห่าง
5: ใช่
3: ถูกไม่ถูกอะไรก็ตามถึงเวลานี้เรายังไม่อยากให้เข้าพุทธเจ้าตรงนั้นตรงนี้เราจะให้เข้าชื่อคำว่าพุทโธให้จิตกับพุทโธให้รู้กันสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลานี้แหละคือเข้าเข้าอย่างนี้ก่อนนะถ้าตรงนี้แน่แล้วต่อไปจะกระจายออกไปเองมาเอาขั้นนี้ก่อนแล้วอาจจะเข้าพุทธเจ้าตรงนั้นตรงนี้นี่แล้วมันจะเผลอนั่นน่ะมันจะเผลอเรื่องแล้วก็เลยกลายเป็นสัญญาลงไปเสียมันไม่ใช่ความจริงเอาตรงความจริงนี่เป็นพื้นก่อนนะความจริงนี่เป็นพื้นแล้วจะกระจายไปหาความจริงทั้งหลายที่องค์ศาสดาปฏิทานสี่สี่เดือนแล้วก็ตาจะไม่สำคัญเลยจะเอานี่เป็นพยานทุกเดียวเลยทั้งนั้นนั่นนี่แล้วสัมผัสกันได้ไหมทั้งนั้นน่ะ
5: และทีนี้ตอนก่อนหน้านี้มันก่อนต้นอย่างว่าใจนี่ใสหมด
3: นะ
5: ใสหมด
3: การที่ใส่หมดแล้วเห็นใจเดินมันใจใส่เลยในเรื่อง
5: แบบนี้ก็มันไม่มีอะไรนี่พ่อแต่ไม่มีอะไร
3: นะนั่นที่เราไปถามหาที่เดียวนี่นี่แต่การมันใส่ที่ใส่ไม่ใส่ก็ใช่ไม่ได้ยังไง
5: ก็มันไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรอยู่แล้ว
3: ผู้ที่ว่าไม่มีนั่นแหละ
6: ตัวมันมีอ่ะพูดที่ว่ากายมันใสนั่นแหละตัวมันไปถึงเหมือนอย่างรูปนั่นนะอันนั้นสีขาวพูดที่ว่าสีขาวคือตาไปเห็นนั่นมีนั่นนะไม่ใช่สีขาวแล้วหมดความหมายไปเลยพูดไปเห็นสีขาวมีอีกมีสีตาถ้าคนตาบอดตาไม่จะไม่เห็นเลยใช่ไหมคนตาดีน่ะตาดีเนี่ยไปเห็นสีขาวหูดีเนี่ยไปยินนั่นไปยินนี่นั่นพูดได้ยินมันมีอยู่พูดที่ว่าร่างกายมันของใสมันมีอยู่เนี่ยมันเห็นนั่นเห็นสิ่งของใสนั่นน่ะนี่ไม่ใช่เช่นนั้นว่างนี่ว่างก็มีนั่นเขียนไม่หมดแล้วนะอันนั้นว่างนี่ว่างก็มีแต่ยังหลงหลงเจ้าของอยู่ก็ยังไม่รู้เจ้าของเป็นยังไงมันว่างไม่ว่างเจ้าของพอย่อมาป้าเจ้าของมาปุ๊บเดือดกระจายหมดนั่นใช่ตะวันเที่ยงเวลาตะวันเที่ยงมันไม่ค่อยมีเงานะถ้าตะวันเที่ยงมันตรงแนวมันไม่มีเงาถ้าตะวันสายมันเงาจะอยู่ตรงนู้นสายมันนู้นเงาจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมล่ะพอตะวันเที่ยงตรงแต่งนี้แล้วจะไม่มีเงาเลยนี่คือพอเที่ยงตรงแต่งนี้จะรอบตัวเลยไม่มีเงาคิดไม่มีเงาก็ไม่มีสมมตินั่นแหละที่เรียกว่าสีบริสุทธิ์พอใจ
5: ไม
6: ่
5: มีสมมติไม่เห็นแล้วไม่มีสมมติเป็นยังไง
6: นั่นแหละทำให้มันเห็นสิมาถามแล้วคนอื่นไม่ได้เรื่องอะไรก็สอนให้รู้นี่นะเขาจะสอนให้มาถามเรานี่นะอะไรก็ต้องรู้
5: แล
6: ้
5: ว
6: พระ
5: เจ้า
6: เนี่ย
5: แล้วก็สำเร็จแล้วก็ต้องสำเร็จนะ
6: ใช่ใช่หมอจะสำเร็จก็สำเร็จเดี๋ยวนี้จะให้สำเร็จอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่สำเร็จเป็นเดิมจะไม่สำเร็จท่านก่อนน้องนินนะคุณน้องนอนรู้จักไหมท่านก่อนน้องนินไม่สำเร็จสำเร็จมักสำเร็จผลสิน
5: ิพพานแจ้งนะคะหลวงพ่อทำนิพพานให้แจ้ง
6: นะ
5: ท่านเพื่อนแล้วก็ทำนิพพานให้แจ้ง
6: แล้วนิพพานในแจ้งที่จิตที่มันมืดมืดที่จิตเมื่อกระจ่างนี่แล้วก็มันก็แจ้งนี่นั่นแล้วไอ้มืดแจ้งนี่สำคัญอะไรคนตาบอดมันก็ไม่เห็นเลยแจ้งก็ไม่เห็นคนตาบอดแต่นี่แจ้งเนี่ยมันเห็นหมดเลย
5: แจ้งนี่แล้วก็แจ้งแล้ว
6: นั่นนั่นด้วย
5: แล้วก็บอกว่าคุณมีแจ้ง
7: มาทำนาพุทโธนะนั่นละอันภาวนาพุทโธมันไม่หลับก็นึกพุทโธพุทโธให้รู้อยู่กับพุทโธนั่นมันสงบแล้วมันก็หลับเองคิดมากไม่หลับคนเราคิดมากไม่หลับยุ่งมากคิดมากยุ่งมากไม่มีเวลาหลับสุดท้ายคนเราส่วนมากมักโรคประสาทก็การคิดมากแล้วทำให้นอนไม่หลับแล้วประสาทมันก็เครียดเกินไปที่มันก็แสดงอาการวิกลวิการให้เราเห็นแล้วก็มารบกวนเราอีกเท่านี
5: ้
7: ตัวเรียนจะล้
5: ม
7: ก็อย่าล้มสิมันเรียนเฉยไม่เป็นไรล่ะอย่าล้มก็แล้วกันแล้วเองด้วยล้มด้วยล้มแล้วล้มลงหมอนด้วยล้มแล้วลุกไปขึ้นด้วยไม่ขึ้นไม่ยอมลุกด้วยใช่ไหมล่ะเองช่างหัวมันดุเป็นลำดีอะไรลำดีอะไรอะไรก็
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2529มีชื่อแคมเปญว่าวิธีปฏิบัติภาวนาเบื้องต้นในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูจ้อก่ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าคำสอนครอบโลกขอเชิญรับฟังครับ
1: เราอธิษฐานไว้แล้วผูกขาดจองขาดแล้วต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อถ้าคนละกายถ้าคนละวาจาถ้าคนละใจยอมเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณขอให้พระพุทธธรรมประสงค์ที่รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำถมน้ำลายคายน้ำโมกใส่อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเราอธิษฐานไว้อย่างนั้นแล้วเมื่อเวลาเราไม่ระลึกถึงก็คล้ายๆกับว่าเราระลึกถึงเพราะเราอธิษฐานไว้แล้วมนุษย์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมีอยู่เท่าใดก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลายจะขออุทิศกลกายวาจาใจเป็นมหาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นทูลถวายบูชาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนไม่จิตในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันธรรมอันจิตปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันใดที่ลดพ้นไม่ทับกองไม่เละเทะรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดมันก็ต้องลงอย่างนั้นนี่เราจะขอทูลถวายต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณคนอื่นไม่ทูลถวายก็ตามเราทูลถวายคนเดียวเรารักเอาของเขาไม่มาทูลถวายบูชาพระพุทธศาสนามันไม่ผิดดอกหรือมันไม่ผิดดอกเพราะของเขาก็ยังอยู่ตามเดิมเราไม่ได้ไปรักเอาแล้วเอากลิ่นมาเอาความเป็นจริงมาบูชาพระใดๆในโลกล้วนนี้ทรัพย์สมบัติใดๆในโลกล้วนนี้มันเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วเข็มทิศจะมีกี่ด้านลาดก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ดีทรัพย์สินใดๆในใจโลกธาตุก็ดีก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงเองน้ำห้วยหนองคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดทรัพย์สินใดๆในทรัพย์โลกธาตุหรือคำสอนใดๆในใจโลกธาตุก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นความจริงในชั้นนี้เป็นอริยสัจจริงอย่างประเสริฐอยู่ทุกการทุกเวลาได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วไม่ต้องไปหาที่พึ่งอันอื่นถ้าไปหาที่พึ่งอันอื่นมันก็จะเป็นกบเลือกนายเดี๋ยวจะถูกนกกระสาลงไปจับกินของที่ดีย่อมมีแก่ประโยชน์แก่ผู้รู้จักเคารพรักและปฏิบัติอยู่ภายนอกหมู่นี้ดินฟ้าอากาศอะไรต่ออะไรสารพัดในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นล่ะไม่พูดอีกก็จริงอีกนะผู้มีใจสูงจึงจะยอมยินดีในพระพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของต่ำเป็นของสูงผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงจะสามารถยินดีในเรื่องใสในพุทธศาสนาได้ไม่ใช่ว่าคนอะไรต่ออะไรไม่รู้อินูอินีอะไรก็จะมาเรื่องใสพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วจึงจะเรื่องใสพระพุทธศาสนาได้มิฉะนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามนะผู้ใดเรื่องใสพระพุทธศาสนาก็สอแสดงให้เห็นว่าสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วแต่ในพบกฎก่อนปัจจุบันภพก็สร้างหนุนขึ้นไปจนกว่าจะถึงเข้าสู่พระนิพพานถ้าท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะนั่นมีเครื่องให้พูดแล้วนะท่านผู้ใดสงสัยจะพูดอะไรก็พูดซะมีเครื่องให้พูดแล้วนะก็จงดูอบายมุขเนอะอบายมุขมันเป็นไฟเผาโลกเนอะแต่ชาวโลกชอบเล่นกันคือเล่นไฟคำสอนใดในใจโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ท่านก็เอามาสอนแล้วสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็บอกให้ละให้เว้นหมดแล้ว ไม่มีสิ่งที่จะพูดให้ดียิ่งไกลกว่าพระพุทธศาสนาเลยเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่ารัตถังสัพยัญชนังเอวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสตามหาปกวันจังโพธิยามิตามหาปกวันจังศิริสารมามิบริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายแล้วไม่มีอันใดที่จะมาแซงได้ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะคำสอนใดในไตรโลกธาตุจะบริบูรณ์เหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลย

เอาคำสอนของเราสถาคตนั้นเป็นศาสดาเอกของเธอทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดอย่าได้ประมาทท่านพูดอย่างนั้นทีนี้สิ่งไหนที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายเป็นไม่มีเลยถ้าหากว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สอนพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็จะได้เพียงโทษข้าพเจ้าว่าวันนั้นเราก็ไม่ได้สอนอุบาสกอุบาสิกาและภิกษุสามเณรและเทวบุตรเทวดาอินทรมตลอดถึงมารทั่วทั้งไตรโลกธาตุสิ่งไหนเราได้สอนแล้วถ้าเรายังไม่ได้สอนเราก็จงเพ่งโทษตนว่าเออตอนนั้นเรากำลังยังไม่ได้สอนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้สอนเป็นความบกพร่องของเราดังนี้เป็นต้นแต่เราตรงกันข้ามเราได้สอนแล้วเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ได้เพ่งโทษเราจะลาพวกท่านทั้งหลายไปละพระบรมศาสดาถูกไหมพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นคำสอนใดในไตรโลกธาตุไม่เสมอเหมือนคำสอนพุทธศาสนาพุทธศาสนามีทั้งเหตุสมถะถึงพร้อมด้วยเหตุมีทั้งผลสมถะถึงพร้อมด้วยผลด้วยไม่เป็นโมฆะเป็นพระพุทธศาสนาที่เต็มเปี่ยมอยู่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่ได้แข่งดีแข่งเด่นในคำสอนกันเลยเป็นคำสอนอันเดียวกันไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขเลยเพราะบริบูรณ์แล้วเอสะตโมชนันตโนละธรรมเป็นของเก่าตุเพสุอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาปัญญาของเราได้เกิดขึ้นแล้ววิชาของเราได้เกิดขึ้นแล้วสว่างเหมือนไฟโปร่งพระบรมศาสดายืนยันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันคำเดียวกันไม่ได้แข่งแย่งกันเลยไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกของเราเปลี่ยนแปลงยากง่ายแต่ละปีละปีแต่ละชุดละชุดหมดเงินตั้งล้านๆอันนั้นไม่ได้ลงทุนดัดแปลงอีกเลยอันเดียวกันแต่พวกเราดัดแปลงกันอยู่นี่แหละดัดแปลงกันทําไมก็ข้อเพราะมันดียังไม่พอพระพุทธศาสนาดีพอแล้วก็ไม่ดัดแปลงดัดแปลงแต่เราเข้าหาเท่านั้นน่ะไม่ได้ดัดแปลงดิ่งมันดีแล้วดิ่งมันดีแล้วลมพัดมาก็ไม่ไกวดิ่งแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตามดิ่งเท่านั้นนะการตั้งบทกฎหมายขึ้นในระหว่างบ้านแล้วก็ดีระหว่างสังคมใดๆก็ดีในระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีหรือพ่อประเทศแม่ประเทศก็ดีพ่อตำบลแม่ตำบลก็ดีอำเภอจังหวัดก็ดีหรือพระภิกษุสามเณรก็ดีที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนเกี่ยวคำขอสอนพระพุทธศาสนามันไปไม่รอดเนอะไปไม่รอดสิ่งไหนที่เปลี่ยนเกี่ยวพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเช่นบัญญัติว่ามันมีบาปไม่มีบุญไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้มันก็เปลี่ยนเกี่ยวพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดผู้ที่บัญญัติอย่างนี้เขาไปได้ไหมเขาก็ไปไม่ได้ถูกไหมเราเห็นอยู่ซึ่งหน้าแล้วแต่กระเจิงกันไปเลยนั่นเสือต่อเสือก็กัดกันแต่กระเจิงกันไปเลยนะที่ปีนเกียวพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเพราะอวดดีต่อพระพุทธศาสนารัฐที่อื่นอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันจึงยุ่งเหยิงกันอยู่นี้เอ้าพระพุทธศาสนาก็เพียงมีเสียงท่าเท่านั้นสงบแล้วไตรโลกธาตุไม่ต้องมีศาลไต่สวนและตัดสินไม่ต้องมีตำรวจทหารไม่ต้องมีอาวุธยุทธภัณฑ์เลยเพียงศีลห้าเพียงศีลห้าก็ปกครองโลกอยู่แล้วไม่ต้องได้ตั้งขึ้นหลายมาตราขโมยก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีเอาของใส่หีบใส่หายไว้นี่ใส่ตู้ไว้ก็กันหนูกัดหรือปลวกมดเท่านั้นไม่ได้กันมนุษย์นั่นเพราะไม่เกรงว่าใครจะมารักลืมของอยู่ที่รถตั้งหมื่นตั้งแสนลงไปหาก็ต้องเห็นเพราะเขาลบที่หน้าหรือหลุดตีนหลุดมือถ้าไม่เห็นก็ไปถามอยู่กับบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็ไปส่งที่นั่นนั่นคำสอนพระพุทธศาสนาปกครองโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่โลกไม่ยอมเข้าพึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มให้โลกบังอยู่แล้วแต่โลกไม่ยอมอวดดีนะมันก็ยุ่งเหยิงกันอยู่อย่างนี้ละนะถูกไหมนั่นทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่ลับเพราะมันมีอย่างอายนั่นพระพุทธศาสนายืนยันอยู่ทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้คือให้ดิความละอายต่อบาปโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปทำเป็นโรคกบาลคือคุ้มครองโรคก็มีสองอย่างให้ดิความละอายต่อบาปโอตตัปปะความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโลกไม่มียางอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่ลับนั่นกฎหมาย

0: มักหมู่คดพักคดพวกก็ตั้งไม่อยู่หมู่ของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกชาวไทยจงรีบเร่งเกรงพุทธชาติศาสนาจะไม่หลุดตกไปเป็นอื่นทุกราบลื่นทั้งรัฐราชาถ้ามีอย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้าวพุทโธไม่พาทำชั่วธรรมโมก็ไม่พาทำชั่วสังโฆก็ไม่พาทำชั่วพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเชือกสามเกลียวเหนี่ยวรั้งอยู่ที่ใจของพวกเราน้อมมาอยู่ที่ใจของพวกเราพุทโธรู้ละความชั่วทำความดีธรรมโมทรงไว้ซึ่งละชั่วทำดีสังโฆพ่อปฏิบัติละชั่วทำดีดีอยู่ที่ใจชั่วก็ชั่วอยู่ที่ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะดีจะชั่วนั่นพระพุทธศาสนาย่นลงมาหาใจแล้วทีนี้จิตเหมือนนายกายเหมือนบ่าวเพราะจิตใจเป็นนายกของกายและวาจาสั่งให้ทําดีด้วยสั่งให้ทําชั่วด้วยเมื่อทําดีแล้วทําชั่วแล้วกายวาจาเขาไม่ได้มาแย่งเอากับใจใจคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้เสวยนะเอาละหน้าที่นี้นะเดี๋ยวจะดวนไปทางอื่นใช่ไหม
1: ก็ทุกเกิดแต่ความมีทรัพย์ทุกเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโภคทุกเกิดแต่ทำการงานที่สอบไปจากโทษทุกเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกในทางโลกีทุกในทางโลกุตระทุกถึงพระโสดาบันทุกถึงพระกสะสักทาคารทุกถึงพระอนาคารทุกถึงพระอรหันต์ซึ่งเป็นสุขในทางอุดมคติเมื่อเป็นสุขในทางอุดมคติแล้ววัตถุนิยมมันดึงไปเองเพราะวัตถุนิยมมันเป็นเมืองขึ้นของอุดมคติวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมที่หามาได้ในทางที่ชอบคือสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทำไปเอาไปทำบุญมันได้บุญมากที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ได้บุญมากวัตถุนิยมถ้าจะย่นลงมาก็กายวัตถุวจีวัตถุมโนวัตถุเหมือนกันถ้าน้อมลงมาภาคในของเราวัตถุนิยมมีใจเป็นหัวหน้าถ้านิยมไปทางดีมันก็ดีนิยมไปทางผิดมันก็ผิดมีอุดมคติเป็นนายหน้าด้วยคราวใดโลกสนใจในพุทธศาสนาคราวนั้นโลกก็มีขอบเขตคราวใดที่โลกเหลืองเจ้งออกจากพุทธศาสนาคราวนั้นโลกก็อนละหมานทั่วทุกคนทุกแห่งเกิดราชภัยด้วยอัคคีภัยด้วยวาตภัยด้วยวุตกะภัยด้วยภัยทั้งสี่ประเภทวาตภัยก็ดีวุตกะภัยก็ดีราชภัยก็ดีโจรภัยก็ดีเกิดขึ้นในโลกบ่อยๆก็เพราะโลกห่างเหินจากศีลธรรมนั่นเองคราวใดโลกหนักไปในทางราคะคราวนั้นน้ำจะท่วมคราวใดโลกหนักไปในทางโทสะคราวนั้นไฟจะไหม้คราวไหนโลกหนักไปในทางโมหะลมจะพัดมันมีในมหาวิบากไตโลกกวิฐานแต่ในโลกเนี่ยถ้าหนักไปในราคะมันก็หนักไปในโทสะมันก็หนักไปในโมหะอยู่ในตัวเพราะมันเนื่องถึงกันพระบรมศาสดาพูดกับโลกว่ารุชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปไม่ได้ทรงส่งเสริมเลยคำว่าโลกโลกใช้คำว่ารุชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปเหตุนั้นจึงสอนมาให้ยินดีในโลกทั้งปวงจึงสอนให้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์จะมาเป็นเปรตอยู่ในโลกเพราะจะปล่อยให้ผู้อยู่ข้างหลังเข้ามาสืบโลกบ้างเช่นจำพวกที่มี กรรมน้อยแล้วก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เป็นมนุษย์แล้วก็อย่ามาขวางเขาตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้คนทุกข์ซะพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นแต่พวกเราสั่งสอนกันหวังว่าจะมาเป็นเปรตเข้าโลกอยู่นี่เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดนี่ไม่ใช่ของใครในใจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดเข็นเทปจะมีกี่ร่างราชก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียบในทางลึกซึ้งเพื่อให้คำหนึ่งหลายทางน้ำห้วยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนในพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นเหตุฉะนั้นจึงไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเป็นจลาจลสมัยก็ยิ่งเข้ากอดแข้งกอดขาพระพุทธศาสนาหนักเข้าจึงถูกเพราะพระพุทธศาสนาเป็นธรรมศาสนาเป็นพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาเป็นดิ่งแล้วเพราะชาวโลกมักพูดกันว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมคำว่าขอความเป็นธรรมจะขอธรรมจากศาสนาใดถ้าไม่ขอธรรมจากศาสนาพุทธธรรมในศาสนาอื่นไม่ดันอื่นพร้อมเถงจะเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมบัญญัติว่าเป็นธรรมก็มีที่เป็นธรรมบัญญัติว่าไม่เป็นธรรมก็มีนั่นขอความเป็นธรรมขอจากศาสนาไหนเอ้าขอถามให้ตอบมาเถอะให้ตอบมานี่เอ้าตอบใครจะตอบก็ตอบจะขอในศาสนาไหนอันธรรมคำว่าเป็นธรรมเป็นธรรมใครก็พูดกันบ่อยๆแต่ว่าธรรมในศาสนาอื่นมันขัดแย้งต่อธรรมพระพุทธศาสนาไปมากสิ่งที่เป็นบาปมันว่าเป็นบุญก็มีนั่นแล้วจะขอทำจากศาสนาไหนนี่หน้าพิจารณามากมีท่านผู้สนใจไหมยังไงข้อนี้พระพุทธศาสนาเป็นธรรมพอแล้วมันมีสิ่งที่จะแก้ขอทำต่อเลือกดีๆยามดีไหมอย่างนั้นไหมก็ไม่ถูกขอความเป็นธรรมต่อวันอุกกาบาตวันโลกาภินาศก็ไม่ถูกเองขอความเป็นธรรมต่ออันไหนก็ไม่ถูกเพราะความเป็นธรรมต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบัญญัติธรรมถูกบัญญัติกุศลถูกสิ่งไหนที่เป็นบาปพระพุทธศาสนาบัญญัติแล้วถ้าผู้ไปล่วงละเมิดก็เป็นบาปจริงบาปน้อยและมากตามส่วนคนฆ่าที่ล่วงบุญก็เหมือนกันมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันสัทธังสัพพัญญานังเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจรรย์ยังประกาศเสสบริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะแล้วรัฐที่อื่นๆไม่ได้ยืนยันเหมือนพระพุทธศาสนาเน้อนั่นบางท่านก็บอกว่าเออนับถืออันไหนก็ดีหมดก็ดีหมดสิแต่ว่าดีกว่ากันมันมีอยู่ทีนี้จะเอารัฐที่อื่นๆมาขึ้นสเตจกับพระพุทธศาสนาก็น่าสังเวชเหลือเกินจะเอาพระพุทธศาสนาไปชกมวยกับศาสนาอื่นก็น่าสังเวชอีกเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชกกับลัทธิอื่นๆมันก็น่าสังเวชเกินไปถูกไหมของดีเราให้คะแนนดีก็เรียกว่าฉันทาคติโทสาคติโมหคติทยาคติลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลำเอียงเพราะเขารู้เท่าไม่ถึงการเรียกโมหคติอคติสี่ประการนี้ในความประพฤติเราให้คะแนนพระพุทธศาสนาว่าดีกว่าลัทธิอื่นๆก็เกรงจะพิษใจโรคมันก็ไม่ถูกนี่เราไปตีเสมอฆ่ากันหมดน่าสงสารจะเก่งทุกวันเนี่ยน่าสงสารความเห็นของผู้ที่ถือพระพุทธศาสนาเอาพระพุทธศาสนาไปซ้อมมวยกันกับลัทธิอื่นๆเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชกมวยหรือชกเพื่อไปชกท่านก็เด่นอยู่แล้วนี่ท่านผู้ใดจะว่ายังไงเอ้าทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว
0: อะไรอะไรมันตั้งไม่อยู่กฎหมายกฎหมู่ก็ตั้งไม่อยู่กฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกก็ตั้งไม่อยู่ผู้ของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นพระพุทธศาสนาเอาไปแล้วนั่นกฎหมายกฎหมู่จะตั้งกี่ล้านมาตราก็ตามมันก็ไม่อยู่เพราะไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปโรคก็อนละมานั่นพระพุทธศาสนาเอาไปเกณฑ์ก่อนแล้วเนี่ยคำพูดทำทั้งหลายเป็นเมืองขึ้นของคำสอนอันนี้หมดการปกครองโลกนะถ้าไม่มียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วปกครองโลกไม่ได้ทำให้โลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปฉะนั้นจะคุ้มครองโลกได้นะถ้าโลกมันมียาอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วจะปกครองรับที่ไหนๆก็ไปเถิดมันไม่อยู่หรอกนั่นทำความเพียรในที่แจ้งไม่ได้ไปทำในที่รับนะฮะเพราะบาปและบุญมันไม่อยู่ในจิตใจของมนุษย์มันอยู่ในตัวหนังสือนี่สำคัญมากเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีค่าด้านกิเลสเป็นของสำคัญถ้าไม่ปฏิบัติด้านกิเลสแล้วก็มันก็ไม่มียางอายต่อบาปละนั่นอันนี้สำคัญมากขอพี่น้องชาวพุทธพิจารณาช่วยกันทางวัตถุนิยมจะเจริญขึ้นก็เพราะมีอุดมคติเป็นหลักมีบาปบุญคุณโทษเป็นหลักแหล่งเสียก่อนเหตุฉะนั้นบุญที่บัญญัติไว้ในพุทธศาสนาจึงเป็นของมีคุณค่าทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอัปจายานามัยบุญสำเร็จด้วยการประพฤติถ่อมตนแก่ท่านผู้ใหญ่คือเขาลบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเป็นหลักเมื่อยาวัจจะไม่บนสมเด็จด้วยการเชื่อคนขวายในจิตที่ชอบปฏิทานามัยบนสมเด็จด้วยการให้ส่วนบุญปัตตานโมทนามัยบนสมเด็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญธรรมมัสสวนามัยบนสมเด็จด้วยการฟังธรรมธรรมเสสนามัยบนสมเด็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงนั่นพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ความเห็นให้ตรงคือเห็นยังไงเห็นว่าบาปมีบุญมีเห็นว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีเห็นว่ามรรคผลนิพพานมีเห็นว่าพระพุทธศาสนาเด่นกว่าโลกทั้งปวงเรียกว่าเห็นธรรมจริงเรียกว่าทิฏฐุชุกรรมการคำวันเห็นความเห็นได้ตรงของที่มีราคาสูงเราจะเอามาเทียบกับของต่ำก็เรียกว่าเราลำเอียงเรียกไม่รู้จักของดีพุทธศาสนาธรรมศาสนาติเป็นผู้สอนของเทวดาเป็นผู้ฝึกตนและฝึกท่านผู้อื่นเหมือนนายสารถีสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นทุกยุคทุกสมัยเป่งสีหานาเลยสีหานาทางละทันเตเตปฏิสาสุวิสาทาทุกพระองค์เลยนั่นเป็นศาสนาอันเก่าเหตุฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรสงสัยไม่ควรสงสัยในศาสนาพุทธก็ไม่ควรจะเป็นกบเลือกนายไปหานายอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนั่นถูกไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่พวกเราจะควรคิดทั้งนั้นล่ะถ้าอย่างนั้นการถึงพระพุทธธรรมประสงค์มันก็ไม่แน่ที่ถือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่แน่ไม่หนาเนี่ยมันไกลมาอยู่ก็เพราะเหตุว่ายังสงสัยลัทธิอื่นเหนือพระพุทธศาสนาไปอยู่นะถ้าสงสัยลัทธิอื่นเหนือพระพุทธศาสนาไปอยู่ความสงสัยก็หนักขึ้นนั่นวิจิกิจฉาก็ลังเลทีนี้ที่ปฏิบัติก็รูปคำฝังลงก็ไม่ลึกที่นี่นั่นแผ่นดินนะ 240,000 โยชน์เขาเอาลูกระเบิดปรมาณูทำลายแตกการถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลึกกว่านั้นไม่มีใครทำลายแตกจะตายกี่ชาติกี่พบก็ตามไม่ยอมหนีจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยจะมีผู้มาเป่าหูจะเพียงไหนก็ไม่ไปอันนั้นจึงถูกแล้วอันนั้นก็ถือบ้างอันนี้ก็ถือบ้างอันนี้ก็ถือบ้างมันบ้างหลายอันที่นี่พราหมณ์ก็จะถือเพลงก็จะถืออะไรก็จะถือคือแล้วอันนี้หลุดบาปทีนี้ไม่ได้สักอันเลยหลุดตูมตีมตูมตีมลงเรียกว่าสงสัยหรือคิดขาคำสอนของพระพุทธศาสนามีมนุษย์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีสวรรค์สมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพรหมสมบัติพร้อมอยู่แล้วมีพระนิพพานสมบัติเป็นสุดท้ายนะบริบูรณ์หมดทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องท้ายเบื้องต้นคือศีลเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคือพระสุปฏิปันโน
1: เบื้องกลางคือพระสักขาคามีอนาคามีเบื้องท้ายคือพระอรหันต์บริบูรณ์หมดแล้วถ้านอกเหนือไปกว่านี้แล้วไปไม่รอดที่พูดนี่ไม่ได้หวังว่าจะให้สงสัยในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าสงสัยในพุทธศาสนามันก็ปฏิบัติยากเดี๋ยวเขามาเป่าไปเรื่องถือผีก็ไปกับเขาเขาเป่าไปเรื่องลัทธินั่นที่นี่ก็ไปกับเขาเนี่ยมันก็ลำบากมันหนักใจตั้งหน้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเดียวพุทโธแปลผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญธัมโมทรงไว้ซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดคุณท่านผู้มีคุณคุณเทวบุตรเทวดาพระเอ็นพระพรหมพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่หรือตลอดถึงแม่กวนอิมกวนอัมอะไรเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หมดนั่นนั่นนั่นนั่นศาสนาอื่นเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดนั่นนั่นนั่นนั่นเช่นพระโมคคัลลาสาลีบุตรก็มายอมนับถือพระพุทธศาสนาเราเสียก่อนจึงสำเร็จพระโสดาบันนั่นเห็นไหมนั่นแต่ก่อนอยู่สนชัยนาฏบุตรมาเลื่อมใสพระอัสสชีเสียก่อนจึงสามารถสำเร็จพระโสดาบันใช่ไหมนั่นข้อนี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะยืนยันถ้าไม่ชาวพุทธมายืนยันจะให้ผีตัวไหนมายืนยันนั่นลัทธิอื่นเขาก็ยังยืนยันศาสนาเขาเราก็ยืนยันศาสนาเราสินั่นเราไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาเบียดเบียนศาสนาพุทธเขาตัดหัวไปล่างเท่าน่ะตัดคอพระพุทธรูปไปล่างเท่าน่ะเราไม่ได้ทำเขาอยากขนาดถึงขนาดนั้นนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนั่นมีประโยชน์ไหมพูดอย่างก็มีประโยชน์เพื่อมาให้รังเลสงสัยนั่นเองนั่นเพื่อให้ครับการฟังเทศย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจครับย่อมเข้าใจสิ่งนั้นครับบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตใจก็ผ่องใสนะมีอานิสงส์ห้าอย่างแสดงทำไปโดยลำดับไม่ตัดรักให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตในตาปัจจัยเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นตัวไม่ยกตนเสียสีผู้อื่นพูดตามเป็นจริงอันนี้พูดตามเป็นจริงไม่ใช่กระเทือนสิ่งไหนที่มันดีก็ต้องพูดว่าดีสิ่งไหนที่ว่ามันดีพูดว่าไม่ดีก็เรียกว่าลำเอียงเรียกว่าไม่พูดตามลำดับของดีของไม่ดีนั่นต้องยินดีในพระพุทธศาสนาต้องมีชิ้นห้าบริบูรณ์ต้องเลื่อมใสภายในพุทธศาสนาดิ่งถอนไม่ออกต้องไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ได้อยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารไม่ใช่ได้ค้าขายน้ำมันไม่ใช่ได้ค้าขายยาพิษไม่ใช่ได้ครอบเม็ดชั่วนั่นภูมิของสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนเท่านั้นพระบรมศาสดารับรองว่าเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาต่ำกว่านั้นไม่รับรองเลยนั่งคำว่าสันทิฏฐิโกก็เหมือนกันก็ยืนยันสุปฏิก็ยืนยันเอาภูมิของพระโสดาบันเป็นต้นไปคำว่าอากาลิโกก็เหมือนกันคำว่าปัจจตังก็เหมือนกันถ้าจะว่าสันทิฏฐิโกไม่มีขอบเขตอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดเช่นพวกเขารักตกยกห่อที่พ้นเขาก็เป็นสันทิฏฐิโกเหมือนกันเขาก็รู้ว่าเขาประพฤติเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เขาไม่รับสารภาพจะจับเป็นสันทิฏฐิโกได้ไหมจับมันก็เป็นฟันเฟือเกินไปคําว่าสันทิฏฐิโกในที่นี้หมายถึงสวขาตธรรมที่เป็นสุปฏิปันโนนับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปอันอื่นนี่แหละเดินสมเถไม่ต้องเอามาปนเปในทางพระพุทธศาสนาเลยนั่นเอาไว้ข้างนอกซะถ้าเป็นสนามมวยก็เป็นมวยนอกคอกถ้าลัทธิอื่นหรืออะไรอื่นๆจะมาอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันก็คล้ายๆกับว่ากาก็คล้ายๆกับว่าอึ่งอ่างกับวัวอึ่งอ่างกับวัวแม่วันนี้มีสัตว์ตัวใหญ่เหลือเกินมาเหยียบลูกของแม่ตายหมดยังแต่ผมตัวเดียวครับแม่มาจากหาจิตแม่เอื้ออ่างแม่เอื้ออ่างเอื้ออ่างก็พองตัวขึ้นว่าเท่านี้ได้ไหมมันยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหมยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหม
0: ยังใหญ่กว่านั้นอีกแม่เท่านี้ได้ไหม
1: ทอกแตกตายคาที่ชั้นใดก็ดีรัฐที่อื่นๆครองตัวให้เสนอพระพุทธศาสนา
0: ทอกแตกตายคาโลกกำลังแตกกันตูมตามตามอย่างนี้เห็นไหมผู้ที่ถือมันมีบาปมีบุญไปได้ไหมนั่น
1: แตกกระเจิงใช่ไหมผู้ถือมันมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณนายคุณยายไปได้ไหมนั่นไปไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพึงถ่ายในเวลานี้
0: ถ้าเรามายืนยันจะให้ผีตัวไหนมายืนยัน
1: ถ้ามายืนยันพ่อยืนแม่ยันแม่ของเราเราจะให้ผีตัวไหนมายืนยันเขาเขกหัวพ่อหัวแม่เขาเราอยู่แล้วก็ยืนยันพ่อแม่เราสิเราก็ต้องรักษาพ่อแม่เรานั่นแล้วจะปล่อยเขาเขกหัวพ่อหัวแม่เราก็ไม่ได้เราก็ต้องยืนยันปกปิดไว้นั่นมันมีอยู่ประจำโลกก็จริงอยู่แต่ว่าเราจะตามบุญตามกรรมลอยน้ำไม่เอามือกวักมันก็จมตายลูกๆหลานๆเหลนๆของเราก็พลอยไปเป็นหมดนั่นทีนี้ถ้ามีผู้มาปั่นเอาลูกๆหลานๆของเหลนๆของเราไปหมดทีนี้เราตายก็เป็นใครจะสืบศาสนาไปอันนี้ไม่คิดบ้างหรือนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นทีนี้เขาเอาปั่นเอาลูกเอาหลานเราไปเมื่อเราตายใครจะทำบุญอุทิศให้เราไม่มีนะแต่พวกเราเนี่ยเขาปั่นไม่ได้หรอกลูกๆหลานๆของเราระวังให้ดีเราไม่ทำเป็นตัวอย่างเขานั่งนี่นั่นซ้ำเขาหาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชาวของเขาอีกด้วยนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะยืนยันของเราไว้มีผู้มักคัดค้านพระพุทธศาสนาเรามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เราหนักแน่นในพุทธศาสนาอันนั้นจึงเป็นผู้เห็นธรรมเดี๋ยวคอยจะหวั่นไหวไปตามเขาด้วยเรียกว่าไม่เห็นเรียกว่าไม่เชื่อหมู่มากระวังปากอยู่คนเดียวระวังจิตเราไม่ระวังละถูกไหมเลือดทุกหยดเราบูชาต่อพระพุทธศาสนาแล้วตายต่อพระพุทธศาสนาชาติละหมื่นชาติมาตามมันยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันผู้เบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมก็วิชาบวชทำลายขึ้นฟ้ามดไตโลกธาตุบวชทำลายขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงผู้หาอุบายเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็คือวิชาเอาเม็ดพันธุ์ผักกาดไปคว้างใส่ภูเขาหิมาลัยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จะรู้ไว้ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะหวั่นไหวมันก็ไม่เชื่อทีนี้ฝังไม่แน่นฝังจิตใจไม่แน่นฝังสิ่งอื่นไม่แน่นไม่เป็นปัญหาฝังจิตใจไม่แน่นในพระพุทธศาสนาสร้างปัญหามากเบียดเบียนเจ้าของเองหลักจิตหลักใจไม่แน่นยินดีในพระพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในมรรคผลนิพพานชนะความยินดีในอามิสทั้งปวงยินดีนะว่ามรรคผลนิพพานในทางพุทธศาสนามรรคผลนิพพานในลัทธิอื่นๆอย่ามาเอามาพูดเลยลัทธิในลัทธิพระพุทธศาสนาพูดต้องเถียงเลยลัทธิอื่นๆเขาก็อ้างพระนิพพานเหมือนกันแต่เขาอ้างพรหมโลกที่นี่พระพุทธศาสนาพรหมโลกก็คือพรหมจรรย์อันสุดท้ายท่านก็พูดนะพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าพราหมณ์เหมือนกันพราหมณ์ของข้าพเจ้าคือพระอรหันต์นาคข้าพเจ้าคือพระอรหันต์เขาเรียกนาคพระองค์ก็เรียกว่านาคเหมือนกันนาคของเราคือพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นพราหมณ์ของเราก็คือพระอรหันต์ท่านพูดอย่างนั้นศิลปศาสตร์ไม่มีในทางพุทธศาสนาคิดฉานกถาก็ไม่มีในทางพุทธศาสนาถ้าพุทธศาสนาข้ามไปแล้วกลายไปแล้วพ้นไปแล้วทุกปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้าก็ อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าหลวงปู่ขอผู้ขาดในพุทธศาสนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ายังพระราชอำนาจไม่ถูกธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: ตะกี้นี่พระก็ศึกษาถึงวันว่างที่พวกทหารจวรสวดอยู่ที่วัดบวรวันร้อยเท่าไหร่นะจะมาขอฟังเทศแล้วก็เลยตกลงให้วันที่18หรือ19เนี่ยคงจะเป็นวันอังคารนะเทศให้เวลาว่างสำหรับพระสอนพวกนี้ไปรักษาชาติบ้านเมืองด้วยความมีอาชีพทำในใจเนี่ยเทศที่ไหนจะนี่มันไหลเข้ามาที่นี่นะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนพวกนักเรียนหรือนักอะไรก็ตามเข้ามานี่แหละทั้งอุดรสมุทรการวัดไหนไม่ไปนะโรงเรียนประถมมัธยมเดี๋ยวนี้เข้ามาราชการก็เข้ามาในนั้นไม่ไปวัดไหนนะเนี่ยเข้ามากรุงเทพนี่ก็เห็นไหมนี่วัดบวรตั้ง180ผมนักเรียนจบปรอะไรที่บวชเขาจะมานี่ให้อบรมวันนี้ไปที่ลังสิตฝนตกหนักน้ำท่วมถนนหมดเลยรถนี่นี่โอ้โหแตกกระจายถนนเลยลังสิตไปหน่อยแล้วก็ตกเป็นแห่งไปเรื่อยพอเข้ามานี่ฝนมันไม่มี ไม่ใช่ทางลังสิตไปโน่นฝนตกหนักนะแถวลังสิตนี่ถนนนี่ท่วมมาเลยจ้ะรถวิ่งต้องเลยช้าช้าแตกกระจายไปเลยก็ไม่เห็นที่มีที่ว่าตกหนักที่ผ่านมาในระยะนี้ไม่เห็นมีที่ไหนฝนมันจะแห้งแล้งทั้งนั้นแหละแต่ไปลังสิตนี่รู้สึกว่าโอ้ชุ่มตาเย็นใจถนนนี่เป็นน้ำท่วมไปหมดรถวิ่งก็ต้องวิ่งช้าๆเพราะน้ำท่วมถนนตกหนักอยู่พอสมควรรถต่อไปก็หายไปแล้วไปข้างหน้าตกอีกตกปะปรายมาเรื่อยๆตั้งแต่นครนายกมาทางภาคอีสานอย่างตอนที่ลงมานี่ยังแห้งแล้งอยู่มากนะยังไม่มีฝนที่ไหนเลยตกก็เป็นน้ำเป็นเนื้อไม่มีแห้งแล้งมาตลอดก็เพิ่งมาเจอน้ำฝนในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอแต่น้ำแต่น้ำเราก็เลยดูฝนบ้างเลยมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรฝนเหล่านี้นะกรุงเทพมันทำไร่ทำนาเป็นที่ไหนมีแต่กินเท่านั้นแหละว่าแล้วมันตกมาหาอะไรแล้ววะเราขู่ฝนเราไม่ได้ขู่พวกนี้เราขู่ฝนทางไหนพวกนี้มันทำนาไม่เป็นแต่กินเท่านั้นแหละแล้วที่อื่นเขาทำนาเป็นทำไมไม่ตกให้เขาดุฝนว่างั้นเราไม่ดุคนเราดุฝนก็แห้งแล้งจริงทางโน้นฝนมาชุ่มอยู่ทางภาคกลางมันลาดดุก็ดุสิดุฟ้าดุฝนดูง่ายๆก็ดุคนนั่นแหละว่างั้นเลยถ้าฝนก็จะไปรู้ภาษีภาษาอะไรไปที่ถ้ำศรีกาโอ้โหเวลาไปถึงที่จอดรถแล้วคนแน่นหมดเลยมาจะไงต่อไงกันมากมายไก่กองคันถามแล้วก็ถามหัวเข่าเจ้าของนั่นแหละติดตามไปเท่าไหร่ตั้ง9คัน10คันวันนี้น่ะติดตามไปยั่วเยียวเยียไปนั้นออกจากรถมีแต่คนของเราเต็มหมดหรือสุดท้ายเขาได้พูดบ้างพอประมาณพูดธรรมะเดี๋ยวก็หลวงปู่มั่นเพราะประยุทธานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยพูดธรรมะเดี๋ยวก็หลวงปู่มั่นก็เลยกลายเป็นเทศกันหนึ่งเหมือนกันวันนี้ไปพอจะนั่งก็มาเลยก็เอามาก็รถไม่ติดสะดวกสบายฟ้าฝนก็ไม่มีมาถึงที่นี่ชั่วโมง45นาที จากถ้ำสลีกามาตามธรรมดาต้อง2ชั่วโมงอันนี้ชั่วโมง45นาทีมาถึงจริงรถมันมีมากมีน้อยรอกันไปเรื่อยๆก็เสียเวลาแต่วันนี้ไม่เห็นรอที่ไหนมาเรื่อยจนกระทั่งถึงว่าเป็นชั่วโมง45นาทีไปเห็นกระถางที่จอมปราดท่านอยู่แล้วมันปลูกไก่ปลูกไก่มีกำลังไก่ทุกอย่างทุกอย่างปลูกแก่นนะก่อนที่ท่านจะขึ้นไปเขาก็ห้ามพวกญาติโยมใครจะไปขอห้ามไม่ท่านขึ้นไปเขาบอกถึงก็หนาว่าคือนี่พระตายไปสี่องค์แล้วว่าท่านจะขึ้นเขาไม่อยากให้ขึ้นเขาขอร้องไม่ขึ้นแต่ท่านขอขึ้นมีท่านเล่าให้ฟังเลยถ้าท่านเล่าตรงไหนก็แม่นยำแม่นยำเขาบอกว่าโอ้คือพระกายตั้งสี่องค์แล้วเงาแต่เมื่อเรื่องพระกายมาอยู่นี่กายไปกายไปพัดขัดขึ้นมาเรื่อยๆท่านจะขึ้นไปทำไมว่าเราขึ้นไปอยู่ข้างล่างพูดทั้งพูดกับงับปากทั้งพูดกับพูดแบบข่อมตรงเสมอเออยังไม่เคยเห็นก็อยากจะขึ้นไปดูนะแต่การติดมันขยับเลยเขากลายสี่องค์แล้วเอาถ้าเราไม่เต็มก็เราก็องค์ที่ห้าท่านว่างั้นตามถอยท่านไม่ถอยเรื่องที่เล่าถึงเรื่องท่านจนเกาะจนมุมขึ้นไปก็เจอจริงๆในโรคประจำตัวท่านก็มีด้วยแล้วไข้ก็ขึ้นพร้อมกันในยานั้นด้วยท่านรำพึงว่าเอ๊ะเพราะว่าพระกายสี่องค์ท่านจะขึ้นไปมาก็เป็นองค์ที่ห้าแล้วก็ขึ้นไปเพราะว่าไอ้เรามันตัดฟันตลอดว่างนี่นะองค์ที่อะไรก็เรื่องเกิดร่างกายเราเคยโชคโชนมาแล้วตื่นน้ำมันอะไรนะทางเรื่องในใจนะข้าไม่พูดหรอกการเกิดการกายเรามันพอมาแล้วไปตื่นมันหาอะไรตื่นห้าขาฉ่ำอยู่ที่นี่เป็นที่เหมาะสมที่จะสอดแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจนะตั้งแต่ขึ้นเลยพอขึ้นไปก็เป็นอย่างว่าจริงเรื่องราวก็เกิดขึ้นไข้ก็ขึ้นโรคขั้นตกกรรมได้แต่ขั้นเกิดขั้นขั้นเด็กนะของโกงว่าเนี่ยมากกว่ามักจะมีแต่เรื่องจิตใจเด็กเด็กทั้งนั้นนะไม่จะอ่อนคือยามายาภายนอกอ่อนแต่ภายในไม่มีอ่อนเพราะอาจกลับทำแข็งตลอดเวลาเองคือเพิ่งไปตั้งรากตั้งฐานได้สี่นั้นชั้นว่างนั้นนะเมื่อท่านอยู่ที่นั่นเป็นพรรษา22อยู่ที่นั่นท่านไปตั้งรากตั้งฐานได้เพียงรากฐานทำรากจิตใจผ่านอุปสรรคอันใหญ่หลวงไปก่อนถึงว่าขนาดที่ว่าสลักเลยยาอะไรที่เขาเป็นยาสมุนไพรของมัดเป็นมัดต้มขันแก้โรคของตั้งที่เกิดเลยแล้วยาในแถวนั้นก็มีพอหาได้เวลาหายาอะไรมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายตรงว่าเวลาท่านได้กำลังคืออุจจาระมารอบด้านรอบด้านเรื่องไข้กับไข้ก็ยิ่งตึงถ่ายก็ถ่ายไม่หยุดท่านก็เลยเอาช่างจับจับภายในจิตของท่านเรียบร้อยแล้วเอาตายก็ตายขึ้นเลยให้ถอยไม่มีนั่นแหละท่านจึงได้เอาไปขึงวันนั้นคือวันตนกอกตนมุมไข้ก็หอมเข้ามาการถ่ายถ่ายไม่หยุดตรงเราทั้งจิตทั้งก็จ้างท่ารับกันแล้วเป็นของเราเนี่ยถ้าไม่อ่อนนะจิตก็จ้างท่ารับกันกับข้าศึกที่กำลังเกิดกำลังกายนี่ก็เป็นอริยสัจนั่นเองล่ะกลัวอริยสัจจะเห็นธรรมที่ไหนถ้ากลัวอริยสัจคือกลัวเป็นกลัวตายไม่เห็นธรรมต้องให้รู้อริยสัจจึงจะเห็นธรรม เนี่ยกั้นช่างย่อสองแม้ก็เกิดร้อนๆนะเขาติดช่างพิจารณามากท่านเคยเป็นอาการอาภุกตภูมิมาแล้วเพราะงั้นนิสัยลวดลายของภุกตภูมิคือความมีติดตัวท่านความรู้ความเห็นแปลกๆต่างๆกว้างขวางลึกซึ้งมากนี่ไปร่างสายโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านเห็นก็มาจากในคืนวันนั้นเองนั่งหน้าหลุมเอาถ้ามันตกมันลงหลุมนี่เลยมันจองไปหาที่ฝังที่เผาที่เผาที่ฝังไหนฝังนั่นนี่เลยมันเป็นหลุมใหญ่ๆขนาดนี้ท่านไปนั่งอยู่ริมก็ไปเห็นแล้วตอนนั้นยังเป็นหลุมดีๆอยู่เพราะท่านเล่าให้ฟังแล้วไปดูหมดตามที่ท่านเล่าท่านต่อมารู้ว่าเขาถมแล้วหรือไงนะหลุมนั้นเราชอบสงสัยไปที่หลังนี้มันมีหรือไม่มีเราสงสัยใช่ไหมตอนนี้นะต่อไปที่แรกเห็นชัดเจนได้ไปดูสถานที่ที่ท่านนั่งเอาถ้ามันตายครับมันตกลงนี่เลยเห็นไหมวันนี้เป็นวันเอาเป็นเอาตายกันเลยละท่านว่างในหลุมนั่นแหละหลุมอยู่ในถ้ำนะอยู่ในถ้ำตรงกลางมันมีหลุมอยู่หลุมลงไปนั้นท่านไปนั่งอยู่ปากหลุมนะท่านว่านั่งที่อื่นตายแล้วมันฝังยากว่าลงที่นี่ลงตายก็รู้นี่เลยหรือว่าชาติกันกับทุกขเวทนาซะก่อนอริยสัจทุกขังอริยสัจจังว่ากันเต็มเลยด้วยสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเลยนี่แหละเรียกว่าธรรมโอสถใครไม่เคยปฏิบัติมันไม่รู้ว่าธรรมโอสถท่านแสดงไว้แล้วในสูตรสักกตวาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนั่นเป็นโอสถแก่ดังนี้ต้องวงปฏิบัติที่จะได้ธรรมโอสถมาแก้ตัวเองทางนอกกันรอกไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ถ้าวงปฏิบัติผู้ปฏิบัติเดียวจะตั้งตัวขึ้นได้ในจุดอริยสัจธรรมโอสถถ้าเยอะๆเยอะๆถอยหน้าถอยหลังไม่ได้นะต้องเด็ดขาดทีเดียวอะไรจะขาดอากาศไปจะจิตนี่เด็ดตลอดนั่นท่านไม่ถอยนั่นละตรงนั่นละสงครามสงครามเกิดที่นั่นฟาดจวริยสัตว์ทุกขังอริยสัตว์จังนี่จิตใจวุ่นวายเป็นก็เป็นสมุทัยอริยสัตว์จังนี่สติปัญญาหมุนตัวเป็นเกียร์หัวแก้เหตุผลเหล่านี้ก็เป็นมรรคะอริยสัตว์จังผลจากมรรคะก็นิโรธอริยสัตว์จังดับทุกข์ในสังขารร่างกายได้สติปัญญาแก่กล้าขึ้นในเวลานั้นได้นั่นเป็นยังไงนี่เราเรียกว่าธรรมโอสถท่านแก้ของท่านด้วยฉ่ำล้วนๆเรียกว่าธรรมโอสถไม่มียาคิดดูที่มัดยาเขามัดไม้ท่านเคยฉันแก้โรคภายในตัวของท่านเคยหายก็ยังไงวันนั้นไม่หายแล้วฉันลงไปแล้วไม่เห็นมียามีปัญญาอะไรมีแต่กำเริบขึ้นเรื่อยๆท่านเอายานี่ฟาดเข้าป่าเลยอย่ายุ่งกับมันยานี่มันท่านพูดอย่างนั้นนะเอายานี่ฟาดเข้าป่าเลยเอาที่นิหารเข้ามาธรรมโอสถนะจึงได้ซัดกันในคืนวันนั้นซัดกันอยู่ตั้งแต่หัวค่ำนะท่านว่านั่งภาวนาแต่หัวค่ำสละตายเลยท่านบอกงั้นไม่มีเหลือเอาถ้ามันชนะตายวันนั้นท่านว่าจิตจนดิ่งนะต้องว่าอย่างนี้แล้วต้องเด็ดไม่ว่าจิตใครจิตเราถ้าลงอย่างนั้นแล้วมันรู้ด้วยกันนะให้มีอ่อนไม่มีเด็ดขาดตลอดพิจารณาทุกเวทนาอย่างนั้นมันว่าถึงจะเป็นเที่ยงคืนนั่งจะหัวค่ำเลยซัดกันกับทุกเวทนาทั้งไข่ทั้งถ่ายถ่ายก็ถ่ายออกไปท่านว่าถ้าไม่รู้มันอะไรจะไหลก็ไหลไปเลยวันนี้สู้สงครามด้วยชาตินั่งนี่ถ่ายก็ถ่ายจะเป็นแบบไหนก็เป็นไข้ก็ไข้ล้มลุกล้มลงไปนี่ได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีให้ถอยไม่มีอะไรนั่นมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยเพราะเรามันเคยแล้วที่พอพิจารณารอบจนนั้นสติปัญญารอบทุกเวทนาที่มันเป็นอยู่อย่างแสนสะอาดทั้งเป็นไข้ทั้งถ่ายท้องเป็นอยู่ด้วยกันเมื่อเวลาดับด้วยกันหมดเลยหมดดับโดยสิ้นเชิงไข้หายไปเลยอันว่าไอ้ที่ถ่ายนั้นก็หายไปพร้อมกันเลยจิตจ้าขึ้นมาแล้ว านก็บอกว่าท่านก็บอกตัวเองเลยว่าที่นี่ไม่ตายนะเพราะว่าตาย4องค์แล้วถ้าท่านจะไปนี่ยังจะตายองค์ที่5นะองค์ที่เท่าไรก็สุดแล้วแต่มันละเรื่องเกิดเรื่องตายเนี่ยว่างั้นที่นี่ยังไม่เคยเห็นจะขึ้นไปซะก่อนนะท่านไม่ได้บอกว่าที่5ที่6ก็ตามแล้วไม่เคยหวั่นไหวกับมันเพราะการเกิดการตายอยู่กับเราแล้วมันกี่กับกี่ตันมาเกิดตายตื่นมันอะไรนะท่านนึกในใจนะท่านไม่ได้พูดให้เขาฟังเวลาฟาดกลางคืนซัดกับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอันแรงกล้าแล้วพอนี่ลงทุกขเวทนาดับพึบหมดเลยร่างหายเงียบท่านว่านั่นฟังนี่นี่ละจิตอำนาจของจิตท่านได้ฝึกเรื่อยไปอย่างไรเรื่องร่างกายทั้งหลายที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้นี้พอพิจารณาสติปัญญารอบแล้วนี่ดับพึบร่างกายหายในความรู้สึกเหลือแต่จิตที่สว่างจ้าครอบไปหมดเลยในเขาลูกนั่นที่ไหนสว่างจ้าไปหมดนะอันว่ายังได้เคยพูดในนั่นแหละในสำหรับในประวัติท่านที่ว่ามีผีใหญ่ตัวหนึ่งจะเข้ามาทำลายท่านแบกไม้เหมือนจะพองเหล็กมาจะมาฆ่าท่านนี่ก็ใส่ก็ผีอีกผีมันไม่เหนือธรรมเนี่ยธรรมเหนือผีเนี่ยจะมาฆ่าจะมาหาอะไรจะไล่เนี่ยอะไรสุดท้ายผีหมอบผีใหญ่ตัวนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เป็นเจ้าอำนาจปกครองผีทั้งหลายอยู่ในนี้หมดเพราะว่าผีตัวนี้นะเขาจึงมาหาท่านเขาจะมาใส่ต่อท่านมันไม่ชนะธรรมสิก็ผีเกิดเป็นมีกิเลสธรรมมีกิเลสที่ไหนฟาดกันก็ยอมเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็อยู่ผาสุขเย็นใจแล้วจิตวันนั้นสว่างจ้าครอบไปหมดเลยนั่นแหละคือท่านบอกว่าท่านตั้งรากฐานได้หลักแล้วที่มีท่านว่าอย่างนี้เวลาจนปลอกจนมุมมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจของคนเรามันไม่ได้ตายด้วยความจนปลอกจนมุมท่านเดียวนะถ้ามีสติปัญญามีกำลังใจแล้วมันไม่ตายนะ มันยิ่งหมุนของมันทุกมากเท่าไรนี่สติปัญญาจะอยู่ไม่ได้นะถึงมันจะหมุนก็มันเองหมุนแก้เหตุแก้อะไรต่ออะไรอยู่ในตัวเองนั่นแหละแก้กันไปแก้กันมาพลิกไปพลิกมาทุกมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนไม่มีคำว่าถอยนั่นแหละเวลาพิจารณามันลอกมันได้อันนั้นก็ดับเพิ่มเลยดับเพิ่มก็จ้าเลยมันเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นนะเราเนี่ยมันอยู่ในถ้ำแต่อยู่ในที่จนกรอบจนมุมเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั่งตลอดรุ่งเนี่ยทุกแสนสาหัสนี่แหละฟัดกันแบบนี้เลยอ่ะเอาปวดหนักก็ออกเลยปวดเบาออกเลยไม่มีข้อยกเว้นเฉพาะครูบาอาจารย์พระเนรในวัดนี้หากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในเวลาเราตั้งสติฐานจะไม่รู้จะนั่งตลอดลุงนี้เราจะลุกออกมาช่วยเหตุการณ์มีข้อเดียวเท่านี้นอกจากนั้นไม่มีเราเองข้อเดียวไม่มีให้มีเฉพาะครูบาอาจารย์กับพระเนรในวัดถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานใจว่าจะนั่งตลอดลุงเราจะลุกในเวลานั้นตามคำยกข้อยกเว้นนี้ก็นั่นเลยเรานั่นเรื่องของตัวเองเป็นอะไรเอาเป็นนะไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยเพราะตั้งแต่เป็นเด็กมันขี้แต่ตักแม่พอแล้วเอาตักแม่เป็นส้วมเป็นฐานมาพอแล้วเวลาโตขึ้นมาขี้ใส่ตัวเองแล้วไปซักไปล้างไม่ได้เอาไปฆ่าแล้วนักศาสนานั่นจึงว่าไม่มีข้อยกเว้นอะไรก็ตามจะไม่มีให้เลยยกเว้นข้อเดียวเท่านั้นซัดกันเลยนั่นเมื่อเป็นขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ปวดหนักก็ออกเลยปวดเบาออกเลยแต่ปวดเบามันไม่ปวดคือเหงื่อนี่มันเป็นน้ำไปหมดอีวอนเปียกหมดเลยมันไม่ใช่เหงื่อธรรมดาเขาเรียกว่ายางตายเลยมันเลยเหงื่อไปแล้วคนจะตายน้ำภายในร่างกายนี่ออกมาอีวอนนี่เปียกเหมือนซักนะเปียกขนาดนั้นเปียกหมดเลยพอออกจากที่มาเนี่ยโหชีวรดูไม่ได้เปียกจริงๆนะเหมือนเราสัตว์มันก็ไม่เคย ปวดหนักปวดเราไม่เป็นจะเป็นอะไรก็เป็นข้อยกเว้นไม่มีแล้วก็มีแต่ตายเท่านั้นด้วยความเด็ดขาดนี่เราก็ทำอันนี้แต่เราไม่วัดรอยท่านนะเราพูดตามเรื่องการดำเนินทำตามเรื่องนิสัยของใครของใครที่จะทำได้แบบไหนฉบับไหนตามแต่ความคิดสติปัญญาของตนเองที่จะนำบอกใช้ เวลามันทุกข์มันเกิดมากๆเราจะไปเรียนตามฉบับตำราไม่ทันต้องเกิดขึ้นปัจจุบันสติปัญญาเกิดขึ้นปัจจุบันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทางคมฟาดกันกับนั่นอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีคำว่าถอยถอยไม่ได้ที่ย้ายถอยจากนั่งมาเป็นไม่ได้เด็ดขาดตายก็ให้ตายไปเลยมีเวลามันเด็ดทีนี้เวลามันเด็ดจริงๆแล้วแล้วตัวของเราเนี่ยที่นั่งอยู่นั่นเหมือนมันเหนือนหัวต่อไอ้ความทุกขเวทนาทั้งหลายที่มันโหมเผาตัวของเราอยู่นั่นมันเหมือนไฟเหมือนไฟเผาหัวต่อคือเราที่นั่งอยู่นั่นทุกขนาดนั้นแต่ไม่มีคำว่าถอยเอาจะดูทุกเนี่ยเรื่องตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันยังว่าอยู่นั่นเอาดูความเกิดอยู่กับเราความตายอยู่กับเรามันเกิดมันตายทำไมจะไม่รู้เอาดูมันให้เห็นชัดเจนคำว่าถอยไม่มีเวลาพิจารณาเต็มเหนียวเต็มเหนียวทุกหนักเท่าไรเท่าไรสติปัญญานี้จะอยู่เฉยไม่ได้นะเรื่องทนเฉยทนไม่ถูกไม่ถูกทางต้องทนด้วยสติปัญญาด้วยความภาคเพียรหมุนกันตลอดทีนี้เวลาหมุนพอมันได้จังหวะมันแก้กันตกภาพนั่นแหละมันก็แบบเดียวกันร่างกายนี้ที่มันทุกข์ทั้งกองนี่นะดับวูบเดียวหมดแต่นั่นก็เหลือแต่ความสว่างของจิตจ้าร่างกายหายเงียบเลยไปไหนไม่รู้นั่นละลงแดดอะไรกันแล้วนั่นแต่เรามันนิสัยวาสนาน้อยมันไม่สว่างจ้าข้อโลกเหมือนหลวงปู่มั่นมันสว่างแค่ไหนเอาแค่นั้นเนี่ยมันก็จ้าขึ้นมาเลยพอมันลงเต็มที่แล้วเราพูดไปได้นะคือธรรมชาติที่ละเอียดสุดยอดในขณะปล่อยอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นนะความรู้นั้นเราจะพูดอะไรไม่ถูกเราจะพูดได้ว่าสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะคือธรรมชาตินั่นเรียกปรากฏจะพูดอะไรอีกไม่ได้จะพูดได้สักแต่ว่าคือละเอียดขนาดนั้นนะสักแต่ว่าปรากฏลงเต็มเนี่ยเวลานั้นทุกข์หายหมดร่างกายหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่จิตอันนี้ที่สักแต่ว่าปรากฏอยู่อันเดียวเพราะนั้นแต่ว่าปรากฏซึ่งจริงก็ไม่ได้นะมันก็เป็นประโยคเป็นเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าพูดสักแต่ว่าสักแต่ว่าปรากฏนั่นแหละธรรมชาติอัศจรรย์ที่สักแต่ว่าปรากฏมีอันเดียวที่นี่พอได้จังหวะแล้วมันก็ถอยออกมาเวลามันลงนั้นมันหมดทุกอย่างหมดเลยไม่มีเหลือพอมันได้จังหวะแล้วมันก็ยิบยับมันจะถอยออกมาก็รู้เวลาถอยออกมามันก็รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้ไปจากนั้นก็พิจารณาต่อไปนี้มันขึ้นอีกซัดอีกอุบายวิธีแก้ทุกทั้งหลายที่เกิดในเจ้าของในเวลานั้นนะเราจะไปคว้าเอาสิ่งที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาใช้นั้นไม่ได้นะต้องเป็นปัจจุบันมันจะเป็นของเก่าก็ตามให้เป็นปัจจุบันก็สดๆร้อนๆขึ้นมาถ้าเราไปคาดนั้นมาเมื่อวานนี้เราพิจารณานั้นได้อย่างนั้นเราจะเอานั้นมาพิจารณานี้ไม่ได้นะมันเป็นนิทานมันผ่านไปแล้วเป็นสัญญาลมไปแล้วไม่ใช่สดๆร้อนๆที่เกิดกับตนแก้ไม่ถูกแก้ทุกข์ทั้งหลายก็ไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบันถึงจะเป็นของเก่าให้มันเกิดทุกข์ทรมานนั่นแหละเรียกว่าปัจจุบันอันนี้แก้ได้มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามเรื่องอุบายวิธีการที่เราเคยได้ผลมาแล้วนั้นการนำวันนั้นมาใช้แบบอ่านหนังสือไปตามตำรับตำราอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องเอาสดๆร้อนๆเกิดขึ้นมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สันปันคมด้วยอำนาจของปัญญาให้มันหมุนตัวมาอยู่นั้นนี่เรียกว่าสดๆร้อนๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีใดอุบายใดขึ้นมาก็ให้เป็นอุบายสู้ร้อนแก้ได้อย่างนี้ถ้าเราจะเอาเรื่องราวที่เคยเป็นมาวันนั้นเอาเรื่องนั้นมาแก้โอ้ไม่ได้ไม่เป็นผล มันเป็นสัญญาอดีตไปแล้วมันไม่ใช่เป็นพระเจ้าสิทธิคือรู้จำเพาะเป็นขึ้นมาจำเพาะท่านพูดอย่างนั้นเวลาเราเป็นมันเข้ากันได้ทันทีคือไม่มีที่สงสัยท่านพูดอะไรป้ามันเข้ากันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำเป็นของจริงเข้ากันได้สนิททันทีนี่ท่านทุกขนาดนั้นเวลาทุกหลวงปู่มั่นทุกที่สุดในวงกรรมฐานยกนิ้วให้เลยไม่มีใครจะสมุขสมบัติลำบากลำบนยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นไปมีอะไรลำบากที่ไหนท่านจะไปอยู่ที่นั่นไอ้เรื่องกลัวช้างกลัวเสือกลัวสัตว์อะไรท่านไม่เห็นพูดนะถ้าท่านเป็นรวมกับสิ่งนี้ท่านก็ท่านจะไปอยู่ได้ยังไงหนึ่งอย่างหนึ่งก็ท่านพูดจะมีลักษณะตื่นเต้นด้วยอำนาจแห่งกลัวความหวาดเสียวต่างๆจะมีกิริยาตื่นเต้นขึ้นมาท่านไม่มีท่านพูดธรรมดาธรรมดาเลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามท่านไม่เคยสนใจจะไปตื่นไปเต้นตกใจกลัวเขามันไม่มีเนี่ยนักโกรธแม่ของจันมันคือนักโกรธเอกเดียวนี่แหละธรรมที่ท่านได้ขึ้นมาธรรมนี้ได้เป็นพื้นฐานตั้งแต่อยู่ธรรมจริกาก็ลงมาแล้วหมู่เพื่อนลมท่านไปที่ไหนหมู่เพื่อนลมท่านก็รู้ในใจของท่านนี่ท่านเล่าให้ฟังเวลาท่านเล่านะเวลานี้กำลังเรายังไม่พอนะเพื่อนฝูงจะมีมากจำนวนเท่าไรก็ตามกำลังของเราที่จะแก้กิเลสนี่เวลานี้ยังไม่พอคือยังไม่ท่านสุดยังไม่สิ้นสุดท่านยังจะทำงานต่อไปอยู่แล้วภาระทั้งหลายก็มายุ่งท่านท่านจึงบอกว่ากำลังไม่พอท่านจึงหลบหนีจากหมู่เพื่อนเนี่ยท่านหลบเองนะเพื่อนฝูงเต็มไปหมดท่านหลบเองเอามารดาไปส่งเนี่ยบุรุษท่านจะขอนะมารดาไปอยู่กับท่านที่บ้านสามโขงนครพนมท่านเอามารดาไปปฏิบัติจากนั้นมาก็มันเป็นกังวลการประพฤติปฏิบัติตัวในธรรมพันนี้ยังไม่เหมาะสมธรรมพันนี้เป็นธรรมที่เด็ดขาดเด็ดขาดที่จะมาแบกภาระเกี่ยวข้องกับมารดากับพระเจ้าประสงค์นี้ไม่สมควรอันหนึ่งพิเอามารดาไปส่งที่อยู่บนเพราะฉะนั้นไอ้พระที่จะติดตามไปด้วยไม่ไปแต่ไปส่งแม่นะอุบายของท่านพระก็แตกสันสั้นเซ็งกันไปแหละท่านก็เอาโยมแม่ไปส่งพอส่งโยมแม่แล้วปั๊บเสียงออกเรื่อยไปเลยจากนั้นก็ขึ้นเชียงใหม่ทีนี้ฟาดกันใหญ่พอกลับมาเที่ยวหลังไม่เห็นท่านพูดว่ากำลังไม่พอไม่มีมาเที่ยวหลังตอนอยู่กับหมู่บ้านท่านก็บอกว่ากำลังไม่พอเพราะท่านยังไม่สิ้นสุดการก้าวเดินแล้วพระเนรทั้งหลายก็เป็นเรือพ่วงรถพ่วงเต็มเลยท่านจึงหาใบอีกไปด้วยวิธีการไปส่งโยมแม่ส่งโยมแม่ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนไม่มีรถตั้งแต่สามผงบ้านสามผงบ้านขาบ้านท่านจันเตอร์เนี่ยแถวนี้ท่านนำไปตั้งแต่นี้ไปอาโยแม่ไปส่งไปเรื่อยจนถึงบ้านถึงเรื่องแล้วก็อาโยแม่อยู่จากนั้นท่านก็ลาออกทางอื่นพาเดินติดตามไม่ทันแหวกใหญ่ขึ้นเชียงใหม่

ท่านจะทำเสร็จแล้วแล้วนั่นนะพอมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนคราวนี้ก็มาจากนั่นแหละมาจากเชียงใหม่ที่ท่านจะคุณอุปัชฌาย์ไปนิมนต์ท่านมาเอาอุดรแล้วท่านกลับมาอุดรคราวนี้พระเนรด้วยเยอะเยอะท่านก็ทนเอาแต่ความเงียบสงัดท่านไม่รุดรานพอได้โอกาสปั๊บท่านหลีออกไปไปพักอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งพระเนรเป็นนั่งก็ตามท่านไม่สนใจท่านจะออกไปอยู่โดยลำพังท่านอย่างมาอุดรเนี่ยในพรรษาท่านจะมาจำพรรษาที่วัดนนท์นิเวศพอออกพรรษาแล้วท่านก็ปั๊บไปอยู่ในป่าในเขาเส้นทางผาแดงทางอะไรท่านมาแล้วนะทางผาแดงทางท่านมาพักอยู่ตามคุณจะเข้าพรรษาท่านจึงกลับไปเรื่อยมาแล้วไปอุบลโอไปสกลนครท่านเองกันเยอะเยอะเยอะแล้วสุดท้ายก็มาอยู่ที่หนองผือท่านเองจำนวนมากท่านก็ทนเอาเพราะงานการท่านเสร็จได้เลยอันนั้นท่านก็นิพพานแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่รับการศึกษาจากท่านมาแต่ก่อนนั้นก็เช่นอย่างท่านอาจารย์เสาเพราะท่านอาจารย์แหวนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ฟั่นท่านอาจารย์ขาวเหล่านี้เป็นต้นเป็นลูกศิษย์ของท่านต่อแสพอท่านก็รู้ล่วงไปทางด้านธรรมะก็พุ่งถึงที่สุดไปอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมีแต่เพชรน้ำหนึ่งนั่นแหละฝ่าวันนี้ไหว้ท่านก็นิพพานไปเลยก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สืบต่อแขนงกันมาเพราะฉะนั้นรวมกรรมฐานเราจึงมีอยู่มากสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมกับงานทางโลกงานทางธรรมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดกันเลยผู้ค้นคว้าในทางโลกเขาก็เห็นการเห็นผลการของเขาในทางโลกของเขาไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในอันในธรรมก็เห็นผลงานของตัวเองจนเข้าถึงขั้นทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานพ้นได้เช่นเดียวกับงานของโลกขอให้นำไปปฏิบัติเถิดสดๆร้อนๆเหมือนกันงานของโลกก็สดๆร้อนโลกทำมาเป็นประจำงานของธรรมก็ทำมาเป็นประจำแต่มีน้อยกว่างานทางโลกใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้ค้นขวายผู้นั้นเป็นผู้จะรับมรรคผลคือที่เป็นผลงานของตนเป็นลำดับดามาจนกระทั่งทุกวันนี้งานพุทธศาสนางานแก้ที่เหลือถ้าขอให้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกสี่ก้าวนั่นแหละทั้งที่ท่านสอนพระอานนท์ว่าบานนท์แบนอทูลรัตนาพระองค์ว่าขอให้ทรงพระชนมายุอยู่เป็นเวลานานพระองค์ก็อาสาของเราก็ยังบรรดุเอาบ้างอานนท์จะมาหวังอะไรกับเราธรรมะทั้งหมดนี้เราสอนไปแล้วด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานทางนั้นตัวเราเองก็มีแต่โครงกระดูกเท่านั้นแล้วจะมาหวังอะไรกับโครงกระดูกนี่ล่ะนั่นธรรมทั้งหลายที่เป็นสาระเรามอบให้หมดแล้วจากนั้นมาก็ดูก่อนอานนท์พระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นดังนั้นก็พูดอีกอานนท์เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมและวินัยที่เราแสดงไว้นี่แล้วมีอยู่มรรคผลนิพพานพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกจะเป็นไปอยู่กับหลักข้อปฏิบัติไม่เป็นไปกับการยานฐานที่เวลาเวลาที่ไหนเป็นอยู่กับข้อปฏิบัติที่ก้าวเดินตามศาสดาคือธรรมวินัยเป็นศาสดาก้าวเดินตามนี้ตามนี้แล้วก็จะเปิดมรรคผลนิพพานคือตามเสด็จพระเจ้าทุกฝีก้าวด้วยการรักษาธรรมวินัยให้ดีนั่นก็เท่ากับเดินตามเสด็จพระเจ้าตลอดแล้วทำไมมันจะไม่เห็นมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นสวขาธรรมตัดว่าชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้แต่นิดหนึ่งเลยจึงแสดงออกมาว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาโคตรเมื่อเราตายไปแล้วนั่นก็คือศาสดาได้แก่อัตธรรมให้ก้าวเดินตามนี้เท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวผู้ปฏิบัติเคร่งครัดเฉพาะอย่างยิ่งพระปฏิบัติให้เคร่งครัดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้เรียกว่าตาม

0: เทศพุทธเจ้าทุกฝีก้าวไม่ปราศจากธรรมวินัยก็เท่ากับไม่ปราศจากศาสดานั่นเองนี่ผู้นี้ผู้จะตักตวงว่าผู้ผ่านการใดสมัยใดก็ตามอยู่กับการปฏิบัติตามหลักธรรมและวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาของเราโดยดีนั่นเองนี่อยู่นี่อย่าไปพากันไปตื่นให้กิเลสหลอกว่าการนั้นเวลานั้นสมัยนั้นสมัยนี้แล้วเป็นพระพุทธศาสนาล่วงไปนานมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นเกียรติสิ้นสมัยแล้วนั่นไม่ใช่องค์ศาสดานั่นเทวทัตก้างขวางคอของชาวพุทธทั้งหลายต่างหากนะศาสดาแท้ก็ดังที่สอนธรรมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนะและเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยนี้อยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกหน้าหนุนในนี่เป็นพระวาจาของพระเจ้าอันนั้นเป็นวาจาของเปรตของผีของก้างขวางคอมรรคผลนิพพานการเวลาล่วงไปเท่านั้นเท่านั้นมรรคผลนิพพานจะหมดมันอุตริรู้มาจากไหนพระพุทธเจ้าองค์เอกจัดไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้มันเอาความรู้มาจากไหนที่มาขวางโลกอยู่แล้วนี่ประเภทนี้ประเภทขวางโลกทั้งนั้นนะนี่อับศาสนาอยู่อันนี้คือประเภทนี้แหละประเภทที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วศาสนาไม่มีเขาตัวของมันไม่สนใจกับวัตถุธรรมจะมรรคผลนิพพานมาจากไหนผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติอยู่ตามองค์ศาสดาถ้าไม่ตามก้างของคอถ้าตามก้างของคอก็เป็นก้างของคอไปด้วยกันหมดมรรคผลนิพพานก้าวไม่ออกถ้าเป็นเรื่องของเหตุสังหาก้างของคอไปตลอดเลยไม่มีบกพร่องให้พากันจำมาละนี่เราจะควรจะตายแล้วเปิดให้ชัดเจนนะเรายันไว้เลยเรื่องมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจหมดแล้วเวลานี้ถึงได้กล้าพูดอย่างเต็มยันเดียวใครจะว่าเราอวดรู้ดีแล้วเราไม่สนใจทำเต็มหัวใจมันได้อะไรมาอวดยิ่งกว่าทำวะที่เราสมอยู่เนี่ยมันว่ามาอวดทำอันไหนที่มันเป็นความถูกต้องไม่อวดนั่นคืออะไรก็คือตัวอวดโง่ของตัวเองนั่นแหละนั่นมันจะเป็นใครที่ไหนไปนี่จึงไม่เคยสนใจมันเหนือซะทุกอย่างแล้วทำแท้เหนือหมดแล้วท่านจะไหวอะไรวันอะไรพระพุทธเจ้าทำเต็มพระทัยสอนโลกให้รับความสงบร่มเย็นพ้นทุกข์ไปจำนวนมากขนาดไหนและพระสาวสงสาวกเมื่อรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สุดเต็มที่แล้วสอนโลกได้รับความสงบร่มเย็นพ้นจากทุกข์ไปเป็นจำนวนมากนั่นเรานี่มีแต่ท่านผู้ทรงอัดทรงธรรมเต็มหัวใจพูดออกมาปากเป็นอัดเป็นธรรมไม่ได้ปากเป็นอมขี้มาพูดอย่างที่ก้างหวงคออยู่เวลานี้พวกนี้พวกอมขี้มาพูดของดิบของดีมันไม่มีมันมีแต่มูดจะพูดมันก็อมแต่มูดจะพูดมาพูดให้คนที่หวังอัดหวังทำอยู่ล้มเหลวไปตามได้นะมันพวกนี้พวกเทวทานมันถือเป็นศาสดาเร็วที่สุดนะศาสนาแท้มันไม่ค่อยสนใจเอาให้สนใจกับศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนโลกได้มากขนาดไหนทุกพระองค์ไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกให้พาโลกให้จบไม่เคยมีแต่ไอ้ประเภทก้างวงขออมที่มาพูดนี่ทั้งนั้นเลยหลอกสัตว์โลกให้จมไปด้วยกันไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าดึงขึ้นมาทางนั้นให้เอาไปชั่งในน้ำใจเจ้าของนะนี่เราพูดอย่างยันตัวเราไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดพระพุทธเจ้ากราบตลอดเวลาเต็มอยู่ในหัวใจนี่กระเทือนถึงกันหมดฟังซะที่วันนี้พอผางขึ้นมานี่เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าทุกโอไม่ต้องไปถามจ้าขึ้นมาเป็นอันเดียวกันหมดเลยเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนเวลาน้ำไหลมาจากที่ต่างๆยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกว่าน้ำคลองนั้นคลองนี้นะพอไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรด้วยกันหมดนี่ผู้บำเพ็ญบารมีก็เหมือนกันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามายังเป็นเหมือนกับว่าน้ำไหลมาตามลำคลองอยู่พอก้าวเข้าถึงความตรัสรู้ธรรมปึ๋งเท่านั้นนั่นเข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นอันเดียวกันหมดพูดให้ชัดเลยเราจึงไม่เคยสงสัยพระเจ้าเจ้าอยู่นี่ถึงกันหมดเลยนี่อันเดียวในหัวอกถึงกันหมดจะไปถามพระเจ้าหาอะไรถ้าถามพระเจ้าก็เราก็ไม่แน่ในตัวทำเป็นอันเดียวกันนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครถ้าลงได้ทำถึงทำขั้นนี้แล้วเสมอกันหมดเลยปั๊บนั้นมันก็เข้ามหาอิมุตมหานิพพานอันเดียวกันมาพระพุทธเจ้าท่านกระเทือนถึงกันหมดเหนือมหาอิมุตมหานิพพานถามหาท่านทำไมนี่พูดจริงๆนี่ไม่ถามพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไหร่มันจ้าอยู่ใน จ้าถึงหมดแล้วไหนจะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาพูดไม่มีที่ไหนก็มันเห็นอยู่จักอย่างไม่ต้องไปเอาพยานที่ไหนนะมาอ้างมาเป็นพยานเอาอันนี้อันเดียวพอถามขึ้นมาสารที่ที่โกรู้เองเห็นเองเต็มหัวใจเท่านั้นพอนี่แหละเป็นพระวาจาของเจ้าเด็ดขาดตรงว่าว่าภาคปฏิบัติธรรมนี่เป็นสันทิฏฐิโกจะรู้เห็นผลงานของตนจากการปฏิบัติของตนตั้งแต่พื้นถึงมีมุตพนิพานสันทิฏฐิโกตัดทิ้งไปเลยเรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องหาพระพุทธเจ้าองค์ลงอะไรมารับรองจึงจะเป็นผู้สิ้นกิเลสหรือเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีสันทิฏฐิโกตัดทิ้งก็มาคำเดียวพอพระพุทธเจ้านิพพานไปกี่พระองค์ผู้บำเพ็ญธรรมตัดทะลุไปเรื่อยๆสันติโกไปเรื่อยพ้นจากทุกข์ไปเรื่อยเป็นทหารไปเรื่อยๆเหมือนกันจะไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนมารับรองพูดประปาชวนเชื่อผู้พูดเอาข้าพระพิบัติมาพูดข้าพระพิบัติมาพูดมันรู้จริงไม่มีสุขโทกทานกับสิ่งใดผู้ใดอย่างที่เราพูดอยู่อันนี้เราไม่เคยหวั่นในสามแดนโลกธาตุเราไม่มีอะไรที่จะมาหวั่นมันเป็นสมุททั้งหมดนั่นธรรมชาตินี่เหนือหมดแล้วแล้วจะไปสะท้านหวั่นไหวกับสิ่งใดจ้าอยู่นี่แล้วพูดแล้วมันชัดชันอย่างนี้อย่างที่เขาว่าอวดรู้จริงรู้ซ้ำให้เขาว่าไปเขาก็บอกเราพูดตลกบ้างก็ให้เขายกโคตรมาฟ้องอะไรยกโคตรมาฟ้องหลวงตาวัวว่าอวดรู้จริงรู้ซ้ำนี่ว่าไปนั่นพูดสนุกไปโคตรนั้นหมายถึงน้ำหนักเข้าใจไหมไม่ได้ไปยี่เหยียบยี่สีไฟเขาอะไรล่ะพวกโคตรเขาก็เป็นโคตรแต่คนคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้เอาโคตรมามันมีน้ำหนักมากพูดง่ายๆไอ้เราก็มีโคตรเหมือนกันแต่นี่เราไม่เอาเพียงคนเดียวปากเดียวเท่านี้พอเข้าใจไหมนี่เราทำอาถรรพ์ขนาดไหนแล้วลงเนี่ยเขาเต็มหัวใจแล้วไม่สนใจกับใครมาเป็นพยานนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพอตรัสรู้ผางขึ้นมาเนี่ยสอนโลกได้ทั้งสามเดือนโลกธาตุไปถามใครสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันสอนโลกได้เต็มภูมิของตนที่เป็นสาวกภูมิพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้าพุทธวิสัยสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสาวกก็สอนได้เต็มกำลังของตนเองท่านไม่ไปหาหยิบยืมมาจากผู้ใดบรรดาท่านพระอรหันต์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไม่ไปหาธรรมมาจากผู้ใดมาเพิ่มเติมที่ท่านสอนโลกไม่พอธรรมในหัวใจนี้ไม่พอไม่มีอยู่เต็มหัวใจตามนิสัยวาสนาจะแสดงได้มากน้อยเพียงไรจะออกรับกันนี่เรื่องธรรมถ้าลงได้เต็มหัวใจแล้วหมดไอ้เรื่องที่จะมาสงสัยสงเท่กับสิ่งใดในแดนสมมูลนี่ซึ่งเป็นเหมือนมูดเหมือนพูดไปสงสัยให้มันอะไรธรรมชาติที่เลิศเลยอยู่กับหัวใจสงสัยอะไรขี้หมูขี้หมานั่นนี่การปฏิบัติธรรมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจแนวในธรรมนะเวลานี้มีแต่กิเลสตัณหาความชิงดีชิงเด่นมันนี่แต่ชั่วนะชิงชั่วชิงเด่นอย่ายิ่งย่ำยี่สีไฟซึ่งกันและกันเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเหยียบผู้น้อยแหลกเหลวไปหมดแหลกเหลวหมดแทนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีคุณธรรมอันใหญ่แล้วมาให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยรับความร่มเย็นจากตนอย่างนั้นไม่ค่อยมีและไม่มีนะเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นแหละใหญ่เท่าไรก็ใหญ่เรื่องที่เหลือมันไม่ได้ใหญ่เรื่องธรรมถ้าใหญ่เรื่องธรรมใหญ่เท่าไรยิ่งเย็นและพระพุทธเจ้าทำสันโลกให้เย็นขนาดไหนเป็นอันดับหนึ่งพระสงฆ์สาวกรองมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมให้ความลงใจโลกได้อย่างนี้ถ้าผู้ใหญ่ด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิความโอ้ความบวชยกตนพ้นตัวอะไรนี่อย่างนี้แล้วมันใหญ่ฟืนใหญ่ไฟร้อนไปหมดผู้น้อยร้อนไปหมดนะนี่เราจึงได้เตือนที่ไหนมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเอาทุ่มพนงไปทุ่มพนงไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยจ่ายไปก็เป็นธรรมเมื่อเป็นธรรมแล้วใครจะมาต้องติเราทำเต็มความสามารถแล้วด้วยความเป็นธรรมใครต้องติก็เป็นความผิดของผู้นั้นเราทำด้วยความเป็นธรรมแล้วนั่นนี่แหละทางโลกมันมักจะมีเรื่องกิเลสเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในนั่นแหละแล้วอะไรๆก็ทำให้แหลกเหลวไปหมดแหลกเหลวไปหมดอย่างที่ควรค้านเราก็ค้านเอาทำก็ค้านไม่ผิดเราเคยค้านมาแล้วนี่แหละเรื่องความเป็นธรรมอยู่แล้วกันมีมากมีน้อยเย็นไปหมดนะความเป็นธรรมด้วยกันถ้าไม่เป็นธรรมเพียงผัวกับเมียทะเลาะกันได้นะถ้าไม่เป็นธรรม เช่นผัวมันดื้อหรือเมียมันดื้ออย่างเงี้ยฉลาบออกไปหาของเศษของเด่นกลับมากัดกันเหมือนหมาเข้าใจไหมให้ลูกซึ่งเป็นคนได้ดูหมากัดกันคือพ่อกับแม่กัดกันทะเลาะกันแล้วไปโรงเรียนลูกนั่นอารมณ์ขุ่นมัวมากที่สุดไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วตาก็เหม่อมองใจร้อนไปอยู่กับพ่อแม่ที่ทะเลาะกันนั่นเป็นอย่างนั้นมันดีไหมล่ะเพียงครอบครัวฉะนั้นก็ร้อนแล้วถ้าไม่เป็นธรรมคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นธรรมไปทำมาแล้วก็มาทะเลาะกันให้ลูกทั้งหลายเดือดร้อนไปนี่ให้พากันระมัดระวังนะรักกันให้รักจริงๆรักจริงๆให้มีความซื่อสัตย์ตัวดีฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือหัวใจที่เป็นธรรมฝังไว้ด้วยกันในหัวอกของแต่ละคนผัวกับเมียแล้วจะเย็นไปตลอดไปนะถ้าแยกวันนี้อวดดีปวดดีเป็นบ้าราคาตนาแล้วนั่นละมันไปหาวิชาหมากัดกันมากัดแหลกเดี๋ยวไปทั้งลูกพ่อแม่กัดกันลูกก็ทะเลาะแล้วก็ลูกก็เดือดร้อนวุ่นวายถูกหมา2ตัวนี่กัดกันเข้าใจให้พากันระวังนะพระพุทธเจ้าสอนตรงไหนมันผิดที่ตรงไหนเรื่องศีลข้อที่3กาเมสุมิจารนี่เป็นตัวร้ายแรงมากนะให้รักสนวนกันอันนี้มีร้ายแรงมากกระเทือนมากที่สุดเสื่อนี้ให้รักษานี้ไว้เย็นมากที่สุดให้พากันเข้าใจวันนี้เพื่อพูดเรื่องอะไรบ้างไปงดเตลิดเปิดเปิงเทศกับเทศทุกวันทุกวันก็ไม่ทราบว่าได้อะไรมาเทศวันนี้งัดของเก่ามาเทศหรือของใหม่ก็ไม่รู้เลยไปฟังเอาเถอะของข้าของเก่ากับผัวเมียของเก่าที่มันเคยทะเลาะกันมันเคยดื้อนั่นแหละไม่มีเก่ามาจากไหนได้ไหมล่ะให้แก้ไขให้ดีนะเอาละวันนี้เทศเป็นว่าละไปไหนก็มีแต่เทศไอ้วันนี้ไปไอ้นั่นแหละตั้งใจจะไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเต็มอยู่นั่นแล้วแล้วก็เทศพอเทศจบแล้วก็มามีแต่เทศนะหลวงตาไปไหนมีแต่เทศแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าเทศของเก่าหรือของใหม่งัดออกมาเรื่อยงัดหรือมีตั้งแต่ของเก่าก็ไม่รู้เราก็ไม่สนใจว่าเป็นของเก่าของใหม่ผู้ฟังจะสนใจไม่สนใจเราก็ไม่สนใจด้วยอีกเหมือนกันถึงเวลาก็อย่างนี้นะอย่างมันออกอย่างนี้นะไม่ทราบของเก่าหรือของใหม่แล้วมันออกมันอย่างนี้ใครจะมาถือหลวงตาบัวไม่ได้นะระบองกรุงเอาธรรมเหนือโลกแล้วมาสอนสอนไปนี้ไม่ผิดว่างั้นเลยจะเป็นอัดเป็นธรรมเป็นความร่มเย็นแก่ตนให้น้อมธรรมที่สอนนี้เอาไปปฏิบัติวงราชการลงมาจนถึงผู้น้อยสุดจะชุ่มเย็นไปตามๆกันถ้าขาดธรรมแล้วใหญ่ขนาดไหนก็คือใหญ่ฟืนใหญ่ไฟนั่นแหละนี่ว่าจบไปแล้วมันยังขึ้นอยู่เลยเหรอมันยังไงกันอะไรจบวันที่ไปจำสันนิการนี่วันนี้ก็เทศจนได้นะได้เทศกันเหมือนกันด้วยตุ๋ยเรื่องเรามาไอ้ตุ๋ยอัดมาอุดตุ๋ยอัดมา
1: ครับ
0: วันนี้นี่มันก็จะขึ้นวิทยุจนได้นั่นแหละเพราะมันมีเนื้อหาสำคัญสำคัญอยู่ในวันนี้ที่ประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นก็เป็นคติธรรมเรื่อยไปเลยเราเอานิทานของท่านชวนมาพูดเป็นนิทานคือท่านไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สูงเสือโดดขึ้นได้พอดีท่านเป็นไข้มาเรียอยู่ในกลางโดงใหญ่โดงชีลมพูเป็นไปอยู่ในถ้ำเรียกว่าถ้ำจันทร์ไม่สูงนะถ้ำไม่สูงก็ไปดูแล้วแล้วพอดีท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วเป็นไข้มาเรียไข้จับสัตว์ท่านก่อไฟไว้คงจะมีโยมมาก่อให้ก่อไฟให้ถึงแต่ถึงไม่มีโยมท่านก่อเองก็ได้เพราะวินัยโชติจะมาให้อยู่ชั่วโมง5ปีว่าพาจิตยังนั่นคือภิกษุไม่เป็นไข้ก่อไฟผิงตามประวัติแต่ถ้าเป็นไข้ไม่เป็นไข้ก่อไฟผิงตามประวัติแต่นี่ท่านเดินไข้ท่านจะก่อเองก็ได้ไม่ขาดหัวท่านนอน ันนอนกองไฟอยู่นี่ท่านนอนบนถ้ำอยู่ๆไอ้เสือดาวมันเคยไปหากินหมาแถวนั้นมันโดดถึงนี่มาโอ้ขึ้นมีเลยนะโดดขึ้นมาพอพวกกันเหมือนก็พอดีคนนอนมองเลยตาคนกับตาเสือเจ้ากันเสือมองคนมีท่าจะไปท่าเดียวท่าสู้ไม่ได้ถอยหน้าถอยหลังมือกี่เลยพอตอนนี้จับผ้าก็ตกนี่ก็โดดปึ้งตกตรงโน้นมันจะมาอะไรที่นี่กันว่ากันนะโกโดดถึงไปเลยท่าสู้ไม่ได้เขาโดดไปดูเขาเคยขึ้นนึกว่าไม่มีคนอยู่นั่นแล้วไปเจอคนนอกพวกนั้นอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็นิ่งอยู่ข้างนอกไล่ไปนิ่งเงียบไม่ยอมไปนั่งนิ่งแต่ไม่ยอมไปมันจะเลยปราบมันจะเลยใช้วิธีการท่านจวนกับเสือดาวตัวนั้นมั้งเนี่ยมันถึงจะไปโอ้ปาบเลยแล้วโดดพึ่งเลยเฮิงมาอะไรที่กันอันว่ามันโดดพึ่งเลยอันนี้จะต้องใช้วิชานั้นปะยังไม่ไปยังเฉยอยู่มองแล้วมองเรามองมองมองแล้วต้องมองหาทางเผ็ดไม่ใช่มองหาทางสู้นะต้องมองนี่ต้องมองหาทางเผ็ดที่ว่าผีกองก่อยทางภาคนี้เคยได้ยินไหมว่าผีกองก่อย
1: เขาเรียกผีกองก่อยเหมือนกัน
0: ฮะ
1: เขาก็เรียกกันแบบนั้นแต่ไม่ทราบมันมีใครไปเ
0: ห็นทางภาคอีสานดาดุ่มว่าผีกองก่อยเขามาตับไปกินว่างั้นนะทีนี้เรื่องนี้มันก็มาเข้ากันกับท่านจันฟันท่านมาพักอยู่ที่เขาอันเดียวกลางดงนี่นะแต่ก่อนมันเป็นดงเป็นป่าทั้งหมดก็มีครอบครัวเล็กน้อยท่านไปเที่ยวนี่กลางดงใหญ่นี่นะจะขึ้นไปเขาใหญ่นะท่านมาพักอยู่แต่ท่านอยู่ข้างในภาวนาแล้วข้างนอกเนี่ยมันมีหินพารานหินดานหินพารานองค์ร่วงไปหมดเวลาไปก็ไม่เห็นเสือท่านออกไปบิณฑบาตเขามีที่บ้านเขาไม่มีกี่หลังแหละเพราะแถวนั้นไม่มีคนท่านไปเที่ยวกรรมฐานเวลาท่านออกไปทีแรกออกมาจากถ้ำมีจากอะไรไม่รู้เป็นสถานที่ท่านอยู่นั่นแหละออกมาของนี่ผ่านไปวินทบาทพอกลับออกมามองดูหินดานที่โล่งๆมองดูเอ๊ะมันอะไรเนี่ยมันเหลืองๆมันอะไรหน้านี่ท่านว่างั้นเสือมันนอนตากแดดผิงแดดอยู่นั่นน่ะเสือโคร่งนะท่านก็เดินเข้าไปดูคือเขานอนอยู่เฉยเขานึกว่าไม่มีอะไรมาท่านก็เดินเข้าไปเรื่อยดูเข้าไปรู้ชัดว่าเป็นเสือโอ้นี่เสือโคร่งมันนอนผิงแดดอย่างนี้นะท่านก็เมืองมาอะไรนี่ท่านทำท่าเด้อบึ้งก็ไปหามันมันโดดหรือไปเลยนั่นท่านทำท่าเดินวิ่งบึ้งใส่มันมาเมืองมาอยู่อะไรที่นี่นะวะมันก็วิ่งเลยเสือโคร่งท่านจันทร์ฟันอย่างนั้นกรรมฐานแทนที่จะกลัวท่านไม่ได้กลัววิ่งใส่เสือจะด้วยเสือก็วิ่งใหญ่เลยกลับมาไม่ได้เจอกับอย่างข้ากรรมฐานเพราะไปอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนมันมีพวกเนื้อพวกเสือเต็มไปหมดนะไม่เหมือนทุกวันมีป่าที่ไหนพวกเนื้อพวกเสือพวกอะไรเต็มไปหมดจึงเจอกันบ่อยกับพระกรรมฐานพวกเสือท่านจันทร์ขาวเด่นทางช้างนะเนี่ยก็เด่นทางช้างตัวงานเจดีย์ของท่านเขาจึงเอาลูกช้างนะมาไว้สองตัวนะ
1: สองตัว
0: นั่นก็เห็นนิสัยกับช้างถูกกันมากเจอแต่ช้างนิสัยของท่านเป็นยังไงไม่ใช่เพียงช้างบ้านนะช้างป่านะที่พูดที่เจอกับท่านเรื่อยๆท่านเคยก็เห็นว่าเนี่ยมันเป็นยังไงพวกเราเชื่อไหมว่าท่านผู้เจอเองท่านผู้เชียงใหม่นะช้างนี่เป็นช้างเขาเรียกช้าง ช่างโทนช่างตัวเดียวใหญ่มากมันอยู่ตัวเดียวไงถ้าเป็นช่างโขงมันก็มีหลายตัวนะถ้าเป็นช่างโทนก็มันจะมีตัวเดียวเท่านั้นนี่ท่านเดินอยู่กงต้องเสียงโคมคามโคมคามเข้ามามาทางกงจะมาทางกงท่านพอนั้นท่านก็รีบเอาเทียนนะเอาเทียนไปจุดแล้วปักวางไว้ตามแถวทางยังคงจุดเทียนยังไม่เสร็จมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจุดเทียนที่วางเป็นระยะให้มันรู้ว่าคนอยู่ที่นี่มีไฟอยู่ที่นี่วางนะนี่จุดเทียนยังไม่เสร็จเลยมันมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วท่านเลยหยุดพอหยุดแทนที่มันจะเดินฉากไปนู้นเห็นไฟไหม้นะเดินตรงเข้ามาเลยเมื่อมันตรงเข้ามาท่านก็สู้เลยนั่นเห็นไหมล่ะมันเด่นไปคนละทางทีนี้พอมันตรงเข้ามาท่านก็เลยเดินจงกรมเลยเดินจงกรมตามไฟที่เป็นแถวจุดยังไม่ได้กี่เล่มล่ะพอดีข้างมาถึงก่อนท่านก็เลยเดินจงกรมมันก็บึ่งมาข้างทางจงกรมในย่านกลางหัวจงกรมทางโน้นหัวจงกรมทางนี้มันมายืนอยู่ตรงกลางทางข้างจงกรมข้างทางใหญ่เป็นย่านกลางทางจงกรมมาอยู่อย่างนี้เหมือนภูเขาทั้งลูกเลยท่านก็ภาวนาท่านไปเรื่อยท่านเรียกว่าท่านสละหมดแล้วท่านก็เดินกลับไปประมาณมันก็มายืนอยู่นั้นโอ้ยเป็นชั่วโมงกว่าเหมือนภูเขาเลยจังหวะไม่กระดุกกระดิกเลยช้างใหญ่เดินมาแล้วก็มายืนยืนดูคนแล้วคนก็เดินกลมกลับไปกลับมาเป็นช้างป่านะท่านก็เดินเรื่อยเขาก็ยืนจิ้งหยิบหูหูไม่กระดุกกระดิกเลยท่านว่าเหมือนภูเขามายืนนิ่งนั่นท่านก็เดินไปเดินนานเป็นชั่วโมงกว่าเขายืนนั่นเหมือนภูเขาไม่กระดุกกระดิกไปไหนเลยท่านก็เยอะเดินกลมด้วยจนกระทั่งไฟเหล่านี้ก็ลมพัดบ้างอะไรบ้างดับไปไม่มีไฟท่านก็เดินตรงนั้นเขาก็ยืนพอได้จังหวะแล้วก็บึ่งบางออกข้างๆนะแทนที่จะมาหาท่านไม่มานะเขาหันหน้ามาตรงนี้แล้วหันปุ๊บไปเข้าป่าตามเดิมเจอว่าท่านกับช้างถูกกันมากนะเจอบ่อยกับช้างป่าแต่ก็เป็นอย่างนี้นะท่านจันทร์ขาวเสร็จแล้วนะไอ้นี่เสร็จแล้วก็เลิกกันแล้วนะไปไล่นั่นนี่เนี่ยแล้วคิด
2: ว่าหล
0: ว
2: งตาจะเล่าผีกองคอย
0: โอ้เล่าผีกองคอย
2: คนยังไม่ได้กินกันเลยจ
0: ้
2: าป
0: ่
2: ะ
0: เออผีกองคอยนี่กับท่านจันทร์ฟันนะ ที่อยู่นี่แหละที่ว่าสถานที่แห่งเดียวกันพวกเขาล่ำลือคนแถวนั้นล่ำลือแถวนี้มีผีกองคอยนะกลางคืนมันมาเสียงมันจะร้องว่าก้องก่อยก้องก่อยก้องก่อยอย่างนั้นแหละว่าไงท่านก็ฟังเฉยอยู่พอกลางคืนนั่งภาวนาอยู่มีตาป้าขาวคนหนึ่งแล้วก็มีพระอีกองค์หนึ่งไปกับท่านเป็นสององค์กับท่านแล้วมีตาป้าขาวคนกลางโกรธอยู่ห่างๆกันพอท่านนั่งภาวนาอยู่ได้ยินเสียงก้องก่อยก้องก่อยไกลๆนะนี่เหรอมั้งที่เขาว่าผีกองคอยเอาวันนี้จะดูผีกองคอยดูกันเพราะตาทในของท่านเก่งนี่ท่านก็นั่งภาวนาท่านนั่งกับกองก้อยก้อยมาเรามาตรงกับพระขาวนั่นสิท่านก็วิจกกับพระไม่ไปพระอยู่คนหนึ่งไม่ไปกับหาท่านก็ไม่มามาทางตาพระขาวพอมาจวนจะถึงแล้วเพราะนั้นท่านกำหนดจิตส่งกิจออกไปเข้าส่งไปนี่โอ้กลัวมากที่เดียวนะว่าผีกองก่อยมีจริงๆท่านว่านั่นรูปร่างมันเหมือนลิงท่านว่างั้นนะคือตัวมันไม่เห็นแล้วนะแต่ตาใจของท่านเห็นเป็นรูปร่างเหมือนลิงพอท่านกำหนดดูไปนี่ไอ้ตามันมาเจอกับตาธรรมของท่านตาใจของท่านไปโอ้ยโอ้เดี๋ยวจะวิ่งเหมือนป่าเลิกไปเลยมันกลัวมากท่านว่านะมีจริงๆท่านว่าผีกองกอย รูปร่างมันที่เห็นด้วยจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงแต่ธรรมดาไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นมันมีแต่นามธรรมคือจิตทีนี้ตาของท่านมองเป็นตาธรรมเมื่อกี้พอตามันกับตาธรรมเรารับก่อนป้ามนี่โอ้ยกลัวมากทีเดียวป่าเลิกไปเลยตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเห็นใหม่เลยโอ้ผีองค์ก่อยมันมีจริงๆอย่างเขาว่าคือท่านเห็นด้วยใจของท่านปฏิเสธได้ไงใช่ไหมนี่จริงๆตัวเหมือนลิงท่านว่าท่านเป็นอย่างนั้นท่านจันทร์ฟันนี่พวกเสือพวกสัตว์ต่างๆหรือลึกลับอะไรพวกผีนี่แหละชัดท่านจันทร์ฟันนะนี่ท่านละเอากลับมาท่านนะแล้วแล้วก็ปล่อยก็หมดไปแล้วผีก็ปล่อยก็หมดไปแล้วไปละนี่นะเก็บละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ายังพระราชอำนาจไม่ถูกธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าผู้สอนศาสนาขอเชิญท่านฟังครับ
1: มีวันที่ฉันนี้วันพฤหัสเป็นไงต้องจะดูว่าใครวันพฤหัสวันเสาร์วันเสาร์ตอนเช้าตรงไปนำเขาไปถึงมันมีวันหนึ่งเขาสร้างอะไรต่ออะไรมีตลาดเอาหนังไปเป็นเจ้าพนักอำเภอคือนักแข่งเด็กแม่อ้นนี่เขาสวยเงินค่ากระถิ่นให้เขาก็จะลงไปเป็นค่าเพราะว่านักแข่งเราเขาเป็นผู้นำมากอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ลาบเลยรวมกันตอนนั้นเราก็เลยไปสุภาพรถนั้นทั้งจะไปทั้งสองคันนะไปทั้งคันนั่งก็ได้คันมีไปสองคันคันหลวงคันที่เขาส่งมาเนี่ยเขาจะหลับไปก็นั่งรถคันนั้นไปมีสองคันแล้วเราอาบนั่งคันแล้วก็นั่งคันที่คันหนึ่งก็ว่างหมดเราก็ไม่อะไรนักยังเป็นผู้นำก็ไปถือเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเป็นบริจาคอะไรละนำก็ไปถือเป็นผู้นำมีช่างตลาดนี้ใหญ่ๆนี้คาดอะไรหมดเลยว่าผนังก็ขึ้นแล้วยังจะมึนเวลาใหญ่นะมันเป็นวัดบ้างมันเกี่ยวกับปริยัติการศึกษาเหมือนเรื่องนักขอเด็กนี่เขาก็ทราบให้กระถิ่นได้เด็กนี่ก็พันมาให้เราเนี่ยเราก็เหนื่อยหน้าว่าเมื่อเราต้องจำเป็นได้ใจไปฉันตรงนั้นนู่นครับสว่างก็ออกเลยรถก็ออกมารับเราไปรถคันนึงถ้าใครจะไปก็เขาออกมารับนี่มีสองคันมีอะไรก็วัดบ้านธรรมดาเราก็นำเขาไปธรรมดาที่เขามาขอให้ไปธรรมดาเราไม่ไปนี่ยังยากที่พ่อแม่กับลูกมันก็แยกกันไม่ออกนี่มันยากจนแม่มันก็เลยไปให้แต่ละเด็กมันก็เรื่องเราตั้งหน้าไปจริงตั้งหน้าไปจริงถ้าตั้งหน้าก็ต้องมีผลพร้อมพร้อมที่จะไปอันนี้มันมีเหตุผลอะไรไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุผลล่าใครก็ได้ให้ความเป็นได้ขอกระถิ่นสักครั้งหนึ่งเหรอเขาชื่อโจมกับนางมันเป็นนางสาวก็พลาดแต่นั่งตอนนี้ผมมั่นมากเราแสนมันก็ได้ว่าดีแต่ผมมั่นมากแสนมันก็ดีแต่ว่าแสนมันคือว่าได้แล้วมันได้แล้วนางวัดมันโจมเราไปเองก็พลาดพลาดตาให้ไปเองเห็นไหมฟาดล้านหนึ่งเลยมันง่ายว่าถ้าเราตั้งหน้าใส่ปุ๊บเอาจริงอ่ะมันฟาดตาก็เอาไปล้านเลยตอนนั้นมันเลยล้านสองแสนนะล้านสองแสนหกหมื่นเนี่ยคือวัดมันจะอาบที่นี่มีแต่ถิ่นขอนแก่นมาหลังเห็นท่านทำอะไรมันจะเป็นความจำเป็นแล้วก็เห็นนั่น ถึงสร้างกำแพงกำแพงเป็นความจำเป็นถ้ามีเหตุจำเป็นที่ควรสนับสนุนเราก็ช่วยมันนี่เราทำกำแพงแล้วเงินก็หมดถ้าเราไปค่าสตาร์ทให้เรื่องของเด็กนั่นแล้วก็ยังมีอะไรที่จะถูกจะคันอยู่ก็เป็นความจำเป็นเราก็ดูแล้วก็ดูหมดแบบนี้ไปไหนดูจริงว่างจีวรปุ๊บแล้วก็ไปถ้าเป็นหน้าร้อนว่างจีวรตากปุ๊บแล้วก็เข้าแล้วสอบคนเดียวมดเราถึงจะมาไปที่ไหนไปยังไงแต่ที่ยังไม่เคยไปต้องไปที่เคยไปแล้วแต่ที่ไหนยังสงสัยต้องไปดูที่กรรมฐานเรานี่เราไม่อยากให้มีการก่อการสร้างหรือลายมันขัดกับวงกรรมฐานขัดกับตำหลักตำราพระเจ้าแสดงไว้ขัดกับปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงการดำเนินมาดำเนินมาด้วยความเรียบร่าเงียบเงียบมีแต่ป่าแต่เขาแต่ป่าแต่เขาไม่มีในตัวการก่อสร้างที่ไหนเหมือนมีนางวิสาขาสร้างพระลานั่นก็เป็นพวกช่างเขามาทำพระพุทธเจ้าท่านมอบพระลานเขาบอกพระลานเป็นผู้คอยดูแลคอยเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านพระไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วพระโมคคัลลาท่านเป็นพระเส้นไรล่ะไม่ใช่พระคำที่เด็กเหมือนพวกเรานี่นะทางของคำพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็สาวกข้างซ้ายนะท่านจะมีอะไรเสียใครจะรู้จักนานนี่ก่อนพระอรหันต์ท่านละทำความแบบพอดีแล้วท่านเข้าใจหมดนั่นเองก็จะให้พระไปยุ่งกับเรื่องนี้ไม่มียันได้เลยค้นไม่เป็นพรานถือเวลาค้นจริงนี่เพราะเอาจริงเอาจังไม่มีบอกว่าไม่มีตรงไหนมีก็บอกว่ามีอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องศาสนาวัตถุไปหมดเอานี่เอาหน้าเอาตานี่คือศาสนานั่นคือศาสนาไปแล้วนี่คือศาสนาไปแล้วศาสนาจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโลกมาเพื่อความสงบร่มเย็นมันคือมาสีคือปูนหินทรายนี่เหรอนะน่าตั้งปัญหาถามมันจริงไหมเดี๋ยวนี้มันมีแต่เนี่ยเอาศาสนาเป็นโลกบังหน้าที่เดือดตีตลาดทั้งสั่งหน้าสั่งหลังเป็นที่เดือดทั้งหมดเลยจริงๆสลดสังเวชเลยพี่ไอ้วันไหนเนี่ยกรรมฐานเราหรูหราสู้ฟ้าแล้วไม่เล่นด้วยนี่ไม่ได้ปวดที่ฟ้าจะสลานเลยวะหรือว่าอะไรหรือไม่ได้รับหูรับตานี่ใครบวชมาก็รู้ด้วยกันทุกคนหลักธรรมวินัยเป็นยังไงคุณศาสดาพาดำเนินยังไงแล้วมันแหวกแนวไปอะไรหาอะไรนั่นถ้าไม่ใช่หน้าด้านนี่บุกมาสี่หนหลังสลาหลังนี้นี่มาสร้างให้เราเราไม่เอาบอกง่ายไม่มีอะไรใหญ่กว่าศาสดาหรอว่างั้นเลยอย่ามาอวดวัตถุนี่ว่างั้นถ้าอวดเอาธรรมนี่ออกอวดว่ะมันสง่าอยู่ในหัวใจนี่ครับอวดไม่อวดมันก็จ้าอยู่งั้นนี่สิ่งนี้อดอยากอะไรบ้านไหนเมืองใดถูกสร้างขึ้นเป็นบ้านเป็นเรือนไม่เอาสิ่งนี้ไปสร้างเอาอะไรไปสร้างถ้ามันจะเป็นศาสนามันก็เป็นทั่วโลกมาต้องกัดต้องกันแล้วนี่มันจะมาเป็นอะไรเฉพาะสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่เท่านั้นบ้างมันมีสิ่งที่สวยตัวมันบีบหัวคนมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้บีบหัวที่เรื่องต่างหากบีบท่านสอนให้เขาไปฆ่าตัวมันบีบความโลภมันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่ไหนความโกรธราคะตัณหาอยู่ที่ไหนนี่ตัวใหญ่มันสามกษัตริย์นี่มันอยู่ที่หัวใจมันบีบที่หัวใจสอนให้ไปตรงนั้นมาฆ่าตรงนั้นมันไม่ตายก็พออยู่ได้พอระงับได้ไม่ใช่จะไปเสริมมันต่างคนต่างเสริมเนื้อเบื่อจริงนะเป็นมองเห็นที่ไหนจะต่างก่อการสร้างเบื่อจริงใครออกไปจากวันเรานี่ชี้เลยนะบอกให้ไปทำดูหลาเลยจะเข้ามาวันนี้ไม่ได้นะบอกมันเลยนะมันจะไม่มีอะไรเหลือซากของศาสนาจริงว่างั้นเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีตั้งแต่เทวทัตเต็มบ้านเต็มเมืองในอาศัยศาสนาเป็นที่เหยียบขึ้นไปที่ถ่ายรถ มันไม่เห็นในตลอดเวลาไม่มีพูดรับตาพูดความชั่วสินี่มันรับตาทำเราจะคุยงั้นเนี่ยถ้ารู้เวลาแล้วทำไม่ลงว่างั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงที่ในป่าในเขานั่นแหละที่เขาในถ้ำในเงื่อมผาเลยนั่นแหละท่านที่เขาไปอย่างนั้นพระองค์เองก็เดินออกไปเป็นใครตามสร้างพระประสาทให้พระพุทธเจ้ามีหรือเดินออกไปก็เงียบเลยก็มีในฉันนะเท่านั้นกับมากันตาตาเนี่ยตัวอย่างก็เห็นตั้งแต่เริ่มเสด็จออกบวชแล้วนะตัวอย่างผู้ที่เป็นศาสดาท่านทำยังไงเริ่มต้นของท่านออกเป็นอย่างนั้นแล้วไปเข้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาไปเป็นฤาษีดาบทไปขอทานเข้ามาเสวยอาหารของคนขอทานกับอาหารในพระราชวังต่างกันยังไงพระองค์เป็นกษัตริย์นี่ในพระราชวังเป็นยังไงแล้วออกไปขอทานเขากินตามประสีภาษาของลัทธิประเพณีสมัยนั้นมันก็มีพวกฤาษีดาบทลัทธิต่างๆขอให้ทานตามธรรมดาได้อะไรมาก็เสวยคิดดูที่เวลาทรงเอาของในบาตรแล้วจะเสวยไม่ได้นะเห็นไหมไส้จะพังก่อนแล้วยังไม่ได้เสวยเลยไส้จะพังก่อนแล้วพวกยังบังคับใส่เทียบเหตุเทียบผลเข้าไปจนกระทั่งอยู่นั่นมันรู้ละอะไรนานดิพอจัดรู้แล้วก็เล็งยานดูที่ไหนขาดอิฐที่ไหนขาดปูนที่ไหนขาดหินอิฐที่ไหนขาดทรายฮะมีไหมในนั่นทรงเล็งยานดูสัตวโลกวันนั้นมันขาดศาลาใหญ่วันนั้นมันขาดกุฏิกี่ชั้นวันนั้นมันขาดเทวทัตวัดนั้นมันขาดวีโอมีที่ไหนหือเอาเนี่ยมายันกันนี่พอแรงงานปั๊บองค์ไหนมีบุญนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมออกจากแหล่งแห่งมูดขุ่นนี้ได้ว่าไงก็ผึ่งแต่นั้นนั่นเลยคืนแรกดาวบททั้งสองหลังนั้นมากรรมเป็นตัวขี่ทั้งห้าแล้วก็กระจายเรื่อยเรื่อยไปมีแต่เรียงรูปหัวใจสัตว์โลกหัวใจสัตว์โลกปัปปาปเบริโลการนั่งตรงเรียงยานดูสัตว์ตัวโลกในปฐมยานผู้ใดมีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็รีบเสด็จไปที่นั่นก่อนคือรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายเสียชีวิตเสียอย่างรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันก็รีบเสด็จไปปวดนั่นก่อนนะนอกนั้นก็ไปเรื่อยเรื่อยไม่ได้ยินไม่เห็นในตำราว่าทรงเล็งอย่างที่ว่านี่นะเล็งดูพวกเทวทัตพวกวิดีโอพวกเซตพวกโป้พวกเป้อะไรไม่เห็นท่านเล็งเวลานี้มันกำลังลุกลามเข้าวัดเข้าวาที่นอนหมอนมุ้งเต็มไปหมดมันสลดสังเวชขนาดไหนพวกเทวทัตมันด้านกันนั่นหัวกิเลสมันคงเล่นแล้วมันตัวหน้าด้านที่สุดคือกิเลสนั่นข้าจะหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสที่มีหิโอตปาหิโอตปาแทรกแทรกนั่นคือธรรมนั่นแม้งั้นโลกนี้เปิดโล่งไปยิ่งกว่าหมาหรือว่าไงมีธรรมเป็นเครื่องบังคับเอาไว้บังคับเพราะมันมีหิโอตปามีที่แจ้งที่รับบ้างนะมีเรียกหิโอตปาถ้าตรงไหนต้องมีละอายอยู่แล้วมีความละอายมีความกระดากอยู่ตรงนั้นมีธรรมอยู่ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ล่องไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีเหลืออันนี้คือว่าฮิโอตะป่านี่มันจะแหลกไปกับต่างกันนู่นนี่ออกจากนี้ไปองค์ไหนออกไปจากนี้ไปตามที่เข้ามาไล่จริงๆเลยมันขัดเอาหนาขัดกับศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายไว้นะประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกประเภทหนึ่งในธรรมของท่านสอนไม่เป็นประเภทสอนพระนี่ขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแล้วมีไล่เขาป่าเขาเขาเข้าที่สงครามใหญ่เดียวน่าเพลินนะเวลาเราอ่านดูในพระไตรปิฎกดีที่ทรงสอนภิกษุทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยมีแต่เรื่องฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นนะไม่ท่านไม่ได้สอนให้กิเลสฆ่าคนกิเลสฆ่าพระไม่มีให้กิเลสฆ่าพระกิเลสฆ่าพระพิจิตรทั้งหลายกิเลสฆ่าพระพิจิตรเขาไม่เห็นว่านี่จะสอนว่าไงฆ่ากิเลสฆ่ากิเลส หนุนก็ได้ที่ว่าเรียนจบพระไตรปิฎกอย่างที่ไปพูดเรื่องธรรมพระโพธิราชโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าแปลออกโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าเสร็จพระแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาแปลนี่โถพิสดารมากนะโพธิราชแปลว่าใบลานเปล่าหัวล้วนเปล่าบวชเปล่ากินเปล่านอนเปล่าหัวล้างเปล่าตายเปล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแปลฮะนั่นแล้วกรรมฐานแปลแปลให้ถึงเหตุถึงผลสินั่นแหละความจริงเพราะนั้นจริงเราจึงเชื่อ 100% ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไปอย่างเรียบร้อยแล้วไปหมดดังที่ออกมาในพระไตรปิฎกที่มาเป็นสำนวนอยู่ทุกวันนี้เป็นไปได้ว่างั้นเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเราหัวชนฝาเลยเถอะถึงเวลาสถานที่เด็ดเหตุการณ์ที่ควรเด็ดไม่มีใครเด็ดเกินพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยถ้าจะไปฉลาดแล้วก็ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเวลาเรียบไม่มีใครเรียบเกินพระพุทธเจ้าเวลาเด็ดเผ็ดร้อนก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าถึงขณะเดินล่ำเวลาที่คนจะเด็ดนี่เด็ดจริงๆเผ็ดร้อนจริงๆไม่มีใครเกินนี่มีแต่เรียบเรียบเรียบเรียบเรียบไปแต่ได้หลักใหญ่มาก็พอเราไม่ว่ามันหลักใหญ่มีอยู่ส่วนนั้นแล้วแต่ใครจะพิจารณาแยกคายของใครไปถ้าหนักจะเบาในการฝึกทรมานตนเองยังไงก็แล้วแต่การฝึกทรมานตนเองนี้เป็นแบบฉบับที่แรกเลยถึงข้าวเด็ดต้องเด็ดถึงข้าวเผ็ดร้อนต้องเผ็ดร้อนถึงข้าวสละต้องสละเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาออกไปแล้วลวดลายนี้จะต้องมีออกไปเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีการฆ่ากิเลสนั่นแล้วไปสอนคนไม่ใช่สอนให้เขาส่งเสริมกิเลสนี่นะสอนเขาฆ่ากิเลสควรเด็ดต้องเด็ดติดไม่เด็ดได้อุบายวิธีการใดของธรรมที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสนั่นเราจะออกจะออกจะออกทันทีเลยร้อยสรรพันคมไม่มีใครเกินศาสดาอุ้มเองเห็นเคยพูดแล้วเขาตกน้ำเด็ดตกน้ำในสระสนแสงธรรมนั่นแหละเวลาคนเด็กเราเทียบนะตั้งแต่โลกเขายังเป็นได้ผู้ใหญ่นั่งอยู่บนสระริมสระนี่เต็มอยู่นี่ไอเด็กมันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปโดดไปชานกระดานเป็นชานออกไปนั่นวิ่งไปนั่นตกตกลงในน้ำน้ำสระมันลึกด้วยนะพอเด็กตูนลงไปผู้ใหญ่นี่โอ้ยไม่ได้ถ่ายเสื้อผ้านะพอเด็กตูนลงผู้ใหญ่มันโดดตูนคุ้มตามกันนั่งเด็ดไหมนั่งพิจารณาสิเหตุการณ์มันบอกนั่นใช่ไหมจะมาเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าไปหากระจกเงามาส่องดูหน้าซะก่อนแล้วจึงค่อยมาเอาเด็กนี่เสร็จเลยตายแล้วนี่พอมองเห็นแล้วเด็กตกน้ำเด็กตูนลงไปผู้ใหญ่มองเห็นตอนนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ทั้งเสื้อทั้งผ้าเต็มยศแล้วว่างั้นแต่นัดเอาด้วยกันเลยพันเอาเด็กขึ้นมานั่นถึงข้าวเด็ดนั่นแล้วแต่โลกเขายังเด็ดได้ถึงข้าวรีบด่วนจะไปช้าๆได้หรือมันต้องรีบด่วนสิอันนี้เรื่องของธรรมะก็เหมือนกันถึงการเวลาจะรีบด่วนต้องรีบด่วนดังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระอังคุลิมาลนะรีบด่วนนั่นน่ะไม่งั้นแม่จะตายแล้วแม่แล้วก่อนอื่นรีบเสด็จไปก่อนนะตัวนี้ก็จะคิดหายแม่ก็จะตายถ้าเวลาเสด็จไปทันท่วงทีแล้วแม่ก็ไม่ตายผู้นี้ก็บรรลุธรรมผลนั่นผลประโยชน์เป็นมหาศาลถ้าไม่ทันที่อย่างเดียวจมทั้งสองด้านเลยแม่ก็จะตายเพราะลูกชายฆ่าแล้วลูกชายก็ตายจากมรรคจากผลลงนรกอเวจีปึ๋งเลยใช่ไหมฆ่าแม่ว่าไงเมื่อเสด็จไปทันแล้วแม่ก็ไปทันตายไม่ได้ทันได้ฆ่าอังคุลิมาลนั้นก็ได้สติยับยั้งตัวได้ฟังธรรมดูเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาไปที่ไหนก็มีเรื่องเวลาตลอดนั่นแหละอำนาจกรรมนี่ตัวนั้นนะไปไหนมีแต่ มีแต่เรื่องแต่ลาพระพระอังคุลิมาลเนี่ยเพราะท่านฆ่าคนถึง999คนที่คำรบพันก็จะเป็นแม่พระพุทธเจ้าทรงเรียนญาณดูนั่นท่านเรียนญาณงั้นนะฟังนี่พอเหตุการณ์งั้นแล้วรีบเสด็จไปตรวจแล้วฟังอังคุลิมาลก็ได้สติยับยั้งตัวได้แล้วบรรลุธรรมเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่โตว่าอังคุลิมาลฆ่าคนตั้ง999คนนั่นทำไมไม่ฆ ขาดจากอุปนิสัยที่ในว่าผลนิพพานครับมายังได้บรรลุธรรมอยู่คนอื่นก็เขาฆ่าอย่างนั้นเขายังขาดอย่างนี้ก็มีข้ออ้างกันเขานั่นก็คนเหมือนกันครับแต่คนนี้เป็นมีอุปนิสัยอุปนิสัยซ้ำที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นพื้นเพอันหนักแน่นมากในหัวใจแล้วเวลาฆ่าคนนั้นมันก็เทียบกันกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเราตัดกิ่งนั้นเข้ามาตัดใบนี้เข้ามาตัดกิ่งนั้นเข้ามาตัดกิ่งนี้มากิ่งแต่ละกิ่งละใบนั้นเท่ากับแต่ละคนละคนเข้ามาเรื่อยถึง999กิ่งหรือ999ใบรวมแล้วทั้งเป็น999แต่ไม่ได้ถอนรากแก้วของไม้ต้นนั้นไม้ต้นนั้นมันก็งอกออกได้สบายนี่มันแตกกิ่งออกได้แตกกิ่งใหม่ออกได้ใบมันผลิใหม่ได้ถ้าไปถอนรากแก้วมันจะอย่างเดียวเสร็จหมดไม่มีเหลือไม้ต้นนั้นอันนี้พระอังคุลิมานก็อุปนิสัยของท่านคือรากแก้วนั่นอันไหนแล้วก็ส่วนอันใหญ่ที่จะทำให้ถอนหน้าถอนโคนก็คือแม่พ่อกับแม่นั่นท่านก็ไม่ทำไม่ทำเสียแล้วกิ่งก้านเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายรากแก้วของท่านได้เพราะตัดแต่กิ่งแต่ก้านรากแก้วท่านยังดีอยู่ท่านก็บรรลุธรรมปึงได้สิเรื่องมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่ในตำราว่าฆ่าคนตั้ง999คนทำไมท่านบรรลุว่าผลนิพพานได้ถ้าไปทำจุดต้นไม้เหมือนกับตัดต้นไม้ถ้าไปทำตัดจุดสำคัญก็ตัดต้นเดียวใส่ลำต้นมาเลยก็หมดหรือถอนรากแก้วมันขึ้นมามันก็หมดไม่ต้องไปนับไปกิ่งก้านสาขาหน้าใบอะไรนะมันตายด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วมีพระโมคคัลลาถ้าไปฆ่าสมานดาคนเดียวไม่จำเป็นต้องฆ่าคนถึง999คนเนี่ยมันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฮั่นข้อเทียบเปรียบเทียบก็มีอย่างนั้นมาพูดเรื่องการก่อการสร้างเรื่องพระเจ้าเรืองยานไม่ไปใหญ่นะพระเจ้าเรืองยานท่านเรืองดูอีกดูขุนดูหินดูทรายท่านมาเรืองดูหัวใจตรงที่เรื่องเป็นนั่งกับพวกเราเมื่อมาก็พาให้ตรงที่ขี่ถ้าเหลืองคุมหัวจะคู่ถึงก็เอาผลมาผลอยู่ภายไม่สนใจศาสนาก็เลยเป็นศาสนาพิธีไปนะเพราะคนพาทำให้เป็นพิธีทำให้จริงจังและจริงเลยพระเจ้าสาวกท่านมาผลอยู่ภายมาจากไหนออกมาจากความจริงจังไม่ออกมาจากความร้อนแรงเพราะดีมีอยู่ชั่วมีอยู่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาดีได้ดีหาชั่วได้ชั่วหาบุญได้บุญหาบาปได้บาปหานรกได้นรกหาสวรรค์ได้สวรรค์หาวิภานได้วิภานคือเพราะสิ่งนี้เป็นของมีอยู่ไม่พูดแต่ลมปากนะมีอยู่สอนก็สอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายนะครับว่าอะไรไม่ได้เรื่องนะแล้วกลับกำลังทำงานแล้วก่อนมาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเป็นฉบับเลยใช่ไหมที่ในตำราตำราที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องที่พระพุทธเจ้าของสังสารที่สูงทั้งหลายเมื่อสังสารเด็ดๆอย่างที่ว่าเด่นๆไล่เข้าป่าเข้าเขาทั้งนั้นนะเมื่อออกมาแล้วก็เป็นยังไงก็อยู่ที่นั่นเป็นยังไงก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงมีแต่ถามเรื่องกิจภาวนานั้นก็ทูลถวายธรรมะที่เป็นขึ้นภายในจิตใจเป็นยังไงพระองค์ก็ทรงชี้แจงแก้ไขให้ตรงไหนที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าถูกต้องตรงไหนที่ควรจะแก้ไขก็ทรงแก้ไขกับแก้ให้ตรงไหนมาอยู่ก็มาเข้ามาเฝ้าเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมีจะเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นถามเลยมันจะเรื่องมากต้องผลเรื่องเดินมันคนนั่งสมาธิภาวนาจิตเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงให้มาเล่าสลายแล้วมีเรื่องนี้เท่านั้นนั่นก็ไม่ประโยชน์แล้วมีเรื่องที่มูลาคิวมาแล้วหลังที่ว่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแล้วมีจริงๆเกี่ยวกับวิถีทั้งหลายว่าไม่มีนี่จะเน้นหนักลงจุดนี้จุดนี้ในองค์อริยสัจที่จะตัดสู้ขุนทั้งนั้นเนี่ย พอจากนั้นมาแล้วก็ตอนนั้นปฏิบัติมาเจอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะไม่ผิดกันเลยเราที่นี่มาพิจารณาลำพึงท่านพุทธรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันนี่เวลาแสดงย่อมแสดงอย่างเดียวกันทำแบบนั้นมันทำให้คิดนะแล้วภาวนามาแล้วองค์ไหนไปมาจากไหนนี่ท่านจะจ้าจ้างนะพอมาถึงเป็นไงไปอยู่นั่นนั่นเป็นไงอยู่ที่นั่นเขาลึกซึ้งมากกันมากวันหนึ่งองค์หนึ่งมาวันหนึ่งองค์หนึ่งมาไม่มีเรื่องนอกเรื่องอย่างนั้นไม่ดังอื่นเรื่องการก่อสร้างไม่เคยได้ยินท่านปรารภเลยนะเงียบไม่เคยมีองค์ท่านเองก็เชื่อหาอยู่กับตั๊กกับตั๊กเชื่อกับตั๊กกับตั๊กถ้าเราเป็นชราก็ต้องกั้นห้องชราหลังเล็กๆเป็นเนี้ยชราก็ชราเล็กๆด้วยต้องกั้นห้องนั้นด้วยอยู่ข้างนอกมีพอได้อาศัยฉันนิดหน่อยเนื้อเชื่อแบบฉลาดขาดมาจากพระพุทธเจ้าจริงๆคือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแต่การดูการปฏิบัติขาดมาจากแบบฉลาดเลยแล้วการสนทนาหน้าการอะไรเกี่ยวกับอัตถธรรมนี้ก็แบบเดียวกันอีกถามแบบเดียวกันเลยเป็นสมาธิเรื่องปัญญาจากนั้นก็ไปที่นั่นไปงั้นไปที่นี่ไปนี่ท่านเล่าถึงเรื่องไปไปนี่จะไปภาวนาเนี่ยถ้าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะไปไปที่ที่ว่าจะไปทางนั้นตรงนั้นดีท่านเห็นไม่หมดท่านไปเที่ยวสักพักตรงนั้นดีนะท่านก็เสริมตรงไหนแล้วก็ดีท่านก็บอกว่าไม่ดีท่านบอกก็ต่างบอกก็ต่างอย่างที่ว่าที่จะภูมิที่เราไปไปกับบางทีดีแถวนั้นนะเราไปอยู่แล้วหัวเนี่ยดีอ่ะถึงนั่นน่ะมีบ้านเดียวบ้านตากเห็นว่างั้นนะบ้านตากมันบ้านตากเนี่ยเพราะตรงนั้นเขาเรียกบ้านตากพวงมีการเราไปอยู่มี50หลังคาเรือนแล้วไม่ได้ยินคำบาปบ้านใหญ่เราไปไปบ้านเขาเรียกบ้านม่วงที่บ้านใหญ่แล้วบ้านม่วงอ่ะเราผ่านมานั้นดูบ้านม่วงไม่รู้เลยนะนะครับมาที่นั่นนะมันเป็นบ้านใหญ่แล้วลงทั้งหลายมันหมดแล้วนี่ไม่มีเหรอมันมีเหลือแต่บ้านมองเห็นแต่หลังคาเต็มหลังคาเรือนนะคิดว่าตรงมันมีเราอยู่ภูเขานะเพราะเป็นสบายบ้านน้อยส่วนบ้านใหญ่บ้านตาดแล้ว50หลังคาเรือนไม่ไปไป4หลังคาเรือนเขามีอยู่4หลัง

ผมเรียกเขาว่ามากถึงกับแก้วกับท้องข้ามแล้วก็เอานี่ไปหายาให้กระแตเนี่ยมันเหลือแล้วก็ไปหากระแตกระแตเต็มแล้วมันกินสามารถเดินกลมตัวปิ้วไปเลยมันเบาแล้วก็ดีจริงๆอยู่ที่นั่นมันเก่งเยอะอยู่ตามข้างทางกลมเขาก็ไม่ค่อยนั่นแหละเพราะบ้านกำลังเยอะมีห้าสิบแล้วก็เรือนก็ไม่อดที่หากินนั่นพอแล้วตำเรือที่เราไปอยู่อย่างนั้นก็เป็นป่าเป็นดงเขาก็ไม่ค่อยไปยุ่งแล้วก็ที่หากินเขามีถมไปนี่ร่างที่เจ็บก็ตายอยู่ตามข้างทางผมเก่งดีจริงนั่นแหละตรงนั้นที่ท่านไปอยู่ท่านกำลังนั่งภาวนาท่านว่าเสือมามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมุ่งอยู่นี่ท่านว่ามุ่งมันเอามุ่งลงนี่แล้วเดือนหงายท่านว่าตอนนั้นดูว่าท่านไปกับหลวงปู่เสาเรานี่นะไปด้วยกันเรานั่งภาวนาอยู่ตอนประมาณสามทุ่มท่านว่ากำลังจะออกมาเดินจงกรมท่านว่างนั้นนะเริ่มจะออกจะลุกไปเดินจงกรมแล้วแหละนะแต่ยังนั่งอยู่ได้ยินเสียงไม้หักทับเดียวหักผิดสังเกตคือไม้มันเหมือนคนหักทับเสียงดังทับคือเงียบเดือนมันหงายเลยมองไปเห็นหมดที่ท่านอยู่มันโล่งๆหน่อยต้นไม้สูงเห็นกำลังเสือมันกำลังดุ่มเข้ามาท่านว่างั้นนะมันกำลังค่อยคลานเข้ามาหามุ่งนี่นะท่านก็นั่งดูอยู่มันจะทำอะไรคอยดูมันท่านยังว่าอยู่นะท่านว่าจะเตรียมแผ่นไม่เห็นว่าเหมือนพวกบ้าเหล่านี้ก็พวกบ้านี่ไม่จะเตรียมแผ่นท่านยังว่ามันจะทำอะไรก็จะดูมันว่ามันก็ค่อยด้อมว่าโอ้ยมันเรียบมากเห็นป่ะนั่งดูมันจะทำมันไม่ใช่เสือโคร่งเสือดาวมันเคยหากินหมากับคนเห็นคนไปอยู่ที่นั่นมันก็มาดูนี่มันก็เห็นแปลกประหลาดเลยมุ่งกลางคนนั่งข้างในไม่เห็นที่มันเห็นแต่ผ้าขาวๆผ้าเหลืองๆอยู่ข้างนอกนี่เดือนงานนั้นมองเห็นที่มันกำลังดุ่มมันเหยียบไม้หักทับนึงน่ะนั่นแหละนักดุ่มดุ่มเข้ามามาถึงมุ่งเลยจ้ะมาเอาจมูกมาจ่อมุ่งมาดูข้างๆนะมาต่อเขาเป็นคนมาเหมือนแมวเห็นว่าท่านไม่ได้ว่านะว่าท่านกลัวท่านไม่กลัวนะนี่ก็เอาลองดูมันจะทำอะไรคอยดูมันจะมาอะไรนี่ก็ว่าคอยดูแต่เราที่คอยเพ่งไม่ว่านะข้าเป็นเราที่เป็นคอยเพ่งว่างั้นเถอะถ้าดุ่มมากถ้าถึงเห็นว่ามันจมูกมาจ่อที่นี่ถอยมันไม่ได้ไปแบบนี้นะมันถอยมีจังหวะจะโผล่ขึ้นมามีท่านะว่ามันถอยออกไปออกไปนู่นก็หมุนปั๊บไปเลยท่านว่าเห็นมันชัดเจนกลางคืนเดินง่ายท่านว่าส่วนไม้ใหญ่ๆมันโล่งตรงนี้มันโล่งข้างล่างท่านว่าไม่เห็นท่านบอกว่าท่านกลัวนะถ้าเป็นเรานี่จะได้ยินแต่เสียงว่าเพ่นนะแสเหมือนกับน้องตาแสนเราเข้มงวดกวดขันเอาไว้นี่เพื่อจะให้มีแบบฉบับของศาสดายังเหลืออยู่ตำบักตำรามีผู้ทำตามก็มีให้มีถึงเข้มงวดกวดขันมากการก่อการสร้างนี่มันขัดกับหลักธรรมชาติที่ท่านพาอยู่ในป่าในเขากระต๊อบกระแจ๊บอยู่ไปมันไม่รู้หลาอะไรเลยอยู่ที่ไหนพออยู่ได้อยู่แต่สำคัญเรื่องภาวนาต้องให้สะดวกทางด้านภาวนาฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสองค์ไหนมาเล่าให้ฟังให้เขาบางองค์เล่าถึงขั้นอรหัตภูมิถึงเลยเถอะองค์ก็เล่าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งเลยพวกสมาธิก็เล่าสมาธิพวกปัญญาวิสมาธิขั้นใดก็เล่าตามขั้นตามภูมิของตนข้างก็ชี้แจงให้ทราบแล้วก็ไล่เข้าป่านะเอาไปเนี่ยไล่เข้าป่าอีกแล้วไม่ได้ว่าไปเทศบาล1เทศบาล2นะกระดูกมันก็รู้ว่ามันชุมนะเพราะฉะนั้นไม่เห็นว่าหรือวะ

0: เอาละกำหนดให้ฟังเทศทุกวันทุกวันวันนี้ก็ว่าจะมาเทศกันทุกวันยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปะจายิโนตัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่เป็นจานหมากไข่อะไรเนี่ยของน้ำจะลืมอะไรนะจานหมากไข่ไม่รู้เนี่ยเอาให้เจ้าของให้เบื่อจะเอาซะพอแล้วเอาไปใครก็มาให้ใครก็มาให้กองเต็มอยู่ศาลานี่พอมาเขาก็ไม่กล้าทวงมาสิเราก็เอาเรื่อยเรื่อยสุดท้ายเอาซะจนเบื่อนี่โฆษณาหาเจ้าของ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าผู้สอนศาสนาในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังสารคดีตามรอยพระอรหันต์มาที่นำเสนอในตอนที่4ครับ
1: ปีพุทธศักราช2493ท่านจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีประเทศอินเดียปีพุทธศักราช2495ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านผาแดนตำบลป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2496ถึง2498ท่านจำพรรษาที่วัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพมหานครท่านได้สอนสมาธิสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนและเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทำให้ชื่อเสียงของท่านดังกระช่อนไปทั่วทุกทิศองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงท่านพ่อลีกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนไว้ว่า
2: สมเด็จมหาวีระวงศ์เนี่ยเรียกท่านมาอยู่วัดบรมนิวาสท่านก็ดีอย่างหนึ่งนะท่านก็ดัดสมเด็จได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่พ้นท่านจับได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ๆก็เดี๋ยวก็มีแต่เรียกขึ้นไปเรื่อยเรียกขึ้นไปแล้วก็คุยนั้นคุยนี่เรื่อยอยู่งั้นน่ะแล้วจะพักบ้างก็ไม่ค่อยได้พักเป็นไงดัดผู้เฒ่าซะหน่อยนาวางกำหนดปิดเพ่งแล้วแต่จะให้เป็นไฟจะให้เป็นน้ำให้เป็นเย็นนะเป็นไปก็ทั้งที่กำหนดมีกับเพ่งเป็นความร้อนจะไปเผาท่านเดียวละท่านเองก็เรียกท่านนี้มานี่เดี๋ยวนี้เรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาเป็นไรมันเป็นไรไฟมันเผาหมดทั้งตัวมันสร้างเป็นไงอยู่ดีๆนี่แหละท่านว่าไหนมันเป็นไงท่านก็ทำท่าจับนั้นจับนี่โอ้มันอากาศร้อนมันก็เป็นบ้างอะท่านก็ว่างั้นเดี๋ยวหลายครั้งหลายฝนแล้วบางทีก็เอาอยู่ๆก็หนาวสะบั้นขึ้นมาการเหมือนไข้จับสันแล้วก็เรียกท่านลีขึ้นไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนเลยพูดกับพระท่านลีนี่คงทำเราแหละว่างั้นนะบางทีฟาดร้อนจะเป็นจะตายบางทีแล้วหนาวสะบั้นดีเนี่ยท่านลีคงทำเราแหละว่างั้นจะจับไม่ได้ว่างั้นตั้งนี้ไปก็เฉยเยอะเวลาทำมาเล่าให้ฟังถึงรู้เรื่องดัดก้นแก่หน่อยนึงว่างั้นไม่ค่อยลงกรรมฐานนักเอาคือดัดให้ลงทางด้านกรรมฐานแล้วเวลาแก่มาก็ลงนะก็ท่านจันทร์ลีแล้วนี่แหละเป็นคนเอาลงได้นะแต่ก่อนเป็นบ้ายศว่างั้นแล้วเที่ยวขนาบกรรมฐานเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาลุวงนี่แหละที่วัดบรมนิวาสเที่ยวไล่กรรมฐานอยู่ในป่าในเขาหลวงปู่มั่นก็ถูกไล่ต่อมานี่ก็ตอนไปเผาศพหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไปพอไปเผาศพแล้วนั่นก็พอเสร็จแล้ววันนี้วันหลังท่านก็ออกเดินทางมาเลยนั่นแหละเวลาท่านไปเผาศพท่านมั่นเฮ้ยวางเราขอกรรมาเธอนะขอกรรมาโทษเธอนี่เราเห็นโทษแล้วมันว่างั้นนะขอขมาโทษนะขอขมาโทษเธอแต่ก่อนเราก็เป็นบ้ายศว่างั้นนะท่านพูดเองนะเราก็บ้ายศนะแล้วก็ขอขมาจากนั้นมากระลงกับหลวงปู่มั่นเราท่านพ่อลีนี่เอากันลีนะก็เลยลงท่านจารีเราอย่างนั้นนะเรื่องยศมันเป็นบ้าได้นะ
1: ปีพุทธศักราช2499ถึง2504ท่านได้จำพรรษาที่วัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้จัดงานฉลองกึ่งพุทธกาลอย่างยิ่งใหญ่และสร้างวัดอโศการามให้เป็นศูนย์กลางของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต นี่คือท่านพ่อลีที่พวกเรารักเคารพบูชาอย่างหาที่สุดมิได้สายทานแห่งธรรมหลั่งไหลไปไม่มีวันหยุดสายน้ำแห่งคุณงามความดีของท่านแผ่ซึมซับไปโดยทั่วท่านคือผู้รุ่งเรืองด้วยเดชด้วยยศและเป็นผู้สละโลกได้อย่างแท้จริงท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2504สิริอายุรวมได้55ปี33พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่14หลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมวัดป่าอรัญญวิเวกบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระเดชพระคุณหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุจเสือโคร่งท่านเป็นผู้มีนิสัยรักความสงบสันโดษเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษามีนิสัยตรงไปตรงมาข้อวัดปฏิบัติเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังนิสัยผงผางพูดจาขวานผ่าซากมีลีลาการแสดงธรรมที่เผ็ดร้อนโดยส่วนมากท่านติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ทางภาคเหนือท่านมักปฏิบัติกรรมฐานโดยถือเอาเสือโคร่งเป็นแบบอย่างท่านได้สำเร็จอภิญญาญาณสามารถเรียกสัตว์มีเสือเป็นต้นมาขี่เป็นพาหนะในการเดินทางได้และท่านสามารถไปท่องเที่ยวนรกสวรรค์ได้ตามใจปรารถนาท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2431ณบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านเป็นบุตรของนายปาและนางปัดปาลิปัดในปีพุทธศักราช2452อายุ21ปีท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายนานถึง19พรรษาต่อมาได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2471เมื่ออายุ40ปีที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโดเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูศรีพิสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูณพิศรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2514ท่านอาพาธด้วยโรคชราจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านละสังขารเข้าสู่แดนแห่งอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517สิริอายุได้86ปี5เดือน16วัน46พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่15หลวงปู่สามอจินจโนวัดป่าไตรวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พระเดชพระคุณหลวงปู่สามอจินจโนพระอริยเจ้าผู้เคร่งครัดในทุดงควัตท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าฌานสมาบัติกตัญญูกตเวทีต่อพระบุรพาจารย์เป็นที่ตั้งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นละสังขารท่านนอนเฝ้าลงศพนานตลอด3เดือนจนถึงพิธีประชุมเพลิงเบื้องต้นท่านได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่ดูลอตุโลให้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้รับคำชมจากท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นผู้เจริญด้วยธุดงควัตจำพรรษาได้มากแห่งและเป็นผู้เคร่งครัดในธุดงควัตท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่12กันยายนพุทธศักราช2442ที่บ้านนา3ตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายปวมและนางกึ่งเจตเจ้าครั้นอายุได้19ปีได้บวชเป็นสามเณรที่วัดนา3จากนั้นได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายในปีพุทธศักราช2462ที่วัดนา3ปีพุทธศักราช2469ได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ28ปีในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2471 ณวัดศรีธรรมารามอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรโดยมีพระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพานเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ที่โรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ91ปี4เดือน19วัน62พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่16พระครูญาณทัศน์ศรีหลวงปู่คำดีปะพาโสวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่คำดีปะพาโสพระอริยเจ้าผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อธรรมท่านเป็นศิษย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทโตเป็นผู้มีความสมบุกสมบันทั้งภายนอกและภายในสันโดษไม่ชอบการก่อสร้างเบื้องต้นท่านเข้าไปศึกษาธรรมจากท่านพระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นท่านท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดถ้ำผาปู่และได้รับอุบายธรรมอันสำคัญจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจนถึงที่สุดแห่งธรรมท่านไม่ถืออายุพรรษาถือพรหมจรรย์คืออรหัตผลเป็นที่ตั้งท่านเกิดในวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมพุทธศักราช2445ณบ้านหนองคูตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นบุตรของนายพรและนางหมอกนิ่มเขียวท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดหนองแวงบ้านเมืองเก่าตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2471ณวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตจันเขมิโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระปลัดสังเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสมชายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2527ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญากรุงเทพมหานครสิริอายุได้82ปี4เดือน9วัน56พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่17พระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่สิมพุทธาจาโรพระอริยเจ้าผู้มีกลิ่นศีลธรรมกำจรกำจายท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจในเพศพรหมจรรย์บากบั่นดำเนินตามรอยพระบุรพาจารย์อุปนิสัยละมุนละไมมีเมตตาเป็นสาธารณะใจเด็ดเดี่ยวมุ่งหวังเพียงความหลุดพ้นได้รับคำชมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าเป็นดอกบัวที่ยังตูมอยู่เบ่งบานเมื่อใดจะยิ่งส่งกลิ่นหอมท่านเก่งในการพิจารณาอสุภกรรมฐานสามารถอธิบายในกายคตาสติกรรมฐานพิจารณากระดูก300ท่อนได้อย่างพิสดารท่านถือเคร่งในโสสานิกังคทุดงคือการเข้าไปเยี่ยมป่าช้าพิจารณาซากศพเป็นวัดท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2452ที่บ้านบัวตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของนายสารและนางสิงห์คำวงเข็มมาท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดศรีสงครามตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้อุปสมบทในวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2472ณวัดศรีจันทราวาสตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระครูพิสารอรัญญเขตจันเขมิโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์สิงห์คันตยาคโมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดดวงจันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2503เป็นต้นมา ท่านได้จำพรรษาที่วัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้82ปี9เดือน19วัน63พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่18พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณพระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระอริยเจ้าผู้สามารถทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ชาติและพระพุทธศาสนาท่านเป็นทายาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตปฏิปทาถอดแบบมาจากผู้เป็นพระอาจารย์ไม่ผิดเพี้ยนท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ด้วยบุญบารมีเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติยศประดับวงพระพุทธศาสนาได้อย่างสง่างามปฏิปทาและคำสอนของท่านก็หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากท่านจึงเป็นที่ยอมรับของพระอริยคณาจารย์น้อยใหญ่และประชาชนทั่วไปประวัติศาสตร์โครงการช่วยชาติขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนทั้งหลายในวันที่12เมษายนพุทธศักราช2547ณสวนอัมพรกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานปิดโครงการพระป่าช่วยชาติโดยองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนทั้งสองพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีดั่งดวงตะวันซึ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศในครั้งนั้นดังนี้

0: สังขรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกปัจจุบันแล้วพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงอุปถัมภกยกยอพระพุทธศาสนาแล้วธงทิวแห่งพระป่าช่วยชาติถูกยกขึ้นโบกสะบัดทั่วสยามประเทศแล้วธรรมเพรีกึกก้องปานว่าเสียงฟ้าคำรามย่ำทั่วปฐพีมณฑลไทยแล้วสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ได้ลังรินทั่วแผ่นดินไทยแล้วดอกบัวคือดวงใจสาธุชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัทธรรมพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมส่องแสงเงินแสงทองรำไรชั้นใดความที่มีกัลยาณมิตรคือพระอรหันต์ก็เป็นตัวนำเป็นเครื่องหมายแห่งการเกิดขึ้นของทางชีวิตอันประเสริฐชั้นนั้นพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอายุ90ปีพรรษา70เกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456เป็นบุตรของนายทองดีและนางแพงศรีโลหิตดีอุปสมบทณวัดโยธานิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูปลัดอ่อนตาเขมังกโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์พุทธศักราช2482ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระวิปัสสนาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจาริกธุดงค์อยู่ทางภาคเหนือได้กล่าวคำทำนายด้วยอนาคตังสยานถึงพระมหาบัวกะเหล่าสานุสิทธิ์ว่าในอนาคตการพระมหาบัวจักทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2493พระมหาบัวญาณสัมปันโนอายุ37ปีพรรษา16ได้ประสบธรรมปีติอย่างใหญ่หลวงถึงการประหารกิเลสหักกงกรรมแห่งสังสารจักรเป็นสังขรัตนะอุบัติขึ้นให้แสงสว่างแก่โลกตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงบนหลังเขาปัจจุบันคือวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2540ประเทศไทยถูกโจมตีทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดแผ่นดินไทยประสบความคับขันชีวิตของคนไทยถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงความล่มสลายคืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างน่าหวาดวิตกจิตใจของประชาชนขาดที่พึ่งไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทยเริ่มแพร่ขยายลุกลามออกจากหัวอกเป็นไฟลุกท่วมแผ่นดินไทยในไม่ช้าหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมจักต้องถึงความพินาศโดยเร็วพลันเป็นแน่วันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ในงานบุญประทายข้าวเปลือกอันเป็นงานบุญประเพณีปฏิบัติของชาวอีสานด้วยความเมตตาต่อสัตวโลกอันหาประมาณมิได้หลวงตาได้ถือโอกาสเปิดตัวประกาศท่ามกลางพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสกว่า 30,000 คนว่า
1: เราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ออกมาในเวลานั้นด้วยความสะเทือนใจมากเพราะความรักชาติความรักพุทธศาสนาทั้งๆที่คนไทยมีอยู่จำนวนตั้ง62ล้านคนจะปล่อยให้ชาติทั้งชาติจมศาสนาจมกันไปด้วยกันนี้ยังเป็นไปไม่ได้นึกอยู่ในจิตใจถ้าเรายังไม่ตายเมืองไทยยังจะจมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาออกเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายจึงทำให้สมใจทุกอย่างสมบัติเงินทองเข้าของพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคมากน้อยนี้ไม่เคยแตะแม้บาทหนึ่งเราก็ไม่เคยแตะแบ่งสรรปันส่วนมาเป็นสมบัติของตนด้วยความมัวหมองเป็นบาปเป็นกรรมไฟมาเผาหัวใจอย่างนี้ไม่เคยมี
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีตามรอยพระอรหันต์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ในรายการประวัติครูอาจารย์ครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยส์จันทสาโรวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามนุษย์เลิศที่สุดขอเชิญรับฟังครับ
1: ลักษณะการแลเห็นพระมาลัยนองพุทธชินรสได้ครั้งนั้นดูไม่วางตานะดูไม่วางตาเห็นท่านผู้บริสุทธิ์นะไม่เหมือนกับเห็นท่านผู้มีกิเลสนะมันเบื่อง่ายเบื่อง่ายนะมันดุดเดิมนะเกิดปีตินะนั่นนี่แหละฉันใดกว่าท่านมาระหว่างในพระเทระแก่ชราเปรียบเหมือนไอ้ไม้ใครฟังไม้ใครฟังนะท่านกันทั้งหลายจะได้ทัศนาการดูแลพระเทระผู้ยังมีชีวิตอยู่ตายไปก็ตายไปย่าพ่อน้องแสงก็ตายไปอย่าพ่อบัวนะนั่นท่านแก้มฟันก็ตายไปท่านอาจารย์ผมก็ตายไปท่านอาจารย์ของมาก็ตายไปนั่นตายไปหลายองค์ยังอยู่ก็แก่ชราเนี่ยละขอให้ตั้งอกตั้งใจทัศนการนุตริยะและเห็นพระอริยเจ้านะท่านผู้ที่สงบทั้งเกศนะนั่นราคาสูงที่สุดทัศนการนุตริยะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่านางฟ้าแสนโหดแสนโหดนะและเห็นพระมลายหนอพุทธชินรสในครั้งนั้นอยู่ใต้ต้นไม้นะท่านดูเหมือนไม่วางตาไม่วางตามันดุดดื่มมากมันเปิ่งใจนั่นแน่ทีเดียวนั่งนะไม่ต้องใช้ศาสตร์นั่งอาตมาขวดมอโลดนะตอนนั้นมอโลดไม่กล่าวเลยก็นั่งศาสตร์นะพระพุทธเจ้าเห็นพระยาพิสารท้าวพระยาเธอในข้างนั้นอ้าวมาประเภทมานะมานะการแสดงการแสดงประทับนั่นไม้ไม้ปูดินนะอาสนะทิพย์อาสนะทิพย์นั่นพระองค์กล่าวเช่นนั้นไม่ต้องเกลียวนะคณะหากว่าปูนเซมันนะต้องปูไม่ได้มันดูดธาตุมันจะเป็นกลายเป็นโลกเนปชาอันนี้ก็นานเกลี้ยงเกลาดีแล้วนั่นนั่งให้ไกลๆเพื่อทำจิตสมาธินั่นเอาเนี่ยปิดนะปิดไฟนะปิดไฟแล้วเตรียมตัวนะนั่นเตรียมตัวปิดไฟให้เมื่อนะให้เมื่อนะให้นั่งใกล้ๆกันนั่นตอนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะนั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายดังมือขวาทับมือซ้ายดังวางตัวให้คล้องให้กลมด้วยนะนั่นกายไม่แวกกายไม่แวกได้ทีนี้เนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ที่นี่คนเดียวคนเดียวนะตายคนเดียวแก่คนเดียวใครช่วยไม่ได้นะอย่าให้เกี่ยวข้อการอย่าให้เรื่องการนั่นเรียกว่ากายไม่แวกนั่นประการหนึ่งวาจีไม่แวกนะทีนี้นะคือหมายความว่าพระเทศน์ไปห้ามไปคุยกันต้องกบคำพระที่แรกหน้าตายนั้นเนื้อเรื่องว่าวัชีวิเวกนะมัดนอนวิเวกนะที่เนื้อนะหัวใจเปลี่ยวเปลี่ยวนะว่าเวนะนั่นความเปลี่ยวความว่าเวได้ที่เนื้อนะชำระนิวรณ์จากดวงจิตนะความสมองนะนั่นย้ายจิตเรื่องกันย้ายจิตคุกเคลียกันให้นึกว่าเราคนเดียวอยู่หน้าที่เนื้อนะตัดสินใจด้วยวิธีไหนนะเรียกว่ามโนวิเวกนะแล้วก็ตอนนั้นโอปนิโกนน้อมคุณของพระพุทธเจ้าเข้ามาในดวงจิตนะอันนี้โมเลกุลพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะธรรมโมสังโฆนะวัชกรพุทโธพุทโธนะหนังสือโมโตทายใครๆก็ทราบอยู่แล้ววาจาของท่านแก่นมันได้สอนลูกศิษย์ไว้นั่นเสือโมโตไทยระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นะนั่น อาตมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มันนะพูดตามหนังสือโมโตไทยนั่นในหลักฉันใดก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากมนุษย์มนุษย์อักกังมนุษย์เสสุมนุษย์เป็นเลิศที่สุดเพราะเอ็นสู้มนุษย์ไม่ได้พรหมโลกก็สู้มนุษย์ไม่ได้อรูปพรหมสี่ชั้นสู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์เลิศที่สุดเลิศที่สุดนะนั่นอาบายภูมิทั้งสี่นะนั่นลบแปลแต่สุรกายสัจจสันสู้มนุษย์ไม่ได้ไอ้พวกนั้นเป็นอัปปะบกบนไม่ควรแก่ธรรมวินัยมนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจกล้ามนุษย์มนุษย์ซึ่งแปลว่าใจสูงนะกล้าหาญมากไม่ทุกข์ดังเบสมุทัยในโลกมรรคดังครบทุกอย่างสวรรค์ไม่ครบอบายภูมิไม่ครบโสมนุษย์ไม่ได้นี่นั่งเสริมโมโตไทยท่านเกียรติมั่นท่านกล่าวอบริกรมาไหวในดวงใจแล้วบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวหมายความว่าเนื้อหนังของเราหัวใจของเราให้คุ้นเคยในพุทโธให้มากที่สุดให้มากที่สุดนะพระฤาษีตนทำให้มากในพุทโธทำให้ชำนิชำนาญในพุทโธนะนั่นให้ในเนื้อพุทโธในหนองพุทโธนะนั่นกิเลสของเรานั่นนะมันหอบไปนะมาแต่เนกชาติมันเป็นอนุสัยดองอยู่ในดวงจิตนะมันไม่พิษร้ายโกรธขึ้นมาฆ่ากันได้ราคะเกิดขึ้นมาฆ่ากันได้โมหะก็ดูที่เดียวกันนั่นแทนนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพ่อข้าสาวกนะนั่นเพราะอย่าคิดอย่านักนะเธอพยายามนะโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนะเธอนะนั่นพยายามละไอ้ของร้ายกลาดอยู่ในหัวใจนะนั่นเป็นอนุสัยดองอยู่นานมีเพียรนานนั่นมันคล้ายๆกับทะเลน้ำทะเลนะนั่นน้ำทะเลนี่มันดองกันหลายร้อยปีหลายหมื่นปีนะมันกลายเป็นรสเค็มนะใช่ไม่ได้นะแม้หัวใจของคนก็ตัวเดียวกันนั่นพุทโธพุทโธอย่างเดียวให้มากๆแต่ให้ละอดีตนะอย่าคุ้นคว้าอดีตอดีตนั้นเป็นภัยใหญ่ที่สุดนะมันผ่านมาแล้วไม่ควรคิดคนนึกนะมันคล้ายๆกับถุนน้ำลายลงไปแล้วเลียกินนะแหมน่าเกลียดนักนะนะองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าข้าห้ามสาวกนะนะอดีตมาทับปัจจุบันปัจจุบันโง่เงาตัวตนนะไม่ฉลาดนะนั่นรายประการอนาคตข้างหน้าเราไม่ควรคิดถึงไม่ควรคำดังสิ่งใดยังไม่มาถึงเราอย่าค้นคว้านะนั่นเขาเรียกว่าสมบัติบาคืนเสียแล้วนั่นแทนนานองสมเด็จพระพุทธเจ้าภาคไหนพระเจ้าพระเจ้าปัญญาปัจจติเลิกธรรมะในปัจจุบันกล่าวคือพุทโธพุทโธให้มากบริกรรมพุทโธเฉลี่ยนางลาเทเรนายึดสังขารในบริจาคให้มันเฉลี่ยนางนั่นอย่างโอเกรตาโอเกรตาไอเชเวตของเราน่ารักที่สุดใครไม่รักเชเวตไม่เมนั่นไอเชเวตอันของที่รักไม่บูชาไว้ที่ไหนต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรวัดล้างก็ไม่ควรภูเขาเหล่ากาก็ไม่ควรทางโคหาก็ไม่ควรสิ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐนะนั่นมาตัดหัวถวายในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นเด็ดเดียวมากที่สุดนะนั่นเขาให้เราและเราให้ของรักเป็นทานเราต้องได้ของที่รักของที่พึงใจนะเด็ดเดียวไม่พอไม่เมียก็พออกพอใจนั่นแม่อยู่ในโลกก็ล่าเริงว่าเราได้ธนุบำรุงศาสนาเต็มมือเต็มมือนะนั่นมาตายไปนะก็ละเลิงบนสวรรค์เทวโลกนะนั่นเมื่อละฉันได้บุได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากเราเกิดในโลกนะเป็นหญิงเป็นชายชายก็ชายอย่างเลิศหญิงก็อย่างเลิศนะนั่นธรรมะวินัยศาสนวาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นของเลิศนะนั่นมันคล้ายๆกับว่าผ้าชะดกที่งามที่สุด พูดนายพระกลายไปดอกหน้าผาสันสาดอกเสด็จไหนมาจากเมืองกาสีนะงามที่สุดนะนั่นเมื่องามเช่นนั้นต้องเอาได้ที่งามเย็บจึงสวยงามมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอดแล้วต้องเอาธรรมะเป็นนายปฏิบัติจึงงามนะนั่นเมื่อละยายคิดถึงอดีตอดีตเป็นภัยใหญ่ยกตัวอย่าง ระหว่างที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยาอยู่ที่ป่าอิติมฤทายวันในครั้งนั้นในครั้งนั้นหกปีนะหัวเย็นไปเกือบไม่สำเร็จเที่ยวนะนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งพระองค์คิดถึงอดีตนะมาเราเป็นพระราชาอยู่ในกรุงกบิลพัทในครั้งนั้นประกอบโดยทศพิธราชธรรมสิบประการประชาชนได้รับความสุขมากแม้พระมหาบุรุษจะครองอดีตนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองดังสนมทั้งหกหมื่นมาจากสมเด็จพ่อสุโธธนะครึ่งหนึ่งมาจากสมเด็จมาดังเสนเวยาครึ่งหนึ่งนั่นนางเหล่านั้นนะในตระกูลในวงจักรีทั้งนั้นรูปร่างสวยนั่นพระมหาบุรุษเคยกระกรองครั้งที่สองนะนั่นครั้งที่สามแม่นางพิมพานางเอกนะนั่นนี่ในตอนนั้นครั้งที่สี่มงกุฎราชกุมารเกิดใหม่ๆลาหุนเราไม่ได้ชมได้เชยแล้วออกบวชแท้ก่อนนี่นะเราวางอดีตเรื่องพระองค์คิดเช่นนั้นเช่นนั้นแหมมารมาใหญ่เลยนะมาถึงเศรษฐีแปดเทศนะชัยโยชัยโยตึงตึงตึงมาเดียวนะนั่นพระมหาบุรุษไม่เคยประสบเช่นนั้นสนองพระทัยเสียแล้วนั่นสนองพระทัยเมื่อประสานกันเอาไว้หน้าตากเสียแล้วนั่นแล้วทีนี้พระองค์ก็ทำความเพียรเรื่อยๆไปนะนั่นอ้าวประชิมสมัยชวนสว่างสำเร็จพระโพธิญาณเกิดขึ้นเสียแล้วนั่นไม่ละพระองค์ให้อาสาวกนะประโยคาวจรยาไม่คิดในอดีตมาทับปัจจุบันภาษาไทยเขาเรียกว่าโง่เงาตอตูนะนะประทับปัจจุบันมาอดีตฉันใดเป็นมารใหญ่แม้อนาคตก็โดยเดียวกันเช่นนั้นอดีตอนาคตนะผสมปัจจุบันเขาเรียกว่าบุตรชนซะแล้วนะไม่สงบแล้วนะอดีตชวนไปบ้างอนาคตชวนไปบ้างปัจจุบันแล้วนะนั่นแล้วบางคราวใจดีบางคราวใจร้ายนั่นบางคราวใจดีนะบางคราวใจร้ายนะนั่นหัวใจบุตรชนมันไม้ขาดนะลายขาดนะนั่นมันจะฆ่ากันได้นะยังทำอกุศลกันได้นะนั่นมันลายคลาดหัวใจของบุญชนมันคล้ายๆกับเล็งนะนั่นภาษาไทยเขาเรียกว่าเล็งนะเป็นสัตว์ที่ชุกชนนั่นแม้ปล่อยขึ้นต้นไม้นั่นเล็งหาได้อยู่เป็นปกติไม่อย่าขย่าวยกยกเย็ดเย็ดนะนั่นมันวิ่งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้านผสมผสานกันอ้าววุ่นวายไปแล้วนั่นเป็นนิวรณ์นะนั่นนี่ละฉันใดก็ได้ละอดีตเดิมละอนาคตเดิมเข้าปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธให้หนักไปหนักไปหนักไปนะนั่นอ้าวจิตสงบเสร็จแล้วนั่นหากว่าจิตสงบเช่นนั้น ความสุขอันใดโซ่ความสงบในนิลานี่ก็ทำไม่ได้นะความสุขพระบรมยกพัฒน์ทั้งร้อยพระองค์พันพระองค์นะยังสู้นะความสงบในธรรมะไม่ได้ไอ้พวกนั้นมันวุ่นวายวุ่นวายด้วยความราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นเหมือนพระยาสมโพนะปล่อยสอนนะโลกปล่อยจากนะร้อยพระกันพระยาพิมสารในครั้งนั้นนะสู้ความสงบในธรรมะไม่ได้เนี่ยจิตแน่งอยู่สงบอยู่แล้วไม่สติสัมมาทิฏฐิสายความสงบอยู่นั่นแล้วตอนนั้นนะตอนนั้นมาไอ้ความโลภความฉลาดเป็นสอขึ้นมาในจิตนะนั่น สิ่งไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นก็เห็นขึ้นมาอัตจารย์ของธรรมะนะนั่นอ่านเลยเลยเลยใช่ไหมนั่นมันสอนขึ้นมานั่นน่ะมันไม่ใช่มีแต่ความถูกอย่างเดียวความผิดต้องมีอยู่นั่นเพราะเป็นอนุสัยมันดองเกิดโลกิจมันโผล่ขึ้นมามือทั้งของร้ายของดีนะนั่นสอนขึ้นมาเช่นนั้นเขาเรียกว่าปัญญาสมถะรักษาความโลภความฉลาดที่สอนขึ้นมานะผิดแล้วถูกนะเราโลดจากได้มันถูกกับมรรคหรือเปล่านะปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบนะมันชอบหรือมันผิดนะนั่นมันผิดนั้นร่างกายของเรานะเป็นกรอยู่นะหวงอยู่นะนั่นตาของเราหูของเราอวัยวะของเรานะมันเป็นเช่นนั้นผิดแล้วนั่นปัญญาเห็นชอบแต่ทางมรรคนั่นอ้าวปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรนะนั่นมันกินข้าวลงไปแล้วไปแล้วนั่นมันทำงานตึงตังตึงตังอยู่นะนั่นเอามือขามหัวใจเต้นตึกตึกนะนั่นไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อื่นไกลหัวใจขีดโลหิตเลี้ยงอวัยวะร่างกายให้มีชีวิตอยู่นะนั่นมันทำงานอยู่เนี่ยนั่นงั้นมันขยายนะประโยชน์สารสุดท้ายขยายออกทั้งเก้าทวารนะนั่นแพทย์นั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคเทพยินดากายนั่นธรรมะธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าภาคในสื่อมุตตไทยให้แก่นมันว่าธรรมะทั้งหลายสว่างโลทั้งกลางวันกลางคืนไม่ปิดไม่บังเหมือนกิเลสของเรานั่นกิเลสของเราเนี่ยนะแค่ท่านผู้ไม่เกลียดมานั่นเอาช้อนในความชั่วซะก่อนรับต้อนความดีนะนั่นแล้วอิปการดังธรรมะหาเป็นฉนันใหม่นั่นนั้นสว่างนะนั่นอรหังไปไม่มีความไม่มีข้อปิดบังข้างในชั้นใดข้างนอกก็ชั้นนั้นนั่นแล้วก็ได้เพ่งอยู่เช่นนั้นเพ่งอยู่เช่นนั้นในความเสื่อมนั่นความเกิดนะกินข้าวเข้าไปแล้วความแปรในธรรมกลางนั่นความสลายในที่สุดนะบอกสว่างอยู่นะเห็นอยู่นะนะคนแปรนะเราไม่เคยไปเยี่ยวเห็นอยู่อาบน้ำสำลักไอ้ความสกปรกอยู่นะนั่นมันเห็นอยู่นะนั่นมันสว่างอยู่ในไอ้ธรรมะนะนั่นนี่เรียกว่าธรรมะภายในสว่างสว่างภายนอกไหนต้นไม้ภูเขาไม่เคลื่อนที่นะนั่นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มั่นไม่เที่ยงนะนี่ใต้ลักษณะอันนี้นั่นเป็นนะธรรมะอุกฤษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนะเป็นธรรมะอุกฤษของพระไปแก่นะเป็นธรรมะอุกฤษของพระอรหันต์ขีณาโสมทั้งหลายนะนั่นปงทุกขังอนิจจังอนัตตาของเทวะนะไม่ใช่ของเราตายไปแล้วไม่เผาก็ฝังนะนี่แหละปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะทุกส่วนมันแปรเห็นอยู่นะไม่เห็นด้วยกิเลสของเราเนี่ยกิเลสของเราเคยคล้ายกับเส้นผลบางภูเขานะภูเขาเป็นของใหญ่นะมันแปรอยู่เช่นนั้นประกาศอยู่เช่นนั้นก็ทำไมไม่เห็นนะนั่นในทีเดียวบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นพราหมณ์เพ่งอยู่ยอมแก้ความสงสัยได้นะเพราะเห็นไอ้ความแปรนะนั่นธรรมดาขึ้นต้นไม้ต้นไม้ต้องขึ้นต้นซะก่อนถึงปลายนั่นท่านแก่นมั่นท่านกล่าวเช่นนั้นพวกเราในเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอ้าววางเป็นธรรมดาเสียแล้วนั่นมันไม่ออกมาดีกว่าน้องเข้ามาในตัวเนี่ยนั่นมันวางตามธรรมดานะนั่นมันมันน้องเข้ามาพิจารณาอาการสังขารของเรานะโอ้ไปในโกมันน้องไปน้อมมาได้พระธรรมเราไม่ทำเช่นนั้นนะเป็นสั้นโถเส้นผมบางภูเขาไปซะแล้วนั่นนั่นอย่างเดิมมันเป็นช่างเหลือของไปซะแล้วนั่นประการเดิมนั่นมันคล้ายๆดอกบัวนะมันขึ้นมายังไม่พ้นน้ำนะนั่นดอกไหนยังไม่ขึ้นพ้นน้ำยังคั่วคราวอยู่ในดินอยู่เป็นอาหารของเต่าของปลาไปซะแล้วนั่นไม่ละฉันหน่อยก็ได้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากให้มากนะ ศาสนาสมณโคดมอายุน้อยที่สุดพระองค์อายุ80ปีนะเข้านิพพานพระองค์มีชีวิตให้พระให้พรแก่ประชาชน100ปีนะนั่นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองค์ก่อนนะนะได้กลับใน5องค์ทรงพระพุทธเจ้า5องค์อุสันโธนะ 60,000 ระยะ 60,000 นะนะคนสี่ส่วนพระเจ้ากูชนกูชนโทนะนั่นเอาขึ้นสวรรค์หมดทั้งสี่ส่วนนั่นเพราะยังไงนะเพราะพระที่พระพุทธเจ้าองค์แรกนะนั่นคนปลื้มอกปลื้มใจมากไม่มีใครตกอบายภูมิทั้งสี่นั่นนั่นประการหนึ่งองค์ที่สองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์นะนั่นองค์ที่สองโกนาคม40,000พระพุทธเจ้าองค์ไหนเอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สามส่วนตกแล้วสักส่วนเดียวนั่นต่อมาเองนะแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระกัสสปะในอายุของพระองค์20,000เอาสัตว์ขึ้นสวรรค์สองส่วนตกลบส่วนเดียวนั่นสมณะโคดมมาเกิดในโลกนะอ้าวแล้วกันนะนั่นเอาคนขึ้นสวรรค์ส่วนเดียวตกลกทั้งสี่ส่วนถึงสามส่วนนะนั่นมันคล้ายๆกับโคนะโคนะนั่นโคนี่ที่ขึ้นสวรรค์คล้ายๆกับเขาโคตกแล้วลกคล้ายๆขนงูนะนั่นคนทุจริตมากที่สุดสัมปรุษมีจำนวนน้อยที่สุดนะในโลกนะนั่นแค่นั้นศาสนาสมณโคดมเกิดเร็วตายเร็วนะมันคล้ายๆกับแสงฟ้าแลบเพ็ดเดียวนะนั่นแค่คิดทันไม่ทำก็เสียท่าใหญ่นั่นสำคัญในตอนนี้เสียท่าใหญ่นะเสียท่าใหญ่นะนั่นหากว่าเราไม่เวทอยู่เราแก้ไขได้นะมันถึงตายนะนั่นเนี่ยทีเดียวให้ชำนาญมากที่สุดในพุทธทอนั่นนั่งนอนยืนเดินนะนั่นอย่างในกรียกครั้งพุทธกาลในครั้งนั้นเป็นได้กาเศรษฐีนะนางสขานะแม่ภริยาพิมสารทาภริยาเธอนะนั่นท่านไม่สินหอดนั่นว่าการผ่านพระนครในสถานที่กว้างใหญ่ในกรุงราชคฤหัสถ์เสนพระองค์บริบูรณ์นั่นไม่ด่างไม่พร้อยยังเบิกกรรมบทเศรษฐีนั่นประทับในประทับในใจของพระองค์นะนั่นเมื่อนางสขาเป็นเด็กอาเศรษฐีเป็นแม่ค้าใหญ่ในสมัยนั้นค้าขายด้วยสุจริตนะนั่นไม่เหมือนสมัยเลยนะโกหกกันเสื่อน้อยก็ไปว่าเสื่อมากซะนั่นโกหกกันมันผิดกันมากที่สุดนะขังพุทธการผิดกันมากที่สุดสำเร็จเร็วเพราะมันทัศนาการนุตริยะอะไรเห็นพระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ลักษณะพระมหาบุรุษงามที่สุดงามที่สุดไม่มีอิทธิเลงผสมนะงามที่สุดเสียนะเป็นปลังนะนั่นคณะอุบาสกอุบาสิกาเช่นนายพระกรายไปดกนะออกจากตะโกนไปฟังเทศเวลาเย็นบ่ายสามโมงหรือห้าโมงเย็นนะพระอุบาสกอุบาสิกาถือดอกไม้เป็นกลุ่มๆนะนั่นไม่มีการคุยกันนะออกจากเรือนนะเดินจงกรมทางไกลนะนั่นไปเดียวนะนั่นไม่มีการคุยกันต่างเข้าใจเข้าใจสงบนะนั่นอุบาสกอุบาสิการระหว่างนั้นนะย่างเข้าในวัดนะแหมหุ่นหุ่นลุกนะมันก็ทบสถานที่เป็นมงคลนะนั่นคนหัวลุกซาเถอะนะนั่นถ้ากลับไปเห็นนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่เป็นพระโมกข์อยู่ข้างซ้ายพระโมกขราข้างขวาพระสารีบุตรนะต่อไปนั้นรถต่อไปกสปะต่อไปนั่นพระมันจะได้บุตรนะนั่นมันขนหัวลุกหัวพองสยองกล่าวเถอะนะเห็นความสงบเกิดขึ้นนะไอ้ความน่าปีติในตอนนี้น่ะขนพกขนหัวลุกสยองกล่าวนะ มันสละนิวรณ์ออกจากดวงจิตหมดหัวใจเป็นภาชนะที่ดีที่สุดนะนะขัดเกลาขัดเกลาให้เป็นเงานะนั่นคอยรองรับพระศาสนาคอยรองรับร้อยรองรับธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะแล้วในพวกนั้นนะนั่นอย่างที่ว่านะนะพระองค์ประกอบด้วยทศพิธธรรมสิบประการโลกเดชสายของคนจำนวนตั้งร้อยร้อยพันพันนะนั่นคนจำนวนนี้มาฟังเทศนะจะสำเร็จเท่านั้นเท่านั้นนะจะถึงไกลสนคมเท่านั้นเท่านั้นนะนั่นสำเร็จนะโสดาบันสิบสองหานุษย์นะสำเร็จถึงไกลสนคมสิบเอ็ดหานุษย์นะนั่นแล้วพระองค์เปลี่ยนแปลงธรรมเทศนานะนะให้เหมาะกับเจริญผู้ฟังมันคล้ายๆกับคนนั่นสอบอาหารที่นิดนั้นพระองค์ให้นั่นดื่มมากนะดื่มมาทะลอดธรรมลดนะนั่นจิตสว่างนะนั่นจิตลงสู่ผู้วางอ้าวเป็นพระโสดาบันไปเสียแล้วนั่นไม่ถึงนั่นก็เสื่อมมันในไกลสนคมนะเป็นถึงไกลสนคม11ส่วนที่แรกนะเป็นบุรุษชนนะเถียงกันมาย่งกันมาเท่านั้นนะอ้าวขากลับบ้านได้ฟังเทศไม่ใช่จิตของบุรุษชนซะแล้วนะจิตอริยะนะนะมันเข้าสู่โสดาบันแล้วนะนั่นต่างกันมากแต่ก่อนนะมันเห็นด้วยตานะนั่นมันเห็นด้วยตาโอปนิโกมันน้องเข้ามาสะดุ้งจิตนะนั่นความสนุกเกตเพติในตอนนี้มันละกีวรนิวรออกจากดวงจิตนะนั่นเป็นภาชนะที่ดีนะนั่นสมัยนี้ไม่ได้ไม่เห็นตัวพระองค์ได้ยินแต่ข่าวในพระไตรปิฎกเขากล่าวนะความสยองกล้าไม่มีนั่นไม่เฉพาะผู้ที่ปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาปฏิบัติเยี่ยมนะถึงเห็นมรรคเห็นผลเห็นอวัยวะร่างกายมันแปรยังไงยังไงเท่านั้นนั่นไม่ถือนะนั่นละสังขารจะที่วิกิกิจฉาที่นภัสประมาทเอาแล้วเป็นโสดาบันนะกล้าหาญนะทำนะนั่นทำหัวปอกหัวลอกนะทุกวันนี่นะเพราะมันไม่เห็นด้วยตาหนังนะนั่นเหตุนั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตนะนะเราไม่เห็นธรรมเราจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงนั่นเห็นแต่นักปฏิบัติที่เคร่งครัดเท่งเคร่งครัดนะนั่นศาสนาไม่เสื่อมคงที่คงเทนะมันเสื่อมในหัวใจของเรานะนั่นมันไม่ตรงตามศาสนวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแฉออกนะทั้งใหญ่ถึง8เซนนะนั่นหนทางของพระเรียนเจ้าหนทางของพระพุทธเจ้าพระเลี้ยเจ้าพระพระเจดนะหุ้นทางใหญ่ทั้ง8เส้นนะเรื่อนนะมันทำไมไม่ไปเดินนะมันเดินเขไปถูกขวากถูกน้ำถูกขวากถูกน้ำนะนั่นมันยุ่งในดวงเกตนะเนี่ยเหตุนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจให้มากไหนเรามาเกิดในโลกแน่มาค้าขายแน่ขาดทุนใหญ่ในครั้งแน่รวยก็รวยใหญ่ในครั้งแน่นะไอ้ความรวยความขาดทุนนะไม่ว่ากษัตริย์ไม่ว่าพระมหาศาลเศรษฐีมหาศาลนะนะความขาดทุนนั่นบัมเทศก็ขาดทุนนั่นกษัตริย์ก็ขาดทุนนั่นคนสามัญก็ขาดทุนนะนั่นบัมเทศขาดทุนอ้างในพระไตรปิฎกเอาเทวทัตนะนั่นทำร้ายพระพุทธเจ้าพระโลหิตนะนั่นไม่มากพอมาแรงวันเขียวกินอิ่มนะตกมหาวิทยาลัยนะบำเพ็ญกษัตริย์นะสุภาพุทธะพ่อตาของพระองค์สุ

0: สถิงเล็กหนึ่งสถิงเล็กนะทำวัดเวลาเช้ากลางเดิมเวลาเย็นกลางเดิมนะอย่างวัดอโศกรามจังหวัดสมุทรปราการนะไม่ประโยชน์มากที่สุดการทำวัดระยะเนี่ยนะชาญท่านทั้งหลายนะพุทธบริษัทตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบรรดาพุทธเจ้าทั้งหลายท่านไม่คุ้นมากที่สุดหาประมาณไม่ได้คุณของพระพุทธเจ้าเป็นคล้ายกับอากาศคนที่พรณาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคล้ายกับลมบรรยากาศเช่นนั้นเหตุนั้นท่านกถาจารย์ทั้งกล่าวมาก็จึงอยู่แต่ทั้งเราไม่สามอย่างคือพระปัญญาคนหนึ่งพระมหากรุณาคนหนึ่งพระบริสุทธิ์คนหนึ่งเช่นนี้เหตุนั้นโอปนิโคน้อมคุณของพระพุทธเจ้ามาตั้งในดวงใจของพวกเรานะให้หัวใจของพวกเราในมันในคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นระยะเวลาพูดตาม
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยยันทัสสาโรวัดถ้ำผาเบี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่ามนุษย์เลิศที่สุดในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่12ครับ
3: ขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงมันมีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหา

0: และกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหละเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้อายุเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวๆสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปรูปคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นอยู่กับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปลาๆเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกันธุดงค์13แต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่จะคาดให้ทั่วถึงได้แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วในปฏิปทานี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบายมากมายนักทั้งที่พระธุดงค์บรรดาที่เป็นศิษย์ท่านต่างดำเนินตามปฏิปทาสายของท่านเป็นประจำตลอดมาธุดงค์13ข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจำไม่ลืมข้ออยู่รุกขมูลร่มไม้บิณฑบาตเป็นวัดฉันในบาตรฉันหนเดียวในวันหนึ่งถือผ้าบังสุกุลพ่อไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังที่อาจอธิบายซ้ำอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนธุดงค์นี้จบลงไปปรึกษาหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ้ำอีกเกรงว่าจะซ้ำกับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มั่นแต่โดยมากมีความเห็นว่าอยากให้อธิบายธุดงค์ข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์แล้วซ้ำอีกทางนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้รับหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นโดยทั่วถึงก็เป็นได้จะไม่มีโอกาสทราบว่าธุดงควัตมีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเลยจำต้องอธิบายไว้ในที่นี้ซ้ำอีกเล็กน้อยขอความกรุณาท่านที่เคยได้อ่านธุดงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วอย่าได้รำคาญเพราะสำนวนซ้ำซากโปรดคิดเสียว่าเพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องธุดงควัต13ข้อจะพอมีทางทราบจากที่นี่บ้างธุดงข้ออยู่รุกขมูลคือร่มไม้นี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนธุดงทั้งหลายวันตรัสรู้ธรรมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไตรภพก็ตรัสรู้ใต้ร่มโพคือร่มพระศรีมหาโพที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้เวลาปรินิพพานก็ทรงนิพพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ที่เรียกว่ารุกขมูลแห่งธุดงข้อนี้การอยู่ในกุฏิที่มุงที่บังมิชิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บังคือกุฏิวิหารทั้งเคยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เปลี่ยวๆมาแล้วใจจะรู้สึกและว้าเหวต่างกันมากยิ่งกุฏิในป่าเปลี่ยว และร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุฎีกับร่มไม้มีความแปลกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุฎีในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าจะสนุกภาวนาเสียซ้ำอย่างสบายหายระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราศจากเครื่องอารักขาหาที่จะพอหลบซ่อนนั่งนอนให้สบายมิได้จำต้องระวังภัยอยู่ทุกอิริยาบถสติกับจิตไม่มีเวลาจากกันเพราะกลัวจะเสียท่าเวลามีอันตรายซึ่งอาจเกิดได้ทุกอิริยาบถความสุขทุกข์ของการอยู่ในที่ต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมากผู้อยู่ใต้ร่มไม้จะเป็นทุกข์มากแทบทุกด้านแต่ทางสมาธิภาวนาสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมแล้วผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่าเพราะอยู่ในท่าแห่งความเพียรทุกอิริยาบถนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังรักษาสติไม่ให้พลากจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยชน์แห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัยดังนั้นการอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวของนักรบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวรบในอิริยาบถแม้จิตที่ไม่เคยสงบไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาไม่ให้พลั้งเผลอจะบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทต่างๆก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจการต่างๆทั้งภายนอกภายในผู้อยู่ในที่เปลี่ยวมีรุกขมูลเป็นต้นเป็นที่บำเพ็ญจึงมีโอกาสส่งเสริมความเพียรได้ดีกว่าที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายมีกุฎีเป็นต้นคุณสมบัติแห่งการอยู่รุกขมูลร่มไม้ทำให้ไม่นอนใจมีสติอยู่กับตัวอันเป็นทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานโดยลำดับไม่ชักช้าหรือโมสงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจผู้ที่เคยอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวมาจนเคยชินแล้วย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเจนในสงครามไม่สะทกสะท้านต่อข้าศึกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอย่างถึงใจและติดปากติดใจท่านตลอดมาจนอวสานแห่งชีวิตและเคยพูดเป็นเชิงเตือนสติพระลูกศิษย์ทั้งหลายให้สำนึกตัวเกิดความสนใจในการอยู่รุกขมูลว่าพระเราถ้าอยากทราบเรื่องยาละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาถรรพ์หรือความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของตัวจนรู้ความลึกตื้นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมูลที่ทรงบัญญัติไว้พอทราบความกลัวตามนิสัยดั้งเดิมและความกล้าที่เกิดจากความเพียรที่ตนชำระได้ศีลสมาธิปัญญาตลอดทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆย่อมเจริญขึ้นตามๆกันและรู้ประจักษ์ใจตัวเองเป็นระยะไปนั่นแลจะเห็นคุณของทุดงข้อนี้อย่างถึงใจพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงถือและถือทุดงข้อนี้เป็นคู่กับชีวิตความเพียรไปตลอดสายไม่ทรงละเลยเพราะเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ตื่นตัวตื่นใจไม่ประมาทนิ่งนอนความเพียรด้านจิตใจท่านจึงเจริญและเจริญจนสุดขีดสุดแดนไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในโลกทั้ง3จึงทรงบัญญัติไว้เพื่อเป็นกรุยหมายป้ายบอกราวกับท่านตรัสว่านี่นะทางเดินเพื่อพ้นภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลเธอทั้งหลายมัวงุ่มง่ามตุ้มเตี้ยมอยู่ทำอะไรกันสถานที่นี้มิใช่สถานที่งุ่มง่ามสามสติปัญญาแต่เป็นสะพื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตถาคตจะพาไปไม่ชักช้าอย่ามัวพรุงพรังแบกภาระหนักโดยสำคัญว่าตนมีกำลังสามารถอยู่เลยเวลาคับขันจะไม่มีอะไรติดตัวรีบแสวงหาชัยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมีรุกขมูลเป็นต้นจิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไร้กิเลสกองทุกข์ทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้แลตถาคตปราบปรามกิเลสทั้งมวลให้หมอบราบเสียได้โน้นต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างไรล่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของตถาคต ถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธัตถะราชกุมารอุบัติตรัสเป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละพวกเธอยังจะสงสัยและจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนกันอีกทำไมหาดังที่ตถาคตพาหาพารู้นี้สถานที่ชนิดแหละคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภัยจะพากันหลงงมงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆจงพากันค้นหาให้เจอและค้นลงที่ใจนี้โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นสนามขุดค้นดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหนรู้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้เพราะเป็นโอวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่มีที่น่าสงสัยว่าข้อปฏิบัติมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญด้วยสามีจิกรรมเลยยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงไว้แล้วราวกับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจให้คณะศิษย์ผู้ตาบอดลูกคลำกันพอให้เสียดายแล้วท่านก็เก็บไว้ที่เดิมเสียคือขณะท่านแสดงก็เหมือนท่านหยิบยกออกมาให้ดูพอจบการแสดงก็เหมือนท่านเก็บไว้ที่เดิมคือที่ใจท่านเสียขณะฟังเหมือนจะพากันเหาะเหินเดินไม่ไปทางอากาศพอฟังจบแล้วเหมือนคนตาบอดต่างรูปคลำแต่หาทางไปไม่ได้อันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอันนั้นก็เข้าใจว่าดีอันนี้ก็เข้าใจว่าเลิศแล้วกว่าเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแหละพอปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุกขมูลนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจางการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังอันเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอนยิ่งตกกลางคืนถ้าเป็นคนขี้คลาดมองเห็นอะไรต้องเมาว่าเป็นเสือไปหมดบางรายที่มีนิสัยขี้กลัวตอนกลางวันต้องสังเกตพุ่มไม้ข้างบริเวณที่อยู่ไว้อย่างรอบคอบเพื่อสังเกตง่ายในเวลากลางคืนไม่เช่นนั้นพุ่มไม้ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่พักนั้นก็จะกลายเป็นเสือขึ้นในมโนภาพความสำคัญแต่หลอกหลอนตลอดคืนไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้ผู้ที่อยู่รุกขมูลมีความระมัดระวังผิดกับผู้อยู่ในที่มุงที่บางอยู่มากทั้งด้านอิริยาบถเกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนาฉะนั้นจิตจึงมักก้าวไปเร็วกว่ากันทั้งนี้ไม่ได้มีใครบังคับท่านให้จำต้องทำแต่เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปบางครั้งขณะท่านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งใต้ร่มไม้ที่เรียกว่ารุกขมูลเสือยังแอบด้อมเข้ามาดูท่านอย่างเงียบๆจนถึงที่อยู่ก็ยังมีพอทราบว่าเป็นคนแล้วก็รีบถอยห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องอีกเลยที่มันแอบเข้ามาดูนั้นเข้าใจว่ามันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วยจะทราบได้ขณะที่พระท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ที่มืดๆไม่จุดไฟมันยังแอบด้อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเศษเท่านั้นและหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนิดๆผิดสังเกตธรรมดาฉายไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึงเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนตัวขนาดเท่าม้าแข่งเราดีๆนี่เองไม่ใช่เสือดาวซึ่งเป็นสัตว์ชอบแอบหากินสุนัข กับคนที่ไปเที่ยวป่าตามนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคนการอยู่รุกขมูลของพระธุดงค์ผู้เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆที่น่าหวาดกลัวซึ่งนำมาลงเพียงเล็กน้อยนี้ท่านนึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูลและเรื่องที่ท่านประสบมากลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบ้างท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดีเป็นคติแก่อนุชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเผื่อทนไม่ได้ทรมานไม่ลงปลงไม่ตกน่ากลัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและหมู่คณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนานและกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้อยวงกรรมฐานที่มีปมด้อย และพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไปเพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าท่านที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งธุดงค์กรรมฐานจนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้เพราะความเด่นตายนั้นจะเป็นความลำบากกายทรมานใจมากเพียงไรซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่าทำเครื่องนำออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องสอให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายจะตายไปเพราะเหตุใดก็ยอมให้เป็นไปตามคติธรรมดาไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวจะอดอยากขาดแคลนปัจจัย4ที่โลกอาศัยและถือกันเป็นสำคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูลจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียรกล้าก็ยอมทนเพราะอยากพ้นทุกข์ด้วยความเพียร นั้นแม้สัตว์เสือตัวหิวโหยอาหารจะมากัดและคาบเอาไปกินก็ยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสียสละอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องหึงหวงการเสียสละทุกอย่างเพื่อทำดวงเลิศเป็นความอยู่สบายในที่ทุกสถานแม้ชีวิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละจะไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไปแต่ใจกลับมีความหมายในธรรมอันมีค่ามากฉะนั้นแทนที่ชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไปตามความเสกสรรของโลกทั่วไปแต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญแห่งคุณค่าในทุดงข้อนี้ว่าเป็นธรรมเครื่องปราบปรามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีจึงทรงบัญญัติเป็นแนวทางไว้โลกจะได้ดำเนินตามและเผื่อท่านผู้มีใจเป็นนักรบเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ประสงค์ทำข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสารจะได้ยึดเป็นหลักชัยในการออกสงครามตามเสด็จให้ทันพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิ่นนานเพราะทำข้อนี้เป็นเครื่องปลุกใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาถรรพ์ต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีทางสงสัยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจให้ประคองความเพียรด้วยความสม่ำเสมอจนถึงจุดที่มุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคดังที่อธิบายมาพอเป็นแนวทางเล็กน้อยแก่ท่านผู้สนใจจะได้นำไปเทียบเคียงระหว่างท่านกับเราซึ่งหวังความเจริญด้วยกันจะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพอมีทางเล็ดลอดปลอดภัยที่ควรเป็นได้ไม่นั่งนอนคอยรับทุกน้อยใหญ่จากการกระทำของจิตผู้เป็นตัวการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจำตนทำข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งต่ออัตตอธรรมจริงๆท่านชอบปฏิบัติธรรมข้อนี้แทบทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจมีก็อดจะชอบธรรมข้อนี้ไม่ได้นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสารภาพตนอย่างไม่อายธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่0.3880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: ว่าจะไม่พูดนะวันนี้ก็ว่าจะไม่พูดที่แรกก็ขึ้นตังปักก่อนใช่ไหมล่ะตังปักเอาที่นี่สรุปนิทานขึ้นตังปักนี้ก่อนเพราะตังปักนี่เป็นอักษรย่อวันนี้ขึ้นนิทานฟังนิทานนะพวกนี้นะฟังให้ดีอย่าฟังกันแบบเป็นบ้านะผู้เล่านิทานไม่ได้เล่าให้คนเป็นบ้านะและเราก็ไม่เป็นบ้าด้วยเข้าใจไหมเวลาเล่าไปผู้ฟังอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันเตือนไว้ก่อนอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันนะคืออักษรย่อนี่แหละตอปอนท่านไม่เล่าเนี่ยตอปอนหมายความว่าไงเราเห็นในบิโจตอปอนว่าไงเดี๋ยวพระกันมองนั่นมองนี่รู้ท่านจะสืบถามกันทางสักเดี๋ยวมาต่อปอนี่คือตังปักอย่างนั้นเหรอตังปักอ๋ออย่างนั้นเหรอที่นี่เราก็ไปเลือกได้พระองค์นี้กระโดดเป็นเพื่อนฝูงกันกับเราเป็นนิสัยกุ้งไปกุ้งมา แล้วก็เคยกันมาตั้งแต่เป็นคารวาสก็เคยเวลาบวชก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วสนิทกันมากรู้สึกว่าสนิทกันมากอันนี้แหละที่ขู่เราองค์นี้ ที่ขู่เรา ไปภาวนาอยู่ในป่าวันเราออกมาลงมาจากภูเขาเนี่ยแล้วมาพักที่นั่นพอดีท่านมาพักที่นั่นอยู่ก่อนพอดีมันมีอยู่สองสามแค่ที่พักเป็นที่สะดวกสบายภาวนาสบายแล้วทางแค่ของท่านอยู่ทางโน้นแค่เราอยู่นี่ทางนี่มันตรงแนวทางไปหาแค่ท่านตรงแนวจะเดินจงกรมก็ได้สะดวกสบาย นี่แหละที่ว่าเรากำลังเดินจงกรมอยู่กำลังมืดซะด้วยนะแล้วแถวนั้นเป็นแถวที่มีเสือด้วยเสือก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าความนิสัยกับหมาเนี่ยมันพันกันไอเรานี่อันนี้นิสัยนี่หนักกว่าที่กลัวเสือจะมากินหมาอันนี้มันเข้าแทรกกันต่างหากอันนี้เดินโยกมอยู่แล้วหมามันก็มาหากินเคาะแคกเคาะแคกหน่อยใช่ข้างๆหัวโยกมเลยไอ้เราก็หมามันถูกกันอยู่แล้วนี่ว่าไงที่พอมันเห็นมันกินอย่างนั้นเราก็ด้อมออกจากทางโยกมไปก็ไปจับพุ่มไม้เขย่าอย่างนี้หมาก็ร้องแกแกแกวิ่งไปเลยท่านนี้ก็บอกสมรัดท่านองค์นั้นก็วิ่งมาเฮ้ยรัดนายยังวะท่านนี้ก็วิ่งปบไปไอท่านนั่นก็ยืนเถอะเนี่ยรัดยังเลยทั้งที่หมามันก็วิ่งผ่านเนี่ยถ้าไม่สนใจก็หมานี่มีแต่ว่ารัดยังเราก็ไม่พูดบอกว่ารัดเฉยท่านนี่รัดไปเราก็ไม่ตอบว่าไงท่านเลยสะดุดใจได้หรือรัดหมาตัวนี้เหรอท่านว่ากันนะเราก็เฉยอีกแหละหรือรัดหมาตัวนี้เหรอท่านระลึกได้แล้วดีนะหรือรัดหมาตัวนี้คือหมามันวิ่งไปแต่หลักแร้ท่านเนี่ยท่านไม่ได้สนใจหมามันวิ่งหนีตายจากเรามาเข้าใจมันกลัวตายมันวิ่งมาเพราะเขย่าดิแต่มันตื่นคนหนึ่งทำเป็นไอ้หมาก็หนีตายไอ้พระก็เป็นบ้าไปตามรัดยังเหรอรัดอะไรนะหมามันก็วิ่งปอบไปผ่านปึ้งไปนู่นเลยเราก็ยืนอยู่นะถึงเดี๋ยวท่านจะรู้ได้ว่าหรือรัดหมาตัวนี้เหรอเราก็ไม่ตอบว่าไงจากนั้นขู่เลยว้ายท่านอาจารย์ไม่ทราบเป็นยังไงอย่างอื่นอย่างใดนี่ดีหมดว่ากันนะหาที่ต้องตีไม่ได้แต่กับหมานี่ไม่ทราบเป็นใส่เรานะเพียงเป็นกับหมานี่เป็นไม่ได้เราก็เฉยเราก็เข้าแล้วตอนเช้ามาไปวินทบาทคนละสายเราไปสายบ้านนั่นก็เลยมาทำท่าขู่แล้วมียิ้มนิดนะขู่ก็ขู่คบขันเฉยลักษณะขู่มีลักษณะขู่หน้าตาลักษณะคูแล้วมีลักษณะยิ้มในมาพอมาวางบาทปั๊บท่านอาจารย์นี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่างั้นนะจะขู่เราอีกนะอย่างอื่นอย่างใดนี่หาที่ต้องติไม่ได้แต่กับหมาไม่ทราบเป็นไงพันกันเลยเนี่ยตรงนี้แหละแล้วกับหมาไม่ทราบเป็นยังไงพันกันเลยนี่ล่ะตัวเนี้ยตัวสำคัญที่นี่ออกแล้วนะที่นี่ออกสนามนะไปที่ไหนเขาเขียนสกสเข้าใจไหมสกสติดตามคำไอ้ตามปฏิทินหรืออะไร
2: ใช่
1: มันเป็นอักษรย่อ
2: ปีใหม
1: ่ปีสกสสกสแล้วก็พระองค์นี้เองล่ะเป็นนิทา นิสัยโกโลโกโสก็ไปฉันจะหารด้วยกันกับท่านสิงห์ทองท่านสิงห์ทองก็เป็นพระแบบนี้แบบชอบตลกชอบพูดเล่นสก็สอบไปคุ้นกันทั้งสองแล้วนั่นก็ดีทีนี้ตั้งไปฉันจะหารด้วยกันแล้วก็ไปเห็นไปสิงห์เขาติดไว้นั้นองค์นี้ละองค์โกโลโกโสนี่ละเนี่ยมันอะไรนั่นอันสก็สอนมันแปลว่าไงวะฮะว่าไงท่านสิงห์ทองเฮ้ยเท่านี้ยังแปลไม่ได้อยู่เหรอวะตอนนี้ขึ้นมันอย่างนั้นแหละพวกตลกกันเลยสกสนี่ยังแปลไม่ได้อยู่แปลไม่ได้สิถึงถามถ้าแปลอะไรจะถามเลยวะอ๋อฟังจะแปลฟังทั้งตาตั้งใจฟังสกสสกสนี่แปลว่าสมข่อยเสียกบ่บางแก้วก็ให้แก้วก็แปลกันสิมันอะไรกันนั่นแหละเรื่องมันก็จบแล้วล่ะลงสองเข้าใจเพราะงั้นใครมีปัญหาไม่ได้ยินนะเข้าใจนะสองก็สองอาจารย์ยิ่งตองแปลท่านสมฟังสอยคือสมเข้าใจไหมข้อสอยสมคอยเสียกนั่นท่านยิ่งตองท่านยิ่งจอมแต่ตอนนี้เลยเป็นบ้าเลยเราก็เลยจำไม่ลืมเรื่องนั้นมาแล้วนั่นแหละจึงนิทานถึงมานิทานนี้ใครไม่มีวาสนามันไม่ได้ใครได้ฟังนะอันนี้ต้นเหตุคือตังปักเป็นต้นเหตุพวกนี้ถึงค่อยได้ฟังกันแล้วจบแล้วมันสายแล้วเราจะไปแล้วพวกขัดอีกพวกบ้าหรือบ้าไปเรื่องนี่ย่ะพวกนี้พวกบ้าไปเรื่องพูดเขาเราพูดแล้วเขาหายไปแล้วว่าย้อนบอกแล้วระวังนะพวกนี้มันจะเป็นบ้าแล้วบอกแล้วมันก็เป็นยิงนั่นที่เราจึงไม่อยากพูดหรอกยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรเราก็เลยเป็นบ้าเราก็เลยมาเป็นบ้าอีกจะไปสอนก็ได้ยังไงก็เรามันหัวหน้าบ้านบอกยิ่งเป็นบ้าเดี๋ยวพวกนี้วะกลับมาแล้วเขาเลิกแล้วเรายังเป็นตามบ้าอยู่มันยังไงให้พรก็ไม่จบขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้มันจะ9โมงแล้วเนี่ยยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉะตุสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: การฝึกหัดควบคุมจิตในเบื้องต้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับเราไปดูต้นไม้ที่จะนำมาทำบ้านมาปลูกบ้านคือไม้ทั้งต้นไปดูแล้วมันอ่อนใจเหมือนกันอะไรที่จะสามารถไปเป็นบ้านเป็นเรือนได้มองดูเห็นแต่ไม้ทั้งต้นเต็มไปด้วยเปลือกด้วยกิ่งก้านสาขาเต็มไปหมดในสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งนั้นที่ไปเห็นนั้นสิ่งที่ต้องการมองไม่เห็นเลยคือแก่นที่เป็นเนื้อแท้ซึ่งสมควรจะมาทำเป็นบ้านเป็นเรือนได้มันอยู่ภายในเรามองไป ที่ไปเห็นด้วยตาเนื้อชัดๆนี้มันมีตั้งแต่เปลือกมีแต่ลำต้นมองขึ้นไปข้างบนก็มีตั้งแต่กิ่งก้านสาขาใบดอกเต็มไปหมดแล้วทำไมจะไม่อ่อนใจแล้วม้าที่จะปลูกบ้านปลูกเรือนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นต้องมีจำนวนมากด้วยไม้ต้นเล็กๆจะมาทำบ้านทำเรือนมาเลื่อยมาแปรรูปเป็นต่างๆให้ได้หลายแผ่นหลายชิ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องหาไม้ต้นใหญ่แล้วเราเวลาเราไปมองเห็นต้นไม้แล้วมันทำให้อ่อนใจเหมือนกันแต่เมื่อรู้วิธีที่จะทำแล้วอ่อนใจมันก็รู้วิธีมันพอทำได้ไปตัดไปคนลงมาแล้วต้องเลื่อยก็ต้องมีแบบมีฉบับการตัดการคนการเลื่อยอะไรต้องมีแบบมีฉบับมีหลักมีเกณฑ์คือมีความรู้วิชาไม่งั้นไม้ก็เสียหมดผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏเท่าที่ควรการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจในเบื้องต้นที่เรายังไม่เคยเลยมันก็ต้องอ่อนใจด้วยกันเพียงมันจะได้พอได้ทราบจากท่านสอนเรื่องการภาวนาเท่านั้นเราเรื่องภาวนาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากยิ่งกว่างานอื่นบรรดางานของพุทธศาสนางานภาวนาเป็นงานสำคัญอยู่มากทีเดียวถ้าวันหนักก็หนักมากต้องใช้ความละเอียดรอต้องใช้ความอดความทนจริงๆจังๆถึงจะได้ผลเป็นลำดับไปทีนี้เพียงได้ยินว่าภาวนาลำบากอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนี้ถ้าเรายังไม่ทำมันคิดลำบากเป็นทุกข์คิดทุกข์คิดยากคิดลำบากท้อถอยอ่อนแอภายในจิตใจทำให้ใจก่อนไปหมดแล้วนั่นมันก็เหมือนเราไปมองดูต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาปลูกบ้านทั้งหลังนั่นจะทำยังไงไม้ทั้งต้นนี่จะทำได้ยังไงวะแต่ที่เรานั่งอยู่เวลานี้มีแต่ไม้ทั้งต้นนั่นแหละเขาแปลสภาพมาเป็นกระดานพื้นเป็นทันเป็นขื่อเป็นแปรเป็นอะไรก็แล้วแต่นายช่างเขาสำเร็จโดยสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะความอุตสาห์พยายามและความฉลาดของเขามีการบำเพ็ญจิตใจก็เหมือนกันต้องอาศัยความอุตสาห์พยายามความอดความทนเช่นเดียวกันท่านสอนคือวิธีการท่านสอนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เช่นบอกวิธีภาวนาหรือวิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิแล้วให้ทำจิตอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นวิธีการของท่านเราซึ่งไม่เคยทำเลยมันเป็นทุกข์ก่อนแล้วจิตใจอ่อนไปหมดไม่มีกำลังแต่ถ้าความมุ่งหมายอยากได้บ้านได้เรือนหลังสวยๆงามๆแน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วมันก็ไม่เห็นยากอะไรนี่ไม้ทั้งต้นทำไมโลกเขาทำได้เราจะทำไม่ได้นั่นบ้านทั้งหลังโลกเขาสร้างได้ทำไมเราจะสร้างไม่ได้เขาเอาอะไรมาสร้างเขาสร้างด้วยวิธีใดเราก็คนหนึ่งทำไมจะปลูกบ้านหลังหนึ่งด้วยไม้เหล่านี้ไม่ได้ล่ะไม่ล่ะมันก็ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้มีบ้านมีเรือนหลังสง่าผ่าเผยใหญ่โตโลโหทานปรากฏเด่นชัดมองมาทางไหนก็เห็นหมดสะเทือนทั่วทั้งโลกธาตุก็ได้แก่จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านผู้สร้างบ้านสร้างเรือนอันแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเยี่ยมยิ่งกว่าบ้านเรือนทั้งหลายมีหมายถึงเรือนใจและท่านทำวิธีใดท่านถึงสามารถฉลาดรู้และได้ทรงผลเป็นที่พึงปรารถนาจนได้ปรากฏชื่อลือนาและได้บอกวิธีการต่างๆให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบที่เรียกว่าประทานพระโอวาทเอาไว้นั้นแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความมุ่งหวังต่อความสุขความเจริญเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจท่านทำอย่างไรแล้วก็พยายามทำอย่างนั้น จะยากลำบากแค่ไหนจิตทั้งดวงมันก็เหมือนไม้ทั้งต้นเพราะมันเต็มไปด้วยรากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาอะไรมีตั้งแต่รากแก้วรากฝอยของอวิชชาตัณหาอาสวะกิ่งก้านสาขาดอกใบที่มันแตกออกมาเต็มจิตภายในจิตนี้มีแต่อันเดียวทั้งหมดตัวจิตจริงๆมองไม่เห็นเลยนั่นมันเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเรามองดูต้นไม้นั่นเห็นแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาส่วนเนื้อแท้ที่จะเอามาเป็นบ้านเป็นเรือนมองไม่เห็นเลยอยู่ข้างในจิตอันแท้เนื้อแท้คือจิตแท้นั้นเรามองไม่เห็นมีแต่เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่รู้กี่ชั้นกี่ทับกี่กันที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานพอกำหนดจิตลงไปไปเจอนี่แล้วก็ทำให้อ่อนใจความมืดตื้อก็คือเรื่องของกิเลสความมนุษย์ภาษีภาษาอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยมองหาทิศหาทางที่จะเป็นสาระสำคัญพอที่จะเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจมันไม่เห็นมันมองเห็นแต่เรื่องของกิเลสที่จะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอภายในจิตใจทั้งนั้นนี่ในเบื้องต้นเป็นเช่นนั้นไม่ว่าใครทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกก็ตามพวกเราท่านๆหรือครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละแต่ก็เพราะความพยายามได้วิธีการจากธรรมที่เราได้ศึกษาเราเรียนได้จากครูอาจารย์แล้วนำวิธีการนั้นไปใช้โดยความเพียรของตนเองสติปัญญาท่านบอกยังไงก็พยายามดำเนินนั้นตามนั้นและพยายามบังคับจิตใจของเราถ้ามันแตกแขนงไปด้วยอำนาจของกิเลสแตกไปทางใดบ้างคิดปรุงในทางใดบ้างนะหาพยายามหักห้ามเข้ามาด้วยสติพยายามหาอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งมาด้วยบทธรรมนะนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นต้องบังคับกันอย่างเข้มงวดกวดขันตั้งท่าทางเหมือนจะเอาเป็นเอาตากันจริงๆกับการภาวนาเพียงเท่านั้นการภาวนาทั้งหมดถือว่าเป็นความดีแต่ในขณะที่เราทำเหมือนก็จะเข้าแตงแกงถูกฆ่าถูกสังหารนั่นแหละมันฝืดมันเครื่องมันอะไรทั้งหมดรวมนั้นหมดถึงเมื่อจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสในถูกการบังคับบัญชาก็เหมือนกับถูกการซักฟอกนั่นแหละด้วยสติด้วยบทธรรมบทต่างๆอย่างเอาจริงเอาจังก็ค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาคือค่อยปรากฏเป็นความสงบความเย็นใจขึ้นมาความสงบกับความเย็นกับความสบายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าสงบมันก็สบายนี่ความสงบนั้นเกิดขึ้นจากการบังคับบัญชาเกิดขึ้นจากการฝึกทรมานด้วยสติแล้วก็ปรากฏขึ้นมาคือห้ามไม่ให้จิตมันคิดเพ่นพ่านไปเที่ยวสั่งสมกิเลสอันเป็นยาพิษเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆตัดทางเดินของกิเลสด้วยสติปัญญาหากห้ามไม่คิดปรุงในภายในอารมณ์ต่างๆในขณะที่เราต้องการความสงบแต่จิตใจของเรามีเมื่อทำถูกทางทำถูกวิธีจิตก็เริ่มปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบมากขึ้นมาสงบละเอียดละออขึ้นมานั่นทีนี้เป็นเรียกว่าเริ่มมีต้นทุนเหมือนเขาเริ่มตัดไม้พอตัดเข้าไปก็จะเริ่มเห็นแก่นของมันละทีนี้แล้วยิ่งเลื่อยออกมาเป็นแผ่นเป็นอะไรแล้วยิ่งเห็นได้ชัดไม้เนื้อยังไงบ้างดียังไงปลอดภัยปลอดหรือไม่ปลอดเนื้อบริสุทธิ์ดียังไงทราบหมดอันนี้จิตของเราเมื่อมีความสงบเย็นลงไปแล้วมันก็ไปเห็นจิตของตัวเองซึ่งทรงตัวอยู่โดยลำพังไม่มีอารมณ์อันใดเข้ามาก่อกวนความไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาอยู่แย่ก่อกวนนี้เป็นความสุขนี่คือคุณค่าของจิตที่เป็นที่เกิดความสงบแสดงคุณค่าขึ้นมาให้เราเห็นแล้วในขณะเดียวกันเราก็เห็นทั้งโทษที่จิตเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายตั้งแต่เริ่มแรกแต่ไหนแต่ไรมาก็ตามก็ประมวลเข้ามาเห็นโทษในเวลาที่จิตสงบไม่เช่นนั้นเราก็มองเห็นสิ่งเทียบเทียมกันไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบเลยเมื่อจิตมีความสงบ ความสงบนี้ก็เป็นเครื่องเทียบเคียงกับความไม่สงบคือความสงบมีผลดีอย่างไรถึงแม้ความไม่สงบมีผลร้ายอย่างไรมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนนี่ก็พยายามบุกเบิกจิตใจให้ก้าวหน้าไปเดินหลักหรือพยายามพุ้ยเสียสิ่งที่มันเป็นภัยต่อจิตใจหรือชำระสาสางกันออกโดยลำดับลำดับจิตก็มีความสงบแน่วแน่ลงไปส่วนที่จะเรียกว่าสมาธิหรือไม่สมาธินั้นมันเป็นชื่อขอให้เป็นความปรากฏภายในจิตใจที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกให้เห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติเธอความสุขความสบายหรือความอัศจรรย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับจิตดวงที่ถูกชำระซักพอกอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละไม่มีที่อื่นเป็นที่ปรากฏความแปลกประหลาดและอัศจรรย์เมื่อจิตได้เริ่มเห็นความแปลกประหลาดและจันขึ้นภายในตัวแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามนั้นมันเป็นมาเองทุกอย่างลำบากแค่ไหนก็ไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังคืบหน้าไปเรื่อยๆด้วยความเพียรทีนี้เราก็พอทราบการเข้าการออกของจิตการคิดผิดคิดถูกของจิตคือการก้าวเดินของจิตเดินไปทางผิดถูกอย่างไรบ้างเราพอทราบได้เพราะมีสติปัญญาเป็นเครื่องระมัดระวังรักษาแต่ก่อนไม่มีเลยมีแต่กิเลสเอาไปขย่ำแฉลกหมดถ้าว่าจิตนี่เป็นเหมือนสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเหลือเลยผุยผงไปซะอีกอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอากาศธาตุไปหมดเลยแต่นี่ก็ไม่เป็นเพราะจิตคงทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะทุกข์จะยากลำบากแค่ไหนก็รับทราบอยู่โดยปกติของตนไม่มีความคิดหายเมื่อได้รับการซักฟอกขึ้นมาความสว่างภายในตัวเองก็ปรากฏเริ่มฉายแสงออกมาได้เพราะสิ่งปิดบังนั้นเป็นสิ่งสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่มืดมืดดำดำได้ค่อยกระจายออกไปเช่นเดียวกับก้อนเมฆดำดำที่จางออกไปก็ได้มองเห็นแสงสว่างเห็นพระอาทิตย์เช่นนั้นเหมือนกันจิตใจที่

ความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ค่อยเริ่มปรากฏขึ้นตามขั้นแห่งความสงบมากน้อยหรือละเอียดต่างกันเป็นลำดับลำดับท่านให้ชื่อว่าสมาธิคือมีความแน่วแน่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตที่นี่จิตไม่ค่อยโอนเพราะเอ็นอะไรนักหรอกเพราะมีหลักมีเรือนเป็นที่อยู่เราพยายามสร้างเรือนให้จิตนี่เรือนขั้นนี้เป็นขั้นสมาธิสงบเย็นใจสบายพอจิตมีความสบายเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเราตั้งแต่จิตเริ่มสบายเป็นลำดับหนาลำดับมาเหมือนกับเรามีทรัพย์สมบัติอยู่ภายในตัวของเราไปไหนก็ไม่ค่อยวิตกวิจารณ์ว่าจะโอดากขาดแคลนเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องสนองมีอยู่แล้วจิตใจเมื่อเป็นสมบัติขึ้นภายในตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจประจำกับใจอยู่แล้วก็มีความสบายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวไม่ว้าวีมีความเย็นสบายนี่เป็นขั้นของสมาธิเป็นเรือนชั้นนั้นชั้นต่อไปก็คือเรื่องปัญญาพยายามฝึกหัดคิดค้นตามธาตุตามขันธ์ตามวจนะของเราด้วยหลักธรรมชาติที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องและเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเคยผ่านไปแล้วท่านเคยเดินไปแล้วเป็นความถูกต้องเดินมาสอนพวกเราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นเป็นลำดับลำดับอันใดที่เป็นความสนิทภายในจิตใจถูกต้องกับจิตของเราเรามีความสนิทกับธรรมใดในทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามเป็นอนัตตาก็ตามและเรามีความชอบใจกับอาการใดหรือกับธาตุในธาตุทั้ง4นี้กับอาการใดในอาการทั้ง32ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของเรานี้กับอายตนะใดในบรรดาอายตนะที่มีอยู่ในตัวของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจเราจะพิจารณาอายตนะใดก็ตามพิจารณาอาการใดของร่างกายก็ตามจะพิจารณาธาตุใดของธาตุนั้น4นี้ก็ตามย่อมเป็นทางเดินเพื่อความรู้แจ้งจริงด้วยกันเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นไตรลักษณ์ด้วยกันเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยกันตามแต่จริตของเราที่ชอบจะพิจารณาลึกหนักในอาการใดในธาตุใดขันธ์ใดแล้วก็เป็นเหตุให้กระจายไปหมดไม่เพียงแต่จะรู้เพียงธาตุเดียวขันธ์เดียวนี้เท่านั้นยังสามารถที่จะซึมทราบตลอดทั่วถึงไปหมดไม่ว่าขันใดๆเพราะเกี่ยวเนื่องกันเป็นแต่เบื้องต้นเราชอบในอาการใดขันใดธาตุใดเราทำงานในขันนั้นก่อนแล้วก็ขยายงานออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มีความสามารถโดยลำดับแล้วนี่คืองานของเรางานของผู้ปฏิบัติที่จะพิจารณาหรือดำเนินไปโดยลำดับเหมือนกับว่าก้าวเดินไปเรื่อยๆด้วยหลักธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสายทางให้พาเดินไปด้วยสติปัญญาของเรามีขั้นนี้เป็นขั้นถอดถอนถึงขั้นเริ่มแรกเป็นขั้นตีตะล่อมกิเลสให้รวมตัวเข้ามาสู่ภายในจิตให้จิตมีความสงบพอจิตมีความสงบแล้วก็มีกำลังควรแก่การพินิจพิจารณาท่านเตรียมไม่ให้นอนใจสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพราโหติมหานิสร้างสร้างปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นคือสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนของปัญญาได้ดีแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะต้องเกิดขึ้นเป็นปัญญาขึ้นมาเองโดยเจ้าของไม่ต้องพิจารณาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ตามหลักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาพิจารณาตรงไหนจุดใดอาการใดให้มีความรู้สึกสัมผัสสัมพันธ์มีสติมีความรับทราบมีความจงใจอยู่ในจุดนั้นในอาการนั้นในธาตุนั้นหรือขันธ์นั้นนั้นนี่ชื่อว่าปัญญาเมื่อพิจารณาเข้าใจแล้ว

0: าจะค่อยซึมซาบไปในขันและธาตุอื่นๆไปโดยลำดับลำดาเป็นความเพลิดเพลินในการพิจารณาไม่ใช่ว่าจะพิจารณาด้วยการบังคับคือจิตได้เห็นคุณค่าของการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญามากน้อยเพียงไรย่อมมีความดุจดื่มต่องานของตนโดยลำดับเพื่อจะถอดถอนกิเลสเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นเลยจิตย่อมมีความเพลินเพราะมีต้นทุนคือสมาธิไว้แล้วเป็นความสุขความสบายเมื่อเวลาเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าโดยการพิจารณาในแง่ธรรมต่างๆด้วยปัญญาเราถอนจิตออกจากนั่นเข้ามาสู่สมาธิคือความเย็นสบายนี้เสียไม่ฟุ้งซ่านรำคาญเพราะเรามีเรือนแห่งความสงบผีแล้วภายในใจของเราจากนั้นเราก็พิจารณาคือพิจารณาก็เหมือนกับเราทำงานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพักสักทีเช่นรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายสบายเวลานั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกับงานใดๆทั้งสิ้นพักให้สบายพอสบายแล้วก็ทำงานอีกเวลาทำงานไม่ต้องไปกังวลกับการพักเพราะได้พักมาแล้วเวลานี้เป็นเวลาทำงานขณะที่พักความเพื่อจิตพักเพื่อความสงบของจิตเราก็ตั้งหน้าตั้งตาพักจะพักเพื่อทำบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธหรืออนาปานสติให้ตั้งหน้าต่อจิตเพื่อความสงบเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องปัญญาใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทำให้เป็นสมาธิให้สู่ความสงบพอออกจากความสงบที่จะก้าวทางด้านปัญญาให้มีแต่หน้าที่ของพิจารณาทางด้านปัญญาเท่านั้นเรื่องความห่วงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบนี้ไม่ต้องเพราะขัดแย้งกันกับงานที่กำลังทำนั่นคืองานสมาธิโอกาสนั่นคืองานของปัญญาการทำต้องมีการคิดการปรุงการถึกตรองพินิจพิจารณาในสิ่งต่างๆเพื่อความรู้แจ้งจริงในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจและยังสิ่งในสิ่งที่กำลังติดพันกันกับใจอยู่ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนเวลานี้เรียกว่าเวลาทำงานทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ต้องอยู่จนเป็นที่เห็นแจ้งจริงอ้าวธาตุขันธ์ขันธ์ใดถนัดกับจิตในขันธ์ใดรูปขันธ์แยกดูให้ดีมันมีแต่กองเนื้อกองหนังกองกระดูกทั้งนั้นปัจฉาผีดิบเต็มอย่างนี้หมดเรามาถือทำไมไม่อายความจริงบ้างเหรอถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือเราสอนอย่างนี้ดูนี่เราไปเยี่ยมปัจฉาปัจฉาภายนอกยังค่อยชั่วปัจฉาภายในตัวของเรานี่เต็มไปหมดยิ่งหน้าอินหนาละอาใจยิ่งกว่าประชานั้นมากมายแต่กองทำไมมาถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราไม่ละอายกฎหลักธรรมชาติบ้างเหรอคือความจริงของเขาไม่ได้เป็นอะไรกับใครนี่เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากใครแต่ทำไมเราจึงไปยอมตนต่อเขาจนมากมายแล้วก็โกยทุกข์มาให้ตัวเองอย่างมากหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้นะการพิจารณานี้ก็พิจารณาเพื่อแก้ความหลงของเรานั่นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะเอาธาตุเอาขันเอารูปเอาอายตนะเหล่านี้มาเป็นตนเป็นของตนเขามีความจริงอยู่อย่างไรก็พิจารณาเพื่อให้ถึงความจริงของเขาแล้วจะได้ถึงความจริงของจิตจะได้ถึงความจริงของสติของปัญญาของตนอย่างชัดเจนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเป้าหมายของการพิจารณาและฝ่ายผู้พิจารณาตลอดถึงปัญญาของตนเองการพิจารณาจึงไม่หมายจะเอาสิ่งนั้นๆเห็นเราพิจารณารูปก็ไม่ได้หมายจะเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้เรื่องของรูปของกายของธาตุของขันธ์นี้อย่างชัดเจนตามความจริงของมันพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเพราะจิตเป็นผู้ลุ่มผู้หลงจิตเป็นผู้สำคัญมันหมายความสำคัญหมายของตนด้วยสติปัญญาให้เข้าใจชัดเจนโดยลำดับและเราจะถือว่าเราพิจารณาหลายครั้งหลายหนแล้ววันหนึ่งๆพิจารณาหลายครั้งหนไม่สำคัญสำคัญที่ความเข้าใจจนปล่อยวางได้ถ้าว่าเราผ่อนเพลียแล้วก็พักเป็นการเป็นเวลาดังที่เคยอธิบายมาแล้วพักในความสงบน้อมจิตเข้ามาสู่ความสงบแล้วพักเสียจากนั้นเราจะพิจารณาเราก็พิจารณาดังที่เคยพิจารณามาแล้วซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยเองเราพิจารณาเพื่อความเข้าใจเพื่อความปล่อยวางไม่ใช่เพื่อความยึดถือนี่ถึงจะยากจะลำบากอย่างไรก็ตามเมื่อเราได้ดำเนินจิตก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วจะเป็นขั้นที่มีความเพลิดเพลินต ่อทั้งเหตุทั้งผลที่ได้รับมาแล้วและผลที่จะพึงได้รับในการต่อไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเป็นผู้เข้าใจในงานถ้าว่าเป็นไม้ก็กำลังด้วยกำลังสายขบรบเหลี่ยมของมันอย่างเทินน่ะก็เข้าใจวิธีทุกอย่างไม้ตกมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเถอะกระดานเจ้าประเภทไหนเลื่อยออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเห็นอย่างชัดเจนเนี่ยควรที่จะใส่ขบรบเหลี่ยมใส่ลงไปควรจะเจาะจะสิวเจาะลงไปเรื่อยๆตามความฉลาดของช่างที่ต้องการอย่างไรนี่ก็เป็นความฉลาดของผู้ปฏิบัติที่จะแยกจะแยกขันให้เป็นอะไรตามความจริงของมันแยกแยะตามด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่ลดไม่ละไม่ท้อไม่ถอยจนสามารถถอดถอนตนของตนออกได้เช่นจากรูปถ้าพิจารณาชัดเจนลงไปจนเห็นชัดเจนตามความจริงมันแล้วจิตจะทนไปยัดยึดมั่นถือมั่นอยู่ไม่ได้บังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้ต้องถอนตัวออกมานั่นนี่คือความรู้จริงเห็นจริงถือเอาความรู้เป็นสำคัญถือเอาความรอบเป็นสำคัญแล้วการเตี้ยที่อธิบายนี้มีอยู่ที่จุดใดเรื่องที่อธิบายเหล่านี้ก็มีอยู่ในตัวของเราทั้งหมดถ้ารูปกับกายของเราทั้งกายนั่นเจ็บที่ตรงไหนกับกายของเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ของเราสะเทือนเราแน่มันเป็นอยู่ที่นี่เพราะจึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้เพราะนี้เป็นบ่อแห่งเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนกับเราสิ่งภายนอกยังไกลแสนไกลสิ่งนี้กระทบเราอยู่ตลอดเวลาจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดอยู่โดยสม่ำเสมออย่าได้หลงอย่าได้หลงกลมายาของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวแสดงอย่างนั้นขึ้นมาแล้วหลงเสียถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงหลงไปยึดไปถือหลงสำคัญว่าตนเป็นนั่นตนเป็นนี่เข้าไปแล้วก็ในขณะใดที่หลงนั่นแหละคือกิเลสได้ท่าแล้วได้เปรียบเราแล้วเราแก้ไม่ทันต้องพยายามแก้ให้ทันการพิจารณาปัญญาพิจารณาอย่างนี้ไม่ว่ากายพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้เวทนาไม่เกิดจากไหนละเกิดจากกายนั่นแหละอาศัยกายเป็นที่เกิดแม้จะไม่รู้เรื่องกันก็ตามเวทนาเป็นเวทนาไม่รับรู้กับผิดกับกายก็ตามกายเป็นการไม่รับรู้กับเวทนาก็ตามแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่จิตเป็นผู้รับรู้อีกเนี่ยถ้าจิตไม่ฉลาดจิตโง่เขลาบ่ปัญญาก็ต้องไปยึดเอาทั้งสองนี้เข้ามาเป็นไฟเผาตัวเองอีกจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของกายของเวทนาของจิตให้ชัดเจนลงไปการพิจารณาธรรมขั้นนี้เทินเทินมากทีเดียวอ้าวนี่ขั้นนี่เป็นขั้นธรรมดาที่เรียกว่าเทินเป็นขั้นราบรื่นขั้นสม่ำเสมอเป็นความเทินเอาที่นี่ขั้นที่เกิดความขั้นที่จนกรอกจนมุมคืออะไรขั้นที่ทุกขเวทนาเกิดมากๆนี่แหละเป็นขั้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อขั้นที่เอาจริงเอาจังทีเดียวถ้าเป็นแชมเปี้ยนก็เข็มขัดแชมจะหลุดถ้าไม่เก่งทำไงจะให้เข็มขัดมันคงที่อยู่ได้ให้ชัยชนะต้องใช้ปัญญาทีเดียวเอาเป็นนักต่อสู้ไม่ยอมถอยนอกจากลมหายใจสิ้นไปเสียเท่านั้นถึงจะถอยทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเราต้องถือเวลาตายเป็นสำคัญยิ่งกว่านี้ขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไม่ตายขนาดที่ตายยังมันหนักยิ่งกว่านี้จนทนไม่ได้ถึงขั้นตายเพียงเท่านี้เราจะพิจารณามันไม่ได้เหตุใดเราจะพิจารณาได้ในขณะตายเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ทุกเวทนาเกิดมาเพียงเท่านี้เราสู้ไม่ได้ถึงขนาดตายเราจะสู้ได้อย่างไรเพียงเท่านี้เรารู้เท่าไม่ได้ถึงขั้นตายจะรู้เท่าได้อย่างไรน่ะทำมาเทียบเทียงอ้าวเข้าไปพิจารณาเข้าไปทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนี้กับทุกเวทนาในขั้นตายมันเป็นเวทนาอันเดียวกันซึ่งจะต้องใช้พิจารณาด้วยปัญญาให้อย่างแหลมคมให้รู้เท่าทันเช่นเดียวกันพิจารณาแยกแยะมันเจ็บมันทุกข์มากเท่าไรจิตยิ่งไม่ถอยหมุนตัวเป็นเกลียวเข้าไปสู่ความจริงคือทุกขเวทนากับกายกับจิตแยกกันให้เห็นชัดเจนในขณะนั้นโดยปกติมันเป็นคนละอย่างละอย่างอยู่แล้วนี่ตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตแต่มันมาค้าเข้ากันเพราะความโง่ความหลงของเราเท่านั้นเองคำว่าค้าเข้าก็คือว่าเราเป็นคนไปกว้านออกมาค้าเข้ามาเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราต่างหากธรรมชาตินั้นเขาไม่ได้รับทราบว่าเขาเป็นอะไรก็ตามแม้จะเกิดทุกข์ขึ้นมาเขาก็ไม่รับทราบไม่มีความหมายในตนมาเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ให้แก่ผู้ใด สิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญของจิตเราทั้งนั้นกายก็ไม่สำคัญตนว่าเป็นทุกข์ทั้งๆที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในร่างกายกายก็ไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นทุกข์และไม่ทราบความหมายว่าตนเป็นไรเป็นของใครเวทนาคือความทุกข์เป็นต้นทุกข์มากทุกข์น้อยก็เป็นธรรมชาติความจริงของตนอยู่ไม่ได้มีความสำคัญนั้นหมายและมีความรู้สึกว่าตนได้เป็นอะไรและเป็นขึ้นกับสถานที่ไรเป็นขึ้นเพื่อกระทบกระเทือนอะไรเป็นเหตุเป็นผลกับอะไรกับใครไม่มีทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาล้วนๆสำคัญที่จิตจะต้องพิจารณาให้เห็นชัดจิตเจนตามสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อย่างแท้จริงของมันอันหนึ่งเพียงเท่านั้นไม่ให้มันคืบคลานออกมาหาเราว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์ไม่ให้ว่าทุกข์เป็นกายเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นมันเข้ากันมันพิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้นี่แหละคือพิจารณาเวทีอันสำคัญขึ้นเวทีอันสำคัญขึ้นตรงนี้แหละเรียกว่าจนกรอบหาทางออกไม่ได้ต้องมีแต่ทางสู้โดยไถ่เดียวหาทางถอยไม่ได้ทุกเวทนาเราถอยไม่ได้ยังไงถอยจะแล้วมันยิ่งเหยียบย่ำเราลงไปจนสติระตังไม่มีกับตัวเลยดีแล้วเหรอนะตายด้วยความเสียสติล้มละลายด้วยความเสียสติด้วยความไม่มีท่าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้เหลวที่สุดนะนี่เรียกว่าเหลวที่สุดแพ้ที่สุดแพ้อย่างลุ่ยใครต้องการหรือความว่าแพ้อย่างรุ่ยนี่มีใครต้องการบ้างแล้วเกิดขึ้นกับเรายังจะต้องการความแพ้อย่างรุ่ยนี้เหรอนะพิจารณาลงไปทำไงจึงจะไม่แพ้เอาค้นลงให้ชัดเจนจิตตายไม่เป็นจิตไม่ใช่เป็นผู้ตายจิตเป็นนักต่อสู้สู้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเคยเกิดมานานแล้วตั้งแต่วันเกิดจิตยังต่อสู้มาได้ทำไมทุกเกิดขึ้นในขณะนี้จิตจะต่อสู้ไม่ได้ล่ะสติปัญญาเราก็เคยใช้พระพุทธเจ้าเคยใช้สาวกท่านเคยใช้ทำไมเรามาใช้จะอาภัพไปได้หรืออาภัพไปไม่ได้เมื่อเราเป็นนักรบอยู่แล้วเป็นผู้สนใจต่อปัญญานำมาพิจารณานำมาค้นคว้าให้เห็นชัดเจนชัดเจนตามเรื่องรูปตามเรื่องเวทนาตามเรื่องของจิตที่กำลังต่อสู้หรือปัจจันบานอยู่ในเวลานี้แยกกันให้เห็นตามความจริงของมันด้วยความจริงอันแท้จริงโดยทางปัญญาของเรานี่แหละจะได้ชัยชนะที่ตรงนี้พอได้ชัยชนะที่ตรงนี้อย่างประจักษ์แล้วเอาตายเธอนานมันขึ้นทันทีเลยจะตายที่ไหนก็ตายเถอะเวลาไหนก็เถอะอิริยาบถใดก็เถอะมันเป็นความจริงเสมอกันหมดทุกเป็นทุกเราเป็นเราคือความรู้อันนี้เป็นความรู้กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนามันต่างอันต่างจริงเอ้าดับไปถ้าไม่ดับจะอยู่ก็อยู่ไปผู้รู้อยู่เสมอจนกระทั่งหมดเครื่องรับทราบหมดเครื่องรับรู้หมดเครื่องมือที่จะให้รู้ปล่อยตามความจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานคือหมดเครื่องมือในขันธ์ที่จะนำมาใช้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆปรินิพพานคือหมายความว่าดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนี่แหละสงครามหรือการพิจารณาให้เห็นจริงเห็นจังให้เห็นความสามารถของตนว่ามีความแกล้าสามารถขนาดไหนหรือมีกำลังอาภัพลงไปแค่ไหนเราจะทราบที่ตรงนี้เมื่อทราบที่ตรงนี้ว่าเรามีกำลังสามารถได้แล้วกับสัจธรรมที่แสดงตัวนี้ต่างอันต่างมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงแล้วไม่มีหวั่นเราต้องการความไม่มีหวั่นเราต้องการความปลอดภัยไม่มีอะไรมายั่วยวนจิตใจเราให้เกิดความรุ่มหลงทุกเวทนาเวทนาเป็นของจริงก็จริงแต่ที่กิเลสมันชอบแทรกเสมอชอบหลอกเสมอถ้าปัญญาไม่ทันก็หลงกลมันได้ถึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนนี่เราพูดถึงเรื่องขั้นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์รูปธาตุรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์แสดงตัวขึ้นเป็นความทุกข์ว่าร่างกายเราเป็นทุกข์เวทนาเป็นกองทุกข์ขึ้นกับเรากายเราจึงอยู่ในท่ามกลางอาจจะถูกทั้งสองอย่างนี้ประดังกันเข้ามากระทบเลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ทางหนึ่งหมุนขึ้นมาเขียงหมุนขึ้นมามีดสับลงไปตัวเราคือจิตก็เลยแหลกละเอียดพอดีถ้าปัญญาไม่รอบแต่ถ้าปัญญารอบแล้วเรานั่นแหละเป็นผู้ที่จะฟันอะไรต่ออะไรเขียงก็เราฟันลงไปได้มีดเราหามาได้คือปัญญาของเราสิ่งเหล่านั้นเลยเป็นอุปกรณ์ให้เราใช้อย่างสบายๆถ้าเราฉลาดถ้าเราไม่ฉลาดก็สิ่งเหล่านั้นเราฟันมือเรามีดฟันมือคนนาน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณนี่แหละเป็นข้าศึกต่อเราผู้โง่ถ้าเราเป็นผู้ฉลาดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่เราให้จิตของเรามีความแหลมคมเพราะอาศัยสิ่งนี้เป็นเครื่องรับเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาถอนตนขึ้นมาได้ด้วยความฉลาดเนื่องจากการพิจารณาสิ่งนี้นี่เป็นเวทีอันสำคัญในการภาวนาพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากับกายกับจิตทีนี้เราพูดถึงเรื่องการพิจารณาโดยภาคทั่วไปในสัจธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงสูงสุดเราก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ก็พิจารณาอย่างนี้เวลาไม่เกิดเรื่องก็พิจารณาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งปล่อยวางได้อีกเช่นเดียวกันวิชาปัจจยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจยาวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเรื่อยมันส่งออกมาจากจิตนี่แหละท่านอาจารย์มั่นท่านว่าทิฏฐิภูตังอวิชาปัจจยาสร้างข้าราทั้งหลายทิฏฐิภูตังหมายถึงจิตอวิชาอาศัยจิตเป็นอวิชาปัจจยาสร้างข้าราขึ้นมาฉะนั้นจึงต้องพิจารณาลงไปที่นั่นท่านลงไปที่อวิชาปัจจยาสร้างข้ารามันออกมาจากจิตเป็นขึ้นจากจิตนี่จิตเป็นที่อาศัยของอวิชชาไม่มีจิตอวิชชาอาศัยไม่ได้นะจึงต้องพิจารณาลงไปสู่ที่นั่นชำระไปอยู่ที่นั่นฟาดฟันกันลงไปที่นั่นด้วยสติปัญญาทันสมัยอวิชชาขาดกระจายหมดอวิชชาวัตเววะทาที่จริงที่นี่ก็ดับเรื่อยไปเมตตาเกวราจัตุขขั้นตสัตว์รวมทั้งหมดสมะนิโรโธโหตินะในเบื้องต้นของอวิชชาว่าสมุทโยโหติพอกลายเป็นอวิชชาวัตวิวาเสวะสัจจาการนิโรธาทั้งกลางนิโรธแล้วก็เป็นนิโรโทโหติเอวเมตสาเกวราสาดุกับขันทสะนิโรโทโหตินั่นเนี่ยพลิกกันเพียงเท่านั้นกลายเป็นนิโรธดับสนิทขึ้นมาภายในใจคือดับกิเลสอย่างสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนมาตั้งแต่คว้าไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนมาใช้กบต้นเหลี่ยมมาเลื่อยมาอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงสำเร็จขึ้นมาเป็นบ้านหลังอัศจรรย์ที่สุดขึ้นภายในจิตใจของเรามีความลำบากเป็นธรรมดาแต่สุดท้ายก็มีความอัศจรรย์อย่างยิ่งจากความลำบากนั่นแหละความลำบากนั้นจึงเป็นเครื่องสนับสนุนจะให้ผลนี้เกิดขึ้นเป็นที่พึงพอใจดังหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าทุกขสารันตลังสุขขังสุขเกิดจากเรื่องความทุกข์คือการประกอบทุกข์แท้ก่อนก่อนจะได้รับความสุขนี่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นของง่ายๆเมื่อไหร่ต้องแบกแต่กองทุกข์ด้วยการกระทำทั้งนั้นหนักก็ทำเบาก็ทำหนักก็ทุกเบาก็ทุกนะว่าจนกระทั่งถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นมาจากความทุกข์ที่เกิดเนื่องมาจากการกระทำนั่นแหละหนักนี่เป็นบ้านเป็นเรือนอันสมบูรณ์แล้วชั้นหนึ่งเป็นสมาธิชั้นหนึ่งเป็นปัญญาชั้นสุดท้ายเป็นนิมิตบ้านสามชั้นพอท้ายอยู่สบายนี่อยู่กันไปจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานแม้จะเป็นท่านผู้ใดก็ตามเมื่อถึงขั้นนิมิตหลุดพ้นแล้วเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาต้องอาศัยเป็นไปลำดับในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่ต้องได้บำเพ็ญทางสมาธิบำเพ็ญทางด้านปัญญาพิจารณาตามเรื่องตามราวของมันเรียกว่าเป็นที่จะทำให้มีความรื่นเริงเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องดีสบายสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่จนกระทั่งผ่านเรื่องขันธ์ที่เป็นตัวสมมุตินี้แล้ว สมาธิปัญญาก็ผ่านไปเช่นเดียวกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนะจากนั้นแล้วคำขึ้นมาขึ้นถึงคำว่าวิมุตติคือหลุดไปเลยจากธาตุขันธ์ไม่เพียงแต่ว่าหลุดจากที่เด็ดแล้วปล่อยจากธาตุขันธ์ไปแล้วหมดคำพูดที่จะพูดกันติดต่อไปทิ้งขอยุติการแสดงเพียงเท่าน
1: ี้การเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยัง3เมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคาระวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
4: จริงๆครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่าง
3: ๆด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคม2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
6: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
5: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิ์กลุ่มเดิมจำนวน 13,180,000 รายในช่วง2เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
3: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดรฟ์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม 2,569 ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโด ดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุธามารักษาพันธ์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี
9: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมามีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40 ถึง 49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่ 2/2569 กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปริมประสบภาภาครายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุด นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
10: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้งสองชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการไต่ทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญรับฟังครับ
19: พากันตั้งใจจะพูดธรรมะวันนี้ต่อไปปกติของใจย่อมจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่แทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลาเพราะความคิดในแง่ต่างๆท ั้งหน้าที่การงานทั้งความคิดตามนิสัยของจิตซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมาแล้วชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามย่อมจะนำอารมณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์คุ้นคิดเป็นเครื่องกวนจิตอยู่เสมอจิตใจจึงขุ่นมัวผลแห่งความขุ่นมัวที่เกิดจากใจก็แสดงเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนไฟเผาใจเพราะอารมณ์นั่นแหละส่วนมากเป็นไฟด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องดับไฟน้ำเป็นเครื่องดับไฟได้แก่การอบรมจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมมีการฟังธรรมเทศนาในขณะที่ท่านอบรมเป็นสำคัญใจจะเคยคิดเรื่องใดอยู่ก็ตามในขณะที่ฟังเทศหากไม่ผ่าโผนด้วยอารมณ์นั้นๆจนกลับไปด้วยอารมณ์นั้นๆจนเกินไปจิตย่อมฟังเสียงธรรมเมื่อจิตฟังเสียงธรรมธรรมย่อมมีโอกาสที่จะชะล้างความวุ่นวายความคิดปรุงต่างๆพร้อมทั้งความมัวหมองของใจให้กลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นและผ่องใสเป็นความสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังธรรมด้วยเหตุนี้ครั้งพุทธกาลท่านจึงถือการสดับธรรมเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาภาคปฏิบัติทั้งหลายเราจะเห็นได้จากบรรดาสาวกที่มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสาเหตุมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของท่านถึงกับสละตนออกมาบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระราชาพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นจนมาจนกระทั่งถึงชาวนาตาสีตาสาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงพระเมตตาอย่างล้นพ้นทั้งหมดเมื่อมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องได้รับพระโอวาทจากพระองค์อยู่โดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจึงมีนามขึ้นว่าพระสาวกสาวกนั้นสาวกะแปลว่าผู้ฟังฟังก่อนจึงได้รับความเข้าใจได้ฟังก่อนจึงได้รู้จักวิธีปฏิบัติได้ฟังก่อนจึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกก็ย่อมจะเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในจิตใจจนกลายเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นมาหนึ่งเป็นกัลยาณปุถุชนจิตใจมีความสงบร่มเย็นสองเป็นพระโสดาสกิทาคาสามเป็นพระอนาคาสี่เป็นพระอรหัตตบุคคลขึ้นมาเพราะภาคปฏิบัติทางการได้ยินได้ฟังเป็นสำคัญด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์องค์ใดก็ตามจึงต้องอยู่ในข่ายแห่งคำว่าสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วจึงได้หลุดพ้นไปเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วดั้งเดิมได้สัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจซึ่งเหมือนกันกับโรคที่ได้รับการรักษาด้วยดีจากหมอผู้ฉลาดย่อมสามารถจะระงับดับโรคนั้นลงได้เป็นลำดับจนถึงขั้นหายขาดไปได้เพราะยาที่ถูกกับโรคเนื่องจากหมอเป็นผู้ฉลาดรู้จักวิธีรักษาเราทุกคนถ้าเทียบถึงเรื่องโรคแล้วก็เป็นโรคทางใจด้วยกันไม่มีเว้นเช่นผู้เทศก็มีโรคทางใจเหมือนกันโรคทางใจท่านนั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นภาคาสึกต่อจิตใจมาเป็นเวลานานเหล่านี้เรียกว่าโรคโรคนี้คือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนี่แหละทำให้สัตว์หมุนไปหมุนมาเหมือนกับฟุตบอลกลิ้งไปโน้นกลิ้งไปนี้กลิ้งไม่หยุดไม่ถอยถ้าจะออก ช่องออกทางไปก็ถูกเขาเตะกลับขึ้นมาแต่ก่อนเขาเรียกว่าโกอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคนนั้นเตะคนนี้เตะกลิ้งไปกลิ้งมาจิตก็ถูกกิเลสประเภทต่างๆตบต่อยทุบตีอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันหรือเราจะเรียกว่ากิเลสมันถูกกิเลสเตะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเราพูดเป็นธรรมไม่เป็นของ

ให้ทานรักและรักษาศีลบ้างมีหลายวิธีที่จะเป็นกำลังความดีเพื่อซักฟอกจิตใจให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาและมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในขณะที่จิตกำลังมืดมนอนธการอยู่นั้นก็เช่นเดียวกับคนตาบอดแม้คนดีจะชี้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สีสันอันนั้นเป็นอย่างนั้นสีสันนี้เป็นอย่างนี้สีขาวสีแดงสีดำหรือวัตถุนั้นมีใหญ่มีเล็กขนาดนั้นคนตาบอดอย่างมากก็เพียงมือคลำทั้งที่หาความแน่ใจเชื่อดิ่งลงวัตถุสิ่งนี้มีรูปลักษณะเช่นนั้นและมีสีแสงอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อตาสว่างขึ้นมาย่อมจะมองเห็นวัตถุนั้นๆและสีสันสีแสงของสิ่งนั้นๆได้ชัดเจนโดยลำดับจิตใจของเราที่เชื่อต่ออัตต่อธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันท่านว่าสวักขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบสำหรับพระธรรมชอบสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ชอบแต่จิตใจที่ยังไม่ชอบนี่ฟังอะไรมันก็ไม่ลงถึงจิตถึงใจได้ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาปิดบังทางเข้าแห่งธรรมเพื่อซึมซาบถึงใจต้องถูกปิดกั้นด้วยธรรมอยู่เช่นนั้นแต่อาศัยความอุตสาห์พยายามฟังหลายครั้งหลายหนพยายามบุกเบิกด้วยเจตนาอันดีประกอบความดีทั้งตนอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยสง่าผ่าเผยขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะมองเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชอบแล้วชอบแล้วนั่นไปโดยลำดับจนหาที่ค้านพระองค์ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงแสดงให้เราฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อความตาใจกับสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปและเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเวลาถึงใจเวลาจะถึงใจก็ถึงจากการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติหลายครั้งหลายหนเหมือนเราถากไม้ถากคนหนึ่งยังไม่เข้าถึงที่ต้องการถากคนที่สองที่สามหลายครั้งหลายคนก็เข้าถึงแก่นที่เราต้องการได้การถากถางจิตใจที่เต็มไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้เราก็ต้องพยายามเพราะเราอยากดีอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขความเจริญแม้จะมีเกิดมีตายอยู่ตามภาษาของคนมีกิเลสแต่ก็ต่างกันเพราะความคนมีกิเลสประเภทที่มีความดีกับมีแต่กิเลสซึ่งเป็นความชั่วช้าลามกล้นล้วนผลที่จะพึงได้รับในภพชาติต่างนั้นก็ย่อมต่างกันเป็นลำดับลำดาหากว่าจะเกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญประสบสิ่งที่พึงพอใจในภพนั้นๆทุกชาติทุกภพไปจนกระทั่งถึงจะมีสติปัญญาสามารถสลัดสิ่งทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงในบรรดาสมมติหลุดพ้นไปเป็นวิมุตตินิพพานได้นั่นก็หมดปัญหาไปในขณะที่ยังมีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจำเป็นจะต้องสร้างเสบียงคือความดีงามไว้สนองความต้องการเราในทุกภพทุกชาติไปใจเป็นของสำคัญดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนใจเป็นธรรมชาติตายตัวคือการท่องเที่ยวดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของพระองค์เองซึ่งพอประมาณว่า500ชาติบ้าง10ชาติบ้างดังนี้นี่ก็คือแสดงแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์ด้วยความรู้แจ้งเห็นชัดในพระทัยของพระองค์นั่นแหละ

0: จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมาเป็นสิทธาราชกุมารแม้ชาติสุดท้ายซึ่งเป็นน่าจะเป็นชาติที่ได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและตรัสรู้ไปด้วยความสบายไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงก็ยังต้องได้รบกับกิเลสสมานประเภทต่างๆอยู่จนถึงกับสลบสลายไปถึง3ครั้งน่ะนี่ละศาสนาของพวกเราทั้งหลายที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัจฉามิคัจฉามิกรุณาคิดถึงเรื่องปฏิปทาที่พระองค์ท่านทรงดำเนินไปแล้วเป็นอันเป็นคติตัวอย่างแก่เราได้ดีประการหนึ่งและยึดความประเสริฐในพระทัยของพระเจ้าที่เป็นองค์แห่งพุทธะอย่างแท้จริงนั้นมาสถิตอยู่ที่จิตใจของเราเพื่อฝากเป็นฝากตายนั้นหนึ่งพระพุทธองค์ในชาติสุดท้ายน่าจะเป็นชาติที่สะดวกสบายที่สุดแล้วเพราะเป็นชาติที่จะต้องหลุดพ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังทรงบำเพ็ญเต็มที่สติกำลังความสามารถเราคิดดูใจท่านใจเราไม่ผิดกันลองพูดกันภาษาตลาดภาษาของเราท่านนี่แหละในเรื่องของพระพุทธเจ้าลูกทั้งคนใครจะไม่รักเมียทั้งคนใครจะไม่รักสิ่งที่รักที่สุดในโลกนี้ก็คือเมียกับลูกนะจากนั้นก็บริษัทบริวารใกล้ฟ้าประชาชีทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในขอบเขตแห่งพระบารมีของพระองค์ที่ปกครองการสละสิ่งที่มีค่าการสละสิ่งที่รักสิ่งที่สงวนออกไปแทบจะพูดได้ว่าเหมือนไม่มีลมหายใจเพราะความฝ่าฝืนกันอย่างแรงกล้าที่สุดมีหนำซ้ำขณะที่เสด็จออกไปไม่ทรงอำลาผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้ที่สุดพระชายาคือยโสธราพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชินีของพระองค์และพระราชโอรสคือพระราหุลไปอย่างแบบขโมยขณะที่เสด็จออกไปนั้นที่แรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งองค์เมื่อเสด็จออกไปนั้นไปแบบคนกำพร้าอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ศาสนายังไม่มีเวลานั้นการอยู่กับความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าแผ่นดินที่สละตนลงไปเป็นคนอนาถานั้นจะมีความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยใครจะนำไปถวายพระองค์และไม่ปรากฏด้วยว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดตามอุปถัมภ์พระศาสดาพระองค์ในชั่วระยะ6ปีที่ทรงความเป็นอนาถาจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นนอกจากนั้นยังต้องทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มสติกำลังความสามารถทรงอดพระกยาหารถึง49วันจนภาษาละลอกขนบนตามร่างกายหลุดลอยไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแล้วก็สลบไปถึง3ครั้งดูที่ยากขนาดไหนถ้าพูดถึงปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าดำเนินไปด้วยความแทบล้มแทบตายหากสลบไม่ฟื้นก็ตายไปในเวลานั้นจะไม่ถึง3ครั้งเพียงครั้งเดียวถ้าไม่ฟื้นก็ตายไปแล้วแต่ครั้งนั้นแต่ก็ยังฟื้นได้เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้ตรัสรู้ธรรมคือแดนแห่งความประเสริฐภายในพระทัยขึ้นมาด้วยความยากความลำบากนี่แหละพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นพระบารมีที่สร้างเพื่อลื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มีความลำบากลำบนเพียงไรพระองค์อุตส่าห์ขนาดนั้นเรายึดเป็นคติตัวอย่าง หน้าที่การงานมีด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แม้แต่สัตว์ก็มีงานแต่เราไม่เรียกว่าเขามีงานเท่านั้นเป็นหากินนั่นแหละเป็นสำคัญยากเพราะปากกับท้องไม่มีพระเครื่องนุ่งห่มให้ยุ่งเหยิงเหมือนเราก็ตามปากท้องของเขาก็มีความหิวความโหยก็มีเมื่อความหิวโหยมีความทุกข์ความลำบากก็มียังต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงเย็นต่ออันตรายในขณะที่หากินลื้นหลบซ่อนนอนอยู่บางตัวก็ถูกทำลายในขณะนั้นก็ยังมีงานของสัตว์มันก็มีเช่นนั้นงานของมนุษย์เราก็ต้องมีเพราะเรามีสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าสัตว์อาหารปัจจัยก็มากเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นี้มีมากยิ่งกว่าสัตว์จึงต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาสิ่งเหล่านั้นเราก็พอทำได้การที่จะอบรมจิตใจสร้างใจตนเองให้เป็นใจที่เหมาะสมกับอัตกับธรรมให้เป็นคู่ควรกับบุญกับกุศลกับมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะมีการยากเป็นธรรมดาแต่ฟังแต่ว่าคุณธรรมธรรมอันประเสริฐมีใจเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่เป็นความเหมาะสมจะรับได้สัมผัสได้ก็คือใจการสร้างใจจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยแต่แม้จะเป็นความลำบากเพียงไรก็ตามความเชื่อเรามีแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเราเพื่อช่วยตัวเราโดยแท้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เราต้องพยายามหนักบ้างเบาบ้างเราต้องสู้เพื่อตัวเองคนเราถ้าหลับสนิทแล้วก็ไม่มีฝันนั่นเรียกว่าหลับแท้ความหลับตรงที่ไม่ละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาถ้าอย่างนี้ธาตุขันธ์จิตใจก็ไม่มีกำลังเท่าที่ควรแม้จะพักหลับเวลาเท่ากันกับการหลับสนิทก็ตามแต่กำลังทางด้านจิตใจและร่างกายนั้นมีต่างกันอยู่มากโขกกับคำบริกรรมภาวนาของตนมีสติเป็นผู้ควบคุมงานใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาเมื่อสติเป็นผู้รักษาเป็นผู้ปกครองจิตใจไม่ให้สิ่งความปลอดภัยเต็มไม่เสียใจให้ใครได้เลยหลักแห่งสมบัติแท้เป็นอย่างนั้นนั้นที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นเลยกว้างขวางออกไปโดยลำดับและลึกซึ้งไปโดยลำดับอย่างเมตตาก็เหมือนกันเพราะเรามีความเย็นมีความดีพอที่จะแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกดังพระพุทธเจ้าทรงทำมาแล้วเป็นตัวอย่างอันดีเพราะทรงมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมภายในจิตใจแล้วแผ่ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นเราก็พยายามแผ่เมตตาให้เราด้วยการทำดีด้วยการฝึกฝนอบรมหนักก็ตามเบาก็ตามขึ้นคือว่าความดีแล้วเราต้องการเสมอแล้วต่อสู้เพื่อความดีเสมอนี่คือว่าช่วยตัวเองการช่วยตัวเองในหลักธรรมนี้จนปรากฏผลขึ้นมาท่านเรียกว่าอัตตสมบัติหรือธรรมะสมบัติเป็นสิ่งที่จำเพาะจิตใจหลักใหญ่เป็นของจำเพาะตนเป็นธรรมจำเพาะตนส่วนแง่ส่วนแขนงที่กระแสแสดงออกไปนั่นเป็นส่วนเมตตาอันนี้อยู่กับใจตายที่ไหนก็ตายเถอะลงใจกับธรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วไม่ตกใจไม่เสียใจจะอยู่จะไปก็เหมือนกับเรามีเสบียงอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับตัวของเราแล้วจะไปที่ไหนเราพอไปนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และได้กราบท่านผู้วิเศษวิโสคือพุทธธรรมสังฆะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมชาติที่วิเศษอยู่เหนือโลกนับว่าเป็นสิริมงคลแก่เราไม่น้อย พยายามประพฤติปฏิบัติพยายามระลึกถึงคุณธรรมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมีความชินใจธรรมทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเลยไหลรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวใจเลยกลายเป็นพุทธธรรมะสังฆะขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็เหมือนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้เป็นพุทธธรรมะสังฆะโดยสมบูรณ์แล้วภายในจิตใจเพราะการบำเพ็ญพากันอุตสาห์พยายามสร้างจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีเขตมีแดนให้เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ถ้ายังมีความสงสัยในเรื่องการเกิดการตายการท่องเที่ยวในวัฏสงสารว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจที่จะรับความสุขดังใจหวังไว้ก็พยายามทำจิตใจของเราให้เป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็แน่ตายไปก็ต้องเป็นความแน่วแน่เป็นความถูกต้องเพราะทำอยู่กับใจความแน่อยู่กับใจเมื่อความแน่อยู่กับใจแล้วไปไหนก็คือผู้แน่อยู่นั่นแหละต่อความดีต่อความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆไม่ตกต่ำนี่เป็นแง่หนึ่งแห่งธรรมที่แสดงในภาคทั่วๆไปภาคโดยเฉพาะก็คือผู้ปฏิบัติบวชเข้ามาในศาสนาซึ่งเป็นชีเป็นขาวมีหน้าที่การงานอันเดียวเท่านั้นควรที่จะรับการบำเพ็ญนี้มากขึ้นกว่าผู้อื่นใดตั้งใจศึกษาอบรมภาวนารักษาใจของตนอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนอย่าไปเสียดายอะไรในโลกยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าโลกธรรมอยู่กับใจอบรมใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะเห็นความสุขขึ้นประจักษ์ใจจะบินมาแล้วเอาละที่ตรงนี้ก็พอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมีย
1: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นได้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าที่สุดของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าหรือภพหรือชาติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมีนาคมพุทธศักราช2510ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกันยายนพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่าถามใจตัวเองสิต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่ายึดไตรลักษณ์เป็นทางเดินของจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าน้อมเอาธรรมมาสอนตนจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่างานที่มีวันสิ้นสุดต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าการอยู่กับครูอาจารย์ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าจริงกับปลอมอยู่ด้วยกันและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าอนุปุพพิกถาจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการ Qboss SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569 รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทนิลจังหวัดแพร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเวลา 8:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกธารพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและรายได้จากการจัดกิจกรรมกลาโหมร่วมใจเดินวิ่งด้วยหัวใจที่เทิดทูนครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทัพบกและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการทหารพันดีในงานกาชาดประจำปี2568เงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568และเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568กองทัพเรือและร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้าและผู้แทนสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต้นไทรจำลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวปวีณาจริยะติติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนำคณะข้าราชการและนักเรียนในเรืออากาศโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569พลตรีประเจตเรืองกาญจนเศรษฐประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมหิดลนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นายขันประจวบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์วราพร3โกเศษประธานกรรมการมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางวิรัตดาอินทราแพทย์ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภัคกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาววิราหลินชานทราและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569เวลา 9:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซียมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนและนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายวินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569นายเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569 พลเอกสานติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสายทิพย์อ่านโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอรไทยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางพักษรัตน์กิติปริยาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกสุพรรณบัตรสมเด็จพระราชาคณะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมสุตาคมปริยัติกิจดิลกสาธกธรรมปฏิภาณวิจิตรนิวิทศีลสมาจารย์ไพศาลศาสนกิจจาธรตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระญาณวชิระมงคลโสพลปริยัติวิธานวรกิจวิจิตปาพจน์วรานุสารพิลาศวิปัสสนาญาณปรีชาไพศาลศาสนกิจดิลกตรีปิฎกวราลงกรธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีศรีมหาจุฬาลงกรณ์สภานายกดิลกวิเทศศาสนกิจวิสิทธิวิปัสสนาธุราธร สังวรศีลสมาจารนิวิตวิจิตธรรมกถาสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีศรีปริยกิจโกศลโสพลศาสนกิจพิธานคุณาลังกาธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระพุทธวชิรากรสุนทรวิปัสสนาญาณโสพลโกศลนวกรรมกิจธาดาวิสุทธิจริยาคุณสมบัติพิพัฒน์ศาสนกิจดิลกสาธกธรรมวิจิตธรรมยุติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาวชิระคุณดิลกศรีปริยัตินายกคณาธรบวรป่าพจนานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลพัฒนกิจการีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีศรีปริยัติวิธานวิเศษวิเทศศาสนกิจประธานวิมลศรีลาจารย์นิวิตวิจิตธรรมกถาสาธกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ไพศาลวิเทศศาสนกิจวิสิทธิธรรมคุณาภิรักษ์อัครสัทธาประสาทกรบวรศรีลาจารย์นิวิตพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสีสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีศรีวิปัสสนาภาวนาโกศลโสพลธรรมานุสิทธิวิจิตธรรมปฏิภาณไพศาลวิเทศกิจธาดาสุศรีลาจารย์วัดสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีอรัญญวาสี
1: อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคม2569เวลา 19:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือประธานกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีทรงได้รับการขนานพระนามว่าพระราชินีนักเปียโนพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทยในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและจัดแสดงโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3เพลงซึ่งจะได้บรรเลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยพร้อมกับเชิญเครื่องดนตรีปี่โอโบที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่วงดุริยางราชนาวีเมื่อวันที่1กันยายน2519มาจัดแสดงด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทปณิธานสิทธิโยธาคารเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569กราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทยและนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าวพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้วผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจีบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีผู้แทนนักร้องวงดุริยางราชนาวีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อสนองพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศและเพื่อนำรายได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆเช่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆโครงการศูนย์มะเร็งเต้านมเป็นต้นสำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช้ชื่อการแสดงว่า Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์กินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้แก่เพลง Blue Day เพลง Ginnery Waltz กับบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์และน่าสนใจประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลกการแสดงภาคหลังแบ่งออกเป็น3องค์ได้แก่องค์ที่1การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมองค์ที่2มีชื่อชุดการแสดงว่าร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ที่3มีชื่อชุดการแสดงว่าภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งการแสดงทั้ง3องค์นี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงทำนุอวัฒนธรรมที่ทรง

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

ันนมยังสังฆานุสตินยังกร

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยะวาสีตัสสะปฏิฆาทายะวันหัสสะปฏิฆาทายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวาเดวะหิริโกปินะ

ายะดังสัมมาตัสสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามะทังอาชามายาปัจเวคิตวาโยคิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

พูดเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ๆไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นถ้ากิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิริยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระสินาศคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้ที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่ทรงไว้เป็นความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวกลางท่านจึงเรียกว่าสังสารจักรก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมพาหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของกรรมนอกจากจิตพระสินาศท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นคือว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใดท่านอยู่เหนือสมมุติคำว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำและลุ่มดอนดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงหรือแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วนจึงไม่เข้าไปปฏิบัติในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วสูญก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรม
สัตว์โลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบหยาบเช่นพวกพบที่เป็นพิษพูดผีเทบุตรเทวดาอินทรมอย่างนี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่จิตก็ยังแต่กำเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้นพบหยาบๆเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิดกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ได้ท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไปในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นของสารพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะแห่งภพนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งหลายได้ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกเดี๋ยวว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทางพื้นก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัวมีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เต็มที่เต็มฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้วจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่องแต่จิตธรรมดาสามัญทั่วไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จึงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบรรเทารับความสุขความสบายแม้มีทุกข์ก็มีเครื่องบรรเทามีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในภพชาตินั้นๆท่านจึงสอนให้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบจนมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดที่ใสจะอาศัยสิ่งนั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัยนอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดก็มีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบรรเทากันไปเรื่อยๆไม่ว่าภพใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนักผิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบรรเทาเลยอยู่มากคนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากห
ความขัดสนจนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็อย่างว่าถ้าตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขเมื่อสมบัติเงินทองเข้าของคนเราย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั้นที่นี่ได้รับความลำบากลำบนวุ่นวายอะไรอยู่สบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์มันพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายมันไปที่นั่นมันจะดีไปที่นี่ว่าจะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีอยู่แล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมพระจึงต้องทำของพระญาติจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นภพของผู้ไม่มีบุญภพของผู้มีบาปภพของผู้มีบาปหนักจะมีแต่ฟืนแต่ไฟไปทุกภพทุกชาติดิ้นรนกวัดแกว่งไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจในภพชาตินั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปภพใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมก็อยู่ไม่ได้ยิ่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี้ตามเรื่องของธาตุขันที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความผาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญกุศลนั่นน่ะเป็นเพื่อนสองของเราในเวลาเดินทางที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งภพแห่งชาติมีกุศลสมภารที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบายอยู่พบได้ชาติใดก็พออยู่ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์นับเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความถูกความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลอยู่ก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วผมสอนให้ทราบตรงนี้ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ตามท่านกล่าวไว้ว่าอเนกชาติสร้างซ่าละสร้างถ่ายสร้างอันนี้ปิดสร้างดังนี้เป็นต้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งคงจักเกื้อวิชาให้สิ้นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลึกคงจัก
จิตพัดผันอยู่ภายในจิตใจอะไรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่ถึงนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือแต่วิวัตตะคือไม่หมุนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมีความหมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตฝังอยู่อย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาที่ต้องผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีเป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจโดยลำดับเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติคือธรรมชาติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราเมื่อชาติปัจจุบันถ้าหากเราระลึกชาติใดไม่ได้เราก็จะภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สอนให้เราเห็นได้อย่างชัดในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นแสนภพภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกี่ร้อยละ400ล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตามจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้นมันใกล้อยู่มากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องจิตต้องกันเอาไว้ด้วยพระองค์ว่าคำสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุโขปุญญัสสะอุตโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขสุขทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าพบหน้าสุขไม่มีจืดมีจางสุดสุขไม่เบื่อก็คือสุขด้วยอำนาจของบุญของกุศลคือความสุขใจขอให้พากันที่ศาสตร์พยายามนี่เรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคฤหัสถ์ต้องยินเต็มขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับจิตการงานเหล่านี้เหมือนกันหมดอันนั้นเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละพยายามทำเป็นคู่เคียงกันไป
ข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวและบุคคลบุคคลที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพันนึกอยู่ภายในจิตใจมีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดคาดหน้าคาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสั่งสอนซึ่งเป็นส่วนคาลธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างบุญฉะนั้นในวสานของการปฏิบัติธรรมขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประถังประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจอย่าได้มีโรคาพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มกติกำลังความสามารถของตนจนถึงมันอวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้

พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับภพชาตินั้นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้นมันจดจำไม่ได้เท่านั้นความจดจำไม่ได้นี้ไม่ได้มีอำนาจที่จะลบล้างความจริงซึ่งเคยเป็นมาอย่างใดของเราแม้แต่น้อยความจริงกับความจำมันต่างกันมากเป็นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบกหามกองทุกข์ไปกับภพชาตินั้นๆหรือมากับภพชาตินั้นๆเป็นมาเป็นเวลานานนี้เป็นคือความจริงมีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์จะจำได้หรือไม่ได้สนใจจำหรือไม่สนใจจำสนใจคิดหรือไม่สนใจคิดไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงเหล่านี้ไปได้เลยหากว่าไม่มีครูมีวิชาความรู้มาสอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เป็นมานี้ด้วยความจริงแห่งธรรมนั้นแล้วจะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปแต่เรามนุษย์เรายังดีถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายอยู่มากและได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางป่าเหตุแก้กิเลสปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นมีเรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มากแม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริมวาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นมีท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นตระกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็จะพระทัยของแต่พระองค์เฉพาะอย่างยิ่งในองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ทรงขุดค้นความจริงที่เป็นมาของพระองค์จนสามารถกระจายไปทุกแห่งหนในบรรดาสัตว์ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตลอดทั่วถึงไม่มีที่ปิดบังลี้ลับพระปัญญาญาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรงทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาจึงได้นำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายมาโดยลำดับนี้คือเชื้ออันสำคัญได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดๆนอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียน จำได้เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชำระล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยจึงจะเป็นไปได้เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทำความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราวของตนเองขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากสำหรับสามัญชนเราแต่เป็นสิ่งที่เปิดเผยสำหรับท่านผู้รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดก็ตามจึงไม่สามารถจะแสดงกลมายาต่อท่านผู้ที่ปราบปรามกิเลสให้รากหักไปแล้วภายในจิตใจได้เลยดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ท่านก็ดี
เป็นผู้ที่รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดากิเลสประเภทต่างๆซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจได้ขับไล่ออกด้วยพระปรีชาสามารถของท่านเห็นไม่มีเหลือแม้ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นกลมายาของกิเลสทุกประเภทจึงไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านได้ตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ทิ้งซากไปจากพระไทยและจิตใจของพระสาวกการหรือถอนการขุดค้นหาต้นตออันลึกลับสลับซับซ้อนซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอุบายวิธีการที่จะนำมาปฏิบัติต่อสิ่งนี้ก็ยากที่จะมีผู้รู้ผู้เห็นได้มีเราได้เกิดในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระอาวาสหรือเป็นศาสนธรรมอันสำคัญมากในบรรดาธรรมที่เป็นเครื่องมือสำหรับขุดค้นกิเลสอาสวะเราก็ได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ที่รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงกับว่าหรือป่าช้าหมดแล้วภายในพระทัยของพระองค์ไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นเครื่องหาถามทุกไปด้วยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปตลอดกาลไหนพระสาวกอรหันต์แต่ละพระองค์แต่ละองค์ก็เหมือนกันเช่นนั้นเป็นผู้รื้อป่าช้าออกจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละป่าช้าอันแท้จริงก็คือกิเลสกับจิตที่ฝังจมอยู่ด้วยกันนั่นแลเป็นที่เพาะเชื้อทั้งหลายหรือเป็นที่เพาะพบเพาะชาติทั้งหลายเพาะที่ตรงนั้นแต่เราทั้งหลายไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านกับพวกเราจึงต่างกันอยู่มากทั้งที่ผ่านมาด้วยกันเรื่องก็เหมือนกันแต่เราไม่รู้เราจำไม่ได้และไม่รู้วิธีถอดถอนไม่รู้วิธีแก้ไขสำหรับท่านรู้วิธีถอดถอนรู้วิธีแก้ไขจนกระทั่งถอดถอนออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือท่านจึงกลายเป็นคนพิเศษเลิศโลกยิ่งกว่าพวกเราทั้งหลายเป็นไหนเราจะมีกล่าวอ้างท่านว่าเป็นสรณะคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิในการถอดถอนกิเลสทุกประเภทให้ทรงทราบเรื่องของกิเลสด้วยดีหาเป็นนักปฏิบัติธรรมะเพื่อจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่ตนจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทภิกษุอุบาสกอุบาสิกาเราควรจะรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรามาเป็นเวลานานนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตที่สุดอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกก็คือกิเลสไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถปราบปรามมันลงจากหัวใจของสัตว์โลกได้เลยนั่นจึงพยองคลองตนตรอมสัตว์โลกไม่ให้รู้เรื่องของมันว่าเป็นภัยต่อสัตว์โลกเลยไม่มีอันใดเกินกิเลสไปได้นี่เรียกว่าความแหลมคมไม่มีอะไรจะเหนือกิเลสนอกจากธรรมเท่านั้นเหนือกิเลสเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ศึกษาอบรมธรรมเพื่อจะนำมาวิจัยกันนำมาต่อสู้กันนำมาแยกแยะกันให้เห็นดีเห็นชั่วเห็นของปลอมของจริงซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวหรืออยู่ในร่างกายและจิตใจของเราคนคนเดียวนี้แจ้งชัดไปโดยลำดับคำว่ากิเลสคือสิ่งที่ทำความเศร้าหมองมืดดำหรือมืดตื้อต่อจิตใจของสัตว์นั่นท่านเรียกกิเลสเมื่อมันเข้าสิงอยู่ภายในจิตใจของใครมากน้อยจะทำให้คนนั้นโง่หลงงมงายเซ่อเซ่อซะซะไปหมดแต่ตัวกิเลสจะไม่โง่จะไม่เซ่อเซ่อซะซะจะเป็นตัวฉลาดแหลมคมมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินกิเลสการปราบปรามกิเลสจึงต้องได้ใช้ความพยายามให้หนักแน่นมั่นคงต่อ
การกระทำและวิธีการของตนที่นำมาใช้แต่ละอย่างไม่ได้ทำละเลาะแหละๆไม่ทำแบบเล่นๆแบบนุ่มๆดอนๆเพราะกิเลสแต่ละประเภทไม่มีกิเลสตัวไหนละแหละไม่มีกิเลสตัวไหนนุ่มๆดอนๆไม่มีกิเลสตัวไหนเป็นสุภาพอ่อนโยนต่อจิตใจมนุษย์และสัตว์พอที่จะมาชำระแก้ไขกันด้วยความละแหละความอ่อนแอทอดแท้ความสุภาพอ่อนโยนการแก้ที่ดุแก้ด้วยความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกิริยาท่าทางเราอันเป็นไปด้วยธรรมนี้นั้นแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยความถ้าพูดให้เต็มภาษาธรรมะเต็มให้เต็มความจริงก็คือว่าต้องฮึดสู้เสมอให้สมกับว่ากิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดไม่ว่าลูกเต้าหลานเหลนปู่ย่าตายายของกิเลสจะมีความสุภาพอ่อนโยนต่อสัตว์โลกจะหล่อแหละเหลวไหลเซ่อๆซ่าๆต่อสัตว์โลกไม่มีมีแต่ตัวแหลมคมมีแต่ตัวโหดร้ายทารุณมีแต่ตัวจริงจังในทางที่จะทำความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกทั้งนั้นด้วยเหตุนี้การแก้ไขปราบปรามกิเลสเราจึงจะนำเอานำความสุภาพเรียบร้อยความอ่อนโยนความอ่อนแอความเอาตามยถากรรมความเป็นผู้ว่ามีวาสนาน้อยถอยกำลังไปสู้กับกิเลสไม่ได้นอกจากจะเป็นเครื่องสังเวยกิเลสเป็นเครื่องเส้นสวงกิเลสให้ดูหัวเราะฮาๆอยู่บนหัวใจของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราให้ย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพูดปราบกับกิเลสเรียกว่าพระองค์เป็นพระองค์แรกที่เข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ต่อสู้กันมีความลำบากความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดในระหว่างที่กำลังเข้าสู่สงครามหรือขึ้นบนเวทีต่อกรกับกิเลสนั้นเราจะทราบได้ชัดถึงเรื่องความหนักเบาระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันพระพุทธเจ้าของเราต้องสลบถึงสามหนฟังจ้ะคนเราไม่ถึงขั้นสลบคือไม่ทุกข์ถึงขั้นได้อย่างไรต้องทุกข์ถึงขั้นนั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าเลยจากขั้นนั้นก็ตายนี่คือวิธีการนี่คือการต่อสู้ความลำบากลำบนต่อในการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีสี่หัวใจเราหนักขนาดนั้นบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความลำบากลำบนในการประพฤติปฏิบัติเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าหลังจากสดับตรัสฟังให้ถึงใจแล้วสละตนออกบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระชามหากษัตริย์เศรษฐีกุลุมพีพ่อค้าประชาชนจนถึงขั้นคนธรรมดาเมื่อออกบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะเป็นยอดคนคือยอดของตัวเองโดยประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วงานที่ประทานให้ในความเป็นนักบวชก่อนเริ่มต้นตั้งแต่เจสาโลมานะขาทันตาตะโตเป็นต้นไปถึงอาการ32ภายในร่างกายนี้ยังแยกแยะไปโดยลำดับแต่เบื้องต้นให้งานเท่านั้นเสียก่อนและประบอกสถานที่ที่จะเป็นที่เหมาะสมในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงและเฉลียวฉลาดแหลมคมมากต้องเลือกใช้สมรภูมิอย่างเต็มที่ให้เหมาะสมสำหรับนักบวชเพิ่งทรงแสดงสถานที่ว่า

ขโมลเสนาสนังนิสายาปปชาตัทโวยาวัชยาวัชีวังอิสาโหกรณีโยท่านทั้งหลายบรรพชาบรรสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วไปสอบแสวงหาอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเนื้อผาเพื่อเป็นความสะดวกแก่การต่อสู้กับกิเลสเอาให้ได้ชัยชนะยกตนให้หลุดพ้นจากทุกข์เหยียบย่ำทำลายกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจะไม่มีสิ่งใดกดขี่บังคับเป็นเจ้านายเหนือหัวอีกต่อไปจะกลายเป็นจิตใจจะกลายเป็นอิสระอย่างไม่มีขอบเขตไม่มีสมมุติใดๆเข้าไปกีดขวางได้เลยตั้งแต่ขณะนั้นคือขณะที่ชนะกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นการปราบปรามกิเลสทุกประเภทจึงต้องทำด้วยความจริงใจเพราะกิเลสจริงต่อเราทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นก็จริงต่อเราสามารถนำความทุกข์มาให้มากน้อยตามกำลังของกิเลสประเภทนั้นๆเกิดขึ้นความโกรธความหลงราคะตัณหาไม่ว่าประเภทใดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีประเภทใดด้อยพอที่จะนอนอยู่สบายให้มันขับลำทำเพลงให้เราฟังนอกจากเสียงร้องห่มร้องไห้ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายเรียกร้องหาความช่วยเหลือเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่แหละกิเลสทำลายคนทำลายอย่างนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติต่อกิเลสผู้ไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสไม่ได้รบกับกิเลสไม่มีทางทราบได้ว่ากิเลสมีความโหดร้ายทารุณต่อจิตใจของสัตว์โลกและตัวเองมากน้อยอย่างไรต้องเป็นผู้ที่ได้เคยต่อสู้กับกิเลสถึงจะทราบประเภทของกิเลสแต่ละประเภทว่ามีความเหนียวแน่นมั่นคงโหดร้ายทารุณเพียงไรต่อจิตใจของเรานี่หลักสำคัญพระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญหรือท่านทรงต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทมาแล้วอย่างโชคโชนถึงกับขั้นสลบสลายผลสุดท้ายกิเลสตายพระองค์เพียงสลบเท่านั้นเมื่อกิเลสตายไปแล้วพระองค์ก็ได้นำพิธีต่างปราบตามกิเลสมาสอนโลกดังตามวิธีที่พระองค์ทรงได้ดำเนินมาอย่างไรได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระโอวาททุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยส่งเสริมให้พุทธบริษัทหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีความท้อแท้อ่อนแอให้มีแต่ความขยันหมั่นเพียรความอดความทนความใช้สติปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพื่อทันกับปัญญากองกิเลสแต่ละประเภทมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนไม่เคยบอกว่าความเกียจคร้านเป็นของดีกิเลสกลัวนักไม่เคยบอกเลยกิเลสกลัวแต่ความภาคเพียรสิ่งใดกิเลสกลัวพระองค์จะนำสิ่งนั้นมาสิ่งใดกิเลสทำแง่ใดแขนงใดที่กิเลสจะพังทลายลงไปพระพุทธเจ้าทรงนำนั่นมาสั่งสอนสรรโลกเพราะพระองค์ทรงทำมาแล้วได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทัยธรรมจึงจัดว่าเป็นสวดคาถาธรรมที่ตรัสได้ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงทำนี้ทำนานมาแล้วในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดงให้เป็นสวดคาถาธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลตั้งแต่ต้นถึงปลายไม่มีที่ตำหนิติเตียนดังที่เราได้กล่าวชมเชยพระองค์ว่าอาทิกัญญานังมัชเชกัญญานังปริโยสานะกัญญากัญญานังไพเราะเพราะพิ้งทั้งเบื้องต้นเบื้องท่ามกลางและสุดท้ายปลายแดนที่มีแต่ความถูกต้องแน่นยำเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปราบปรามที่เหลือทั้งหลายภายในหัวใจของตัดเราเป็นนักปฏิบัติต้องคำนึงถึงศาสดาผู้เป็นสรณะเสมอการปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากทีเดียวลำบากกว่าลำบากต่อสู้กับปัญญาก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสที่เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกษัตริย์บนหัวใจของสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานานที่จะสลัดตัดมันลงจากแท่นบัลลังก์คือหัวใจเรานั้นจะลงได้ง่ายๆเมื่อไหร่ต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนี่ยว
บางครั้งต้องสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ชัยชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุปราบปรามกิเลสให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือแต่วิมุตติล้วนอันเป็นความบริสุทธิ์เต็มหัวใจเท่านั้นเป็นที่ต้องการชีวิตจิตใจชักขาดสลายลงไปเมื่อไหร่ก็ขาดไปเถิดแต่เรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาที่จะฆ่ากิเลสและความสัตย์ความจริงที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้จะไม่ถอยเมื่อไม่ถึงชัยชนะเมื่อไรแล้วตายก็ตายนี่เห็นไหมเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นผู้ได้เคยปฏิบัติผู้ได้เคยเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายกลมายาของกิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันผลก็คือสามารถแสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติหลุดพ้นไปได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่สะทกสะท้านเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่เคยต่อสู้กับกิเลสมาแล้วไม่มีนี่เราก็กำลังเข้าสู่สงครามในด้านนี้สงครามระหว่างกิเลสกับเราเอาให้ถึงกันความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการฆ่ากิเลสสติปัญญาเป็นสำคัญมากนี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นๆจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆไปได้เดิมดับจนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุดด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจนสามารถทำขึ้นปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากตัวธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมให้แก่สรรพโลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบปรามที่เหลือเครื่องสนับสนุนที่ จะให้เป็นไปไม่ลดหย่อนหรือไม่อ่อนกำลังก็คือความภาคเพียรความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกข์มาแล้วเช่นเดียวกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่เพียรทำไมจะไม่ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตนเองเจตเหมือนกับผู้ถูกต้องผู้ต้องหาผู้ต้องขังถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่พบไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยลดราวาสอกันเลยจิตได้รับความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีไม่เคยได้ยินว่าจิตนี่ทุกข์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าหรือทุกข์เพราะพระธรรมไม่มีมีแต่ทุกข์เพราะกิเลสทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นมีเรื่องความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่าจิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษาวาจาคำพูดเหมือนเรานี่แหละอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่างเลยในโลกนี้เสียงจะกระเทือนโลกธาตุไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่อยืนมองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของให้ช่วยเหลือนะสัตว์ก็เต็มที่ของสัตว์สัตว์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์มนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์ไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดอันเป็นนิสัยของสามัญชนเราแล้วจะต้องถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและทั่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คำนึงย้อนเข้ามาสู่จิต
ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปสู่ภพนั้นภพนี้เข้าไปสู่แบบความทุกข์ความลำบากในภพนั้นภพนี้นี่เป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกกับจุดที่จิตใจของเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้กิเลสตัณหาอาสวะโดยวิธีทำคุณงามความดีตายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับทุกข์มาตลอดถึงจะไม่พินาศชิบหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาใจจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่ถูกทำลายให้ชิบหายวายพวงไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็ทนความทุกข์ความทรมานมาในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจของกิเลสย่ำยีกิเลสไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ห้องก็ตามเถอะกิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้ำห้องร่วมห้องน้ำของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่ที่ขับถ่ายที่บำรุงบำเรอที่ขับกล่อมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเราและใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เวลานี้อยู่ตลอดมานี้แล้วจะได้เริ่มความภาคเพียรเอาให้จริงให้จังกิเลสทำเราทำจริงจังนะเราทำกับกิเลสทำไมจะทำเยอะแยะมันจะเข้ากันได้หรือต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วตายแบบโมฆะตายตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากสุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเลสนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแค่เป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการปราบปรามกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็ตายถ้าหากว่าการประกอบความภาคเพียรถึงขั้นได้ตายแล้วจะมีในพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแล้วมีประวัติของพระสาวกจำนวนมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสู้กับกิเลสไม่ได้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสปราบพระพุทธเจ้าจนตายแต่นี้เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสตายในประวัติเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตายและพระสาวกแต่ละองค์ก็ไม่เคยตายเพราะอำนาจความเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ตายไปไม่มีแต่ความทุกข์ความลำบากเช่นฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาคเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดความทนบางองค์จะจักสุแตกเช่นอย่างพระจักสุบาลเป็นต้นก็เพียงจักสุแตกเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็แตกจากใจเพราะจักสุภายนอกแตกกระจายกิเลสภายในใจก็แตกกระจายธรรมจักสุญาณก็สว่างซ่าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นตายเราดูซิในประวัติมีไหมพระสาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียรพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสต่อสู้กับกิเลสไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันธ์เหมือนเราทำไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลำบากแล้วกิเลสท่านกับกิเลสเราก็เหมือนกันทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากแล้วการต่อสู้กับกิเลสแต่ละประเภททำไมจะไม่ลำบากท่านทำไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันมรรคปฏิปทาเครื่องมือปราบตามกิเลสก็เป็นสวดคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพร่องเวลานี้กิเลสจึงไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นเพราะเหตุอะไรมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนำมาวิจารณ์ต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียรเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสำคัญบกพร่องตรงนั้นสติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันกิเลสการที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียรได้เหตุที่ความเพียรได้ก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราในขณะที่เราทำความเพียรนั่นแหละเดินจงกรมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินจงกรมทำความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรและสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทำงานแทนเสียหมดเดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปจิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไม่รู้จนกระทั่งมันเอาไปของดีไปกินหมดแล้วมันถึงปล่อยมาเหลือแต่ซากแล้ว
ก็มารู้สึกตัวนี่เราเดินจงกรมมาตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทำไม

ของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างแล้วก็ย้อนกลับมายังมาตำหนิทำอีกว่านี่ประกอบความเพียรแทบล้มแทบตายหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกให้มาตำหนิทำอีกนั่นแหละกิเลสมันทำหน้าที่ในวงความเพียรของเราให้พากันทราบเสียแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบนั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแล้วหาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนให้อยู่กับองค์แห่งภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นว่าไม่มีนี้จะเรื่องกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนู้นนอกโลกกระทาบมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้จนหมดยังเหลือแต่ซากแล้วกลับมาหรือเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตำหนิอีกแหละนั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่เห็นได้เรื่องเวลาอะไรจะได้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทำงานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหากมันจะได้อะไรทางให้ถึงใจวิจารณาให้ถึงใจเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาปฏิบัติไปเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับกิเลสกิเลสต้องเอาเปรียบเราเสมอได้เปรียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความขิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไปได้เช่นเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเด็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญสัตว์กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้จิตใจก็เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแผ่วพราวสามารถที่จะทราบเหตุการณ์ผลต้นปลายดีชั่วระหว่างกิเลสกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกันอย่างไรบ้างได้โดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญาทันกิเลสประเภทใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมดทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลสจะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธอันเลิศโลกอยู่ภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระจะดีตลอดอนันตกาลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเท่าไหร่ผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นกิเลสตายต่างหากเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยแหละแบบฉบับที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาคเพียรที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสทำให้เกิดให้ตายมาผิดพบผิดชาติทำไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาคเพียรหรือต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัวเท่าไรก็ยิ่งจะได้แต่ตายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอันเรื่องความกลัวนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนี่แหละกิเลสแท้ทำแท้อย่างนี้ปฏิบัติกันไปเราจะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราเองเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีกลมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้เราพูดได้เต็มปากท้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดจะมาอาจเชื่อมได้หมดปัญหาหาความสุขหาที่ไหนนี่แหละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้ที่จะเป็นความสุขความสะดวกสบายในพบน้อยพบใหญ่ที่เราไปก็เป็นอยู่ในการชำระจิตใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ในภพชาตินั้นๆแต่สุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามถึงเรื่องเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดไหนพบใครชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้วนิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราหิวข้าวเราหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกนะอยากนิพพานก็คืออยากสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาไปอยากหาอะไรอีกนะความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยากคือเรื่องความหิวโหยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากไปนิพพานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความลำบากเหมือนกันเป็นความหิวโหยเป็นความกระทบกระเทือนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อม
เป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติ

เรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้อยู่แล้วทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูถึงเป็นมีอะไรอยู่ในนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทำไมกิเลสไม่ตายแม้ตัวเดียวมีหนังซ้ำยังจะพอกพูนกิเลสให้เต็มภายในหัวใจก็อยู่มันสมแล้วเหลือกับนักบวชนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสแล้วบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อเสาะแสวงหาธรรมไม่ได้มาเสาะแสวงหากิเลสทำไมกิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการเสาะแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความโง่เขลาบัพปัญญาของตัวเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความเหนียวแน่นมั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้ล่ะมันก็ต้องหมดต้องสิ้นไปมีเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากคอเราลงไปตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในป่าช้าอันโลกวัฏจักรไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยเราไม่กลัวเหรอตั้งแต่จะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่แล้วไม่อยากตายเพราะเหตุไรไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมดอะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้เห็นประจักษ์อยู่ตัวของเรานี่นั่นมันสิ้นมันสูญได้ยังไงแล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะไปสูญได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาให้สูญนี่นั่นพาให้มีพวกมีธาตุมันมีอยู่เพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงถ้าสูญแล้วเอาอะไรมาบริสุทธิ์นั่นฟังดิเอามันจริงมันจังให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริงถ้าที่มาจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละธรรมจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องสัมผัสทำแล้วธรรมก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูปกับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้าไม่มีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปหรือเสียงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายแม้จะมีก็เหมือนไม่มีธรรมทั้งหลายที่มีเต็มมีอยู่โลกมาเป็นเวลานานก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมหนักเบามากน้อยถ้าไม่มีถ้าใจไม่สามารถรับธรรมแล้วธรรมก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมหนักเบามากน้อยเพียงไรให้เราทราบตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดท่านกล่าวไว้แล้วว่าสมณานันจะรักษณะเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งอย่างเห็นสมณะหมายถึงที่ไหนเราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้แก่ความสงบการเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองสติปัญญาของเราเห็นความสงบของเราความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่สกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตบุคคลนะอยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่มีที่รู้รู้ที่ใจเพราะใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตื้อด้วยอำนาจของกิเลสใจจึงควรได้รับการซักฟอกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สองรับทราบได้ทั้งสมณะที่3เป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่4คืออรหัตตบุคคลอรหัตตกิจเต็มภูมินั่นแหละที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคำว่าสมณะสมณานันจะรัตนังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มปูมิแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้นนี่แหละมงคลอันสูงสุดอยู่ที่สมณะภายในหัวใจจงชำระจิตใจนี้ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกและมีอยู่ที่นี่และคำว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้รับทราบใจดวงนี้แหละเป็นผู้รับทราบธรรมประเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณะธรรมความสงบ
ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาถึงอรหัตตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดปัญหากันที่ใจหรือพบหรือชาติการเกิดแก่เจ็บตายหรือที่ใจหรือกิเลสตัณหาออกจากใจแล้วก็เท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายไปใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้มีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบัติต่อเจ้าของผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้างพากันนำไปแยกแยะปฏิมิตรพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยนพอที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นกิริยาเหมือนยักษ์เหมือนผีฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสกิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นชิบหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นจงพากันจำไว้ให้ถึงใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร

เปรียบเหมือนสมบัติทางโลกก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้านใหญ่ๆจะต้องมีสินค้าหลายประเภทสินค้าที่มีราคามากก็มีเพราะเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสินค้าที่มีคุณภาพลดลงมาก็มีราคาต่ำลงมาสินค้าที่มีคุณค่าน้อยก็มีราคาน้อยลดต่ำกันลงมาเป็นลำดับเพื่อต้อนรับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆจะไม่เสียความประสงค์ที่ต้องการผู้มีความต้องการสินค้าประเภทใดพร้อมกับตนมีทรัพย์สมบัติมากก็ย่อมเลือกสินค้าได้ตามต้องการคุณภาพก็ดีราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขาเข้าไปในห้างร้านนั้นจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความประสงค์ต่างกันตามความต้องการของตนใครต้องการสินค้าประเภทใดก็นำเอาสินค้าประเภทนั้นออกมาตามความต้องการและทุนทรัพย์ของตนตลอดถึงสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่ต่ำสุดก็ย่อมมีไว้ในห้างร้านนั้นๆเหมือนกันเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มีฐานะต่างกันผู้ที่ไปติดต่อในห้างร้านย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีทั้งธรรมะอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเยี่ยมไว้สำหรับต้อนรับท่านพุทธบริษัทจะมีความสามารถแก้วกล้าต่างกันอย่างไรเพราะนิสัยกำลังความสามารถและความฉลาดรู้ของบุคคลนั้นย่อมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้มีเพียงธรรมะประเภทเดียวไว้สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วธรรมะอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกท่านผู้ที่ได้ก็ได้ไปเต็มสติกำลังความสามารถที่ตนต้องการผู้ที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเทียบกันได้กับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์จะไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้เป็นคฤหัสถ์ก็ยังมีหลายชั้นไม่เพียงแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นฉะนั้นแม้ธรรมะส่วนหยาบก็ยังต้องแยกประเภทออกไปตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ใดให้สำเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตนธรรมะขั้นกลางส่วนคนในประเภทกลางก็แยกไปได้อีกยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันอีกเช่นเดียวกันชั้นสูงก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้ธรรมะชั้นสูงก็ยังแยกประเภทนอกจากชั้นสูงสุดเท่านั้นจะเป็นประเภทเดียวไม่มีแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงก็ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้องมีไว้ต้อนรับผู้ปฏิบัติ
คือมีธรรมะที่แนวทางไว้เป็นระยะระยะสำหรับผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆจะได้พยายามไต่เต้าขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยมยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยวาสนาจะมีแตกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนปลีกย่อยไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภทอันประเภทเดียวผู้เข้าถึงธรรมขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทคือประทานพระโอวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะพอควรแก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพึงแยกประเภทแห่งธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมแก่กำลังความสามารถของตนและได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นโมฆะจากการปฏิบัติผู้เป็นฆราวาสพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เรียกว่าธรรมะสำหรับฆราวาสเราจะอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าได้จะมีลูกมีเมียหรือไม่มีก็ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัติได้ทั้งนั้นผู้อยู่ในบ้านในเรือนจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เกี่ยวข้องกับธรรมะขั้นใดบ้างเราก็สามารถจะฝึกอบรมเราได้ตามความสามารถของเราธรรมะไม่ได้เลือกหน้าผู้ปฏิบัติเพราะธรรมะนี้เป็นประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนับแต่บวชเนนบวชเป็นชีเป็นตาปาขาวขึ้นไปถึงบวชพระก็ปฏิบัติให้สมศักดิ์ศรีของตนที่เป็นนักบวชธรรมะประเภทนี้ก็มีไว้และวินัยก็มีเป็นแบบฉบับไว้เหมือนกันหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะได้ถึงความบริสุทธิ์ก็เนื่องจากพระองค์ท่านได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมปรากฏตามทางที่ถูกซึ่งเป็นตัวเหตุให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระอรหันต์ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวัคขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ว่าสั่งสอนผิดนอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ก็ตามจำต้องถูกตำหนิติชมจากคนทั้งสองประเภทคือคนประเภทที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ต้องชมเชยผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามและไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตำหนิจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้คือมีการตำหนิติชมอย่างนี้ก็เรื่องของโลก
ไม่มีทางสิ้นสุดถ้าสิ่งใดตนเห็นชอบแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องชมว่าดีถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบแม้จะเป็นของดีก็ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อหลักความจริงแล้วติในสิ่งที่ควรติจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่ลงรอยกันได้ในจุดที่ควรจะตำหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นลุ่มๆดอนๆเมื่อมาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตำหนิติชมตลอดมาแต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออัตธรรมจริงๆแล้วจะหาที่ตำหนิคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตใจเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความโง่ของตนมากเข้าเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ชี้ช่องบอกทางให้ตนได้รับประโยชน์ประจักษ์ใจเป็นระยะระยะไปเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระยุจริงเห็นจริงนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหัตตผลจึงจะหาทางตำหนิพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้นอกจากจะมอบกายถวายชีวิตพึ่งเป็นพึ่งตายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวาระสุดท้ายเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่พระอริยบุคคลผู้รู้จริงเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าจะหาช่องทางตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีเลยนี่เนื่องจากหลักธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุที่ถูกต้องผลที่ปรากฏคือความบริสุทธิ์จึงเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงโอวาทที่แสดงออกแก่สัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุเพื่อสัตว์จะได้ดำเนินและเห็นผลตามนั้นก็จึงเป็นโอวาทคำสอนที่บริสุทธิ์ผลที่พุทธบริษัทซึ่งได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาภายในตนนั้นก็เป็นผลที่ถูกต้องเป็นลำดับลำดับไปเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอากาลิกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรคการกล่าวธรรมะไว้จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแง่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายิ่งกว่าที่กำหนดไว้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะจริตนิสัยของพุทธบริษัทซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้โอวาทสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์นั้นมีจำนวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียง 84,000 นัยยะนี้ไม่เพียงพอกับจริตนิสัยของคนที่มีจำนวนมากยิ่งกว่านั้นแต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่น1บวก1ก็เป็น2นี่2บวก2ก็เป็น4เป็นลำดับลำดับจนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านก็ตามก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับลำดับเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิดพอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไป
มีหลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่สาวกองค์แรกเริ่มแรกจนถึงสาวกองค์สุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากหยุดการสั่งสอนจะเป็นสวัคขาตธรรมไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคาดเคลื่อนจากคำว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลยถ้าจะเทียบการบวกแล้วก็เรียกว่าถูกตั้งแต่เริ่มต้นบวกจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกเราจะถึงบวกถึงล้านก็ตามนับแต่หนึ่งจนถึงล้านไม่มีการบวกตอนใดจะเป็นการผิดไปพอที่จะทำการบวกตอนสุดท้ายให้เคลื่อนขาดหรือเสียหายไปด้วยนี่การให้โอวาทสั่งสอนสัตว์ของพระพุทธเจ้าก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระโอวาทคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นในท่ามกลางสาวกก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาระสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระอรหันต์เป็นลำดับลำดับเมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสำเร็จพระหันแล้วพระหัตแล้วเราจะมีทางตำหนิพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใดถ้าผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดับตรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพานนอกจากนั้นเข้าว่าที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเรานี้ก็ปรากฏผลมาได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับลำดับจนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคำว่ามัชฌิมาก็มี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุดที่หวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่เลยและไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนธรรมะให้ผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รับประกันในทางพระโอวาทที่สอนไว้ไม่ให้ขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตนไปตามหลักสวัคขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบผลจะเป็นที่พึงพอใจตลอดมาไม่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอนาคตที่จะมาข้างหน้าขอให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยดีผลจะไม่เป็นอื่นจากธรรมซึ่งเป็นตัวเหตุคือมัชฌิมานี่เลยจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแปลกประหลาดจากโลกแปลกอย่างนี้การปฏิบัติก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยความรู้ความฉลาดสามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครจะแสดงออกหน้าโดยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามพ
ฆราวาสที่กล่าวมามากมายนี้นับปริมาณแล้ว 84,000 ก็ธรรมขันธ์หากเป็นคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีกิเลสหนาปัญญาปุถุชนเช่นอย่างเราท่านแล้วจะต้องมีผิดมีพลาดไปจนได้ไม่เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาในวาระแห่งคำพูดที่พูดออกไปแต่ละครั้งละครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปได้ไม่วาระใดก็ต้องวาระนั้นแต่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเพราะว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้นก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปตามๆกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแปลกปลอมแฝงขึ้นมาเลยขอให้ทุกท่านได้ไตร่ตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับจงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระคือตัวของเราสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างไรอย่าเห็นเป็นของหนักหนาอย่าทำความอิจฉาระอาใจต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดำเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกข์ก็ยอมรับกันว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีทั่วไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดยกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกข์ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกข์เป็นของจริงถ้าหากเราหลบหลีกทุกข์ไปโดยเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกต่อเราแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้กอบโกยทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกก็ยอมรับว่าทุกพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกโดยธรรมและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกโดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกปลีกทุกไปทั้งที่ทุกก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นเองจะเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกซึ่งเป็นของมีประจำขันแม้ทุกประจำใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นมาเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกทางขันแล้วทุกนั้นเราก็เหยียบย่ำหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ด้วยอำนาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกไปนิพพานธรรมานิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษฐ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้และจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกข์ภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพระนิพพานมากล่าวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระทัยของพระองค์แล้วประกาศออกมาอย่างอาถรรพ์และไปนิพพานอย่างไม่มีการสะทกสะท้านแสดงให้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทันความทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์แม้จะดับไม่ได้ตามเรื่องของขันธ์ที่เขาแสดงตัวก็ตามแต่ก็สามารถจะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ที่แสดงตัวออกมาได้ทุกๆขณะโดยไม่ต้องไปกำหนดหากว่าสติปัญญาของเราได้มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วดังนั้นโปรดให้ทำความหนักแน่นภายในใจแล้วให้เป็นนักต่อสู้อดก็ยอมอดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอดอิ่มก็ยอมรับมาอิ่มถึงคราวอิ่มก็มีถึงคราวอดก็ยอมรับมาอด
แต่อย่าท้อถอยตื่นก็อย่าตื่นเต้นหลงก็อย่าลืมตัวอย่าท้อใจความหิวกับความอิ่มนี้เป็นเรื่องของขันธ์ที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่งมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันธ์บกพร่องต้องแสดงความหิวโหยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหยหรือความอิ่มพอของธาตุขันธ์นี้ไม่ถือเป็นประมาณสิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนักแน่นจริงๆก็คือความหิวโหยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดจากใจจะกลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกหนทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกประเทศก็เพราะเรื่องความอยากซึ่งมีในใจนี้เป็นเจ้าเรือนแล้วประกอบกับมีธาตุขันเข้าไปเป็นเครื่องเสริมด้วยแล้วก็ยิ่งทวีรุนแรงทำให้ไม่มีเวลาว่างหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดจะเห็นแต่เรื่องหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพื่อหารายได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคติธรรมดาของโลกถ้าไม่หาก็ไม่ได้แต่ขออย่าให้ลืมตัวว่าเสาะแสวงหาสมบัติมาเพื่อเป็นสิริมงคลและความสุขแก่ตัวแล้วแต่กลายมาเป็นข้าศึกต่อตัวเสียนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากคือไม่รู้จักเมืองพอไม่รู้จักการพักการผ่อนจิตใจให้มีความสะดวกสบายพอถึงขั้นเมืองพอสักทีแม้แต่อาหารธาตุขันของเราที่มีความหิวโหยเรารับทานแล้วเขายังมีความอิ่มพอของเขาเป็นบางการแล้วหิวขึ้นมาเป็นบางคราวใจก็ควรจะให้มีเมืองพอบ้างในบางการบางคราวหากไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ธรรมะนี้ถ้าเราปฏิบัติดัดความโลภโมโทโสของเราภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้อยู่สบายนอนสบายในอิริยาบถทั้งสี่จะเต็มไปด้วยความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงไม่มีอะไรจะมาเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอันใดที่จะให้เสมอเหมือนกับสันติคือความสงบใจนั้นไม่มีในโลกที่อื่นเราเคยปรากฏไหมความไม่สงบเป็นสุขเคยมีไหมไม่มีคนจะตายก็ดิ้นรนกระวนกระวายระส่ำระสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามารยาททุกอย่างไม่ทราบว่าสวยงามไม่สวยงามน่าดูไม่น่าดูคนจะตายมันกระเสือกกระสนอย่างนั้นเดี๋ยวมันทุกข์จิตมีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็คือจิตเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เมื่อจิตปราศจากความทุกข์แล้วจะไปกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆธรรมดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเสียดแทนร่างกายแล้วย่อมเป็นปกติของคนธรรมดาเป็นสุภาพชนจะไปจะมาที่ไหนก็เป็นสุภาพชนไปธรรมดาไม่ทิ้งมารยาทอันดีงามให้โลกเขาดูถูกเหยียดหยามแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนั้นต้องทิ้งมารยาทที่ดีงามหมดแต่โลกเขาก็เห็นใจว่ามันทนไม่ไหวก็ต้องแสดงอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเคียงเข้าสู่ภายในของใจเราถ้าใจไม่สงบต้องระส่ำระสายลืมเนื้อลืมตัวยุ่งเหยิงไปหมดอยู่ที่ไหนไม่สบายอาหารการขบฉันได้มากน้อยเป็นที่ไม่สบายทั้งนั้นเพราะใจไม่สบายเหมือนกับคนไข้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอาหารดิบๆดีๆที่เคยรับทานมาก่อนไม่ต้องการไม่ว่าหวานไม่ว่าคาวไม่ว่าอาหารประเภทใดราคาถูกราคาแพงประณีตบรรจงเท่าไรคนไข้ที่เป็นไข้นั่งหนักไม่สนใจไม่ต้องการทั้งนั้นมีแต่กระเสือกกระสนท่าเดียวมีเรื่องของใจก็เช่นเดียวกันถ้าลงในกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่แล้วเรื่องอัดเรื่องทำเป็นสิ่งแสลงไปหมดสิ่งใดที่เป็นข้าศึกแก่ใจแล้วชอบยุ่งชอบคิดชอบวุ่นวายชอบเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานของใจเลยจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบอไปเท่านั้นเมื่อคิดมากๆยุ่งมากๆความทุกข์หมุนใจเข้ามาก
ก็กลายเป็นคนเสียสติไร้ความหมายไร้คุณค่าคนทั้งคนไม่มีราคาเท่าสุนัขตนก็ไม่ได้นี่การปราศจากสติการปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอของกิเลสตัณหาทำตัวให้เสียอย่างนี้ถึงกับหมดคุณค่าไปเลยไม่มีใครนักหน้าถือตาไม่มีใครสนใจเพราะตัวเองก็หมดความสนใจในตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาสนใจตัวเองได้อย่างไรมีโทษแห่งความเผลอเป็นอย่างนี้โทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งการมองข้ามตนโทษแห่งการมองข้ามใจที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมเป็นอย่างนี้คุณแห่งความระมัดระวังเป็นอีกอย่างธรรมะเมื่อเข้ามาสวมภายในจิตใจมาสวมมารยาทแล้วย่อมกลายเป็นมารยาทที่งามพูดก็งามน่าฟังมีเหตุมีผลไพเราะสนอโสดแก่ผู้ฟังกิริยามารยาทแสดงท่าทางออกอันใดน่าดูน่าชมทั้งนั้นจิตใจคิดอะไรออกมีเหตุมีผลควรคิดถึงคิดไม่ควรคิดระงับทันทีความคิดเช่นใดจะเป็นไปเพราะความกระเทือนตนและผู้อื่นและเป็นช่องทางที่จะทำความประพฤติของเราให้เสียด้วยรีบระงับกับความคิดประเภทนั้นทันทีสั่งสมความคิดที่ดีงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมะย่อมมีความงอกงามไปเป็นลำดับมารยาทก็กลายเป็นมารยาทที่น่าดูน่าชมทางด้านจิตใจก็กลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นนอนก็สบายนั่งก็สบายใจไม่ระส่ำระสายไม่กระวนกระวายมีความสบายเป็นเจ้าเรือนอยู่ที่ไหนก็สบายมีอำนาจแห่งการสังรวมระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่การปฏิบัติธรรมะในทางที่ถูกและขยับตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นไปเป็นลำดับในหน้าที่การงานมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้เกียจทุกข์หรือสุขก็พยายามฝ่าฝืนไปที่จุดนั้นจนถึงผลสำเร็จจุดสุดท้ายก็ถึงสันติอันแท้จริงคือบรมสุขภายในใจนี่เป็นจุดสุดท้ายแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกให้พวกเราดำเนินฉะนั้นต่างท่านก็โปรดได้พยายามปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าขึ้นไปเป็นลำดับใจที่มีคุณค่าภายในตัวแล้วย่อมฉายแสงออกไปให้เป็นการให้เป็นความสง่าราศีแก่โลกโลกได้รับความร่มเย็นด้วยใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนำคำสอนให้รับความรู้ความฉลาดให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้มีความทุกข์ร้อนเข้ามาก็แนะอุบายวิธีให้เขาเข้าอกเข้าใจกลายเป็นคนร่มเย็นขึ้นมานี่อำนาจแห่งธรรมะที่มีอยู่ภายในใจสามารถจะฉายแสงออกไปให้คนอื่นได้รับความร่มเย็นด้วยเช่นนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเริ่มแรกก็ได้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่สามารถจะทำโลกสามารถทำโลกให้รับความร่มเย็นไปเป็นจำนวนไม่น้อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังโลกยังจะได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นร่มเงาแห่งความร่มเย็นแก่จิตใจและความประพฤติต่อกันไปเป็นลำดับหนักจนถึงวาระสุดท้ายแห่งโลกสมมุติจะสลายไปตอนใดในความรู้ความเห็นความประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นจุดสุดท้ายแห่งศาสนากับจิตใจของบุคคลจะพากจากกันอันนั่นเป็นอจินไตยไม่สามารถจะคำนวณได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

พูดถึงการปฏิบัติปฏิปทาการดำเนินเท่าที่ได้เราได้เที่ยวเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์มามากต่อมากที่มาถึงใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราไม่ว่าการจะอยู่ไปที่ไหนบำเพ็ญที่ใดมีแต่ที่สงบสงัดมีแต่ที่บำเพ็ญที่เหมาะสมกับการจะยังทำให้เกิดเพื่อมรรคเพื่อผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาเคลือบมาแฝงเลยตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มอยู่ก็เป็นเช่นนั้นด้วยมาจนกระทั่งเฒ่าแก่แล้วก็ไม่เคยลดละปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านท่านถือหลักสันเลกธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องสนทนาพูดจาปราศัยกับพระกับเนรไปเสียทั้งนั้นนั่นคือไม่ห่างจากสันเลกธรรมสิบประการนี้เลยเพราะฉะนั้นสันเลกธรรมสิบประการนี้จึงเป็นเครื่องดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมค้อมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราพูดขึ้นคำใดมีแต่เรื่องทำสิบประเภทนี้ทั้งนั้นคือสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาเครื่องซักฟอกที่หนึ่งทั้งอภิชฌาใครจะไปมักน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งเฒ่าแก่ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ของท่านไม่ปรากฏ ไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดายมีเฉพาะบริขาร8เท่านั้นออกจากนี้ก็ไปที่นั่นออกจากนั่นก็ไปที่นั่นย่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วในบรรดาเครื่องบริขารที่มีอยู่ก็พอดีกับสะพายออกถ้าเดินกรรมฐานไม่มีคำว่าพรุงพรังมีสมบัตินั้นมีสมบัตินี้อย่างไม่ปรากฏใครเกิดมามากน้อยท่านไม่สนใจเกิดมาเท่าไหร่กระจายไปหมดไปหมดทั้งกายทั้งกายมีเท่าไหร่กระจายไปหมดท่านไม่เคยเกิดแล้วก็มีเพียงบริขารของท่านเท่านั้นอยู่ที่ใดจึงเป็นที่สงบสงัดอภิชฌาตาจะได้แก่ใครในสมัยปัจจุบันนี้ใครจะยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราขึ้นชื่อว่าความมักน้อยแล้วที่อยู่ก็เป็นกระต๊อบกระแท๊บอยู่อย่างนั้นไปรู้หลาที่ไหนยางกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาลายนี้ก็ว่ากุฏิพอประมาณนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านกราบวิงวอนขอท่านเพราะญาติโยมในบ้านหนองผือนั้นเขาอยากสร้างกุฏิถวายท่านแล้วมากราบเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเช่นท่านอาจารย์ฟันเป็นต้นอยากจะขอสร้างกุฏิถวายท่านสักหลังหนึ่งพอท่านอยู่สะดวกสบายเพราะท่านอยู่กั้นห้องศาลาอยู่เท่านั้นโรงฉันกระฉันอยู่กับที่นั่นเนาะด้านหนึ่งก็เป็นมุมศาลาท่านก็กั้นห้องอยู่ของท่านอยู่นามนท่านก็ทำดังนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็ทำของท่านอย่างสบายสบายอยู่บ้านโคกก็อยู่อย่างนั้นคือกั้นห้องติดกับศาลากั้นห้องในศาลานั้นนะมุมหนึ่งมุมหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนี่มาเมื่อมาอยู่น้องผือท่านก็ทำอย่างนั้นญาติโยมเขามีศรัทธาอยากจะสร้างกุฏิถวายท่าน
แล้วก็กราบเรียนครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์ท่านเป็นต้นให้กราบเรียนขอท่านตามความมุ่งหมายของประชาชนญาติโยมเราท่านยังไม่เห็นสร้างเสียทีเดียวยุ่งอะไรน่ะอยู่นี่ก็สะดวกสบายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและธาตุขันเพียงเท่านั้นไม่เห็นจะยุ่งอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมากมายท่านว่าแล้วท่านก็ครูบาอาจารย์ท่านก็กราบเรียนขอร้องกับท่านต่อมาท่านเห็นว่าการท่านนี่ก็จึงได้สร้างขึ้นมากุฏิหลังนั้นเพราะผมอยู่ที่นั่นท่านจึงไม่มีกุฏิหลังนั้นอยู่เวลาประชุมก็ประชุมรอบเฉลียงนั่นแหละพระเนรอยู่ตามท่านก็อยู่พักบนแล้วห้องหนึ่งก็เป็นที่พักหลับนอนของท่านนี่คือความอยู่สบายความมากน้อยความไม่วุ่นวายการก่อการสร้างท่านไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนเลยกุฏิก็เป็นกระต๊อบแต่อยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่แหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านเป็นอย่างนั้นให้เราทั้งหลายได้ระลึกไว้อย่างฝังใจอย่าได้ลืมนี่คือรากแก้วของปัจจัยสี่ข้อเสนาสนะหรือปัจจัยที่อาศัยเครื่องอาศัยทั้งหลายมีแต่ความมากน้อยมากน้อยไม่ว่าอาหารการบิณฑบาตไม่หรูหราไม่เหลือเฟือได้อะไรมาพอฉันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอแล้วจีวรก็เหมือนกันท่านก็ใช้พอของท่านเท่านั้นเองท่านไม่รู้หลาที่ไหนจีวรสี่ผืนห้าผืนที่ไหนไม่เห็นมีจีวรอยู่ผืนเดียวท่านใช้ท่านหน้าหนาวก็มีผ้าห่มบ้างเท่านั้นมีเป็นความมักน้อยทั้งนั้นเรื่องอยู่เรื่องยานั้นท่านไม่ยุ่งเลยจะว่ามักน้อยหรือไม่มักน้อยก็เลยพูดไม่ถูกเพราะท่านไม่ยุ่งเราอยู่กับยาอะไรเลยนี่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลได้เป็นที่กราบไหว้บูชาอย่างถึงใจของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายท่านดำเนินในหลักสันเลขาธรรมนี่คือความมรรคน้อยที่กล่าวในเหล่านี้ในปัจจัยทั้งหลายมรรคน้อยทั้งนั้นจีวรก็มรรคน้อยบิณฑบาตก็มรรคน้อยไม่มีอะไรที่ท่านจะเหลือเฟือให้ปรากฏเลยเรื่องที่ว่าวิเวกหรือไอ้ที่วิเวกหรือวิเวกกตาอสังขคณิกานี่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้แม้แต่ประชาชนญาติโยมไปหาชั่วการชั่วเวลานี้ท่านยังไม่อยากจะต้อนรับด้วยซ้ำกับพระกับเณรเหล่านี้เหมือนกันให้จะหาภาวนาไม่จะไล่ไปภาวนาอย่ามายุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาพระเนรขึ้นไปหาท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ในเวลาหนึ่งซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่านนี่ก็เรียกว่าอสังขคณิกาวิเวกตามีแต่ความสงบทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยวกิริยาลัมพาการแนะนำสั่งสอนเพื่อความอัดเพื่อความภาคความเพียรนี้ท่านเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียรองค์ท่านเองถึงเวลาท่านก็ทรงเดินจงกรมสมาธิภาวนาตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามมีล่ำเวลาไม่เคลื่อนคลาดเลยถึงสมณีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นใครเป็นผู้ทรงไว้ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ทรงไว้รวมแล้วก็เป็นสันเลขาธรรมสิบประการแล้วนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก่อนนำธรรมเหล่านี้มาแสดงอันเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพราะธรรมสิบประการนี้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วการสอนก็เมื่อสอนตามแนวทางแนวธรรมสิบประการนี้แล้วก็เรียกว่าสอนไม่บกพร่องผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางแห่งธรรมสิบประการนี้ก็หาความบกพร่องไม่ได้น
มีแต่วันจะสมบูรณ์พูนผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนเป็นผู้ส่งมรรคส่งผลได้ทั้งที่ต้องกล่าวว่าสมาธิปัญญาก็เป็นแต่ละข้อละข้อของสันเลยกระทำแล้วก็วิมุตติวิมุตติญาลักษณะก็เป็นสิทธิ์สุดยอดแห่งธรรมแล้วนี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เวลานี้กำลังจะกุดจะด้วนเข้ามาจะไม่มีปรากฏในจิตญาณมายากของผู้ศึกษาเรียนและผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วนะจะมีตั้งแต่อยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวหนังสือเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏเป็นของดุจของดีอะไรสำหรับชาวพุทธเราที่หมดคุณค่าไปโดยลำดับแล้วธรรมนั้นก็เลยกลายเป็นของหมดคุณคนหาคุณค่าไม่ได้นี่พวกเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่ยึดหลักที่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ไว้ในหัวใจและดำเนินตามแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นผู้หนึ่งผู้หนึ่งในจำนวนของพระที่หมดคุณค่าเนรที่หมดคุณค่าหาราคาไม่ได้ในตัวของเราก็จะเหลือแต่เพศคือผ้าเหลืองห่มคลุมหัวตออยู่เท่านั้นตอมันไม่โยกไม่หวั่นไหวโยกคลอนแต่คนนี่สิหวั่นไปไหนผิดที่ตรงนั้นโยกเยือกคลอนแคลนไปที่ไหนมีแต่โยกเยือกคลอนแคลนไปเพื่อหกเพื่อล้มและเมลนาสากระจายไปด้วยความไม่ดีทั้งหลายพระมีเท่าไหร่มากเท่าไหร่เมนมีมากเท่าไหร่ในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นความละเมละนาดไปด้วยความเลวความโศกตกลุกลุงลังไปหมดขวางหูขวางตาชาวบ้านชาวเมืองทั้งพาหิรชนผู้ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็พลอยได้ขวางตาไปด้วยเมื่อได้เห็นกิริยามายาทของลูกศิษย์ตถาคตคือพระเนรแสดงออกเพราะความหมดคุณค่านั่นเองขอให้เราทุกท่านจงสำนึกไว้เสมอแล้วสำนึกอย่างฝังใจด้วยถ้าเราไม่ได้ทรงนับตั้งแต่ศีลขึ้นไปถึงสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็หมดท่าจริงๆคือนักบวชนี้เป็นแนวหน้าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดติดพันกับธรรมเหล่านี้มากไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่านักบวชนักปฏิบัติของเรามีเราก็เป็นนักปฏิบัติด้วยนอกจากเป็นนักบวชแล้วนั่งเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นยังไงดูจิตของเราศีลของเราอันนี้เป็นส่วนหยาบๆพอที่จะรู้จะเห็นความผิดพลาดของตนได้ง่ายได้สมาธิเป็นยังไงสงบไหมในหัวใจของเราเราบำเพ็ญสมาธิมาตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้เป็นยังไงสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระสาวกท่านสมาธิของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเป็นสมาธิที่ครองหัวใจคนได้ครองหัวใจผู้ปฏิบัติได้สมาธิของเราเป็นไงพอที่เข้ามาใกล้คิดติดพันกับเราได้บ้างไหมหรือมีตั้งแต่ความที่เกียจที่ค้านความท้อแท้อ่อนแอความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าไปตามโลกตามสงสารตลอดเวลานั่งเหลือให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของเวลานี้เราบวชมาเพื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หรือเราบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นหรือจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่ออะไรเวลา

พร้อมมีความสงบบ้างไหมถ้าไม่ยังไม่มีความสงบเลยตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเวลานานเท่าไหร่บางองค์ก็บวชมานานปฏิบัติมานานเนื้อเพียงสมาธิเท่านั้นยังทำไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะความผาดโผนของจิตด้วยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงอย่างนั้นแล้วก็หมดฝังเราจะไปตีละค่ำละคาเอากับวันคืนปีเดือนเอากับเพศของเราการเวลาที่บวชมานานไม่นานไม่มีอะไรสำคัญในสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสนั้นไม่ได้มีการสถานที่หรือล่ำเวลาเหมือนกันกับธรรมทั้งหลายใครสั่งสมใครยินดีใครพอใจที่เหลือก็ต้องพอกพูนขึ้นในหัวใจคนนั้นเป็นลำดับลำดาพระองค์นั้นโดยไม่ต้องสงสัยถามเจ้าของลงไปตั้งปัญหาถามลงไปซอกแทรกซึ้งผู้จะปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาหลายขั้นหลายตอนอย่ามาเพียงอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆแบบเฉยๆชาๆเคิบเคิบเคิมเคิมมันดูไม่ได้นี่เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนนี้เป็นผู้น้อยแล้วค่อยมาเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนฝูงที่ตามความเจตสันตั้งยอถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ตั้งแต่เป็นผู้น้อยตั้งแต่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่ได้ลืมเลยแล้วก็ฝังลึกมากในภาคปฏิบัติวิธีต่อสู้กับกิเลสได้มีความนอนใจอยู่ที่จุดไหนจุดไหนแบบที่อยู่ไปกินไปอย่างนี้เคยมีในหัวใจตรงไหนเวลาไหนในสถานที่ใดบ้างพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีอย่างเด็ดเลยมีแต่ต่อสู้ตลอดแพ้ก็ต่อสู้ชนะต่อสู้ต่อสู้อยู่งั้นไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกข์มากในการแก้กิเลสนี้ไม่มีอะไรทุกข์ในชีวิตของเรายิ่งกว่าการแก้กิเลสการต่อสู้กับกิเลสฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสนี่ทุกข์แสนสาหัสเดินตายบางครั้งบางคราวถึงนี่ตกวิจารขึ้นมาในเจ้าของเป็นเชิงกิเลสได้ใจก็มีเรานี่เป็นยังไงหมดคุณค่าหมดราคาแล้วหรือมาอยู่ในป่าในเขาในที่แช่นกันดานคนอยากขาดแคลนบ้านเมืองเขาอยู่เขากินโลกสงสารเขาอยู่เขากินเราไม่ได้อยู่ไม่กินหายใจเข้าแหมวเข้าแหมวเหมือนจะหมดจะสิ้นลมหายใจไปอยู่นี่เรามันมีคุณค่าอะไรเลยนี่เป็นยังไงมันขึ้นบางทีมันกรอบเจ้าของให้เครือบเพิ่มหลงไหลไปตามมันนั่นแหละที่เหลืออย่างนี้มันก็แต่มันมีไม่นานพอนี้ขึ้นแล้วทั้งธรรมะก็ขึ้นพร้อมกันเลยแก้กันในตัวนั่นจึงเรียกว่าต่อสู้กันสวนกันสวนหมัดกันต้องงั้นไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสเราจะอยู่เฉยๆเฉยๆช้าๆไปวันหนึ่งคืนหนึ่งกินไปนอนไปโอ้ยผมทุเรศนะผมพูดจริงๆมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมทนเอามากทีเดียวถ้าตามธรรมดาตามจริตนิสัยของเรานี้ไม่อยู่ไปตั้งแต่ต้นมาเลยไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามอัธยาศัยวาสนาของเจ้าของแล้วจะไปอยู่ที่นั่นถึงเวลาที่ควรจะไปก็ไปไม่ห่วงใยเสียดายอะไรในโลกธาตุนี้เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเสียดายอะไรนี่จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะเห็นหัวใจของพระของเลนทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาแต่เวลามาสอนแล้วคุณธรรมซึ่งอยู่ในชั่วเอื้อมมือที่ควรจะได้จะถึงกันนี้มันไม่ได้เลยเช่นสมาธิอย่างนี้นี่มันน่าทุเรศมากนะถ้าผู้ใดองค์ใดรายใดยังไม่ปรากฏเลยให้องค์ธรรมสังเวชเจ้าของเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเป็นยังไงถึงได้ต้ององค์ธรรมสังเวชคนสิ้นหวังหมดหวังเพราะไม่หวังอยู่ไปเหมือนสัตว์ไม่ได้มีความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมเพื่ออัดเพื่อทำในแง่นั่นแง่นี่บางเลยนี่มันพิลึกนะโง่มหาโง่เซ่อมหาเซ่อหรือว่าหยาบมหาหยาบก็ไม่ผิดถ้าเราไม่ได้เคยคิดบ้างเลยเนี่ยที่สลดสังเวชนะเพราะเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำสิ่งนี้มาพูดกับหมู่กับเพื่อนหากไม่เคยดำเนินมาจะเอาอะไรมาพูดวิธีการต่อสู้ของกิเลสการบำเพ็ญนี่ทุกยากลำบากขนาดไหนแสนสาหัสเคยพูดให้ฟังหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือในหัวใจนี่เรียกว่าพูดหมดเปลือกเลยกับวงพระสงฆ์ของเราแต่เวลาผลที่มองเห็นนี่มันไม่มีอะไรปรากฏเซ่อซ่าซ่าเนื้อหน้าหน้าเตะเตะกังกังอะไรเป็นอย่างนั้นมันสะดุดสะดุดสะดุดไม่ให้สะดุดมันก็สะดุดเพราะสิ่งที่มันแสลงกันมันมีเรามองด้วยความเป็นธรรมสิ่งใดมันขัดมันต้องรู้ทันทีทันที

จึงรู้ว่าเรื่องจึงควรจะทราบไว้ว่ากิเลสละเอียดขนาดไหนเราเองยังเคลิบเคลิ้มอยู่ตลอดเวลาคนอื่นมองไปเห็นแต่เราเองที่พันกันอยู่กับกิเลสมันไม่เห็นนี่ดูไงน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนะจิตใจของนักบวชเราถ้าไม่มีความสงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหาที่ตรงที่วางไม่ได้แล้วไม่สมเพศของเราที่เราเป็นนักบวชเพื่อทรงมรรคทรงผลเลยก็มีแต่ทรงแต่ความกินความนอนเท่านั้นใครก็ได้ในโลกอันนี้ไม่ยุ่งยากอะไรทรงในสิ่งเหล่านั้นส่วนมรรคส่วนผลเป็นจุดมุ่งหมายของเราไม่ปรากฏเลยนี่ทำอย่างไรสมาธิถ้ามีย่อมมีความเย็นใจสบายถึงจะมีความแยบคายทางด้านปัญญาแต่ก็มีอาหารพื้นของใจให้ได้อาศัยสงบร่มเย็นเสวยกันอยู่ในความสุขคือความสงบนี้ก็ยังพอเป็นพอไปในวันหนึ่งเพื่อก้าวออกทางด้านปัญญาปัญญานี้สำคัญมากต้องนำออกใช้พิจารณาให้มากเราอย่าอยู่เฉยๆการพิจารณานี่เป็นของสำคัญยังละเอียดกว่าขั้นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปอีกก่อนที่จะให้เป็นปัญญาต้องเลยใช้ความพิจารณาบังคับบัญชาจิตใจหากเป็นความสงบแล้วก็ต้องออกทางด้านปัญญาเพื่อพิจารณาถ้าไม่สงบเลยนี่เลยพิจารณาโอ้อย่าหวังนะพอออกภาพนี้ก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นสมุทัยล้วนๆว่างั้นมันไม่ได้เป็นปัญญาซึ่งเป็นองค์มรรคแหละพอพิจารณาว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาอัตตาก็ดีอสุภะอสุภังก็ดีมันจะข้ามปุ๊บไปเลยไปในธรรมโกงกันข้ามโดยที่ไม่เสด็จสันตัญญาขึ้นก็ตามนะนั้นก็ไปธรรมโกงกันข้ามโทษมันก็ถือว่าเป็นสุขเสียอันนี้จางแปลอะไรมันก็ไม่ได้ว่าแปลพอได้เห็นคู่หนึ่งย่ามหนึ่งมันก็เอาได้ชมเชยคู่หนึ่งย่ามหนึ่งได้เสวยในหัวใจได้คิดได้อ่านในคู่หนึ่งย่ามหนึ่งก็เอามันไปอย่างนั้นคิดเนี่ยเรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่แทรกกินอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราพิจารณาธรรมเหล่านี้นะว่าอสุภะอสุวังอนิจจังทุกขังอนัตตามันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นแล้วงามคู่หนึ่งก็เอาได้สวยคู่หนึ่งก็เอาหนักทั้งสิมันคู่เดียวก็เอาสุดท้ายมันเกินเอาหมดไม่มีอะไรเลยเหลือภายในจิตใจมันน่าทุเรศนะแล้วเวลานี้วงปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ก็ยิ่งหมดไปทุกที่ทุกวันเป็นหาผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมแสดงอัดธรรมท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่ลูกศิษย์ลูกหานี่แทบจะพูดว่าไม่มีแล้วนะเวลานี้ใครจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ตั้งเสียพูดถึงเรื่องความห่วงใยแต่ก่อนผมก็ไม่ห่วงใยหมู่คณะเหมือนทุกวันนี้ที่ทำงานไม่ได้ทุกวันรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงต้องไปวัดนั้นไปวันนี้ที่เราไปเองเรามีความหมายของเราไม่ใช่ไปเฉยๆไปมีความหมายเพื่อแนะนำสั่งสอนเพื่อเป็นกำลังใจของผู้ปฏิบัติตรงไหนที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้ตรงไหนที่ควรจะตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะไม่สมเพื่อแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงในเวลาที่เราไปเพราะฉะนั้นเราถึงไปเสมอทุกยากลำบากแต่ควรพอไปได้ก็ไปเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนเราก็อยู่ด้วยกันก็ด้วยซ้ำในวัดนี้มันก็น่าจะมีแก่ใจปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะไปยุ่งเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมานี่ตั้งกี่กับกี่กันฟังแต่ว่ากับกันนี่ยังจะนับไม่ได้อีกด้วยจะว่าอะไรเพียงกับหนึ่งสองกับนับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันโลกมันเคยเป็นมาอย่างนี้หมุนมาอย่างนี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งชังมันหมุนเวียนกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเพราะมันไม่มีที่อื่นโลกมันก็คือโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาโลกหมุนเวียนโลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ให้จำเอานี่โลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ที่กิเลสติดพันนับชอบนักก็คือโลกประเภทนี้แหละว่ารักมันกับความชังมันก็มาด้วยกันความทุกข์ก็มาด้วยกันนะมันไม่แยกกันได้นี่นะเพราะว่ารักแล้วก็ชังก็มาด้วยกันแล้วความทุกข์ก็มาด้วยกันทุกข์ชั่วขณะเดียวความทุกข์ก็ทับเข้าไปทับเข้าไปในเวลาเดียวกันไม่เห็นเนิ่นนานอะไรเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอยู่ภายในหัวใจก็ประกาศกลางวันอยู่ในอรรถธรรมทั้งหลายทั้งคัมภีร์บาลีทั้งครูบาอาจารย์
ถ้าเราประกาศสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมานั่นเองแล้วเราจะไปตื่นอะไรที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเนี่ยดูหัวใจของผู้มันดีดมันดิ้นไปตื่นนั่นตื่นนี่เนี่ยสำคัญมากหัวใจนี่แหละเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่หยุดไม่อยู่แล้วตื่นอารมณ์เจ้าของหรอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตื่นอะไรนะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสภาพของเขาอยู่ดั้งเดิมดั้งเดิมมันมีอย่างนั้นไปที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ไหนมันก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อไม่มีจิตออกไปวาดภาพออกไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมายว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วขนทุกข์ในตัวเองก็ไม่มีอะไรแสดงมีแต่จิตเท่านั้นเป็นผู้แสดงและหลอกลวงตัวเองขนทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองก็มีเท่านี้ดูจิตของเรานี่แหละตัวมหาเหตุท่านอยู่ตรงนี้เองไม่อยู่ที่ไหนมันวาดเรื่องนั้นมันวาดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาขณะที่จิตสงบเท่านั้นที่มันไม่วาดเช่นจิตผู้เป็นสมาธิแนบแน่นไม่วาดวาดภาพเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่ละเอียดสุดสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้ามามากกว่านั้นก็ไม่ถูกถ้าลงสมาธิเป็นขั้นละเอียดแล้วเราจะพูดได้เพียงแต่ศัพท์แต่คำว่าศัพท์นั้นไม่ใช่ศัพท์แบบไม่มีราคาราคานะคืออากับกิริยาที่เราจะนำออกมาจากธรรมชาตินั้นจะได้เพียงศักแต่ว่ารู้เพราะความรู้นั้นละเอียดที่จะพูดให้ชื่อให้นามอะไรมันพูดไม่ถูกนั่นสี่ประเภทนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงติดสมาธิเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วติดได้เราก็ติดมาพอแล้วจึงได้พูดอย่างไม่สะทกสะท้านไม่กระดาษอายมันติดจริงๆให้อยู่สักเท่าไหร่มันก็อยู่ได้นั่นไม่มีอะไรกวนพอจิตปรุงยับออกมานี่กวนใจแล้วนั่นฟังสินะสังขารมันปรุงยับออกมานั่นตะกอนมันเพลินเท่าไหร่เรื่องสังขารความคิดความปรุงสัญญาจำนั่นหมายนี่มันคิดเท่าไหร่มันกวนใจเท่าไหร่ใจยิ่งเพลินแต่กับมันยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่เวลาถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปกว่าขันประเภทนี้แล้วขันประเภทนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเป็นเรื่องกวนใจแล้วจึงไม่คิดไม่ปรุงอะไรตาเห็นก็ปรุงขึ้นแล้วหูได้ยินปรุงขึ้นแล้วไม่มีอะไรก็ตามความยับขึ้นภายในจิตเป็นสังขารมันก็ปรุงแล้วมันกวนทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นจิตที่ละเอียดกว่านี้แล้วรู้เป็นความรำคาญมากกว่านั้นก็เป็นความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้กวนน่ะอยู่ในนั้นไม่กวนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นั่นดังนั้นถึงติดที่เพราะเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จะทำให้ติดได้แต่มันก็ได้เท่านั้นให้เลยนั่นไม่เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกนั้นท่านถึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาถามคิดนี้อย่างนี้มันก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปคนเราพระเรานะมันมีความสงบเย็นไม่มากขนาดนั้นก็ตามเพียงสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารดังที่โลกเขาวุ่นกันนั้นมันก็ยังดีไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ได้ในขนาดนี้พออยู่พอเป็นพอไปนี่ก็ยังดีเห็นมันไม่ได้ทำไงเหมือนไม่ได้มันก็ต้องหมุนไปเหมือนกันกับโลกเขาเลยดิถ้าเหมือนกันกับโลกแล้วเราก็เร็วกว่าโลกหาความเป็นสาระอะไรในตัวเองไม่มีเลยทั้งที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วมันมากเป็นมากผลเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่ตัวของเราสร้างความบกพร่องจากอัตตาธรรมเกี่ยวตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใกล้ชิดติดพันกับพื้นกับไฟตลอดเวลามันเป็นยังไงมันเข้ากันได้หรือให้ถามตัวเองที่วันหนึ่งคืนนี้มันมีจะมีแต่อย่างนั้นนะคิดมันถึงสงบไม่ได้ถ้าลงเอากันให้ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถิ่นแล้วไปไม่รอดยังไงมันก็ไปไม่รอดที่เหลือพระพุทธเจ้าปราบมันจนได้เป็นศาสดาองค์เอกท่านสาวกทั้งหลายปราบมันจนได้เป็นพระสังฆามีพวกเรามาแล้วทำไมเรานำเครื่องมือของท่านคือทำของท่านมาปราบกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันไม่มีกิเลสแบบแนวผิดแตกจากกิเลสข้างกุศลการมาอย่างนี้ได้เลยกิเลสประเภทเดียวกันแล้วทำไมเรานำมาใช้มันถึงถ้าเป็นมีดมันก็มีแต่สันไปเสียไม่มีคมมันกลายเป็นอาวุธประเภทนั้นไปเสียแล้วนอกจากนั้นก็ยื่นด้ามให้เขาฟันหัวเจ้าของเข้าไปเสียคิดเอาไปว่าจะคิดเป็นธรรมเหมือนกับว่ายื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเอาฟันเอาพอคิดไปว่าจะเป็นปัญญากลับเป็นสัญญาเข้ามาฟันเจ้าของเสียหนักมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ทันมันจะทำยังไงผู้ปฏิบัติมันไม่มีอะไรติดใจเลย
ขึ้นชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าดวงประเสริฐหรือแดนประเสริฐนั้นมันไม่ปรากฏเลยนี่เป็นยังไงพวกเราเลยเป็นเพียงคำบอกเล่ากันมาเฉยสุดท้ายก็เป็นลมๆแรงๆไปเชื่อธรรมก็พอลมๆแรงๆมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มลงหมดหัวใจเหมือนเชื่อกิเลสไปแล้วการก้นขวายก็ลงทุ่มไปหมดถ้าลงกับกิเลสแล้วทุ่มหมดทุ่มหมดถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วทำจะหยอกเยาะแย่เหมือนกับของไม่จำเป็นทำไม่เป็นของจำเป็นทำไม่มีคุณค่าทำไม่มีราคาจึงไม่อยากคิดไม่ได้ทุ่มลงไปหมดตัวเหมือนกิเลสมากเป็นของมีราคาราคามากกว่าทำไปเสียมากกว่าทำไปเสียนั่นคือผลของมันที่แสดงเป็นเพลิงไฟในหัวใจของเราเราไม่คำนึงเลยก็ยิ่งนับวันพันกันไปร้อนกันไปตลอดเวลาเราจะหาที่ยุติตรงไหนให้กิเลสยุติในหัวใจเรายาวเราอย่าไปฝังอย่าไปเราจะไปฝันอย่าไปเพ้อเหลวไหลนะให้กิเลสพายุติในเรื่องความทุกข์ความทรมานเป็นความเป็นเพลิงไฟทั้งหลายนี้ไม่มีทางถ้าไม่จะทำเป็นผู้เป็นน้ำดับไฟแล้วยังไงก็มีทางสงบได้เรื่องของกิเลสกับหัวใจสัตว์โลกมีหัวใจเราเป็นสำคัญจึงต้องนำธรรมเข้ามาแก้ทุกขนาดไหนเอาเป็นตายเอาดับลงไปนั้นเป็นยังไงกิเลสมันไม่ตายก็ให้เราตายเท่านั้นธรรมแท้เป็นเครื่องดับกิเลสทำไมมันจะดับไม่ได้ถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อดับกิเลสจริงๆเพียงสมาธินี้เป็นไปไม่ได้แล้วโอ้ยอย่าอยู่ให้หนักโลกเลยว่างั้นให้ว่าเจ้าของแล้วสิย้ายหนักศาสนาเลยเพราะทำอันนี้ก็สดร้อนๆแต่แท้ที่ควรจะดับเจ้าของความทุกข์มันก็อยู่กับเจ้าของความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ไม่มีจิตไม่มีสมาธินี่มันยุ่งจริงๆนะต่อใครก็เคยเป็นมาด้วยกันทุกคนทำไมจะต้องได้บอกกันในเรื่องวุ่นเพราะความไม่มีจิตสงบเนี่ยมันเป็นด้วยกันทั้งนั้นพอมีจิตสงบภาพเข้าไปนี่ก็เห็นโทษของความวุ่นทันทีนะและเห็นคุณค่าของความสงบของใจทันทีนั่นมีแก่ใจนั่นคนเรามันถึงได้บำเพ็ญได้ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่โอ๊ยหมดเท่านั้นนะบวชเข้ามาในศาสนาก็เป็นโมฆะเป็นโมฆะอะไรเป็นโมฆะขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะโมฆะในตัวของเราไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะอันเป็นปืนเป็นไฟแล้วอัดแน่นอยู่ในหัวใจอัดแน่นในหัวใจมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขายิ่งกว่าโลกเขาอีกที่ความเลวของเราซึ่งเป็นนักบวชไปสั่งสมกิเลสถึงขนาดนั้นแล้วให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของสิ่งนี้เราเป็นเพียงผู้ให้เงี้ยให้อุบายต่างๆแค่นั้นเองส่วนที่จะตั้งปัญหาถามเจ้าของเป็นเรื่องของเจ้าของเองอุบายเรียบขายมีเราพิจารณาให้มีทำไมมีไม่ได้วะต้องมีได้ปัญญาไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดขึ้นสุดอยู่กับมีขึ้นอยู่กับผู้ครอบคิดอ่านแต่ต้องในวงของธรรมอย่าไปคิดแบบโลกเขาถ้าคิดแบบโลกมันก็เป็นโลกไปเลยกลายเป็นสมุทัยเผาเจ้าของอีกแล้วถ้าคิดเป็นเนี่ยอัดเนี่ยทำนี่คิดเท่าไรก็ค่อยเป็นอัดเป็นทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจไม่ต้องถามใครมันก็รู้เองว่าปัญญาธรรมคือเช่นไรปัญญาทางโลกเป็นยังไงมันต่างกันยังไงคำว่าปัญญามีสองประเภทท่านจึงเรียกว่าโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาปัญญาทางธรรมหมุนไปจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงท่านเรียกโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาปัญญาในธรรมก็ตามมันยังแฝงอยู่ด้วยโลกยังฟัดยังเหวี่ยงกันอยู่ก็ยังเรียกว่าโลกิยะปัญญาได้แต่ปัญญานี่มีธรรมแทรกอยู่ถ้าเป็นเสียไม่เสียมาเพราะต่อสู้กันอยู่แต่ปัญญาแบบโลกล้วนๆนี่ไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือมันอดคิดไม่ได้อยู่ก็หมู่กับเพื่อนมาก็นานเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากลำบนไม่อยากจะพูดอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่เพียงครั้งก็พอแล้วแล้วมันหดมันย่นเข้ามาทุกอย่างโลกกว้างแสนกว้างมันก็ไม่เห็นอะไรกว้างก็มีแต่ขันของเราที่อยู่กับเรานี่มันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่นี่กระทบกระแทกกันอยู่นี่พอซึ่งกำลังของมันแล้วมันก็มุดมอดลงไปตามธรรมชาติของมันธาตุเดิมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวนี้อยู่ในตัวของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเอาไปเสกเอาแบบหน้าด้านนี้เฉยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเขาของเราอะไรแล้วจากนั้นก็ลุกลามไปว่าของน่ารักน่าชอบใจไปจากนั้นกิเลสตัวนี้มันตัวหน้าด้านลงเล็กติดกิเลสตัวนี้แล้วไม่มองดูหน้าใครเลยมันจะให้ได้อย่างใจมันอย่างเดียวบางครั้งที่เหล่านี้ก็คือธาตุสี่ที่น้ำลงไปนั่นแหละพิจารณาลงไปแล้วมันก็เป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เห็นผิดอะไรเลยมันก็มีเท่านี้นอกไปจากนี่ออกข้างนอกไปก็ธาตุอันเดียวกันนี่สภาพอันนี้
ไม่นอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะไปตื่นหาอะไรเพราะมันภายในนี่ก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้พอจะเป็นสาระไม่มีพิจารณามันรอบอย่างนั้นเลยมันรอบแล้วมันกับยถาภูตังญาณทัศนังรู้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่แล้วแสนสบายนะยถาภูตังญาณทัศนังมันรู้มันมีมันเป็นอยู่ยังไงก็รู้เห็นตามธรรมชาติแห่งความมีความเป็นของมันแล้วก็ไม่ตื่นเต้นปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันนั่นผู้ท่านตรงท่านตรงอย่างนั้นเนี่ยปัญญาพาให้ตรงหลังจากตรงเฉยๆตรงไม่ลงตรงไม่ตรงไม่ได้ต้องเอาปัญญาเป็นผู้ตรงเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเองนี่คือขั้นปัญญาหาอุบายพิจารณาภาวนาความสงบไม่ได้นี่แหละว่างั้นเลยภาวนาทุกวันทุกวันไม่สงบเลยก็ยังอยู่ไปได้ยังไม่ลืมหูลืมตานี่มันพิลึกนะไม่ตื่นเมื่อตื่นตัวบ้างเลยทั้งที่วันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่เห็นอะไรผิดกันตั้งแต่บวชใหม่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนกันในภูมิอัตถิธรรมพอจะปรากฏหัวใจว่าตั้งแต่บวชมาระยะบวชที่แรกเป็นอย่างนั้นปฏิบัติที่แรกเป็นอย่างนั้นมาบัดนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าลงไม่เห็นความเด่นแห่งความสุขความเจริญของใจแตกต่างกันเลยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วมันก็หมดค่านะแล้วยิ่งทั้งวันจะจมไปด้านไปทุกวันต่อไปก็ว่ามีอายุพรรษามากแล้วก็แก่ขึ้นในสิ่งที่ไม่ควรจะแก่นั่นแหละเนี่ยความขี้เกียจขี้ข้านความสำคัญตนเป็นผู้ใหญ่เอาละทีนี้มันก็เลยไปโลกไปเสียเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียได้อันนี้ทำให้คนเสียได้อีกเวลานี้มันเป็นยังไงในหัวใจเรามันจะเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบไหนถามเจ้าของเข้าไปสิถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงๆจะไม่ได้นะเวลานี้มันก็ยิ่งท่วมทับเข้ามาท่วมทับเข้ามาไม่ว่าเนี่ยไหนมุมใดอำนาจของกิเลสกำลังมากเวลานี้แผ่อำนาจเอามากทีเดียวไม่ว่าชาวบ้านชาววัดไม่ว่าชาวพุทธไม่ชาวพุทธมันยังแบกฟืนแบกไฟเผาไหม้ตัวเองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่เห็นแบบว่าใครที่มีความสงบสุขระบายต่างกันบ้างไม่ปรากฏห้องหัวใจมันเป็นไฟอยู่นั่นนั่นแหละรากฐานอันใหญ่โตคือหัวใจอะไรจะขาดตกบกพร่องหรืออะไรจะมีหรือไม่มีก็ตามขอให้หัวใจทรงอัดทรงทำไปแล้วเย็นอันนี้สำคัญเด่นเหมือนไม่มีเนี่ยจะทำไงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความมีในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมจะไม่มีวันหนึ่งวันหนึ่งได้ตื่นไปจางไปหาความเข้มแข็งหาความเข้มข้นในหัวใจไม่มีนี่ทำไงเตรียมพูดตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะเอาละออกแค่นี้เหนื่อยของมันเองนั่งไม่อยากพูดไม่อยากอะไรนะจำเป็นก็พูดไปนั่นทำไมก็ฟังเทปนะพวกพระบวชใหม่ก็ดีเทปฟังแล้วภาวนาเนี่ยผมอบรมเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้แหละเตรียมพูดถึงตอนนี้ก็เหนื่อยไม่อยากพูดจะอะไรนะคือว่าตั้งใจปฏิบัติดีแล้วนี่ก็มีมุ่งมากนะเห็นไหมอันนั้นมันกลายเป็นพระธุรกิจธุรการไปซะแล้วเรื่องของโลกมาใช่ไหมวะกรรมฐานนี่ใหม่เสียมากนะเมื่อวันที่ดีอยู่ถึงเวลานี้ก็มีท่านเดินวัดเราต้องจะดีสถานที่กว้างขวางนั้นมีพระตั้งแต่51รวมแล้วดู51ของเรา41อันนั้นทำเลมันเหมาะดูเท่าไรก็ได้ทำเลกว้างขวางแล้วก็วัดหลวงหลวงพ่อตันนี่ก็ดีนั่นแต่พุทธเจ้าก็ไม่สอนใครแล้วอายุ80กว่าแล้วกว้างดีมากสงบสงบดีกว้างแล้วก็วัดหลวงพ่อยืนภูนี่ฐานที่เหมาะนะที่พูดถึงในฐานที่เหมาะผู้บำเพ็ญก็ตั้งใจบำเพ็ญอยู่วัดทำอินนี่ก็กว้างมีอะไรก็อะไรหาที่สงบไม่ได้แล้วพุทธเจ้าสร้างแล้วก็ติดวัดอยู่แล้วแล้วก็วัดจะเป็นวัดอย่างว่าวัดนักธุรกิจนักธุรการเหมือนสถานที่สำคัญของโลกไปแล้วมีไปปลูกกุฏิอะไรขึ้นกี่ชั้นนะสำหรับคนไปพักอะไรไปเป็นไปอย่างนั้นเลยไม่สงบคนไปเต็มหมดทำเลภาวนาต้องมีคนถ้าเราไม่สนใจภาวนาอยู่ที่นี่เสียวัดทำสหายนี่ก็ปลูกต้นไม้ขึ้นต่อไปก็จะค่อยต้นไม้
จะโตขึ้นก็จะมีที่ร่มดีก็ทำดีนี่ก็เหมาะผาเดินเงินดีตามซอกแซกเหล่านั้นหน้าผาตามมีที่ภาวนาสะดวกสบายเยอะมันต้องการที่ครูอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางอัตธรรมภาคปฏิบัติมันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นสำคัญมากนะผมเคยติดใจกับอันนี้มาแล้วมีแต่สถานที่สงบที่เฉยไม่มีผู้คอยแนะนำสอนมันก็ยังว่าคือพืชไปหมดผมสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนจริงคือถอดออกมาจากแบบจากตำราตำรามาสอนจริงมันคือสอนถึง 4-5 อันนั้นเป็นแบบเป็นฉบับก็นำมาสอนเองกรรมฐานเรานี้ที่สิ่งที่เสียที่ทำลายกรรมฐานเราก็คือการก่อสร้างอันนี้เป็นสำคัญเป็นค่าศึกใหญ่หลวงอยู่นะไม่ใช่เป็นค่าศึกเพียงเล็กน้อยการก่อสร้างเป็นค่าศึกทางภาคปฏิบัติมากในที่นี้พวกปฏิบัติเราก็ชอบสนใจในทางนี้อีกด้วยนี่ที่มันจะแก้ตกเรื่องไหนมันเป็นยังไงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนดังนั้นก็ถลายถลายออกไปอย่างนั้นเสียพระพุทธเจ้าสอนที่ไหนว่าให้ขอให้สร้างเนี่ยไม่เห็นหนีพระเจ้าทรงส่งเสริมในการก่อการสร้างไม่เห็นหนีแต่ทางภาคปฏิบัติหลังที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้นี่เป็นพื้นเพลย์เป็นพื้นเป็นรากเป็นเน่าเลยเดียวในการก่อการสร้างไม่เห็นหนีไม่ดูดิคือในสถานที่ใดที่มีการก่อการสร้างประชาชนก็ไปทำทั้งคนและพระผู้ยังไม่หลับไม่เจริญบวชใหม่อย่าไปสถานที่เช่นนั้นนะวัดที่สร้างใหม่ก็บอกมันเป็นท่าศึกสร้างถึงก็จนสมัยถ้าไม่ได้สร้างอยู่ไม่ได้ผมไม่สนใจกับเรื่องการเดินจงกรมนะของที่ภาวนาชำระที่เหลือไปเลยแต่สิ่งที่สนใจนั้นมันเป็นที่เหลือไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นที่เหลือไม่เป็นที่มันนั้นมันต้องสนใจมันเพลินไปกับการทำงานสำหรับผมเองผมพูดอย่างเป็นต่างนะอย่างที่เคยพูดในครั้งเอามายุ่งผมไม่ได้เรื่องงานเรื่องการผมไม่เอาจริงๆเรามันจริงจังทุกอย่างมันบอกแล้วเวลาภาวนาไม่มีอะไรมายุ่งจริงๆขี้เกียจขี้ค้านไม่ขี้เกียจมันไม่ภาวนาจริงทำไปแล้วจิตใจไปทุ่มนั่นเป็นอารมณ์กับงานกับการไปเรื่องมันไม่อยู่กับตัวเองจิตใจทีนี้มันก็ไม่เห็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเองอยู่ที่ไหนเอาจริงๆต่างหน้าต่างตาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี่จะอันเดียวนะฟาดตัวที่หนูนั่นตลอดนึกว่าทุกข์มากว่าไปที่ไหนมีแต่ที่หาภาวนาไม่ได้ไปหาโลเลโลกเล็กที่ไหนเลยสถานที่นั้นเพราะไม่สะดวกในการภาวนาไม่อยู่เนี่ยหาอยู่ที่สะดวกภาวนาถึงเวลาไม่ได้หลับไม่ได้หลับก็เจ็บเลยนี่โอ้โหลำบากมากนะแล้วมันก็บวกกับวัยของพวกเราด้วยกำลังหนุ่มน้อยวัยคึกขนองในท่านในการเองมันก็เสริมใจให้คึกขนองไปได้ถ้าท่าทางมีกำลังมันตื่นไปทางที่เดือดได้ง่ายนิดเดียวนิดเดียวเองสุดท้ายก็มีกระดิ่งทางที่เดือดแต่ว่าอย่างนี้เราค่าการหาตรงนี้นั่นแหละไม่หมายถึงว่าจำเป็นต้องรอดนะมันต้องเป็นอยู่ในจิตเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันก็มาเจ็บในแสบคนเรานี่เองเจ็บแสบมากก็ต้องดับกันได้พอที่ควรจนกระทั่งดับได้ก็คือเรื่องอาหารมันอยู่ในป่าของเราเป็นป่าไปเลยไม่มีอะไรมายุ่งมาควรนะมันไม่ลืมหนูผมเนี่ยหมดทั้งวันทั้งอาทิตย์ในป่าแต่จิตมันก็ไอ้ที่เหลือมันก็ดื้อดื้อเหมือนในหัวใจเราเนี่ยมันไม่สนใจว่าสงัดไม่สงัดที่เหลือมันก็ฟัดเข้าเหลี่ยมเราอยู่ในหัวใจเราถ้าจิตมันเป็นถ้าจิตปัญญาเป็นปัญญานะสร้างภาพตกไปพร้อมไปพร้อมเหมือนนู่นกำลังของจิตเรามันมากก
ขนาดนั้นนะตั้งสติภาพตั้งภาพตกไปเลยต้องว่าปัญญาก็เหมือนกันคืออะไรว่าภาพหายไปเลยจนถึงออกอุทานนี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้อยู่อย่างนี้นะโดยกลับมาครูบาอาจารย์เพราะมันทัดเลยจริงๆนะถึงแบบนี้มันทัดเรามีกำลังแรงมันทับเรานี่ทับจริงๆแล้วกำลังวังซางเราดีกำลังเหนื่อยน้อยอยู่เลยมันเป็นเครื่องเสริมมันได้ดีนี่ครั้งที่เราไม่ยินดีกับสิ่งนั้นแล้วแต่มันดีทั้งเห็นอยู่หนึ่งทั้งใจเวลาไม่ไหลสิไม่มีสมาธิความสงบใครมีสมาธิมันก็ไม่ยุ่งนะยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะถึงเรียกว่าสงบเลยสิถึงเรียกสมาธิมันไม่ยุ่งกับใครมันดูเข้าของจะบ้านถึงมันในความแยบคายอะไรๆละเอียดรอบมันก็พออยู่พอเป็นพอไปของเจ้าของมันสว่างอยู่ในนี้ไม่ยุ่งกับอะไรเลยสงบมันเต็มพื้นเต็มฐานมันแล้วมันไม่ยุ่งเลยหรอกครับคิดดูที่ถึงว่าชุดมันนั่งเลยมันรำคาญเนี่ยมันอยู่มันติดอยู่มันไม่ต้องยุ่งกับอะไรเมื่อเห็นนี่เองเวลาพ่อแม่อุจจาระออกจากสมาธิเดินทางด้านปัญญามันถึงรวดเร็วนะเพราะมันพร้อมอยู่แล้วพ่อแม่พ่อทางด้านปัญญาก็หลุดถึงเนี่ยคือว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาสร้างมันก็จักนะธรรมะมันก็จักกับผู้ปฏิบัติเองมันเอาเรียนนั้นตำหนักตำราเฉยมันก็จำได้แต่ชื่อมันไม่ได้เตรียมในเรามันก็เอาอะไรมาเทียบเทียมกันไม่ได้เลยเรียนมาสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาสร้างมันปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วปัญญาจะมีผลมากมีอานิสงส์มากคือย่อมคล่องตัวพิจารณาได้คล่องตัวเองในภาคปฏิบัติมันคล่องมันส่วนมีผลมากอานิสงส์มากที่ไหนผมไม่ค่อยจะสนใจอะไรเนาะก็เป็นกับที่วางไว้เป็นพื้นเฉยที่เราจะแยกออกไปให้เป็นความแยกคลายของเราแต่ละอย่างนั่นเรื่องของจิตปัญญาของเรานี่นะถึงห้างว่าเราเนี่ยเพื่อประจานสับใช้เวลามันก็ได้เราแจกอะไรกันไหมฆ่าเนี่ยเราก็ได้ฆ่าก็ได้ฆ่าพระบาทก็ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยกูนี่อะไรก็ได้เนี่ยมันก็ละห้างคำยองเนี่ยมันเป็นรางเป็นพื้นฐานเลยถึงเราถึงเราเป็นตัวประธานตอนนั้นเรานี่จะแยกไปทางไหนเนี่ยนี่ท่านก็บอกว่ามหาปราณโคติห้านี่สร้างห้านี่สร้างชาติมีผลมากมีสงมากท่านก็ว่าเราจึงพื้นวางเราจึงพื้นพื้นเราเป็นในจิตเราเป็นยังไงอันนี้สงมากมีผลมากเราไม่ประชิดมันยุ่งกว่าคือมันประกับอยู่ในเวลานั้นคือปัญญามันเดินคล่องตัวนั่งพอสมาธิหนุนแล้วทางปัญญาก็เรียนคล่องตัวมันมีภาพปฏิบัติแล้วก็เทียบกันได้มันคล่องแคล่วปัญญาปริภัยการจิตตังสัมมาเดวะอาเจมีสติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วมีเจ้าพ่อเวลาแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสด้วยปัญญาเนี่ยไม่หลุดพ้นด้วยสมาธิเนี่ยคือมันจะครอบมดเดือดไว้นะธรรมดาเข้าไปตีแหลกเลยนั่นอย่างนั้นนะหนุนมันแล้วขังตัดไว้ในครอบหรือสมาธิลากมาคือฆ่าตัวลูกเข้าไปตีฆ่ากันในครอบก็ได้เมื่อปัญญาอย่างนั้นถึงขอมันเปิดตัวถึงหนาว่างั้นเลยนะคือมันอัดอั้นมีอะไรตันใจคือมาตันมาอัดมาอั้นไม่ใช่อะไรมาอัดมาอั้นนะในโลกธาตุไม่มีอะไรอัดอั้นนี่ที่เรียกคือมันอยู่กับจิตมันอัดอั้นมันตันใจให้ใจก้าวออกได้มันตันไม่เปิดได้พอเปิดดูแล้วมันก็เปิดโล่งเลยน้ำซึมอะไรก็มาปิดว่านั่นนี่คือเท่านั้นเลยขึ้นเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแทรกเลยมันก็ว่าเท่านั้นทีเดียวพอมันดูไม่ใจนี่คือแล้วเราภาวนาเราไปคิดนู่นคิดนี่นู่นว่าที่เหลือมันอยู่ไหนพอเราคนที่ทานก็นู่นอยู่แต่อยู่ในอินเดียเป็นเรื่องอื่นแล้วไม่ดูอยู่ในหัวใจหัวใจมันทรงไว้ซึ่งมากซึ่งผลซึ่งที่เหตุกังหามันทรงไว้ด้วยกันทั้งนั้นอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงฟาดลงมันทิ้งอย่างนี้
เมื่อถึงขั้นมันกระร่องเข้ามาแล้วโอ้มันเด่นอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นเนี่ยพยายามยังมากระร่องเข้ามามันก็ว่าภาพไปทั่วโลกอินเดียอยู่นู่นก็ธรรมะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นี่ไปเลยมันคาดมันหมายไปมันยังไม่เห็นความจริงพอความจริงจะปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็ย่นกลับมาย่นกลับมาจริงความสงบก็อ๋อสงบจริงอย่างเงี้ยปัญญามันก็ข้อกระจ่างขึ้นที่นี่เลือดมันคือเครื่องขัดข้องกันมันก็ขัดขึ้นที่นี่เนี่ยมันไม่เห็นจะขัดที่ไหนจริงที่มันเป็นจุดที่จ่อแล้วพี่จุดนี้เป็นจุดจ่อแล้วพี่ถึงที่เกี่ยวของการทำงานของการลบกันต่อสู้กันมันก็ลงในจิตลงในจิตที่มันก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรเลยอ๋อมีจิตเท่านั้นมีจิตเท่านั้นเนาะมันฟัดกันอย่างนั้นแต่มาลุ่นท้ามาลุ่นหลังเพื่อฆ่าสิ่งอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นมีโอ้สอนเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังจริงนะผมไม่มีอะไรเสียอะไรเหลือไว้เลยแล้วมาการสอนหมู่สอนเพื่อนความมามุดไม่ว่าตับว่าปอดว่าใจเราพุ่งหมดเลยอยากให้นุ่นเห็นตรงไหนน้องที่เด็กมันปิดได้สนิทมากนะปิดตรงไหนมันทำให้เคลิ้มไปเลยทั้งนั้นแหละนะคือคล้อยตามเคลิ้มหลับไปตามมันเออไม่เลยสติตังเลยนะนี่ดูตั้งแต่ท่านมหาเจดีย์มหาปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรขนาดนั้นมันยังไปเคลิ้มกับที่เด็กตัวละเอียดแบบนี้อย่างอวิชชามันยังเคลิ้มกันโอ้ทำให้ขึ้นหมดนะละเอียดละอ่อนมันหลอกไปตลอดนะเป็นชั้นหลอกพอผ่านขั้นนี้แล้วก็ยังมีอันนี้หลอกไว้อยู่ที่หลอกไว้อยู่เรื่อยไอ้ที่มีสติปัญญานี่มันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อมันก็เผาไปตามนั่นแหละเนี่ยหลอกไปไหนมันก็ตามเผากันเนี่ยปัญญาอัตโนมัติมันเป็นปัญญาที่สร้างสรรค์กิเลสโดยแท้ว่างั้นเลยมันจะมีอะไรไงมันจะค่อยลุกลามมันไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสเข้าถึงขั้นละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ซึมเข้าไปตามกันเหมือนกับไฟนะที่ควรจะแสดงเต็มที่มันก็แสดงที่มันเชื่อมันมีน้อยมันก็ไหม้น้อยๆนิดมีละเอียดมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปไฟอย่างมันไหม้ทีเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่แบบนั้นมันไม่ขี้เรื่อยมันเหมือนกับไม่กอไผ่ที่ไหนวะมันไม่ขี้เรื่อยไม่กองแกลบเหมือนกันมันไม่มันสุ่มอยู่ในนั้นน่ะมันคอยไหม้นี่แหละถึงวาระธรรมที่เป็นไม่ขี้เรื่อยมันก็แบบเดียวกันมันสุ่มมันไปละเอียดทั้งมันไปซึมเข้ามันไปมันจะไม่อุทานได้ไงมันจะโอ้โหได้ไงพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงทอดพระทัยหรอกจิโอ้โหขนาดนี้จะไปสอนใครได้หรือวะทั้งท่านมีปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกอยู่แล้วนะพอไปเจอเขาอย่างจังๆนั่นเองเหมือนกับว่าจะไม่มีใครสามารถรู้ได้ไม่เลยมันขนาดนั้นเหมือนว่าสุดวิสัยเหนือวิสัยของโลกทุกอย่างไปเลยที่แรกพอมันเจอที่แรกปังมันที่แรกไม่ได้ที่งานแต่จอกอะไรนะมันเหมือนกับว่ามันเลยวิสัยของโลกใดๆที่จะรู้จะเห็นได้เป็นอย่างนี้จะสอนใครไปทำไมต้องทำความขวายน้อยอะไรอยู่เวลาเจอที่แรกนี่ต่อไปเราจะมีแยกกับพิจารณาอีกพิจารณาไปถึงว่าถ้าว่าเป็นของสุดวิสัยแล้วเราเป็นยังไงไม่รู้ได้ถึงได้เนี่ยรู้ได้เพราะอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งหาเหตุกันหาปฏิปทาเครื่องดำเนินอะไรอยู่รู้ได้เพราะอะไรเนี่ยนั่นแหละที่เป็นทางเดินมาถึงที่นี่แล้วมาได้ยังไงมันมาจากไหนเนี่ยมันมีทางมานี่นะต้องย้อนไปยืนหนึ่งสอนพวกเวทวิธีไปสิทีแรกจะไม่สอนใครเลยเนี่ยเอาไปเจออย่างจังๆเหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเหมือนโลกธาตุถล่มเหมือนว่าไงปึ๋งก็จ้าไปหมดเลยพิจารณาไปถึงปฏิปทาแล้วก็อ๋ออืมเมื่อดำเนินมีก็มีดำเนินมาเช่นนั้นผู้เรียนก็เจริญอนาปานสติเมื่อก็ไปจินปฏิปทาเมื่อจากนั้นก็สอนพวกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าขึ้นไปเลยเมื่อที่โสเองทั้งที่เบญจวัคคีย์ทั้งห้ายังไม่ได้บวชเป็นภิกษุนะตอนนั้นก็ที่เคยเลยก็คือเป็นนักบวชแล้วนั่นนักบวชในประเภทนั้นในขณะนั้นเรียนมีเรียนกาวายเยเซจบา
โอจารังคามเมทุกขันการโยโกขึ้นเรื่อยเลยอันนั้นมันโคตรมันโค้งเลยว่าเลยการบริการนิการโยกอัตถิกรรมฐานโยกว่าไปเรื่อยๆจากนั้นก็มามัชฌิมาเข้าไปเลยตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ไปแจงในอนัตตลักษณสูตรนี่แจงละเอียดมากอันนี้ถึงยังต้องแจงในอริยสัจนี่ท่านก็มาทุกข์กำหนดรู้รุ่งไทยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากบอกเป็นเข้าเป็นเข้าเป็นเงื่อนไว้เฉยหนึ่งเวลาจะเอาอันนี้กินไปรวมอยู่ในอนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นอริยสัจเหมือนกันรูปานิจังไม่เป็นอริยสัจเป็นอะไรไปเนี่ยเวทนาในจางสัญญาจางสังขารจางอันนั้นก็รูปังอนัตตาจางมีแต่พวกอริยสัจทั้งนั้นเองไปดูมันจริงๆแล้วเอาอันนี้เป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเป็นถูกหรือเป็นทุกข์โนเฮตังพันเตโนเฮตังพันเตเรื่อยใช่ไหมล่ะยอมรับไม่ใช่พระเจ้าข่าไม่ใช่พระเจ้าข่าอันนี้เป็นถูกหรือเป็นทุกข์ถูกข้างว่าถูกข้างว่าดูกรรมถูกข้างว่าทุกทุกดูข้างพันเตเนี่ยถามมันอยู่นั่นจ่อนั่นทั้งนั้นกับพิจารณาตามสติปัญญาเรื่อยไปเลยแจงขันห้าอะไรเนี่ยอริยสัจทั้งนั้นขันห้ามันเป็นอริยสัจอะไรเป็นอริยสัจสังขารสมุทัยสัญญาสมุทัยไม่เรียกว่าอริยสัจได้ยังไงความหลงรูปกับสมุทัยแจงไปแจงไปเลยจนกระทั่งถึงวิญญาณก็เป็นอนัตตาหมดแต่สำหรับเท่าโอริบัติสำหรับผมเองผมอ่านผมนึกว่ามันจะย่อกันมาไม่ละเอียดเหมือนเหมือนอริยสัจปริยายสูตรอันนั้นหาที่ข้ามไม่เลยนะทางภาคปฏิบัติแล้วต้องเอาภาคปฏิบัติจับกันสิฟังเฉยได้เลยอนัตตลักษณสูตรนี่เพียงเปิดแจงขันห้าเล่าขันห้าเท่านั้นอันนี้บิดาอุดาจิตินี่นี่นาดายมุจจิตินี่เรื่อยๆจะไม่มีสิ่งที่มันจะมีสิ่งอย่างโหดติไปเลยพอเบื่อขันห้าแล้วก็หายความกำหนัดแล้วจิตจ้องหลุดพ้นไปเลยเมื่อเราพิจารณามันไม่ได้เตรียมขันห้าทั้งนั้นเลยนี่คือว่ามันมีข้อเทียบกันอยู่ทางภาคปฏิบัติโน่นไปอันนี้เอาไปอริยสัจปริยายสูตรโอ้ยเบื่อหน่ายเข้าไปถึงรูถึงมโนเลยจ้ะอะไรก็ไม่ปีนิบุตติทำเลยก็ปีนิบุตตินั่นจากนั้นก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับใจกับธรรมเหล่านี้ที่มาเกี่ยวข้องกับใจนี่มีบุตติก็มีบุตติก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายให้เห็นโทษของมันเห็นโทษของมันไปหมดนั่นเข้าถึงใจนะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสปุถะพระธรรมารมณ์ถึงธรรมารมณ์ก็เลยเกิดกับใจมันก็ไม่เป็นมือติดขึ้นใจแล้วทำมือก็เป็นมือติดทำอารมณ์หนึ่งทำทั้งหลายที่ก็มาเกี่ยวข้องกับใจก็เบื่อหน่ายทั้งนั้นนั่นเข้าถึงใจกึ๊กนั่นนะมันถึงใจนะเพราะภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นไงมันไม่อยู่เพียงขันห้ามไม่อยู่มันไม่หมดปัญหาเนี่ยนี่นาขันห้าก็เคยพูดแล้วในเทศพูดแล้วถึงขันห้ามมันก็เป็นยอดเป็นตอนมีขันห้าเรียนที่นี่ตัดแล้ววิชาไม่มีทางออกแล้วที่นี่เอาไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งอาการทั้งขันยามันดูรอบหมดแล้วตัดสะพานอวิชาแล้ววิชาไปที่ไหนไม่ได้มันอยู่กึศนั่นมันไม่ได้ที่สี่อวิชามันก็ไม่เป็นสี่มันนั่นแหละตรงนั้นตรงข้าวิชามันก็เข้าถึงใจเกิดเลยรูปเวทนาทั้งอาการทั้งขันยามเป็นอย่างว่าปิดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าตีมันตรงกลางนี่วะมันอยู่ในอุโมงค์นี่พอถึงมานาตุนี้ปีนี้ปีทำเมฆปีนี้ปีนี้ไทยขึ้นใจมันมีอะไรอวิชชาอารมณ์เหล่านั้นมันดูกับอวิชชามันอยู่ในนี้นะตีเข้าไปนั่นเดียวมีเวลาพิจารณาโดยนั่นจริงมันไม่แล้วเพียงขันห้าไม่แล้วมันรู้รอบเห็นชัดๆอยู่นั่นมันรอบแล้วมันไม่เอาแล้วเขาก็เนี่ยมันอุ่นตัวก็รู้หนิเนี่ยรูปขันเวลามันอุ่นตัวเราคาดไปคิดว่าเมื่อไหร่ไม่ได้คาดไปคิดมันเป็นขึ้นมาก็รู้เองไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่าการอุ่นตัวของการพิจารณารูปขันคือรูปกายอย่างไรมันจะอุ่นตอนไหนไม่อุ่นตอนไหนมันไม่เคยคิดเลยนะ
แต่เวลาพิจารณาไปพิจารณาไปมันอุ่นตัวเข้าไปมันก็รู้จนกระทั่งถึงมันปล่อยกันไม่เอาอีกแล้วมันก็รู้มันพอแล้วไม่มายอมมาพิจารณาเนี่ยรูปขันธ์นี่เป็นตัวสำคัญรูปขันธ์นี่รากกับราคะมันเป็นคู่กันเพราะราคะผ่านไปแล้วรูปขันธ์นี่มันก็หมดของมันมันก็บอกชัดๆอยู่ในใจไม่มีไม่ได้ถามใครมันก็รู้อยู่จะว่าไงท่านที่จะโกรธประกาศสังวานอยู่ในหัวใจอันไหนพอแล้วอันไหนยังไม่พอมันรู้จนกระทั่งถึงอาการทั้งห้ามันพอหมดมันก็รู้มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยมันยังไม่พอตรงไหนมันไปติดตรงนั้นไปพันตรงนั้นไปสัมผัสตรงนั้นพอใจอยู่นั่นเป็นจุดทำงานอยู่นั่นมันเข้าไปหาจุดเสียมันไม่มาเกี่ยวกับขันมันก็รู้ชัดชัดมีที่จังหวะเพียงขันห้าครั้งมันไม่แล้วภาคปฏิบัติมันก็เข้าเลยก็อยู่เนี่ยอริยสัจปัญญาสูตรมันเลยเขาถึงจุดเลยถึงเราหาที่ท่านอะไรอันนี้ผมเลยคิดว่าท่านจะสรุปเอาเลยจนถึงมันแล้วก็เลยสรุปเอาเลยเวลาจะให้เราค้านไปยันจริงเราก็ไม่ค้านแต่ความจริงมันก็มีอย่างนั้นจะให้ว่าไงเราก็ต้องว่าไปตามความจริงมันไม่แล้วก็บอกไม่แล้วเวลาถึงขันห้ามรอบไปขันห้าแล้วมันแล้วมันไม่แล้วเนี่ยมันก็ต้องตอบให้จิตอีกเมื่อมันตอบไปหางั้นจะไม่พูดเรื่องจิตได้ไงมันแล้วก็ตรงนี้แล้วมันพ้นไปเลยมันก็ไม่ว่าอะไรมันไม่พ้นมันก็วิ่งกับทั้งจิตนี่มันจะไปพุ่งสู่ปัญหากันที่ไหนนั่นจิตนั้นมันไม่ใช่ขันห้าที่จริงโน่นที่มารับมันอยู่ก็คืออริยปัญญาสูตรรับพันไปเมื่อหาที่ข้ามอะไรเลยทุกข์ขีดเบื่อหน่ายเมื่อหน่ายนี่เป็นคู่กันเบื่อหน่ายในตาในรูปเนี่ยเป็นคู่เคียงนั่นก็รู้รอบคือง่ายว่างั้นรู้รอบทั้งตาทั้งรูปทั้งหูทั้งเสียงทั้งจมูกทั้งนั่นไปเรื่อยทั้งใจทั้งธรรมารมณ์นั่นเข้าคู่กันคู่กันเอาละเอาเรื่องกันละเอานี้ออกเลย

เทศในที่ประชุมพระวันที่12ตุลาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัดวิเวกว่าเป็นสถานที่สำคัญในเพศแห่งพรหมจรรย์ของท่านถือสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ไปที่มาในอิริยาบถทั้ง4เป็นไปกับความสงัดทั้งนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ได้คล้องแวะกับสิ่งใดๆทั้งนั้นซึ่งจะมาหลอกลวงให้พระองค์เจ้าและสาวกหลงตามสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่มีอำนาจสามารถที่จะยังพระองค์เจ้าและสาวกให้หวั่นไหวไปได้แนวทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินก็ดีสาวกทั้งหลายได้ดำเนินก็ดีที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงได้รับอันเป็นผลประจักษ์กับพระทัยหรือกับใจของสาวกก็ได้กระจายออกมาเป็นศาสนธรรมประกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าได้ประทานพระธรรมไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ 2,500 ปีเศษล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความสนใจให้ดำเนินและข้ามพ้นจากทุกข์ไปได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกทั้งหลายธรรมะคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้สนใจไม่ปรากฏว่ามีต้นมีปลายอยู่ที่ไหนในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องดำเนินที่ทรงประทานเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นมัชฌิมาอยู่เสมอไม่เคยละบทบาทและเหตุผลที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวเนื่องถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏ
เป็นไปตามพระโอวาทของพระองค์เจ้าทุกชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคำที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่เคยละความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ตำหนิศาสนธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลเพียงคำว่าอนิจจังคำเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะทราบทั่วทั้งโลกธาตุเป็นสิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้สึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมชั้นหนึ่งอีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาสู่ร่างกายจนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอนิจจังเช่นพระองค์เจ้าตรัสไว้ทุกประการคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายๆหมายถึงสัตว์ผู้มีวิญญาณครองไม่ต้องกล่าวถึงต้นไม้ภูเขาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรู้ความหลงอันใดเราพูดเฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั่วไปว่าทุกขังแปลอย่างง่ายๆว่าความเป็นทุกข์บรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกธาตุนี้ใครจะหลีกเลี่ยงจากความที่ว่าเป็นทุกข์นี้กลายเป็นสุขขึ้นมาแล้วจะได้สาบแช่งธรรมะคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงนี่ไม่เคยมีในสถานที่ใดๆตลอดการบัดนี้และจะมีไม่ได้ตลอดการไหนๆเหมือนกันสภาวะธรรมที่จะสามารถลบล้างหรือทำลายพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงไว้ซึ่งสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วจะกลายเป็นไม่ชอบเป็นไม่มีใครอยู่สถานที่ใดๆทุกนั้นจะต้องตั้งอยู่บนจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชั้นไหนๆใครจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่วๆไปอีกที่ใจได้เข้าไปอาศัยเป็นเรือนร่างของตนก็ตามหรือสภาพอื่นๆก็ตามแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัดสำหรับกับผู้มีใจครองให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บนร่างกายของสัตว์ทุกจำพวก
เมื่อพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงสภาพใดเล่าจะเป็นของเที่ยงฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์สภาพใดจะกลายเป็นสุขขึ้นมาเมื่อตรัสว่าเป็นอนัตตาสภาพใดจะกลายเป็นอัตตาขึ้นมาให้นอกเหนือจากพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างครอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระโอวาทคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่จะเบี่ยงบายหรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัชฌิมาก็ตรัสชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้ในบรรดาศาสนาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้นั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานก็จริงแต่เป็นสิ่งที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดสำหรับท่านผู้สนใจพินิจพิจารณาในไตรลักษณ์นี้ให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นข้าศึกสำหรับบุคคลที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตนสิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่

อยู่ตามสภาพของตนตลอดกาลผู้มีความมุ่งหวังในตนหรือถือสภาพเหล่านั้นว่าเป็นของตนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความมุ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุขบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเสียได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการใดบ้างธรรมชาตินี้ก็กลายเป็นมัชฌิมาอยู่เช่นเดียวกันคืออยู่ศูนย์กลางของโลกอันนี้ไตรโลกแปลว่าโลกสามไตรลักษณ์ก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งไตรโลกสามนี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆซึ่งนอกไปจากโลกสามนี้เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของไตรลักษณ์แล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับเราที่จะเปี่ยวไปเกี่ยวข้องหรือติดมั่นผัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในไตรลักษณ์เราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นคงจักทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทักในไตรลักษณ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษณ์เป็นหินลับพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งไตรลักษณ์ภายนอกทั้งไตรลักษณ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วไตรลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อเราเสมอไปจึงเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นหินลับได้โดยวิธีเราทุกท่านที่ได้บวชในพระศาสนาดำเนินตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตน

ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแท้จริงสติกับปัญญานี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดเช่นเดียวกับอาหารซึ่งเป็นของจำเป็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะเหตุนั้นอาหารจึงเป็นของจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่จะยังชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งถึงอายุขัยหากว่าขาดอาหารแล้วตายสัตว์จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเรื่องของสติปัญญาพึงเทียบเคียงกันเช่นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคนไม่มีสติเขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาดบาดไปแล้วกลายเป็นคนสองสามสลึงไปนี่เขาเรียกว่าคนบ่อถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็ม 100% คนที่มีสติเดินไปตามถนนหนทางพูดจาภาคีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินเหินไปไหนมาไหนและทำกิจการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชมจับหูจับตาจับจิตจับใจแก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินแต่คนที่ขาดสติกลายเป็นคนแปลกจากโลกเขาจะอยู่ในบ้านใดสถานที่ใดก็แสดงว่าคนนั้นแปลกจากเขาที่นั้นนั้นเรื่องของสติให้เราพินิจพิจารณาเทียบเทียมกันอย่างนี้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดจะทำกิจการงานใดๆไม่ว่าการถากไร่ไถนาการซื้อการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างจะไม่ทันเขาเลยแม้จะทำงานอยู่ทั้งวันผลที่จะพึงได้รับเรียกว่าเหตุไม่สมผลแต่คนที่มีสติด้วยคนที่มีปัญญาด้วยแล้วจะทำกิจการงานใดๆก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อความสวยงามพูดจากิริยามารยาทน่าดูน่าชมน่าฟังทั้งนั้นเพราะพร้อมด้วยสติและพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบมีอธิบายเป็นข้อเทียบเคียงให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วย้อนเข้ามาเรื่องสติเรื่องของปัญญาที่เราจะมาใช้ในข้อปฏิบัติทางพระศาสนาและนำมาใช้ในทางด้านความเพียรของเราภายในจิตใจโดยเฉพาะสติปัญญาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีได้ตรัสรู้เพราะสติกับปัญญาเป็นของสำคัญในอิทธิบาททั้ง4
เป็นทั้งธรรมเครื่องหนุนเป็นทั้งแก่นธรรมที่แท้จริงด้วยฉันทะที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องหนุนวิริยะจิตตะทั้งสามนี้จัดว่าเป็นธรรมเครื่องหนุนฉันทะมีความพอใจในการตั้งสติวิริยะจิตตะมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักใฝ่ในการตั้งสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริงจะเรียกว่าวิมังสาผู้ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์จะไม่บำรุงสติกับบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปได้ในทางไหนคนพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกไม่ได้ก็เพราะความโง่เป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือขั้นกลางไม่ใช่หรือการจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่มีอย่างที่ไหนประเพณีของพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกันโง่ตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบภูเขาทั้งลูกสิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทันสิ่งนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้องแก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกกุญแจลูกสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขทั้งส่วนหยาบที่สุดส่วนกลางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นลำดับสติเราจะอบรมอย่างไรจึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วหรือสามารถต้องอาศัยการตั้งเสมอตั้งได้ทุกอิริยาบถยิ่งเป็นการดีสติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเกลียวเชือกที่ฟันติดกันอยู่ความสัมผัสถึงไหนให้มีสติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้นเสมอไปการพยายามตั้งสติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยชินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนหนทางเราจะมองดูสองฝากทางครับหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุแห่งความเผลอของเราที่ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานาน
ตั้งแต่วันรู้จักเลี้ยงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีพิจารณาวันละเล็กละน้อยตั้งวันละเล็กละน้อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวนี้การพิจารณาในสภาวะธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงไม่ได้ความรู้คือใจนี่ก็มีอยู่ในตัวของเราสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่เหตุใดจึงไม่รู้จึงไม่เห็นจึงไม่ได้มีอุบายแยบคายปรากฏเป็นความแปลกประหลาดขึ้นมาในภายในจิตใจของตนเราและเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นสิ่งที่มาตัดรอนเราไม่ให้ในสมปรารถนาที่เราตั้งไว้ไม่มีอะไรนอกจากเราเป็นเรื่องขัดขวางตนเองเป็นเรื่องตัดรอนตนเองพูดง่ายๆก็คือความโง่ของเราความประมาทของเราความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่สอบไม่แสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้กิเลสอาสวะหรือสิ่งแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาร้อนรุมอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะตำหนิอะไรพอเราปล่อยช่องปล่อยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายผ่านเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอิริยาบถด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจจะไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือแสดงเหตุอันให้เราได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไรแล้วสิ่งที่จะมากั้นกลางตัวข้าศึกไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้แก่สติกับปัญญาเราปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองกิเลสอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกทั้งวันทั้งคืนเราจะหาความฉลาดที่ไหนมาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้นอกจากเราสั่งสมเครื่องกดทวงจิตใจของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นผู้กั้นกลางหวงห้ามความประสงค์ของเรานี่ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเราจะพยายามหาอุบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีใดต้องสังเกตความเพียรของตน
าไม่สังเกตความเพียรของตนทุกขณะที่เคลื่อนไหวแล้วอย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคู่คือกิเลสอยู่โดยดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคู่คือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันตายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาให้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไปเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เราจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบตั้งแต่ต้นจนถึงความสงบขั้นละเอียดที่สุดและจะเป็นไปเพื่อความเยียบคายคือความรอบคอบด้วยปัญญาติดตามความเคลื่อนไหวของตนซึ่งเกิดขึ้นในณทางภายในทุกระยะการได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าพ้นไปจากเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นธรรมประกันแล้วใครจะว่าวิเศษเลิศโลกเพราะทำอย่างใดก็ตามผลจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลักของเหตุที่สำคัญคือเรื่องของสติกับปัญญาไม่ได้นำมาใช้เราจะทราบได้ใกล้ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์จะแม้แต่น้อยก็ตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสำคัญและขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของเราถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับข้าศึกประเภทนั้นแล้วข้าศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจำนวนมากอันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงแดนแต่ควรจับเงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเคียงของเราในการต่อไปท่านผู้ใดเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการตั้งสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแม้จะในสกลกายนี้หรือจะเรื่องภายนอกก็ตามอย่างไรก็ต้องได้อุบายขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้ตระหนักในเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาและพยายามนำเอาอิทธิบาททั้ง4มาเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นองค์แห่งธรรมด้วยคือฉันทะวิริยะจิตตะเป็นเครื่องสนับสนุนองค์แห่งความเปลี่ยนของเราเสมอ
การเกิดตายซ้ำๆซักๆจนไม่สามารถจะนับป่าช้าของเราคนเดียวได้นี่ไม่น่าขยักขยแยงบ้างเลยชาตินี้ก็แน่แล้วว่าเราจะต้องตายตายที่ไหนก็ต้องเป็นป่าช้าของเราที่นั้นชาตินี้กับชาติหน้าวันนี้กับวันหน้าไม่มีระยะห่างไกลกันเลยติดแนบอยู่กับคนคนเดียวนี้และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี้เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์ยากลำบากอยู่เช่นนี้ขอให้พากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้เห็นความสำคัญในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอินทรียบทของตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอนท่านทั้งหลายจะคว้าชัยชนะคือความตัดขาดจากความเป็นคงจักตนของตนเป็นผู้หมุนยันตนเองได้ในวันหนึ่งแน่ๆจะกลายเป็นของเที่ยงขึ้นมาในธรรมชาติที่เคยหมุนยันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักขีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความเกิดตายการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเวียนของเราได้และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นของสำคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญาจนถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกงจักรคืออวิชชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเราเห็นอยู่ณบัดนี้เสมอไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหนมืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกันห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกันเช่นอย่างขณะนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้ลักษณะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลำบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาจะมากน้อยเท่าไรก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาดูในตัวของเราเป็นสักขีพยานกับหัวใจของเราความสุขขนาดที่เป็ดเที่ยวเล่นอยู่ตามใต้ถุนบ้านถุนเรือนเป็ดก็เห็นว่าดีน้ำตะครองที่มีอยู่ที่ไหนน้ำตามถนนหนทางเป็ดเขาเที่ยวเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ำกลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้โทษของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในคราวเป็นเด็กใครอยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตนเช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กๆน้อยๆเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุข
ให้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรดีทีว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนนี่ความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดใจอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่นอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมใดๆทั้งนั้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่หยุดยั้งเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษแห่งความเกิดตายของตนเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษในความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจของตนนี่เป็นความสุขที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทรแต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในวิมุตติไปเสียคำว่าวิมุตติอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุทรใดๆเป็นชื่อแห่งสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนามโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมมุติเพื่อจะให้เป็นคู่เคียงกันกับสมมุตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติเพื่อทำวิมุตินั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเองจนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตตินั้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุตตินั้นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตตินี้ไม่ใช่แดนแห่งการเย็นเกิดเย็นตายไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำๆซักๆหมุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละจงเป็นผู้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความภาคความเพียรความตั้งสติความพิจารณาในทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเหง้าหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้ให้แนบสนิทกับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถวแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้กายทุกชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่ากายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เป็นปัญญาทางกายและเป็นปัญญาทางใจเรียกว่าเวทนาจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตธรรมคือสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้องหรือธรรมชาติที่ถูกจิตเพ่งเรียกว่าธรรมจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเรียกว่าเมื่อเราได้ตั้งจิตตั้งสติตั้งปัญญาลงที่กายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วเราจะได้เห็นอุบายแปลกๆซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เรามีความเพียรสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแก่กล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วอ
ก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตหรือธรรมนี้ได้หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสี่นี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแก่ตนเองนี่แล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุตติที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุตติพระนิพพานเราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนที่ไหนพึงทราบว่าผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากแดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุได้แก่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดจะว่าอนิจจังก็ให้ชัดทุกขังอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ไหนเรื่องการพิจารณากายกับเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปโน้นวางอันนี้แล้วจับโน้นสภาวะธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกำหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นจิตเวทนาและกายเวทนาธรรมก็เช่นเดียวกันมีอยู่ในสถานที่นี้หมดขอแต่ให้ตั้งสติลงในจุดนี้เท่านั้นเรื่องอำนาจของสติอำนาจของปัญญาที่จะปรากฏเป็นลำดับให้เป็นกำลังของเราผู้พิจารณานั้นเราไม่ต้องสงสัยขอให้พากันสนใจถือหลักธรรมคือสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นหลักประจำใจของตนอย่าได้ลดละคำว่าแดนแห่งวิมุตตินั้นจะไม่ได้ถามที่ไหนจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจที่รู้รอบในสภาวะธรรมทั้งสี่คือสติปัฏฐานสี่นี้โดยลำพังตนเองมีเรียกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความสุขก็เป็นความสุขในวิมุตติซึ่งนอกไปจากแดนสมมุติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็กเรามีความรู้สึกอย่างไรกิริยามารยาทการไปการมาการพูดการจาการทำกิจการงานใดๆก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุขความโง่ความฉลาดซึ่งเคยเป็นมาของเรากลับมาถึงขั้นที่ว่านี้แล้วเราก็จะได้พิจารณาเห็นความโง่ของเราเป็นลำดับมาเช่นเดียวกับคนคนเดียวเห็นโทษในความเป็นเด็กของตนเท่านั้นคำว่าสวัขาตธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นขอให้นำมาปฏิบัติให้ชอบตามพระโอวาทเท่านั้นผลที่ชอบธรรมจะปรากฏขึ้นในเราทั้งหลายเองความรู้ความหลุดพ้นที่ชอบธรรมก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้อีกเช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนขอให้มีสติท่านทั้งหลายอย่าเห็นอันใดว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของสติที่สัมพันธ์กับความเพียรวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งให้จิตกับสติและปัญญาติดกันอย่างแนบสนิทเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคาดหมายอันนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุ
ที่เราประกอบไว้ดีแล้วสติของพระพุทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนหลุดพ้นไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นข้าศึกแก่ตนเสียเองความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นข้าศึกต่อตนแต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความทอดแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นลองตั้งลองดูสติตั้งลงไปที่กายนี้ปัญญาตั้งลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสติพระปัญญาลงที่พระกายของพระองค์ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์เหตุใดสภาวะเหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะสำหรับพวกเรามีอย่างหรือกำหนดให้พอพิจารณาให้พอแม้แต่เรารับทานเราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเราเรารับทานเข้ามุขภวังค์เพียงคำเดียวเท่านั้นนี่ก็คือว่ายังไม่พอก็อิ่มขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องความเพียรที่เราตั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องปัญญาที่เราคิดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันแต่เมื่อยังไม่พอแล้วผลที่เด่นชัดก็ปรากฏขึ้นมายังไม่ได้แต่เมื่อสติกับปัญญาประกอบกับองค์แห่งความเพียรจนเพียงพอแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเงาเตรียมตัวนั้นก็ต้องเด่นชัดประจักษ์กับหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วในชาตินี้เราจะไปมอบให้ชาติไหนเป็นผู้รื้อฟื้นแล้วเราจะไปมอบให้ใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้เราถ้าเราไม่สามารถแก้กิเลสอยู่ภายในหัวใจของเราซึ่งประจักษ์อยู่กับใจในขณะหรือทุกๆขณะนี้แล้วเราจะให้มอบให้เป็นภาระของใครเป็นผู้รื้อฟื้นพระพุทธเจ้าและสาวกใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้พระองค์ท่านอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกข์วันหน้าเราก็ทุกข์วันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสท่วมหัวและใครจะมาถอนตัวของเราพ้นจากสภาวะหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาฆาตหน้าเรื่องต่อสู้กับข้าศึกซึ่งตนของตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นเองด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาให้พินาศไปเองด้วยการถอดถอนของเราหรือด้วยการทำลายของเราเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราเป็นองค์การสั่งสมขึ้นมาเองและเราจะเป็นองค์การแก้ไขหรือดัดแปลงหรือทำลายเองใครๆจะมาทำให้เราไม่ได้จงถือว่าเรื่องทั้งหมดซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นเรื่องของเราคนเดียวผู้สั่งสมขึ้นมาเราต้องปลุกจิตใจของเราเสมอถ้าเราจะปล่อยตามความท้อแท้อ่อนแอตายทิ้งเปล่าๆวันไหนก็วันนั้นชาติไหนก็ชาตินั้นคือคนผู้นี้เองไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี่เองเป็นผู้สังหารเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ทำเราให้เนิ่นช้าเป็นผู้ทำเราให้ลุ่มหลงเป็นผู้ทำเราให้แบกกองทุกข์อยู่
ตลอดกับตลอดกันไม่มีเวลาหลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนั้นจงน้อมเอาความเพียรเข้ามาเป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรอะไรจะมีราคายิ่งกว่าตัวของเราเราไม่รักเราไม่สงวนเราไม่รื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมารื้อฟื้นเรามาหาความสุขอันสมบูรณ์ให้เราจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครหามาเพื่อเราถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะพยายามปรับปรุงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาในบุคคลผู้เดียวนั้นกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความโง่ของเราจงพยายามดัดแปลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่งจิตใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับปัญญาของเราจะได้เห็นแห่งแดนหลุดพ้นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งนับตั้งแต่สถานที่ที่พระองค์เจ้าทรงประทับอยู่และประกอบความภาคความเพียรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจได้นำธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจงดำเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญน่าเลยอย่านำตัวขี้เกียจขี้คร้านเข้าไปเป็นศาสดาแทนพระองค์เจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาที่หัวใจดวงนั้นจงนำศาสดาที่แท้จริงคือพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานไว้ที่จิตใจของตนตลอดเวลาอย่าเห็นใครว่ายิ่งกว่าศาสดาคือพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมเราทั้งหลายก็จะได้ประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญในวันหนึ่งแน่ๆโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ทั้งส่วนนั่นก็ลงช่องนี้ถ้าไม่มีเที่ยงท่านมาแก้ทั้งนี้ไปไม่รอดวางเลยมันใครจะคุยโม้ขนาดไหนว่าเก่งขนาดไหนก็ตามไม่รอดวางนี่เลยเพราะนี่มันขวางอยู่แล้วมันติดกันอันตุ่นแล้วหาทางไปไม่ได้เลยนอกจากจมเท่านั้นแหละถ้าใครอยากจมคนทั้งประเทศใครจะอยากจมไม่มีใครอยากจมความร่มจมไม่ได้ของดีเป็นความคิดหาลายตัวหมดความหมายร้ายค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายร้ายค่าสิ่งนั้นเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไม่ไร้ค่าคนทุกคนมีหัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกภาพควรจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นเทิงแน่เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านสิ่งตอบแทนใดทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั่นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางมีแนวความคิดเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยเป็นแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบท่านเป็นแบบราบรื่นงามแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยินยอมแจกใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นเนื้อตามภาษีหน้าความของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขามีเราพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญแห่งความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราเดินเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นภาสุขไม่มีอะไรที่จะและดับแค่ละคายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้แต่เรื่องเจตนาที่จะทำลายหรือที่จะทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรๆไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดให้เราพยายามทั้งจิตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหลไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดในภาคนี้ทั้งเจ็ดสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักที่ไหนใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักที่ไหนเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นภาสิทธิ์ลูกศิษย์ตถาคตไม่มีเรื่องชาติชั้นหลังหนักมีแต่สากยบุตรพุทธชินรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นศาสตร์พยาบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติชั้นหนักซึ่งเป็นเรื่องของโลกนั่นเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งนั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติชั้นหนักให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นเชี่ยงเป็นหนามเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เดือดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถทำละล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานแล้วจึงได้นำ
ธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมาตั้งการมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกบุกเบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วย มัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมือการทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่า หรือเบิกบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนประการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างไสวกระจิจางแจ้งภายในจิตใจถึงมุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นข้างนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเลวทรามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาดับเบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยในตัวทุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นหลักพระธรรมที่จัดได้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้ว ให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แจ้งหลักธรรมหลักวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานด้วยการพูดปฏิบัติดีชอบนี่แล้วที่นี่การบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสสารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่งานนี้ปฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความนิ่งจริงแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงงมงายให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งกลุ่มทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาซึ่งเป็นของมือสุดก็ถูกโลกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างท้อหรือเสียหายด้วยสามีกิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติหน้ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญักเกิดตังโลกัสสะสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนอุทุญาเนี่ยสามสิ่งนี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสาดิญาเนี่ยอัตตปุริสาปุคลาเป็นคู่แห่งบุรุษสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวเป็นมรรคเป็นคู่แห่งธรรมสี่เป็นเอกเทศแห่งธรรมแปดส
โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามะจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นคู่คู่4คู่เป็น8ที่ท่านว่าคู่แห่งเบอร์4เราอยากเข้าใจว่า4คนมาบรรลุธรรมนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคลเป็นน่าเป็นบุคคล8นั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลยจะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามะสกิทาคาผลอนาคามะอนาคาผลอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นของตนด้วยนะ มันแยกเป็น8ก็ดังที่บรรยายมานี้เอชาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าในโยปาหุนโยทักษิณโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักษิณทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างคือขึ้นชื่อว่าทายาทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกเหนือนะหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักษิณทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกให้เป็นที่ภูมิใจ

จากพวกเราเป็นคู่แห่งบุญสี่คู่แห่งธรรมสี่เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรมแปดเมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรีสี่ก็ได้คู่แห่งบุรุษสี่ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แห่งบุคคลเป็นธรรมแห่งบุคคลแปดก็ได้คือบุคคลนั่งกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยอำนาจความสามารถของตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้เพราะฉะนั้นขอให้ผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกพูนแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ทำจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกกรุงรังมันมีอยู่ที่ไหนความเปลี่ยนโล่งจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกกรุงรังขาดตัดต้นไม้ดายาออกแล้วความเปลี่ยนโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกกรุงรังนั่นแหละมีกิเลสเป็นเครื่องรกกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกถางถูกเผาด้วยตัปปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อหรือไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยเนี่ยก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แก่ใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานนับทานรวมวงกันร่วมวงกันอยู่กี่คนก็ตามความอิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นชิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอร่อยขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งหลายความเพียงพอแต่ธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองปัจจตันเวทิตาโบวิญโยท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำข้อตนเมื่อรู้จำพระตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรถ้ามันเหมือนกันนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้รับภิกขุที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายกาแดงพอไปถึงใต้ถุนพระกษัตริย์บุรีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาหยดหยดด้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นก็ตั้งเป็นตาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเทียงกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับอาการก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเทียงกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับกุฏิไม่ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าเลยนั่นดูดิทั้งที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วนักอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเทียงกันได้กับสังขารและธรรมที่มันคิดมันปรุง
มีอวิชชาเป็น

ผู้ขับดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรก็เหมือนผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวหลังตัวเองมันเริ่มทำก็เป็นอย่างนี้อันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีก็ไม่สิ้นสงสัยเรียนจริง7 ปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังคืออะไรหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าเรามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายติดส่งติดไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะส่งถึงท่านอาจารย์นั่นติดปั๊บติดปั๊บเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์นั่นนี่เป็นพระญาติบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดาทั้งฝ่ายพระว่าซึ่งเคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันมาท่านพระอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาติบุคคลทีนี้เราพุ่งไปถึงขั้นอาหารกับทั้งท่านนะเราจึงบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนกระถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้าเนี่ยพระผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี่ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่มรรคผลนิพพานนี่มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุมอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นนี่หนักเหมือนนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจตึงใจกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักรใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นเองตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตรุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตรุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิตได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหิ่งความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอทุพะสุพังก็เต็มใจคือหมายถึงว่าถึงใจเรื่องบัตรธาตุประขันก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานยังไม่อิ่มถ้าหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความไม่อร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันพอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้จิตเมื่อพิจารณาเรื่องรูปประขันเป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปัดทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจ
ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอย่างนี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปร่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะคือมีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะเวลาถึงขั้นมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความสงสัยขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่คือความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันกระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่สองพิจารณาร่างกายจนหมดไม่มีอะไรเหลือปล่อยวางร่างกายได้ด้วยแล้วที่นี้จิตก็ว่างส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้เรียกว่าว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยว่างทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งเห็นจริงกับการจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี่เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะปัชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกันจักชยมัตตานังสเวสังฆามชุตตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแลเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นท่านว่าโยตาสร้างชาเซนะสร้างงานเนมานุเซชิเมการชนะคนอื่นจะคูณด้วยล้านก็ตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดนะประมาณนั้นแต่เอกัญจาเทมัตตานังสเวสังฆามิสโมผู้ใดที่มาชนะกิเลสของตนภายในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนามีการจบสิ้นอยู่ได้ไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี่ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้กับเฉพาะเวลาตายมันมีที่สุดหมายปลายทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายวุฒิการกรรมจริยาในสิ่งเสร็จการตรงอยู่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นเดิมดับก็เดี๋ยวเส้นสุดลงไปแล้วนาพลังอื่นตายคิดอื่นจินยังอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนับผิดตานี้คุณนับพโวบัดนี้ความเป็นอีกคือการเกิดอีกตายอีกตายซ้ำๆซักๆนับอย่าอะไรเพื่อนชาติคุณนับคุณนัง
ทุกข้าชาติคุณนับคุณนางการเกิดระบอบก็คือการตายการการเกิดการตายบ่อยก็คือการทุกข์อยู่ไม่หยุดนั่นเองนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วจากใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี่คือว่าผู้เส้นสิ้นเกศเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานทุกข์เพื่อการถอดถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะสำหรับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลามันดีได้หรือความเป็นนักโทษนั่นความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีเพราะนั้นจึงแก้ลงไปขนาบลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจได้แก่ที่เดชเจ้าวัตจักรนี่ให้ทำลายทั้งหลายที่มันไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระที่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษอยู่ปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษถ้าขันเจ็บปวดเดือดร้อนอะไรก็ไม่สะเทือนถึงจิตใจรู้เท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนั้นหรือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใยไม่เสียดายไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายแล้วจะหาประมวลมาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มผงไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของสมมติวุ่นวายนี่เลยท่านขอให้ทุกท่านเนี่ยนำนิพพิจารณาเพื่อปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราเคยปฏิบัติมาไม่ได้นำมาเอานำมาด้นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี่มันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนของการทั้งหลายน่ะสั่งสอนด้วยความถึงอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงแล้วพูดอย่างหนึ่งถ้าเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผมบรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี่ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกเต้าท่านพ่อแม่กับลูกทำไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่จงรักภักดีต่อกันมีอย่างเหลือนี่ยิ่งเป็นฝ่ายธรรมแล้วยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นำธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปประพฤติปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นแหละเราตายด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เหลือปัญหาเอาตายก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างที่เหลือกับธรรมนั่นแหละเอาละแสดงเป็นตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

0: ใช้เสียงแสดงว่าท่านต้องทำความสงบสงัดถือความสงัดเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แก่จิตภาวนาการถือการภาวนาเป็นการเป็นงานฝากชีวิตจิตใจไว้กับการงานคือจิตภาวนาจริงๆเราจะเห็นได้มันผิดตรงขนาดไหนศาสนาผู้นับถือศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าพระหรือคารวะกับข้างพุทธการเราหลักเดิมของท่านจริงมีร่องรอยไว้ตามสมบัติศาสนามาเทียบเคียงเราก็เห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียวเนี่ยเป็นคนละโลกไปเลยพระองค์ก็ดีสาวกก็อบรมกันก็ดีสอนตั้งแต่เดินจนคนนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะแก้ที่เกิดปัญหาอาสวะเป็นหนึ่งเช่นนั้นดังที่เคยพูดเสมอว่าทำที่ควรพิจารณาที่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการพิจารณากันนั้นมีสันเลขาธรรมเป็นสำคัญนะสันเลขาแปลว่าซักฟอกเนื้อขัดเกลาซักฟอกที่เหลือคำพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสจิตคิดออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกกิเลสสมชื่อคุณสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักฟอกกิเลสออกจากใจไม่ใช่ผู้มาสั่งสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคำว่าบวชนี้ได้พื้นเคยมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลการบวชก็คือการไปสลัดกิเลสไปตัดกิเลสปัญหาอาสวะเพื่อนตรงนั้นบทเวลากระทำไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสมกิเลสจับตรงนั้นข้ามเขาหลักธรรมะที่มาต่อเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำราเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้เป็นอุบายวิธีที่ท่านได้ดำเนินมาแล้วทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอใจจึงได้วางร่องรอยเอาไว้ให้ผู้ต้องการชำระละสารกิเลสได้ดำเนินตามวิธีการของท่านที่ได้ผลมาแล้วอย่างไรและได้วางร่องรอยเอาไว้ดังนั้นเราจะไม่เห็นภาพเห็นร่องรอยเลยนะจะมีแต่ตัวหนังสืออยู่ในคำพีสามารถผลทางทางก็อ่านกันไปนะเรียนก็เรียนกันไปนะเรียนเอาชื่อเอาเสียงเรียนสังสมกิเลสไปเสียการเรียนก็เรียนเพื่อสังสมกิเลสถ้าปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติหนึ่งนะไม่ปรากฏแล้วการปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะสอนไปกับการสังสมกิเลสไปในตัวอีกด้วยจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาตั้งแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินฟังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ฉลาดทำไมทำอย่างไรถึงได้ฉลาดต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้านักพิจารณาจดต่อด้วยความมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตาของสมองลิ้นกายใจของตนไม่เช่นนั้นจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ฉลาดฉลาดด้วยการหนีเฉยๆเดินจนกลมก็แบบคนขึ้นผ่าสติจิตลอยสติไม่มีตามรักษาเลยเดินจะเท่าไหร่นะก็พิจารณากับเขาเดินติดตามถนนขึ้นผ่านสิ่งที่ติดกันก็คือสติกับปัญญามีเครื่องรู้ฟื้นจิตใจที่ล่มจมอยู่ด้วยอำนาจของการกดขี่บังคับของกิเลสให้ขึ้นมาสู่ความเอ็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียรคือเชื่อต่อนักต่อผลเชื่อต่อการทำนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลุดพ้นโดยลำดับความเพียรจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามเรื่อยๆหนุนให้ตั้งสติหนุนให้คิดได้ปัญญาหนุนไม่ให้ติดให้จางในการชำระกิเลสไม่ให้ติดให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านใจจองเรียกว่าความเพียรมีเพียรอยู่ที่จิตนั้นหลักใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายอันนี้เป็นเพียงอาการ เดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียรยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจนกลมนั่งสมาธิแต่หาสติไม่ได้คนนี้เลวกว่านั้นเลวกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างไรกล้าอะไรนี่เด็กที่แต่กล้องทั้งหมดเรื่องทำลึกตื้นด่าละเอียดเพื่อพระพุทธศาสนาทรงแสดงไว้ในตำหนักตำราเป็นสติเครื่องเตือนใจได้ดีทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาแต่เวลาแก้มาดูถึงไม่รู้ว่าแก้คืออะไรนอกจากผลไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้ว่าขุนทองมันเป็นเรื่องที่เกิดปัญหาแล้วมันข้ามมัดอะไรเป็นเรื่องของเกิดปัญหามันติดมันตัวพันดูดดื่มไม่มีรำอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอักเป็นธรรมที่เกลือกเหมือนกับว่าแก้เจ้าขามันไม่ค่อยจะเล่นด้วยความเพียรก็อ่อนเข่าอ่อนเป็นบางคนก็เข่าอ่อนนั่งของมันก็ดูดก็แตกร่างก็แตกออกมาในขณะนั่งของเราเราจะตั้งสติตั้งเพื่อมีปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นก็อ่อนแอทั้งหมดท้อแท้เลยมีอย่างสร้างกันเพื่อให้กิเลสที่เหยียบย่ำทำลายเหมือนจะไม่มีหวังแล้วการประกอบความเพียรจิตไม่มีความเคยมีความสงบเลยเนี่ยเลยเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดทั้งที่เดินยังคงนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทำงานเป็นไปเรื่องอำนาจของกิเลสบังคับให้ทำไม่ใช่อำนาจของธรรมบังคับให้ทำแล้วจะเป็นอักเป็นธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันมันจึงมีการบวกลบคูณหารได้เห็นผลจากโรคคุณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้ผลไหนมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจงกรมเท่านั้นนั่งภาวนาเท่านั้นจิตคู่กับสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือว่าแบบเขาเดินตามบ้านตามเมืองนี่แบบคนเขานั่งอยู่ธรรมดานะเขานั่งธรรมดายังดีกว่าเรานั่งสิ้นท่าไม่มีสติอยู่ภายในตัวขณะที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือนเจ้าของเสมอผู้ปฏิบัติก็ความหลุดพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วในโลกนี้ท่านบอกไว้หมดทุกอย่างอย่าเสาะอย่าแสวงอย่าดิ้นรนเป็นเรื่องของไปเพราะหาไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาบอกไว้หมดแน่นอนที่ไหนอย่าเลือกในต่างตัวข้างตาเปลี่ยนเหมือนกับไฟปัจจัยยึดมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องในต่างตัวข้างตานั่นจึงถูกพอไปติดนี้ลงสมมติในต่างตัวข้างตาไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ไปตามความหนักเบาของสิ่งนั้นนั้นที่จิตใจไปติดไปคล้องมันการงานอะไรก็ไม่มีมีแต่การเดินตะกรมนอกสมาธิภาวนาสังเกตจิตใจเข้ามาโดยถ่ายเดียวทำไมจะไม่เข้าใจทำไมรู้วิถีทางเดินของกิเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณามันสอดส่องดูมันสติปัญญาเป็นน้ำขันมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นเราต้องทราบไม่ว่าจะเป็นร่างกายแสดงขึ้นเป็นอาฆาตก็ดีเป็นโทสะก็ดีเป็นงดงิดอะไรก็แล้วแต่มันจะขึ้นที่ใจใจตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมามันก็รู้เพราะใจจะแค่รู้สติคอยรับทราบเสมอคำนี้กดเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดไปกันเองจะต้องการความต้องการเป็นปัญหาทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ทุกข์หายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทันเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชำระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายเป็นหาที่ทรงวางไม่ได้ค่าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญมีพยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภาคเพียรเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมณธรรมมากเรารักการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงๆเพราะผลเป็นที่พึงใจความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะงานอันนี้ งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งกว่างานจิตตภาวนาคือการชำระประสานที่เหลือด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาเมื่อที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้เพื่อนฝูงได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นไปเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเย็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจดจ่ออยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะมีเวลาเพ่งพ่านความนิ่งความนิ่งมาเป็นยาพิษเผาผลาญตนเองตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านโลดโผนประการใดถ้าสติปัญญาสกัดรักกั้นนับกั้นด้วยอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าที่เหลือต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันผ่าโผล่ก็ต้องใช้กันอย่างเต็มเหนี่ยวเอากันเหมือนกับเป็นกับตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจแล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอบรากคำว่าจิตหมอบรากหมายถึงที่เหลือหมอบรากเข้ามานั่นเองสู้สติปัญญาไม่ได้นี่เนี่ยที่เราจะได้คำพูดมาพูดอย่างเต็มปากเราก็ได้ในเวลาภาวนานั่นเองเวลาบางครั้งจิตผาดโผนไปทางราคะก็มีใส่กันก็จนน้ำตาล่วงมันเอาจนเห็นโทษขนาดนั้นมันขึงกันจริงๆนะเวลามันเต็มแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั่นของมีเป็นปรากฏชัดเจนแล้วในตัวเราถ้าจะติดปัญญาพิจารณาเป็นฐานเป็นขันเพราะความทุกข์ความลำบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนั่งนานอันนี้ก็จะใช้จะติดปัญญางานของเราที่เคยทำอยู่ส่วนใดชิ้นใดก็ตามมันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนาเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกเวทนามันโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อยนั้นเข้ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้วอยู่ในทุกข์ก็กำหนดตัวจริงอย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี่จ่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเถอไม่ได้เถอเป็นเสียท่าทันทีนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นขุดค้นกันจนเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นจัดเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมื่อเข้าใจถึงขนาดนั้นแล้วความอัศจรรย์จะไม่เกิดได้อย่างไรอะไรจะอัศจรรย์ท่าจิตไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันเราสุดขัดได้แล้วอะไรจะถ้าเกิดกว่าจิตก็ไม่มีจิตที่มีของสำคัญและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญนั้นพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกำลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหนักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารถอนอาหารก็เพื่อจะสติสตังของเราจะได้คล่องตัวเมื่อผู้ถูกกับจริตนิสัยถูกกับการอดอาหารการถอนอาหารการภาวนาในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันอยู่ทุกวันแต่ท่านจริตนิสัยไม่ถูกแล้วมันก็พลิกไปคนละโลกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องอาหารการกินเป็นสัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้ฉะนั้นเรียกว่าไม่ถูกใจผู้ถูกจริตร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวทำความเพียรเพื่อสมาธิสติก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงาห้องนอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารสำคัญที่กลัวพอเราพอทราบได้เพราะอดไปถึงสองวันสามวันแล้วความง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งจะเท่าไหร่เป็นเหมือนหัวต่อแต่กำหนดให้จิตสงบนั่นก็แน่วของมันลงไปไม่มีอะไรกวนใจเลยอาจจะออกทางด้านปัญญานี่ก็หมุนติ้วติ้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมคร่องตัวคือความถูกสติสัมปชัญญะไม่ว่าขั้นใดของจิตตภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจริตเช่นอย่างการอดอาหารการปล่อยอาหารอุบายวิธีหรือการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าจริตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกันเราอยากไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไป เพราะอย่างนี้คือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปจารสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเราจิตรวมมันรวมอย่างนั้นอย่างนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทำให้เป็นสมาธิประเภทนั้นนั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอำนาจของเหตุได้เกิดการกระทำที่จับโอนมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปเหมือนไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคขนมขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งแต่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อนามมันเป็นยังไงมันไม่ได้คำนึงถึงชื่อที่นามมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสดอกรสธรรมชาติอันนี้ก็รสของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติทั้งตนที่ผลิตขึ้นมาได้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับการคาดการหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาคิดให้เสียเวลาเป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จริตนิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นภายในจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสืบต่อกันอยู่แล้วคือเหตุที่สติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนั่นจะเป็นความสงบสงบวิธีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันฟุ้งซ่านลำคาญคิดนู่นใส่นี่อยู่ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวแต่พอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่มีทางเล็ดลอดไปสู่ทางอื่นที่ทำเป็นยึดเป็นที่ยึดแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็ตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขั้นแห่งความสงบก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจารอัปปนาก็ตามยับประทับคิดให้เสียเรื่องเวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยเพราะเป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตำราเราเคยยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวางงานในวงปัจจุบันของเราซึ่งกำลังกระทำอยู่นี้มันก็ทำงานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตใจไปหมายอยู่อดีตโดยไม่รู้สึกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำงานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้เป็นในลักษณะใดเพราะวิธีการแห่งการภาวนาอย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจักษ์กับใจนี่แหละมันพูดไว้เป็นแบบเป็นฉบับไม่งั้นแต่จริตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่ทางที่ว่านานาจิตตังธรรมะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พอประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อจริตจิตใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวตีความหมายกว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดขั้นชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งแต่ยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้หรือต้องมีวิชาหลายแขนงทั้งดุทั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่ของสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมากจึงต้องมีบาลีสอนให้เหมาะสมไปทุกๆรายไปรวมนี้ก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดให้มากใครรู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปตั้งแต่สมาธิที่เป็นเหตุเลยมั่นในทางความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็มั่นวันไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนความเพียรเป็นต้นเหตุมันมั่นไปจากนี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงนะ
1: ความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของวิปัสสนาคือการพิจารณามากขอให้จิตสงบเถิดจิตใจเป็นพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิตไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทำเป็นอาหารของใจใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่สายไม่เจ็บไม่หิวโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดแง่ใดสติปัญญาก็ทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อสติปัญญาทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำดับลำดับให้มีให้เป็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหนึ่งเพื่อนสอนด้วยการต้นๆเดาๆสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงได้นำมาสอนหนึ่งเพื่อนต่างดาเขาแยกประเภทออกไปเป็นขนาดขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้มากเมื่อปัญญามันคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยเฉียบแหลมไปเรื่อยจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับมาขึ้นกับการฝึกหัดนี่มันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำระกิเลสอย่าบวชมาหมอบกราบกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบกิเลสนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบกิเลสอยู่นั้นหมอบราบเกิดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสตินี่เป็นเรื่องของกิเลสคิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งหมดมันเลยมันเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสกลายเป็นมาเสริมกิเลสมาคล้อยตามกิเลสมาหมอบราบคาบแก้วเพราะว่าคือหมอบราบคาบแก้วไม่มีทางไปหรอกยอมอย่างหมอบราบเขาเรียกหมอบราบคาบแก้วอย่างนั้นอย่าให้เป็นนักต่อสู้เราเอาให้จริงให้จังนั่นมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการที่ติดที่ติดอยู่ตรงนั้นรู้เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือทั้งขานความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าทั้งขานเป็นไหนแม้ปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่นั่นเราทราบเราละเอียดดีละเอียดมากสัญญาไม่ต้องประตูก็เป็นภาพเป็นแพร่ไปมันแสดงก็ให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำซับน้ำขุ่นมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ำมันได้เป็นสัญญาได้เป็นเรื่องเป็นราวได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงคือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นที่ว่าขันห้าแล้วก็คือกองนิจังทุกขังหน้าตาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะนี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสมันหลอกลวงเราต้องพยายามเอาให้จริงให้จังสมาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยตรงปัญญาก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจของตัวเองนี่จะฟังคำพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ถึงตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินกระตังจะไปซื้อเขามาเป็นสมบัติตัวก็ไม่มีก็ดูไปนั่นแหละชมตั้งแต่สมบัติของพระพุทธเจ้าสมาธิสมาบัตินะมรรคผลนิพพานชมเฉยเรียนมามากภูมิใจว่าได้รู้มากเห็นมากเออไม่รู้มันรู้อะไรจำมองจำมองเฉยที่ตัวนึงก็ไม่เห็นหยุดรอแต่เพราะความเรียนรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเครื่องแสงเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพราะการจำมาพากันเข้าใจให้ดีตรงนี้มันจะกลายเป็นโพธิลักษณ์มันคือว่าเวลาเก่าเวลาเก่าเรียนเก่าหัวล้นเก่าตายทิ้งเก่ามีท่านอาจารย์มั่นท่านมาแสดงโพธิลักษณ์ท่านแปลโอ้โหยอกย้อนหลายสันพันคมเนี่ยโอ้โหถึงร้อยสันพันคมท่านแสดงหัวล้นเก่าหัวล้านเก่าเอาเลยนี่ว่าหน้าฟังเท่านั้นเพราะทำพลิกได้ทุกแง่ทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังให้มีใจใจฮึดสู้เลยที่สุดวันเอาถึงให้ฟังปัญญาต้องเกิดผู้พยายามผู้ขัดอบรมอยู่เสมออย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมาก 99% เป็นเรื่องของเด็กทั้งนั้นเราจะได้ช่องเดียวแค่ 1% ถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะมีแต่เรื่องของเด็กแค่ 99 อาวุธเขามี 99 เรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้นั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังการพิจารณาร่างกายก็จริงพิจารณาผ่านไปเราไม่พิจารณาเพื่อนับ เอาเวลาเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่ละพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงมันจะขี่ไปหลบทบทวนข้างใหม่เอาให้จริงให้จังบังคับจิตไว้อย่างที่นี่ไม่มันไปจนกระทั่งมันยอมจำนนเราให้เห็นดังชัดชัดหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็คือกิเลสนั่นแหละยอมเวลาสู้กันจริงถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงสายด้วยจิตปัญญาของเราเหนือกว่าจริงแล้วมันหมอบราบเห็นชัดชัดทีเดียวนั่นเห็นไหมนะขึ้นอุทานจะเป็นขนาดไหนเหนือจิตปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะได้เหรอนะเพราะกิเลสตัวมันผลมันมีมันผ่าผลมันสติปัญญาก็ต้องผ่าผลเรียกว่ามรรคความเหมาะสมเครื่องปราบมันต้องผ่าผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือปราบมันไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้เวลาจิตใจของเราพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติโอ้โหจิตที่มันดิ้นรนโกนกวาเหมือนเราจะสนตะพายควายวัวอะไรนี่มันจะทนมันจะท่านเจ้าของเหมือนหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะพายจนได้เลยอันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานได้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแต่ว่าวุ่นขุ่นมัวหรือเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอยู่ในนั้นคือมันเผาเราสมอยู่เมืองไฟเอาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเพียรพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ้เรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นเคยเป็นนั่นแล้วอย่านอนใจเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิเพื่อความสงบขณะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหามายคิดคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกำหนดไปตรงไหนจดจ่อตรงนั้นความรู้จดจ่อตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยกขึ้นมาอีกมันเป็นอุบายของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆเพราะมีสติตามการพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยกแยกประตูไหนเข้าใจไปเกิดความแยกคลายเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยจนนั้นไปได้ต้องเอาจนได้สงบจนได้อ่อนกำลังจนได้พิจารณาปัญญาร่างกายไม่ว่าร่างกายภายนอกภายในไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลพิจารณาเป็นป่าชาติดิบทั่วโลกธาตุเป็นไงเราจะพอใจอยู่มั้งอยู่กับป่าชาติดิบเราก็เป็นป่าชาเขาก็เป็นป่าชาต่างอันต่างเป็นป่าชาติดิบเกลื่อนเลยในแผ่นดินนั้นนี่นั่นน่าดูที่ไหนอันใดเป็นสาระพอที่จะที่พึงใจมันไม่มีจากพิจารณาทั้งเรื่องอัตภาพอัตภังปฏิคูณเกี่ยวข้องมันจะเป็นอย่างนั้นแต่พูดเรื่องความตายอนิจจังถึงเรื่องตายหรือทุกขังไปถึงชาติปิฎกขาจะมานำปิฎกขังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันก็เหมือนโลกตายแล้วนั่นนับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหนุ่มว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองมาแล้วโดยสมบูรณ์ผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจารณาเห็นนั่นเองเรื่องของปัญญาอันนี้ทำมันตึงเข้าประทานจิตเรานี่ก็ถูกจองจับปีกาไว้แล้วเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบก็กัดหญ้ากินหญ้าเรื่อยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาปีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วนะนี่ปีกาแล้วแสดงว่าวันใดวันหนึ่งปีกาไว้แล้วอันนี้เขาก็ปีกาไว้แล้วพญามัจจุราชส่วนนิจจังความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกาให้ลั่นโลกธาตุจนหูดับตับไหม้ไปหนึ่งถ้าหากเรามันเป็นเสียงมันแล้วก็ฟังได้ด้วยหูแล้วหูมันแตกสมองแตกกระจายไปแล้วเพราะเรื่องนิจจังทุกขังอนัตตามันกระเทือนโลกมันตีกาฝากอยู่ทั่วสรรพังร่างกายของเราไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองนิจจังทุกขังอนัตตาฝากตีกลางไปตลอดเวลาตื่นหลับมันก็ตีกลางอยู่นะมันไม่หลับเราเลยหรอก ตื่นขึ้นมามันก็ตื่นนั่งฉันอาหารดีว่าโอ้ยมันนี่ฉันอาหารอร่อยนะมันตีกายทั้งที่กำลังอร่อยเลย
0: ทำมาลุย
1: นั่นที่พิจารณามันซึ้งเงินเลยอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้พิจารณาให้เข้าใจขนสมบัติอันเป็นสาระสำคัญคือใจอย่าได้ไปหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่งแล้วก็ตกโสมมไอ้กองให้จังทุกการนี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสำคัญมากแต่ใจนั้นที่หาสาระไม่ได้ทั้งทั้งที่มีสาระร้ายอยู่ก็เพราะใจไปหลงติดอยู่ในอาจจบแห่งความหาสาระไม่ได้เรื่องนี้จังทุกการตายที่เทียบเหมือนอาจจบแล้วมันจะมีสาระยังไงเมื่อมันไปจมในอาจจบแม้แต่ทองทั้งแท่งไปจมในอาจจบมันยังไม่น่าดูเลยนี่จิตใจมันเลิศยิ่งกว่าทองทั้งแท่งเป็นไหนไหนแล้วติดใจกับอาจมคือที่โลกที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนจึงต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกขังกระบี่ที่เราเวลานั้นหน้าตาไหนตรงไหนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาพอดีอะไรที่ตรงไหนในจิตมันยังหนีเราไปหลงมันที่ไหนเวลาที่จะงาเอาให้จริงมันจังให้เห็นประจักษ์ภายในจิตเพราะธรรมเป็นของจริงเราอย่าปีนเทียวกับความจริงของธรรมที่ท่านแสดงไว้กิเลสกับธรรมต้องเป็นค่าสุดไปเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสจิตนาจัยความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจเราจึงค้านันกับธรรมะเสมอและอย่าย่ำทำลายธรรมโดยรู้สึกตัวตรงนี้เอาให้ดีนานมันเห็นเมื่อมันซึ้งลงไปซึ้งลงไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นทีเดียวจะนักรบอย่าไม่ถอยสติปัญญาก็เหมือนที่อยู่ที่พิจารณาจนเข้าใจเต็มที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ้โหโลกธาตุนั้นมันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นตื่นออกจากร่างกายและของเทียบทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสารทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีทางสงสัยจะสงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันกับนี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเทียบเทียมกันได้ทุกสัตว์ส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิตภาระของจิตมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกว้างขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนมีสติปัญญาเพื่อตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายก็มีแต่ขันห้าเนี่ยตีขันห้านะให้มันแหลกละเอียดเนี่ยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั่วโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของสารเขาของเป็นของเขาก็ไม่เป็นทุกข์ถึงเราแต่ของเราที่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นพิจารณาเห็นชัดเจนลงไปแล้วมันวิ่งถึงกันเองเลยไอ้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จอันนี้จะพิจารณานั้นเสร็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถอะขอให้ปัญญามันหยั่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันหมดแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยสิไม่เข้าใจนะมันถึงยืดมีเราเรียนเพื่อความรู้เรียนจิตตภาวนาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องมันหลงมันล่มจมทุกข์จริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งภายนอกภายในรู้แจ้งของจริงตามเห็นแล้วนี่แล้วสติปัญญามันก็ถอยตัวเข้ามาเพราะมันหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันยังเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลเข้าทั้งหมดมันจะหลบซ่อนได้หรือไม่จิตก็ฟาดตรงนั้นแหลกละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนสินิจังก็แล้วทุกครั้งก็แล้วอนัตตาก็แล้วต่อยางไม่ตามจริงนั่นน่ะทำทั้งสามประเภทนี้จริงเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทำทั้งสามประการนี้ก็หมดหน้าที่ของตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่ไปใจแบบกล้าเข้าไปกับคนทางนี้ถึงที่หมายแล้วก็เรื่องนี้จังทุกข์นาฏาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักรก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่จะฟาดที่ฟาดการทำแบบปกติเมื่อกี้ไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องไปทำไมนั่นงานขั้นพิจารณาท่านทำอย่างนี้องนั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนองนี้สำเร็จอยู่ที่นี่ในเขาลุงนั้นในป่านั้นป่านี้นี่ทำงานอย่างนี้ไม่มีงานที่วุ่นวายวานานสั่งสมที่เลยไอ้เสียเยอะชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้า ทางเข้าใจผิดที่เลวตัวนี้สำคัญมันตัวหลอกเกียรติชื่อเสียงชื่อตรงไหนอารมณ์จะยิ่งกว่าธรรมว่าลงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจเกิดมันปล่อยหมดนั่นเหนื่อยไอ้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะไรแล้วก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนั่นถ้าลงได้เห็นของจริงแล้วมันปล่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตกค้างอยู่ภายในจิตนั่นแหละเป็นผลพึงใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกล้มลุกคลุกคลานจะเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจงเห็นคุณค่าของการบำรุงรักษาปฏิบัติตนตัวเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและงานจิตตภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความลำคาญนั่นคือความลำคาญคือการเพิ่มความลำคาญเข้าใจเมื่อจิตมันเต็มที่มันนั่นก็ขาดจบมีวันจบได้งานของจิตตภาวนามีวันจบได้ไม่เหมือนงานโลกธรรมสังทำไปจนกระทั่งวันตายตายด้วยความห่วงความใยยึดถือจิตต่างๆเป็นกองทุกข์ทับถมตัวเองไปตลอดถึงพบหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยงานของจิตตภาวนานี้ทำสำเร็จแล้วหายห่วงอนาลโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นจริงของเขาแม้ที่สุดในร่างกายของเขามันจะเป็นอะไรก็เป็นเขารู้กันอยู่แล้วเรียนอย่างนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็กายเรียนแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของกายนี่การทุกขังหน้าตาก็เป็นตัวเวทนาจิตธรรมเรียนการทุกขังตาเป็นตัวดังที่ท่านพูดไว้ในวาระสุดท้ายถ้าเจอธรรมานารังอันนี้เองได้แล้วทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่งนี่งานนี้จะถึงที่อยู่แล้วอย่าไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คนนี้นะคือวาระสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันไดว่าทำทั้งหลายนั้นหมายถึงธรรมที่เป็นสมมุติทั้งมวลเลยแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยหยุดทั้งพิจารณาอยู่อย่างเรื่องเริงบันเทิงในงานของตนขั้นนั้นขั้นละเอียดนั้นพอเวลาถึงที่หมายตาทางแล้วสิ่งนี้เป็นธรรมานุตาทั้งมวลต่อยหนึ่งเลยเลยจากนั้นจันทุกขังตาไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมุติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มภูมิแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้สมมติว่าจอมปากก็คือจอมปากถ้าจะให้พูดไม่มีอะไรที่จะไปเป็นปัญหาอีกแล้วมันเป็นปัญหาของโลกอันนี้แหละมันยุ่งก็ยุ่งกับโลกนี้พากันพิจารณาให้จริงให้จริง
0: เราไม่ได้หวังอะไรจากใครจำเคยจำเสริมยินทาแล้วไม่เคยสนใจเขาจะแต่เหตุผลที่จะให้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งของหัวใจของโลกเท่านั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกนั้นไม่มาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้เลยมันไม่ตาสงสารให้แล้วคำคำแล้วคำคำเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะแล้วให้เพื่อจิตใจบอกนี่เลยอย่าให้เป็นตาเน่าตกขึ้นย่างบนหิ้งนะเดิมนี่เดิมกำลังพิมพ์นี่ไปแล้วแต่เราแน่ใจว่านักปฏิบัติไม่วางไม่ลงขอให้มีภูมิจิตเป็นขั้นๆไปเถอะที่เทศสังฆ์เผาเพราะเราได้ตรวจเทศเองแต่การตั้งเทศก็ไม่อะไรว่าไปว่าไปจบไม่ว่าไปจบเรื่องนั้นสนใจเทศวันไหนก็มันก็หายเงียบหายเงียบเหมือนไม่เทศถึงผมจะเทศสร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะพอถึงเวลาจะเทศแล้วเอาขึ้นในปัจจุบันมีแล้วก็ว่าตามนั้นเรื่อยไปพอจบแล้วหายเงียบพร้อมเลยมันอาจจะเทศที่ไหนเหมือนกันเขาจะนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่จะมีโครงการประเทศอย่างนั้นหัวล้มผมไม่ได้มันประเทศตามโครงการถ้าจะให้ว่าไปตามญาติจริงก็ไปได้เทศแบบพยาไปเลยนี่ก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฟังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราว่าตามความจริงที่มันปรากฏเด่นในหัวใจนี้เล่าอย่างนี้เขาปั้วปั้วปั้วปั้วปั้วเลยถึงใจอย่างนี้เราแน่ใจแต่ถ้าแจกทั่วไปไม่ได้นะคือได้เล่มหลังจะเป็นบางกันจะมีดีพอเหมาะกับคนก็เลือกไปอยู่บ้างเช่นเอาประจักษ์วัดที่ถอดมาจากเรื่องที่มีแปดกรรมสุดท้ายไม่พอเชื่อมคนเลยนะแต่ฟังแล้วก็ดีเหมือนกันอิทธิสารมันพอเชื่อมคนทั้งนั้นคนปฏิบัติจิตใจ
2: ป็นไปขนาดนั้นหนังสือเรื่องนี้จะเป็นแว่นสองทางเดียวไม่มีทางอื่นที่จะไปจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์นะนอกจากครูอาจารย์องค์ไหนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมใจขอรับทำไม่สูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพูดออกมานี่มันจะประกาศภูมิตัวเองให้เราได้ทราบแล้วถามอย่างนี้จิตคือถามถอนมาจากจิตมาถามจิตมันถ่ายท้องนั่นท่านตอบมาก็รู้แต่ท่านไม่รู้ในขั้นแห่งธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ตอบมาก็สุ่มสี่สุ่มห้านั่นแหละที่ว่ามันก้มหัวลงเพื่อรับธรรมไม่ได้ตรงนั้นนะสมมติจะยกยาทั้งหิวมาทุ่มถึงคนไข้มันเป็นประโยชน์อะไรอันนั้นจะถูกกับโรคคนไข้เป็นเวลาไปก็ยกมาซีจะมาฉีดก็ฉีดซีจะให้กินก็กินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันจะถูกอะไรเงี้ยจะยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้โยนทุ่มตั้งแต่คนไข้ทำทั้งคำพีมันทุ่มไปหัวใจผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันตอนนั้นจิตมันถึงเป็นช่างประจำความเนี่ยหนังสือเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกบ่งบอกชัดๆในนั้นเลยคิดดูตอนตายนี่มันลงช่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ำกันนะก็ความจริงมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดไปยังไงที่อื่นได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจริงเมื่อไปล่วงเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันปั๊บจะว่าซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ำแบบโลกมันเป็นความจำเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี่หมดแต่ว่าคนเหล่านี้มาเข้าซ้ำรอยกันได้ไหมผมว่ามันมีทางไปกันได้ไหมผมว่ามันมีทางไปมัน

ซึ่งควรจะทราบแต่ว่าจะไม่ทราบได้ไงมันต้องทราบจะขึ้นต้นจะแปลเลยผมต้องเสียไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจเลย75กรัมไม่เห็นซ้ำกันมันขึ้นแล้วท่องทางไปตรงกลางก็มาตัดซ้ำนู่นถ้าธรรมะเผ็ดร้อนธรรมะสัมพันธ์สัมพันธ์นะตรงตาจะซ้ำกันมันจะโยงกันเหมือนกันหมดคือพิจารณาแล้วพอกันละ3นาทีแล้วพิจารณาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจะเผ็ดร้อนมากเริ่มที่2จะลดกันเล็กน้อยฟังว่าตั้งเริ่มนี้จะเป็น50กว่ากันนะแต่คุณจะเห็นว่าเป็นคนละเอียดหนาก็เพราะความเหมาะสมหรือ50กันก็เพราะความเหมาะสมเริ่มนั้นจะน้อยกว่านี้มี40กว่ากันก็ตามก็เป็นความเหมาะสมคุณหมดโดยที่เรามองความไม่ลังเลของคุณหมดแล้วเพราะเป็นคนละเอียดมากเพราะฉะนั้นเริ่มนี้คุณจะหนากว่าเริ่มนั้นอยู่บ้างเหมือนกันผมจะหัวร้อนต่อหน้าแต่ไม่หนาเท่าเริ่มลังเลเริ่มลังเลนี้เกิดร้อนต่อหน้าเองอันนี้เริ่มหกร้อยก่อนส่วนเริ่มหลังอันนี้จะเป็นประมาณถ้าคนเขาค่อยๆทราบเขากำลังบริจาคเรื่อยๆนะบริจาคเดี๋ยวผมมันคนนิสัยถึงนิสัยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินทองผมนิสัยผมไม่ให้เลยมีแต่โม่เขาพูดมันได้ก็เท่าไหร่เองผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวยุ่งกับเทศนี้ก็พอแล้วไหนจะต้องไปพูดถึงเรื่องการเงินทองซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของคือในที่มันขัดแล้วเราไม่มันขันก็ผิดขันนิสัยเราไม่เคยมาแต่ไหนใจเราไม่เคยควรใครมาแต่ไหนใจเป็นความสะดวกขนาดที่อาศัยเราแล้วบอกนั่นนี่มันเป็นความขัดที่อาศัยเราได้มากี่หมื่นกี่แสนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อมาขัดแล้วมันก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อหัวใจนั่นแหละคุณงานเป็นค่าสิทธิ์ต่อนิสัยเราไม่เอาหนึ่งกับพร้อมเหลือมันจะมันไม่เหลือคิดแล้วเอาปริยัติที่สาวยันมามาเทียบเทียมกันนะมาทักเป็นเองเพื่อความยืนยันเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความยืนข้อยืนยันกันก็มีคือฝ่ายผลที่มันปรากฏขึ้นในจิตนี้ถึงจะแน่ใจอะไรก็ตามความรอบข้อมันมีขั้นหนึ่งเอาทางนี้ปริยัติว่าไงอาหารมันยืนยันกันมันก็วิ่งเพราะเวลามันติดขังนี้ทางปริยัติว่าไงมันก็วิ่งอย่างนี้ประสานเพราะฉะนั้นการเดินมากน้อยจึงเกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาท่านธรรมฐานท่านไม่กังวลแต่กังวลไม่ได้เอาปริยัติมานิดนึงเป็นค่าสึกต่อกันเป็นอารมณ์จิตยังเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะจิตเป็นปัจจุบันไม่ได้วิ่งของนอกวิ่งของมันพอถึงขั้นปัญญามันวิ่งได้ทั้งนี้ไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ครอบโลกธาตุเรื่องถึงขั้นมันออกปัญญามันไม่ลืมนะครับเป็นความเป็นมาของจิตเป็นยังไงอันนี้อย่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยเพราะมันอยู่ในจิตนั่นก็เข้ากับนั่นคือไม่มีปัญหาเราสรุปอะไรจิตพระนาคท่านอาจารย์ลีถามบ้างเสียงพระอรหันต์นี่ท่านมีความหลงลืมเป็นไหมว่าอ๋อหลงลืมเป็นเหมือนกับคนเราทั่วไปเลยเพราะสัญญาอนิจจาเรื่องของขันสิ่งที่ท่านมันรู้แล้วว่าหลงลืมมีไหมมีคืออะไรสัจธรรมสัจธรรมทุกข์ใจร้อนมากลืมได้ไงอยู่ที่หัวใจทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจมรรคก็อยู่ที่หัวใจนิโรธคือความดับประดับอยู่ที่หัวใจนั่นจะลืมได้ยังไงพูดรู้ถูกต้องนี่แบบนี้ไม่ลืมมันเป็นขั้นปัญญาเอาจริงๆแตกกระจายไปหมดเรียนมามากน้อยนี่สูตรนั้นสูตรนี้คือสูตรไหนที่ควรจะเทียบเทียมได้และคำพีนั้นนี่มันวิ่งทุกวันแต่ก่อนนี้ไม่ลืมต้องเรียนมาใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันลืมไปมากแล้วคำพีนั้นคำพีนี้นอกจากเวลาพูดไปสัมผัสเลยถึงจะออกมาก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่อยนั้นแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นเม็ดเป็นหน่อยมันจำได้จริงเพราะเรานักค้นคว้าอยู่แล้วเนี่ยเราคุยถึงเรื่องทำนี่เราค้นคว้ามากจริงพระกายวิโดกอยู่ว่างๆนี่ทำอะไรค้นอยู่ตรงพระกายวิโดกก็สุดเขาอยู่ไหนแล้วมันอยู่ที่จิตนี่หมดคือเรื่องราวมาประกอบกันนี่ก็สุดเขาอยู่ไหนเป็นสำคัญเพราะปรมัตถ์นี่มันเป็นเรื่องของจิตเรื่องล้วนมันก็แปลงในจิตมันไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะแต่อยู่ปรมัตถธรรมนะจิตไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยคิดอยากดูอยากดูบ้างนิดหน่อยว่าเถื่อเรื่องของจิตของจิตของจิตเนี่ยครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันต้องสนใจมันก็สูตรที่ไหนมันค้นดูเป็นคติเป็นประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นพวกนี้เป็นปุพพลาธิฐานเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลส่วนปรมัตถธรรมนั่นเป็นธรรมาธิฐานนั่นเองเราก็ไม่สงสัยอะไรแล้วดูจะไปสอนใครจะไปสอนได้ยังไงอริธรรมเนี่ยนอนถึงขั้นถึงควรสอนได้

อนได้ยังไงแม้ถึงขั้นจะควรสอนก็สอนจะยกมาสอนเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของพวกนั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอภิธรรมนั้นพระปรมัตถ์นั้นได้ไหมยกมาไม่ได้เรื่องการคนควานคนความมาพูดถึงเรื่องการคนควานประกบขันผู้หญิงคนหนึ่งไหมส่งจดหมายมาสั่งมังนนท์นั้นเมื่อเดือนไหนสักสองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนมิถุนาเขาทราบครึ่งในหนังสือมันจะเกิดดังนั้นเขาก็มาพูดขอประทานโทษเลยหมาเขาที่ถึงหมามันนี่ก็ไม่ทราบเป็นความหลักบอกแค่ไหนเพราะฉันเรียนจบแค่ปอสี่เขาขันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเรานี่จบชั้นไหนชั้นจรวดหรือไม่รู้นะเขาก็แล้วเราก็ตอบไปก็ตอบแบบเดียวกันนะอาจารย์ให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนู่นเพราะอาจารย์จบแค่ปอสามเท่านั้นผมบอกผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายนู่นผมว่าเพราะผมจบแค่ปอสามที่จบแค่ปอสามเขาจบปอสี่นี่มันก่อนเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราจึงบอกว่าให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบก่อนเพราะอาจารย์จบแค่ปอสามเท่านั้นคุณจบถึงปอสี่ยังดีกว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ให้อภัยได้เลยผมบอกนี่พอสุดท้ายตอบสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงชื่อว่าหลวงพ่อป.สามหลวงพี่พบขันธ์ด้วยกันเอาหมอหลวงพ่อป.สามมาเสร็จแล้วความจริงก็อย่างนั้นจริงผมจบป.สามเท่านั้นเองถ้าก่อนมันไม่มีป.สี่โรงเรียนมันไม่มีป.สี่ป.สี่มีมาทีหลังจบป.สามแล้วออกได้ออกได้ทหารคุณเรียกอะไรหลายตัวนี่ได้สบายนะป.สามไปก่อนเจอป.สามก็ออกแต่เรื่องหนังสือที่อย่างอื่นที่เราดูเราไม่พูดก็เขาพูดในเป็นวงจำกัดเขาจบชั้นนั้นชั้นนี้เขาบอกชั้นนั้นชั้นนี้เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยอย่างไรก็ไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิที่เขานิยมพูดกันเช่นเขาว่าเขาจบป.4เราก็จบแค่ป.3เขาบอกว่าเราจบแค่ป.3แต่ถ้าเราเรียน3หมดนะผมเรียนทางโลกก็จบแค่ป.3นักธรรมเอกนักธรรมเอกมันก็3ได้แล้วตรีโทเอกไง3ไปเรียนกับ3ก็เลยเป็นทั้ง3ไปได้เลยครอบป.3ครับครบขันธ์โลกโลกคุณพูดยังไงพิษตามเรื่องไปแล้วตอนนั้นพอนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามันไปเรื่อยมาทุกวันนี้มันซื้อประกาศไปด้วยนะตอนไปหมดเดี๋ยวนี้เรียนแม้แต่ทางธรรมก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกไปหมดแต่ก่อนนี้โอ้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิได้เต็มภูมิใจของเราเรียนมาทั้งหลายได้นี่เราถึงภูมิใจว่ะยืมความรู้คนอื่นเข้ามาได้นะเห็นไม่เยอะใจเราเป็นไงภูมิทุกวันนี้โอ้ยจอมปลอมงั้นเรียนรักกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่เป็นที่เป็นอันน่าจะชื่อจะเสียงว่าตั้งขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสมกว้างขวางเที่ยวบนหลังเขาคือกว้างขวางมันชอบเราไปแล้วเราชอบถูกชะตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างไรจะได้แหละเพราะมันเคยกับเขามาอยู่บนเขาหลังเขาจริงๆเวลาดึกๆเนี่ยมันแตกนะและอากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดอะอากาศละเอียดละเอียดเหมือนกับว่ามันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายจิตใจเรามันละเอียดอากาศละเอียดอากาศคืออากาศทั้งหลายแต่แล้วก็คือเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ำยังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ำไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทำนั้นทำนี้นักเราถือถ้าเราจะขังที่มันเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบำเพ็ญกรรมฐานเราถือนั้นเป็นของขังการบำเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายดูมีแต่ที่ข้างคาวจนศีรษะจะแตกมันเหม็นเขียวคือดึกนะนั้นเราไม่อยู่อากาศอับๆก็ไม่อยู่อยู่ก็อยู่อากาศโล่งๆสบายอยู่ถ้ำนั้นก็อยู่บนหลังถ้ำหลังเขานั่นเลยถ้ามันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีเหมือนกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำค้ำน้ำเชื่อมมันมีอยู่บนหลังเขาอันนี้อยู่สบายเวลาคืนเงียบๆมันอากาศมันละเอียดจริงๆนะมันเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรเลยในความรู้มันก็เด่น
ทีนี้เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับความรู้นี่มันแสดงเสียงเป็นกังวานด้วยความเด่นของตัวเองมันเป็นความรู้สึกนั่นคือความรู้นี่มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมันอยู่ในขั้นเด่นนั่นร่างกายเหมือนไม่มีมีเป็นเงาร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจความละเอียดของจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายเลยของต้องก้มลองดูนี่ก็ดูนี่นะผมบางทีนะพอมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตเป็นของอัศจรรย์ที่ร่างกายนี่มันเหมือนอะไรนะเหมือนแก้วครอบตะเกียงแก้วพายุนั่นแหละคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแก้วครอบมาไม่มีอะไรขัดข้องนี่จุดกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงลองเงาก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสงัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้เด่นๆเท่านั้นทีนี้จิตที่ว่าสงัดนะปกติจิตสงัดอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนมันเลยมันไม่ยุ่งไปกวนมันไม่ไปยุ่งกวนกับอะไรด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่ก็สงัดเต็มภูมิของมันแล้วความสงัดเต็มภูมิมันเนี่ยจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละที่หนึ่งนะจึงเป็นเหมือนกับกระแสเสียงส่งความกังวานออกมาขอบโลกฐานเนี่ยนั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นเหมือนกับเป็นเสียงกังวานขึ้นมาหรือกันมากังวานขึ้นมาด้วยความเด่นแห่งความรู้เป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบสนุกที่จะงานสนุกที่นั่นโลกนี้มันไม่มีความหมายอะไรนี่หมักพื้นฐานอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดรามากน้อยดีชั่วประการใดนี้จะออกจากจิตนี้เท่านั้นนะถ้าจิตไม่มีเรื่องที่เรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งจิตนี่เป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้เด่นมันมีอะไรแสงขึ้นมามันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันไปคิดปรุงนั้นนำอารมณ์นั้นเข้ามามันไม่มีนี่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นสูงสิ่งนี้ต่ำนั้นดำนั้นขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกไปเพราะจิตอันนี้ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือว่ามันหมดเรื่องของมันที่จะออกอะไรไปแล้วแต่เราจะพิจารณาบอกมันไม่ไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนไม่มีเห็นเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นหรอถ้าเราจะพูดว่ามีแต่อันนี้นี่ก็ได้พูดได้เต็มปากเพราะงั้นไม่มีจิตดวงนี้เรื่องอาการของจิตนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้งแต่ความหยาบขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยนี่อาการนี่เป็นอาการสมมุติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วคือว่าสมมุติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็ได้เมื่อเราไม่แย้งเราไม่ขัดเราสักอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นเพราะเดินจะขัดจะแย้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่าแย่งเจ้าของเป็นความถนัดของเจ้าของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนี่ว่างมันคำว่าเด่นมันอะไรมันสองอย่างนะเด่นที่เด่นละเอียดมันก็เด่นของมันเช่นเด่นในวิชามันก็เด่นของมันเด่นไปแบบเด่นไปแบบเด่นทำให้ดูดให้ดื่มให้ติดให้พันพูดกันนะเด่นแล้วก็ติดพันด้วยนักชอบอ้อยอิ่มความเด่นนั้นเป็นความอ้อยอิ่มให้ติดอย่างดึกซึ้งรู้สึกตัวแล้วเคลิ้มหลับไปแล้วนั่นมันหมดไปแล้วเด่นก็ไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรติดทราบว่าเด่นก็ทราบว่าทำไมไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบเอาที่ฟาดลงไปสิผู้เหล่านี้ผู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละมันอยู่ไหนอยากคิดอย่ามองข้ามจิตเวลานี้มันกำลังเป็นเจ้าเรื่องจิตเนี่ยมันยังไม่เป็นเจ้าของมหาสมบัติมันยังเป็นเจ้าเรื่องที่เดือดเป็นนายมันจึงหาความอัศจรรย์ไม่ได้เพราะที่เดือดไม่ใช่ของอัศจรรย์แล้วคำพูดทุกอย่างหมดเนี่ยมันหักรู้คือมันสมมติเราพูดแล้วเราลืมประจำเวลาจิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีถึงที่รับแล้วคำพูดทั้งหมดนี่มันจะเรื่องถึงกันเลยครูอาจารย์พูดมาสี่เรื่องก็จำเราจำไม่ง่ายเราลืมไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็นนี่ปุ๊บนี่มันเป็นความจริงหนึ่งนะกับอันนี้รุ่งเข้ากันเลยมันมีพยานหลักฐานเข้า
จริงกันทั้งนั้นปั๊บปั๊บปั๊บมาพอมันถึงว่าปั๊บโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังแล้วโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็เคยฟังแล้วแต่ก่อนมันทำไมไม่เข้าใจแล้วประการหนึ่งจำไม่ได้ด้วยพอนี่โผล่ขึ้นปุ๊บผมนี่เข้าใจแล้วจำได้โอ้นี่เคยฟังแล้วมันพูดเกินตายมันติดคือเจ้าเรื่องมันคอยรู้แบบนี้เราไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องก็เหมือนกับแอร์จ้าก็ไม่มีส่วนโยกไม่มีมันคือการฝันก็มุขลาอายุโตโลกังเวคัสสุเลยมุขลาจะสุดาจะโตก่อนมุขลาเคยที่นายโลกเป็นของสูงต่ำว่างต่ำพยายามตามไม่ถึงว่าไงผมก็รู้อยู่นั่นมันโดยในหลักต้องทำเองนะธรรมวิจารหลังต้องทำเองโลกเป็นของว่างจากคือว่างจากตัดบุคคลจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากหญิงจากชายจากดีว่าชั่วอันนี้เองอยากพูดง่ายว่างไปอย่างนี้พอถึงขั้นมันวางแล้วมันก็ว่างอันนี้ต่างหากนั้นมันก็มาไปตั้งแต่นี้ต้นนะต้นมาตั้งถึงนู้นแหละเพราะฉะนั้นพยายามมาจุดที่จะตามให้ทันถ้าเราจำไม่ถูกว่างนั้นคนจำเองมันก็คือหกคนภูมิสามมหาวิชามันก็คือกระดาษหน้ามันกันนะมันก็เหมือนเด็กเองกลัวเด็กเองเราเป็นคนหนักผู้ใหญ่ยังไม่มีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้ไปถามครูบาอาจารย์โง่อยู่กับเด็กอย่างนั้นแม่ครูอาจารย์ก็จะอุปโนโขมอุปโนโขมมันเกิดที่เราอย่างนั้นก็เกิดที่นี่อย่างนั้นอุปโนโขมมันเกิดที่นี่เกิดที่นี่จริงๆถ้ามีเชื้อให้เกิดมันก็เกิดทั้งที่นี่เชื้อมันท้าเกิดมันเกิดที่นี่เครื่องหมุนร่างก็มันเกิดสมัยนั้นสมัยครูอาจารย์มันกำลังหลังมันนี่หนักมันไม่มีอะไรปนคือในพระเราหลงลืมเมื่อลืมตัวเหมือนทุกวันคือด้านวัตถุนี่ก็ไม่ใช่มีอะไรมาปนคือมากมายก็มาขันกับฝันอยู่นี่ใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องยังไม่กระจายเพราะแม่ครูอาจารย์มันคืออยู่เรื่องมันยังไม่ค่อยกระจายนะหลังจากนั่งมาแล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านเนี่ยสำคัญระหว่างท่านออกนี่กระจายเลยบางคนก็หลั่งไหลมาด้วยมันก็จะกลายเป็นสักการะคือสังหันติตาตายก็เหยื่อรอดผู้เป็นธรรมนั่นก็เป็นผู้เป็นลืมตัวนี่นะมันเข้ามานับถือก็เคารพบูชาลืมตัวตรงนั้นตรงมันเสียผู้เป็นธรรมนั้นทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุมาเมาให้ท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ลืมโอ้ยไม่เอาละถึงวางเท่านั้นมันกระบาดเยอะมันก็หนักจะตายแล้วหันบาดเท่านั้นเยอะแต่เอาอะไรมาให้อื่นไม่เดี๋ยวมาแบกมาหามเลยนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวขันมันก็หนักพอล้มพอตายแหละท่านกระบาดเป็นนั่นเสียเพราะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรพิเศษพิโสพอที่จะไปหลงจิตใจของเรามันน่าจะอย่างนั้นเลยยังเขานับถือก็ลืมตัวแล้วมีคนเขาเริ่มนับถือก็ลืมตัวท่านไม่มีอะไรจะลืมเขาจะขอรับนับถือก็ดีเขาจะทำมีติสินินทาก็ดีมาเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะก็เรียนโลกธรรมให้รู้ก็รู้พอตอนนี้รู้ตัวแล้วมันก็ไม่หลงเรื่องเงามันเกิดขึ้นกับตัวเขาทำมีนี้ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาเขาสร้างเหตุขึ้นไปหมดผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าเราเป็นสำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสำคัญนี่สร้างขึ้นได้ในตัวเราไม่พอใจในเขาหนักหนึ่งสร้างขึ้นมาในตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเดือดร้อนมีวายขึ้นมาหนึ่งเราสร้างขึ้นมาเราเพราะใช้ได้ยินจากเขาแต่เราไม่สร้างขึ้นมาก็ผ่านไปเงียบเนี้ยมันจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่หนึ่งละความใช้เสริมความชมเชยความคิดถึงมีทางผ่านหัวปั๊บมันก็เป็นลมเปล่าวะผ่านไปผ่านไปแล้วจะเอาอะไรอยู่เพราะจิตมันพอแล้วมันไม่รับอะไรดื้อเข้ามาก็มารับเปล่ามาก็มารับท่านนี้ว่าคุณยะปาปัตถิยะบุคคลผู้บุญละบาปอันละได้แล้ว

0: ผู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเตือนใจของตนจะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์และออกหาความสงัดเวทในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบายแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจทำส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการเข้าๆออกอยู่โดยวิธีนี้จะได้อุบายขึ้นโดยลำดับแต่ผู้ที่จากครูบาอาจารย์ไปทั้งๆที่จิตใจของตนยังไม่มีความแน่นอนทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาผู้เช่นนี้จะไม่สามารถนำตัวให้ปลอดภัยไปได้อันหนึ่งการมารับการศึกษาจากท่านพึงเป็นผู้มีสติคอยสำเนียบเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอดส่องมองดูอากัปกิริยาการกระทำของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงๆทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นสติสอนใจได้มีความพยายามปักไฟอยู่เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาศึกษาและจะได้สติปัญญาเป็นเครื่องคำสอนตนเองในการข้างหน้าแม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาจนเพียงพอภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านกิจธุระก็ไม่มีอันใดนอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้นโดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเนื่องจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังเบื้องต้นก็ตั้งใจมาศึกษาครั้นต่อมาเพราะอำนาจของกิเลสตัวหยาบๆคือความเกียจคร้านเข้าแทรกสิงในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เลยล่มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายกินก็มีมากนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์เสียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นกิริยามารยาทส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยึดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่คือว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและก่อความกังวลใส่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนด้วยกันเนื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระอาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปพอได้ยินเสียงเอะบ้างเล็กน้อยหนึ่งสร้างความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโกรธให้บ้างสองว่าท่านเป็นครั้งแห่งกิเลสบ้างสามเกิดความกลัวในท่านบ้างสี่ว่าท่านไม่น่าเลื่อมใสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นครั้งแห่งกิเลสบ้างแล้วก็เพ่นหนีไปเพราะความโง่แคล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เลยกลายเป็นเรื่องแหวกแนวไปเสียความจริงถ้าลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฟ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์แต่ละลายละลายไม่ให้ซ้ำกันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคำพูดคำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเฉลียวฉลาดเท่าที่ควรเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนำบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับจริตนิสัยของศิษย์นั้นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่ฉลาดจะยังโรคที่มีอาการต่างๆให้หายได้โดยยาเพียงแต่ทราบว่าโรคเท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดเพราะโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนาดสำหรับนายแพทย์ผู้ฉลาดที่จะนำมารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นำยาขนาดเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไรถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั่นแล้วยาขนานนั่นก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำธรรมดาธรรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ผู้ฉลาดเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมมติฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จำเป็นจะต้องถามว่าท่านเป็นโรคชื่ออะไรเพราะเรื่องชื่อหรือเรื่องนามของโรคไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เล่าอาการให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนำยารักษาพร้อมทั้งนำยามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปได้มีลักษณะของนายแพทย์ผู้ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้จะรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเปลือกอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจำนวนมากด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความฉลาดที่บัดต่อบรรดาผู้มาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียวคำพูดชนิดเดียวกันหมดตลอดธรรมะก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียววันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้น
1: นี่พึงทราบว่าอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนำบรรณาจิตให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามมาพึ่งพิงอิงอาศัยกับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความ

0: ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู้มาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรารภและสนทนาซึ่งกันและกันแม้จะไม่ทราบด้วยญาณก็ต้องทราบด้วยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้กิริยามารยาทด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างห้อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวกิเลสตัวตัณหาและถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองนี่น้ำยังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งซึ่งจะกัดขี่เราไปเสียแล้วก็เพ่นหนีไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกควรคิดดูใกล้ๆตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเข็มแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันเพราะโรคบางรายถึงต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับทานยาก็หายโรคบางรายต้องสับฉีดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ซึ่งมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใดก็ต้องทำให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทำตามความหนักเบาของโรคและสมุฏฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไข้ไปไม่ได้เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราผ่านเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเป็นโอสถขนานหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกๆรายไม่ซ้ำรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้ชื่อรวมเป็นอย่างเดียวกันสำหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจำนวนมากมายเฉพาะนายแพทย์ผู้สามารถจะรักษาโรคให้หายนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยาธรรมะบางอย่างก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างสูงบ้างต่ำบ้างตามจริตนิสัยความโง่ความฉลาดมากน้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดพึงทราบว่าเป็นยาแก้โรคหัวใจคือโรคที่อาสวะให้เบาบางและหายสนิทจนเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรักษาคนไข้หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆฉะนั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใช่ต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของบรรดาสัตว์ให้หายได้นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวนมากผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเ พื่อความร่มใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียจคร้านทำงานเพื่อหารายได้ทั้งนักบวชและคารวะตามสมควรแก่เพศของตนพอผู้ถือพระพุทธศาสนาจะอดอยากขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคและดำเนินการครองชีพไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพหรือนักบวชทำตนให้ขาดความร่มใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะสันดานเกิดจากเขาผู้ชอบเองแล้วทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคร่ต่อพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่รังเกียจแก่หมู่เพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีธรรมในใจเช่นเดียวกับผู้มีเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวกระหายที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นำมารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างๆกันโรคหัวใจคือโรคกิเลสของคนและสัตว์มีมากมายเทียบกับคำว่าคนไข้คำเดียวเมื่อแยกประเภทของโรคจากคำว่าคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคำว่าโรคจิตหมายถึงโรคกิเลสเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคที่เดชอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาภายในใจของสัตว์ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเช่นตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืด8ด้านโรคมืด8ทิศ8ด้านได้จะโรคที่เดชตัณหาอาสวะเพราะเวลากิเลสได้เข้าถึงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครแม้มารดาบิดาผู้บังเกิดเจ้าเลี้ยงมาแต่วันเกิดฆ่าได้วันหนึ่งกี่ศพไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโรคกิเลสมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทำความชั่วได้มากและจะทำได้วันยังค่ำคืนยังลุ่งไม่มีความอิจฉาอาใจต่อการทำความชั่วเพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีดมลอดไม่สามารถจะวัดได้จนนายแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคประเภทนี้ทั้งนี้อธิบายเทียบเคียงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากิริยามารยาทสูงต่ำให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญผมมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำอันล้ำค่าไปไว้ครองหัวใจของตนแม้จะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะสืบพระศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและยึดหลักไว้ได้ในกราอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหลักยึดก็ลำบากลำพังความจดจำที่ได้จากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนำไปรักษาตัวให้คุ้มข้อสำคัญขอให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภายในเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอดถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดจิตใจเลยลำพังการมาศึกษาจากท่านเท่านั้นยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นภัยไปได้ อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันรุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านเป็นสิ่งที่หลงลืมได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีดพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเหน็บพกไว้เป็นอย่างหนึ่งและที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาจะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีดที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช้ามากมีดที่เหน็บอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีดที่เราถือไว้กับมือช้าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นอย่างหนึ่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งเนื่องมาจากการอบรมกับครูบาอาจารย์นี้อย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเรียนมาโดยที่เราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจเลยเช่นเดียวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเหน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเนื่องมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เป็นผลประจักษ์ขึ้นกับใจของเราเช่นเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะส่วนนี้แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราเที่ยวหยิบยืมสิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือเสาะแสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงลืมบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาเผชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้วก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความวอกแวกคลอนแคลนหรือความหวั่นไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันสุขทุกข์ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้ไม่มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาอบรมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสานกันเข้าเท่านั้นทำให้เกิดธรรมารมณ์ภายในใจจนหาที่ปรงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปลวขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกคิดแปลงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆนับแต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสำคัญเสมอกันจงพยายามฝึกค้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เคียงกันไปจนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระเวงระวังภัยภายนอกก็นับวันน้อยลงผู้มีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในสายเดียวกัน และกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตใจได้รับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ชนิดเดียวกันเรื่องที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นลายๆไปสภาวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดย่อมกลายเป็นข้าศึกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วยอมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จไปที่ไหนๆสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมิได้เป็นข้าศึกเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเองเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาจนเพียงพอเราทุกๆท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดน่าเป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาประกอบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้ลดละแม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบายต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ไม่รับการศึกษาอบรมทำไปแบบงูปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอและรู้สึกกำลังภายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคำนวณดูกำลังสติปัญญาและความสามารถของตนถ้ากำลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฝากชีวิตจิตใจของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับโยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ทราบมากำลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีความดำดิและพยายามปลีกตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบายพาโยมบรรดาของท่านไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนับแต่วัดวันรับโยมบรรดามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลา6ปีเมื่อรู้สึกชนิดแล้วจึงพาโยมบรรดากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่พักเลยเดินทางไปโดยลำดับแวะพักบ้านห้วยทรายอำเภอคำตะอีชั่วคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอส่งโยมบรรดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปลีกจากหมู่คณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่หน้า11ปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพรรษาอยู่ที่อุดรองค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างหนองคายบ้างสกลนครบ้างและได้กราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจำพรรษาอยู่อุดร2ปีและสกลนคร8ปีได้อุตส่าห์สั่งสอนพระเนรและประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าเริ่มใสอย่างยิ่งไม่เคยปรารภถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า กำลังของท่านเพียงพอทั้งภายในใจและอุบายต่างๆที่เป็นนำมาสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษา
1: ซึ่งนับว่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแก่ผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดกาลและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่เห็นง่ายๆว่าทั้งเราก็มีภาระคือการฝึกฝนเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กำลังตกอยู่ในความหิวโหยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กำลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมู่เพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมู่เพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกำลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนอนใจสำหรับผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผู้มุ่งเอกราชในตัวเองจงปลดเปลื้องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อนายชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงชัยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงโมกขณะด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไปจักกับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเกลือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการที่สำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานี้จึงสามารถสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างๆกันจึงเป็นที่หนักใจแก่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยจะพ่อผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามถึงตามท่านในหลักในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั่นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยลองลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามพระสติปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อทำจากการสำเนียกศึกษาเลยก็มีจำนวนมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยววิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันประจำโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุบายของอาจารย์ที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตวงดูกำลังของตนเทียบกับภาระที่จะนำมาแบกหามถ้าความฉลาดรอบคอบไม่เพียงพอเราอาจจะล่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ำเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ำนั้นก็ได้ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักตวงความเพียรให้ได้สติปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่สงัดวิเวกและติดต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดๆมีตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในอียาบททั้งหลายไม่ขาดมรรคขาดตอนและไม่เสียเวลาไปเพราะกิจการอื่นเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทำไปตามอัตโนมัติของตนจะผิดทางอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็ทำตัวให้เสียเพราะความละเอียดแห่งธรรมไม่สิ้นสุดอยู่กับท่านผู้ใดโปรดจำไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจาตียามยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยแล้วจงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญและเรามาศึกษาเพื่อธรรมะ
0: อย่านำโลกเข้ามาด้วยการนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองมีอย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านำทิฏฐิมานะนั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกับหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกับหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวาดเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใคร่ต่อศีลของตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาและเรื่องของปัญญาก็ต้องใคร่ครวญเมื่อสติจับไว้ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของพระศาสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเองต่อไปความขี้เกียจที่คร้านเข้ามานั่งอยู่บนศีรษะคือหัวใจไปแล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกียจคร้านได้เหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วเพิ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหม้หรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของความขี้เกียจที่คร้านเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนามีความลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองเช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพียรพิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ท่านว่ามีอาการ32ผมขนฟันหนังเป็นต้นพิจารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็ตามนั่นแหละผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งพระศาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมของใจซึ่งคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มียับยั้งเช่นเดียวกับกงจักรที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดฉะนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นสุขถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงร่มไม้และท่าน้ำเพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปค้นแล้วค้นเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนาคราดกลับไปกลับมาจนมูลไถมูลคราดแหลกละเอียดแล้วจะเพาะปลูกหรือปักดำก็ควรเท่ากล้าหรือสิ่งเพราะปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาใคร่ครวญกลับไปกลับมาไม่หยุดยั้งผู้นั้นแลใจได้รับปุ๋ยคือความเยือกเย็นขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยชินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอยึดเพลินเช่นเดียวกับเศรษฐียึดเพลินในรายได้ของตนแม้กำ แม้กำลังนั่งรับ

เรื่องของใจยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยลำดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 4-5 ชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับมีเพียง 3-4 ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงเวลาเวลานาฬิกาที่ไหนเพลินดูแต่ความเกิดความดับของสภาวะธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเพลินที่แรกก็ต้องถูไถกันไปกดขี่บังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผู้ต้องหาที่มีโทษหนักนั้นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลินนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพียรทันทีไม่เอื่อยอายเหนื่อยนานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของความเพียรไม่ลดละใจที่เคยอยู่ได้อำนาจเคยอยู่ใต้อำนาจแห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลี้ลับกิเลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในใจพบเป็นผู้ครองวัฏจักรก็ได้ถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นวิปัสสะขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตติได้แผ่กระจายไปทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตติขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปลดปล่อยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจำไว้ให้หลุดลอยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลำพังและประกาศความเสมอภาคให้ทั่วถึงกันหมดความตำหนิติชมในสภาวะธรรมทุกประเภทปรากฏเป็นเด่นอยู่ด้วยความเป็นธรรมในสภาวะทั่วไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะก็ได้แต่เทศกล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงไม่พูดพร่ำในที่ทั่วไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ำลายฟุ้งไปฟุ้งมาถึงกับเขาหาว่าบ้าน้ำลายก็มีมากรายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภัยไม่มีเลยคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่คล้องโลกบิทูรู้ทัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงในตั้งหน้าทำด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออย่าต้องการสุขก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล่มละลายไปทันทีฉะนั้นจงอย่าเอาความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทำงานด้วยจะไปทำลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่โปรดทราบไว้ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนต่อสิ่งที่ชอบมีอยู่ในบุคคลและสถานที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับจงนำธรรมเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตนเองจนปราบ

ลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่าความเกียจคร้านเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้นคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาจนถึงโลกวิถีแดนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ทั่วทั้งรูปธาตุที่ยังเหลืออยู่คือขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงเพียงครองกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงการของเขาจะแตกก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ข้องใจเพราะอนาคตของขันก็รู้เท่าอดีตของขันก็รู้ทันปัจจุบันของขันก็ไม่ยึดฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติจงอย่าให้เสียชื่อเราว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยจงอย่าให้เสียชื่อเสียนามที่โลกทั้งหลายได้ให้นามว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติก็อย่าให้แคล้วคลาดจากเราไปได้นับแต่เบื้องต้นคือความสงบจนถึงวิมุตตินิพพานจงพยายามทำให้เปิดเผยขึ้นกับใจของเราดวงนี้ให้สมกับธรรมโลกวิถีซึ่งเป็นแดนแห่งเรามุ่งหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับภพกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอวิชชาไม่มีอันใดเหลือในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ถึงโลกวิถีอันเป็นแดนแห่งความเปิดเผยทุกท่านโดยเร็วพลันเทอญ

เรียนไปถึงไหนที่มันทั้งอวกาศนี่มันก็สามารถย่างไปในพื้นกันดินแล้วนี่เลยมีวิจารณ์ดาวเทียมหาสกายและสกายไม่ได้มันเหมาะกับความรู้ของคนเรื่องความรู้ทางโลกล้วนๆนี่มันเป็นอะไรจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงได้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้าไม่มีธรรมเลยก็ให้ความเดือดร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมันจะวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติเพื่อทำจริงๆจะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมนี้จะอยู่ด้วยกันจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันสี่คนสับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางคนว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เรียนทางด้านธรรมะแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่รู้ได้ไม่อาจรู้ได้เลยก็ไม่เคยเรียนจะรู้ได้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่โลกล้วนๆเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความวิเศษวิโสเยือกทำคนให้มีคุณค่าราคามีสถาบันดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกไปหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษทั้งที่หัวใจนั้นหาความวิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสกสรรตันดอให้สูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ใช่ร่วมธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตันดอนั้นไม่ได้เลยคิดว่าโลกนี้จะหาความจะมีความสุขเพราะการศึกษาเรียนมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆสามารถแห่งความสุขแต่คนนั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคบของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ที่ควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องอยู่ทุกแขนงของวงงานเพราะงานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำด้วยการทำงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีธรรมเครือบแฝงเข้าอยู่นั้นแล้วงานนั้นมันก็กลายเป็นให้ความเดือดร้อนไปเสียแทนที่จะเป็นความสุขโลกหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีธรรมเพราะเครือบแฝงมันมาย่นเข้ามาถึงตัวของเราขณะใดจิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสงสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้องสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความส่งต่อของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไหนนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายสายแสกับโลกของสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์วันนั้นจิตสบายเยื่องจิตมีความสัมผัสสัมพันธ์เท่ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นโดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายในใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบ
เพราะความฟุ้งซ่านความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเองแต่ละรายละหลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแง่ธรรมนั้นมันผิดกันอยู่มากความคิดในแง่โลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแง่ธรรมเป็นสิ่งที่กำจัดความกิเลสปัญหาอาสวะและความทุกข์ซึ่งเป็นผลไม่ออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องนี้แล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดิ้นเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดออกไปเท่าไรก็กว้างออกเข้ามาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ธรรมต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้ง4ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแก้กิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอย่างนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทำการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วต้องได้รับความทุกข์ก่อนที่กิเลสจะบรรลัยลงไปเราก็ต้องได้รับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ชัยชนะก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ชัยชนะนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากผู้ต่อสู้ที่ต่อยมีเหมือนกันมีอยู่ประจำแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกนี่เราเป็นเพียงข้อเทียบเทียมหาที่จริงจุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับที่เหลือนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฝืนกับกิเลสในการตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณาระมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลสยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกแดนธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรพระสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแบบแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรเลยแล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยท่านไปตามเสด็จท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงคือว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านำสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุ่มใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกับทิฏฐิชาติเราให้เชื่อตามนั้นอย่าได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจเรียกขึ้นแสดงขึ้นที่ใจเพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสเป็นต้นต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้ารบด้วยความมุ่งมั่นแล้วนี่คือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะเหมือนกันหมดให้ระมัดระวังรักษาตัวอยู่เช่นนั้น
อย่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยโดยไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยที่เลยมาเผาศพนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาด้วยความมุ่งมั่นของเรามุ่งมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชเป็นศาสนาการทำโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วถึงรสชาติของโลกมันเป็นอย่างไรนอกจากเป็นเกลือด้วยยาคือเสียทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นไม่เห็นรสใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรสแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับลำดับไปมีเรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวายของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเทศะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบูชาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไม่เป็นข้อวิตกวิจารกังวลใหญ่พอที่จะให้เสียเวลาในการประกอบความภาคเพียรมีหน้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสหลุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละหลายเวลาที่จะนำมาใช้มีเท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สำคัญสำหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราอย่าเข้าใจว่างานอื่นใดจะเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยพอที่จะหลงคิดหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงฐานไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกมันกลายเป็นโลกไปหมดแล้วขอให้สร้างใจขึ้นเป็นความเจริญอันสำคัญนี้เถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองอยู่กระตับฝนตกบ้างรั่วบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมเป็นเฉยไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนทั้งที่อยู่กับตอบเหตุเกิดไม่น้อยโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียรเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามเวลาเวลาไม่คาดเคลื่อนสติเป็นของสำคัญในการรับรู้ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะทำลายกันส่วนมากกิเลสทำลายธรรมระมัดระวังให้ดีนี่แหละหน้าที่ของเรางานของเราแท้ๆนั้นที่เคยได้แสดงให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความซาบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆพอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นคุณค่าธรรมเหล่านี้เพราะได้ทำตามธรรมเหล่านี้แล้วทั้งที่ท่านสอนว่าลุกขมูลเสื่อนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจสาลมานะขาบิตาตัดโตเป็นต้นนะลงมาในอาการ32ปัจจัปปัญญากรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่5เมื่อจะแปลออกตามศัพท์นี้คือปัจจัปปัญญากรรมฐานหมายถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความจริงทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็ถอยปิดได้อย่างสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตะโจแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมขนและฟันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถลกออกมาในเนื้อในกายของเราพลิกข้างในออกมาข้างนอกก็เป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสักพอข้า
ข้างนอกดูตรงไหนมีแต่เรื่องหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝาดผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดกิริยาญาณความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหละท่านจึงสอนย้อนหน้าย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคลาดหนานั่นเองคลาดกลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักตันแล้วค่อยหยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชำนิชำนาญแห่งการพิจารณาซ้ำๆซักๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกนี่ละงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกลู่นอกทางไปตามโลกตามสงสารหรือการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลก

ควรบ้านควรเมืองก็ไปเป็นขุนเป็นตมเป็นคนระหว่างคารวาสกับปุญญักเศษตังโลกัสสะที่ว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปรปักษ์กันไปกลายเป็นผีมันใช่เนื้อนาบุญคอยกับตับกับปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสงบได้อย่างไรพิจารณานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญาเป็นผู้รักษาเสมออย่าได้ปราศจากสติปัญญาจิตจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อบรมหรือทรมานไม่ได้ทำงาน ก่อนในวงที่พูดนี้ท่านกล่าวไว้ถึง40ห้องกรรมฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานสำคัญที่เหมาะสมกับจริตของเราแล้วนำมาพุทธปฏิบัตินำมาบำเพ็ญในเกศาลมานะขาลังตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการ32เลยจากผมขนและฟันแล้วก็หนังเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนถ้ากระปอดใหญ่จะน้อยหมายหางเก่าพิจารณากันลงให้ทั่วถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมรู้สาวกทั้งหลายท่านทำไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความสิ่งของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยออกได้ด้วยความหลงงมงายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนกิเลสอาสวะที่สมควรเป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานนี้อย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสมณธรรมหมายถึงงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้ถึงนั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนตัวเองเปล่าๆให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกข์ยากลำบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลำบากต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะจิตไม่ยอมสงบได้เป็นเพราะเหตุใดตั้งหน้าตั้งตาขุดผู้เสียขุดค้นถึงสาเหตุที่พาให้ฟุ้งซ่านรำคาญเป็นก็เหตุใดที่ต้องฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์อันใดนำอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่และผูกมัดตนเองด้วยความนุ่มหลงด้วยความสำคัญในการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกเหนือสติปัญญาไปได้เลยทำไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้ล่ะธรรมนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดัดสันดานนี่เป็นเครื่องประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทำไมเรานำมาใช้จึงล้มลุกคลุกคลานนี่แต่กิเลสฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟื้นตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์แล้วอยู่เฉยๆสติปัญญามีให้ใช้หาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องที่ใช้รู้เรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลำดับไปเพราะความคิดอ่านไตรตรองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสกลกายเราโดยเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำมาพิจารณาแยกแยะให้เป็นหลักธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี่แหละแยกเป็นมรรคอยู่ทางดำเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี่แหละแยกมาเป็นสมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวสมุทัยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมรรคเพื่อดำเนินให้หลุดพ้นจึงต้องได้ฝึกฝนอบรมนำทั้งขันนั้นมาใช้ในทางนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาจิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระเราอยู่ก็อยู่ใน

กองนรกนั่นเองนรกสุมอยู่ภายในใจคือไฟที่เลิศราคขินาโทสัตถินาโมหขินานี่แหละคือกองไฟมันเผาผลาญอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่สุดร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลมกิเลสนี้มันได้เผาจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันทับแทบติดกันไปหมดน่าจะทำไงถึงจะให้ทั้งขานร่างกายชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบตามแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือกิเลสอันเป็นตัวสำคัญทำให้เราหมดคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสำคัญให้ท่านเริ่มเลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่ามกลางแห่งกองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาเมหะกินาไม่มีอะไรเป็นประเสริฐอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอกตัวอยู่ข้างหลังเป็นประโยชน์อะไรอยู่ในร้านเจ๊เป็นอดอยากหรือผ้าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่านี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นั้นมีเครื่องหมายของพระพระทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำหน้าที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่หน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมกขินานอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาแยกแยะดูผักดูขันอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องในความปฏิกูลเหล่านี้ถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่สติปัญญาค้นคว้าหลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการอยู่กับตัวบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอนเดี๋ยวก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจังในขณะที่ได้มาพักมาอาศัยมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขหรือชี้แจงให้ทราบในด้านจิตตภาวนาไม่ใช่จะมีแต่เวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใครเราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการฝึกปฏิบัติของหนูเพื่อนในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่จะศึกษารับการศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่งปัจจัยต่างๆมันหากมีแง่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้แหละยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบ่อปัญหาทั้งหมดมันขึ้นนั้นบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าสาวกะคือผู้ฝังต้องฝังจึงจะเข้าใจวิธีประพฤติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองส่วนสาวกต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเราก็ในนามของสาวกคือผู้สดับตรับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทเท่าไรสลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยสาดธรรมะเข้าไปเท่าไรก็สลัดทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลัดทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูปลาปลาลุ่มลุ่มดอนดอนไปในขณะที่ฟังไปแล้วก็ยิ่งหงามต้วมเตี้ยหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเองอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเปรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทางเราเป็นห่วงมากสำหรับหมู่เพื่อนจึงต้องให้การอบรมอยู่เสมอเราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทำความสนใจอบรมสั่งสอนตนให้เข้าใจในธรรมจนเป็นผ
ู้มีหลักฐานแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดังพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนพระทัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนทั้งได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาประกาศธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนด้วยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้จนกระทั่งบัดนี้นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกว้างขวางมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนของตนแต่ละองค์ละองค์การที่ไปสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตนก็ไม่ได้เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรจะเอาอะไรไปสอนเขาพอให้เกิดความตัดความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสอนแบบรูปคำสั่งเมื่อการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของเสด็จเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความจริงของธรรมไม่ปรากฏภายในใจเลยจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสดับตรัสฟังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพียงคาดเดากันไปนั่นความนับถือศาสนาด้วยการคาดการเดาการคำนวณจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ล้มง่ายเอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายเพิกกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างซึ้งนั่นไม่หวั่นไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงอย่างองอาจกระหายเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจะต้องประสบพานหลั่งไหลที่ไหนจะรู้คำคำได้ยังไงเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวประจักษ์กับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้ได้เห็นผู้ฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามกำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นหลักขั้นพุทธการท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นฉะนั้นธรรมที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติจึงผิดกับธรรมที่มีตั้งแต่ความจำมีแต่ชื่อของกิเลสบาปธรรมเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยมันเกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจำกับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำกิเลสตัณหาอาสวะเท่านั้นท่านนี้จำได้ทั้งมรรคผลนิพพานนี่เป็นความจำแต่เวลาปฏิบัติจนปรากฏความจริงแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังที่เด็ดให้หลุดลอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงไหนที่เด็ดหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบขอบคิดที่เด็ดหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นนี่แหละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจริงนั่นเป็นความเดาความคาดอันนี้เอาให้จริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าเลิกละความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติทุกคนเอาใครทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนบาปเวลานี้ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการต่อสู้ขัดขืนต่างหากไม่จะทุกข์เพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจะเกิดความท้อถอยอ่อนแอมีทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นกว่านี้ให้หมดไปภายในจิตใจทำไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนและท้อถอยจะเสียบริเวณจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดความหน้าของจิตที่ชำระมันไม่ได้นั้นเราทำไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะเราต้องคิดเทียบเทียมเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาหุงต้มแจงถึงไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการด้านแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะจึงจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกหน่อยทุกหนึ่งจะไม่มีแล้วนะวงกรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเคารพเครื่องสายสักการะบูชาทำบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูก
แต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบจดหมายของเขาที่มาเมื่อสักสองสามวันเนี่ยเขามาขอหนังสือแล้วเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องสายพระกรรมฐานสายท่านกันนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางหลั่งไหลมาบำเพ็ญกุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์สายนี้ระหว่างเป็นหน้าอนุโมทนาแล้วเกินเขาก็พูดของเขาไปเราเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับเขาคือเวลาจะโดนเข้าจังๆเนี่ยมันจะเสียท่าจึงต้องพยายามไปให้สักเป็นข้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้ามาเคารพเรื่องใสพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยระหว่างแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือหนักพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลายมีความเชื่อความสงสัยได้รับผลประโยชน์ทั่วไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนนันไปถ้ากรรมฐานชาติจันมั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งดีทั้งชั่วสับสนนันไปผู้มาเคารพเรื่องใสได้ใช้พิจารณาญาณพิจารณาให้รอบคอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารพเรื่องใสจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ข้อคิดไว้ก่อนเวลาเป็นโดนเข้ามันจะไม่หงายไปทั้งเป็นสลบไปเลยแล้วเสียคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกนี้ธนวัตจริงหรือธนวัตปลอมก็มาด้วยกันเหรียญห้าบาทในทุกวันจะเลยล้มเลิกกันไปแก้ไม่ตกล้มเลิกกันไปยิงก็พูดเหมือนกันเขาทำเราทำขึ้นเขาก็ทำขึ้นนะเป็นห้าบาทมันปลอมไหมล่ะอย่างนั้นมันปลอมนี้แล้วก็มาฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมทุกองค์ผู้ท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นเราเคารพเรื่องใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเรื่องมีนั่นมีแต่มันปฏิเสธเรื่องสิ่งที่แสงๆปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เท่านั้นเองเริ่มได้ไขเงื่อนหน่อยให้เขาทราบเอาไว้นี่เราพูดถึงเนี่ยภายนอกเนี่ยภายในในตัวของเราทุกคนมันก็เป็นกรรมฐานกรอบเรือดีความจริงมีนิดหน่อยนอกนั้นมีแต่กรอบมันมดเดินในกรมอยู่มันก็กรอบจะว่าไงนะเดินในกรมดับนู่นจิตไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่นั่นตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันกรอบนั่นถ้ามันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปนัญญิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราแล้วไม่ได้พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงซึ่งควรจะได้รับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อทำทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นที่เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันปลอมอยู่เสมอคอยจะแทรกอยู่นั่นในขณะที่เป็นธรรมมันมีน้อยขณะที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของปลอมเป็นความปลอมในความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขกันตรงนี้ดีระมัดระวังจะมองไกลมองดูจิตนั่นน่ะตัวเหตุอยู่ตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตุคือจิตก่ออยู่ตลอดเวลาก่อเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตอนาคตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดีชั่วต่างๆมันปรุงหักแต่งทำให้เรายุ่งอยู่เขาหลงตามไปงั้นน่ะคล้อยตามมันหายไปกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นจริงหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นแล้วหลงคนมายามเด็กที่แสดงออกทางขันเห็นมันมันเป็นอย่างนั้นขันนี่เป็นเครื่องมือของเด็กมาลั่งเดิมพยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีจริงจนกระทั่งมันเครื่องมันตายไปจริงๆไม่มีสิ่งใดเหลือเลยธรรมอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆถ
ึงแม้เช่นนั้นมันก็ยังต้องดุกดิกดุกดิกของมันอยู่นั้นนะมันก็ดุกดิกดุกดิกของมันมันอยู่เฉยไม่ได้ขันธ์ห้านี่จะพ่ออย่างยิ่งสังขารกับสัญญาสัญญาละเอียดกว่าสังขารมากเท่าที่เราสังเกตตามหลักธรรมชาติของมันโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดีดูสัญญาละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกับกระดาษซึมสังขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องราวขึ้นแต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยสังขารละเอียดมากทั้งๆที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมู่เพื่อนทั้งหลายฟังเราไม่ได้อวดเราสังเกตดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากทำระงับมันในช่วงการช่วงเวลามันจะต้องมีปรุงของมันปรุงที่ยับจะเป็นการสั่งสมเกลือขึ้นมาก็ไม่ใช่มันทำปรุงของมันเองหมายก็เหมือนกันมันเป็นอย่างละเอียดละเอียดสบายนั่นปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมายขึ้นมาก็ดีเป็นอะไรก็ขึ้นมาอย่างไรก็ดีปรุงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของไม่มีใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์มันมันก็ปรุงของมันมันก็ดับของมันไปเรื่อยเรื่อยธรรมดาดูสนุกดูมันดุกอยู่นั่นเราให้มีกิเลสเข้าเป็นตัวการเลยที่เป็นเจ้าของเราถักดำมันออกมานี่มันเรื่องราวมันจะไปใหญ่ตลอดเวลาถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็ดุกพอนอยู่นั่นจนกระทั่งว่ามันหมดความติดต่อเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดปัญหาสังเกตดูนี่การงานนั่งดูนั่งแล้วจะนั่งจะนอนก็ตามไม่เกี่ยวดูมันลุกลิ้นลุกลิ้นของมันอย่างนั้นแล้วไม่ได้เรื่องอะไรคือไม่มีใครไปเอาเรื่องกับมันปรุงตามเรื่องของมันแต่เราก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วนี่จะเอาเรื่องของมันอะไรเพราะมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับหางกิ่งเหลืองขาดเนี่ยไม่มีความหมายอะไรหางกิ่งเหลืองขาดมันลุกลิ้นลุกลิ้นตัวมันก็วิ่งไปที่ไหนแล้วแต่ขามันที่มันขาดมันต้องดิ้นเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอย่างนั้นความจริงไม่มีมันมีขันก็เหมือนกันอาศัยแต่จิตเป็นผู้ทรงอย่างนั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มีแต่มันล้วนๆเช่นสัญญาทั้งขันเสียงอะไรมากระทบหูก็ได้ยินเนี่ยเพราะประสาทส่วนนับนี้มีพอได้ยินทั้งกระดับไปคล้องกระดับไปคล้องถ้ามันมีเจ้าของเข้าไปยึดมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างดับของมันอยู่ตามหลักธรรมชาติเข้ามาทางเดียวนี่ถึงมีเวลาออกจากนั้นแล้วระงับจริงหยุดท้ายขันกำหนดพักขันมันก็เงียบไปมันมีขันใดดีขันใดดิ้นเหลือแต่ความรู้ทีนี้เมื่อเหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุสร้างไปหมดประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราหากว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นั้นเองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกังวานครอบโลกธาตุไปถ้าเราจะเทียบจะเรียกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เฉยสันปั้นดอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะความเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพูดง่ายมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตุแต่จะจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับไปหาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นรู้ก็เป็นรู้เป็นธรรมชาติตัวเอง
ไม่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่จะหิวจะโหยจะต้องการอะไรๆเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีนี่เป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุทั้งสร้างจิตจิตนั้นก็เวลานั้นเหมือนโลกธาตุไม่มีนะนี่แต่ความรู้เด่นนั่นน่ะเวลาจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุอีกอ่ะมันพูดอะไรกันเนี่ยมันยังไงฟังกันยากอยู่นะถ้าว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุแต่ถูกนะหรือว่ามีแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกไม่มีเลยไม่มีเพราะความรู้นี่มันจะเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังพึ่งพิงอิงอาศัยสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นถ้าออกมาผู้ชุมออกมาแยกผู้ก็แยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าตายจะเป็นกิริยาของจิตหนึ่งอารมณ์ก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเสียทุกระยะระยะมันไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นอะไรให้จิตสืบต่อเนื่องไปให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ท่านไปอยู่นั่นเอาเลยพูดคนเดียวเหมือนกับมาโกหกเพื่อนมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันจิตไม่อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละต่างคนรู้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้เมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้มันไม่มีเราจึงทราบได้ชัดแบบนี้แต่เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นถ้าให้ว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำไมจิตทำไมเป็นนี้เนี่ยนี่เป็นเรื่องกิเลสตัวมายาของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันทั้งนั้นเพราะนั้นมันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนมีอะไรมาหลอกวันไหนเรามีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นเองเท่านั้นปีเท่านี้ปีหรือว่างไปตามหลักธรรมชาติมันไม่สนใจกับอะไรนั้นจิตมันไม่เคยไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องปีเรื่องเดือนวันคืนอะไรเพราะฉะนั้นดูด้วยตาอย่างนี้อย่างนี้จะมือกับแจ้งมือแจ้งเห็นชัดชัดด้วยตาของเราอย่างนี้มืดจะแจ้งเดี๋ยวนี้ก็มืดนี่แล้ววันพรุ่งนี้สมมติมันมาวันพรุ่งนี้มันก็แจ้งแจ้งเพราะอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีนี่ก็ข้อน้ำเองหลงอะไรแผ่นดินไม่ไปที่ไหนก็เหยียบอยู่แผ่นดินเป็นหลงดินอะไรน้ำก็อยู่ในท่อมันก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นอยู่หลงมันอะไรนั่นไฟเห็นอยู่ไหมครับหลงมันอะไรลมก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟุ้งฟ้านี่หลงมันอะไรถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงไปอะไรเสพไปทำไมปีนความจริงของธรรมไปทำไมปีนไปมันก็เหยียบฝ่าเหยียบหนามอะไรที่ปีนความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันกระจัดลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เป็นความจริงเห็นตามนั้นนี่หมดปัญหาเอาให้จริงให้จังสู้ให้ได้กิเลสตัวภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภัยเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงสำคัญมันหมายถ้าเกิดไม่มีเสียคิดแต่คิดรู้จักเวลาระงับดับมันได้ถ้ามันใช้การใช้งานกับใช้เวลาจะระงับดับมันก็ดับไประงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็หยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในที่ควรแล้วแต่ถ้าเรามาใช้ขันห้างเหมือนกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียเวลาจะเข้าสู่สมาธิภาวนาพักเสียความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆถ้าไปเสียเหลือแต่ความรู้สบายนี่เท่านั้นถึงการมันจะแตกระดับก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตว์จะตื่นไปไหนเพราะพิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายออกไปความผสมผสานนี่มันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วไหนจะตื่นไปไหนไม่อยากตายหรือไม่อยากอยู่เหรอไม่อยากตายความอยากอยู่เหมือนกันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำไมอันนี้ทำให้เราย้อนไปถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าไงจอมปราบแล้วยังไม่แล้วยังจอมปราบในแง่ต่างๆส่วนพระสารีบุตรมาทูลลาเข้าสู่นิพพานถ้าจะห้ามพระสารีบุตรจะด่วนนิพพานให้ช่วยเราสาคตทำประโยชน์ให้แก่โลกไว้ไปชั่วการเสียก่อนนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรคือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายนั่นก็ฝืนมาอีกเออตายเสียอย่างนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับซ้ำเติมความตายพูดได้ไงนั่นโอ้หน้าผ่ามากเป็นความจริงนั่นจริง
เวลาพระองค์รับสั่งก็แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้แล้วแต่การควรหมายถึงว่ามอบให้กติธรรมดาตามหลักที่ทรงพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ขานเป็นวันตายสารีบุตรอย่างนี้ก็ผิดค้านความจริงไปนะสารีบุตรมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไมไปแล้วไปอยู่ก็อยู่แล้วแต่การอันควรของเธอแต่ก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เพื่อจะไปในปณิธานให้แสดงธรรมให้พวกน้องๆทั้งหลายของเธอฟังซะก่อนมีในพระเทศวันนั่นพระพุทธเจ้าทราบว่านั้นพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานในเวลาสุดท้ายมีฤทธาสดันภาคขนาดไหนแสดงเต็มที่ทั้งด้านอัดด้านทำการให้อุปาสสั่งสอนและอิทธิปฏิหารแสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่นักทินลาไปแล้วจงเปิดโอกาสด้วยว่าพระภิกษุสามเณรในวัดนี้ยากจะตามส่งพระสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยถ้าเน้นหลังหลายประการตั้ง500ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นน่ะท่านจะไปนิพพานที่นั่นนี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จุดสำคัญเราพูดตรงเราหมายเอาตรงที่ว่าเวลาพระสารีบุตรมาถึงลาก็ถึงนิพพานพระองค์ไม่ทรงคัดค้านว่าให้รอซะก่อนเขาไม่ทรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรและขับความจริงให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้อยู่เฉยๆมันโง่หาอุบายคิดแทนเปลี่ยนหลายเนี่ยหลายสังหลายผมมั่นหาเข้าใจขึ้นมันสรุปใจขึ้นมาอุบายให้ปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วมันมีทางเดินแล้วทีนี้มันค่อยๆไปเองหมุนติ้วติ้วติ้วเรื่อยอย่างที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วเหมือนแล้วจนถึงขนาดต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดในอุทจักทางยศเบื้องบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำเราไม่ได้ยกโทษนะผู้จดจำเรื่องต้นสีนะจดจำเรื่องคำพิมพ์นะคำนั้นผิดเหมือนกันนะเพราะมันสอบแสดงหนังสือนี่ต้องสอบแสดงจากผู้จดจำเรื่องเหมือนกันผู้จดจำเรื่องนี้จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่ชี้เลือดหรือยังมีชี้เลือดอยู่จดจำเรื่องทำของพระพุทธเจ้านี่เช่นอุทจักความผู้สร้างนำพาไปเป็นลักษณะแบบโลกเลยนิวรณ์ตั้ง5อุทจักขุกุจักมีทั่วไปสำหรับสามัญชนละความวุ่นวายลำคาญอุทจักมีความฟุ้งหรือความเพลินต่อการพิจารณาทั้งหลายนะอุทจักคือความเพลินต่อการค้นนานโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพูดง่ายๆที่เรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมามะกับหมายถึงถือนั่นแหละถือใจอวิชชาคือความรู้ที่เด่นๆอยู่ภายในใจเนี่ยนี่มันก็ไม่มีข้อติดยอดพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทจักมันฟุ้งซ่านรำคาญไปเหมือนแบบโลกทั้งสามเนี่ยจิตประเภทนั้นมันแข็งอาจจะรำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเทินในงานทำงานไม่หยุดไม่ถอยก็มีบ้างถ้าว่าจนเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างกับรำคาญอุทจักคือจิตฟุ้งเทินต่องานจำเริญเต่าอุทจักหมายถึงว่าความฟุ้งซ่านนำพางแล้วก็แปลออกมาอีกไขความหมายว่าความเพลินในงานของตนเองในการคิดค้นอย่างนี้แล้วก็ประกอบด้วยความอ่อนเพลียทำให้เกิดความนำพางได้ยอมรับทันทีที่ว่าความฟุ้งซ่านนำพางไปเลยมันกลายเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้ง5นั้นเสียซึ่งถึงในขั้นของสามัญชนทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตตมรรคอาหารสมักกำลังเดินตามเนี่ยเมื่ออาหารสมักสมบูรณ์เต็มที่แล้วอาหารผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติก็แสดงถึงขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยขณะที่ขาดสะบั้นนั่นคือว่ามักยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมอันสมบูรณ์จนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้างหนึ่งอยู่บันไดถ้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นกุฏิแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามรรคผลยิ่งถึงกัน
พอก้าวเท้าหลังไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพพานตรงนั้นน่ะในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิริยาก้าวจากบันไดขั้นสุดท้ายนี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอำนาจยุติถึงผลเต็มภูมิขณะที่กำลังก้าวไปนี่มีมากที่ถึงผลมีเช่นเดียวจะได้มากขั้นยึดกราบผู้จำหลักปริยัตินะขณะที่จิตทำงานปุ๊บมากกับผลวิ่งถึงการกระหม่อมซึ่งว่าก้าวแรกนี่แหละคือ

ธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ที่เลือจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นท่านแสดงไว้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาจึงไว้ลวดลายในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมรรคผลสุดที่ทำมรรคกับผลมันเป็นคู่กันคู่กันคู่กันนี่อรหัตมรรคอรหัตผลนี่เป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้คือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกท่านได้อรหัตผลแล้วว่าไม่แย้งแต่ลงวันธรรมชาตินั้นถึงนั่นแล้วแย้งกันไม่ได้จะว่างั้นก็ว่าไปเถอะธรรมชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้วพระท่านมีแต่พระทรงมรรคทรงผลทางพุทธการพอเราทรงแต่ความขี้เกียจอ่อนแอได้เหรอทรงผลกับผลมังคุดนางสาดอย่างนั้นผลน้อยหนาน้อยเหนือนั่นได้เอาตำยาขึ้นมาไป

ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ84,000พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไรต้องการชนิดไหนหาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นน่ะก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอันไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับจากท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาทิเนตเนตธรรมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความลงใจประกันให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประกันให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประกันหลายประเภทคำว่าให้ทานและผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านคือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความเลื่อมเคารพเลื่อมใสมีอานิสงส์มากอยากให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านที่มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันนะให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญเนี่ยตั้งแต่บุญพื้นพื้นนี้เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่า

0: ัวของเราเนี่ยที่ให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลละท่านแปลว่าปกติหรือแปลว่าหนุนความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั่นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหนุนคือความมั่นคงท่านที่เรียกว่าศีลศีลก็ออกจากศัพท์ว่าศีลละคือศีลนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไปแล้วแยกเป็นประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความชิบหายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมชิบหายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลคือเป็นการรักษาคุณค่าของตนไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อแต่และประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาหุ่นก็เป็นดังที่ว่ามานี้พูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บ่งการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจึงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นมีอนุพิกถาท่านแสดงไว้มีศีลสำหรับคารวาสท่านสอนถึงศีล5คือปานนาอาทินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบเสื่อมสารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้วนๆยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเป็นเช่นนั้นแหละวัตถุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผิดกับการไปฉกไปลักไปต้นไปสะดมเอาเป็นไหนๆท่านจึงห้ามกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งฝากเป็นฝากตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงมีประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาหนึ่งศีลข้อที่สามศีลคำว่าศีลสำหรับคารวาส ท่านแสดงอนุวุฒิกถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคารวะญาติโยมรักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านให้ทำสุราก็เหมือนกันดื่มน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับแต่ปกติขั้นปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยนะเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสดๆร้อนๆได้ท่านจึงห้ามไม่ให้ทำนี่แหละที่ว่าทานท่านแสดงอนุวิกถาแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงสูงสุดที่มุตพระนิพพานอย่างนี้ว่าอนุวิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านก็พรรณนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยเมื่อผู้มีศีลมีทานแล้วต้องไหลไปแน่ๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตั้งแต่ราตรีขึ้นไปดาวดึงส์งามาดุสิตนิมมานาดีอรณิมิตรมัคคิมิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรหมที่6ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญได้สร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นี่เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญท่องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นลำดับท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์ของการทำบุญให้ทานรักษาศีลและไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏะวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่1ไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ไปยุติกันที่ตรงนั้นซึ่งจุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกับนะท่านสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านจึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพลัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงเมตธรรมะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องบกเบียนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจเนกขัมมะ คือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตนต่อไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมเนตรธรรมะจนกระทั่งถึงที่สุดที่มุ่งหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินทั้งสามไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนเข้าถึงใจเต็มที่ก็กันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นปฐพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเพียงเล็กและน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหากมากขึ้นเองมากขึ้นเองจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวและเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนดีกับคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละถ้าเกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็โดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องที่แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถ แล้วสัตว์โลกทั้งหลายเขาจะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่อมจากกิเลสทั้งหลายอยู่ ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและได้ถึงท่านผู้พิเศษคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้บำเพ็ญตนด้วยคุณงามความดีทั้งหลายไม่ลดละนี่เป็นเชื้ออันสำคัญที่จะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของเราจนกลายเป็นนิสัยของคนมีบุญเรียกว่านิสัยวาสนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเพราะการสร้างความดีไม่ลดละก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เมื่อปลูกขึ้นแล้วก็ต้องแสดงดิกลิ่นใบดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นแล้ว ก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่ที่สมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้านะก็เพราะการสร้างมาหยุดไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้การสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความทั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตาได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ 100% แม้มี 1,000% ก็ต้องเป็น 1,000% ใจดวงนี้ขอจะเชื้อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื่อก็คืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกท่านนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งทัพกรีชายานของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของบุญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเป็นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปเรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองเลยเคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยา พระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดเชื่อสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายเนี่ยนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมี อุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้ล่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่ๆนะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่วอันเรื่องพาเกิดนั้นเป็นไปด้วยอำนาจของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีนี่ว่าไงท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั้นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านั่นถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสังลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเที่ยงหาถึงจะเรียกร้องหาความบุญความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าลามกบีบดื้อสีไฟพาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นๆนะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้วและเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาเรามนุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาทใต้คำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้คงแน่วตามความจริงทั้งหลายได้เมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนของพระเจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกที่หนึ่งมันสำคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสำคัญอยู่มากนะมักจะไปเชื่อมันมากกว่าธรรมเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทำความชั่วช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีจริงจริงบุญมีจริงๆนรกมีจริงเคยเผาสัตว์ทั้งหลายมากี่กันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่กับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทำกรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไง มีคนทำบาปไหมทุกวันนี้เราพูดเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทำลายศีลธรรมทำลายตัวเองจนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมปานาเนี่ยอภินากามเมธุนิสาจารมุสาสุราเอาเพียง5ข้อเท่านี้นี่แหละคือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำไหมเราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกคนทำชั่วนะถ้าไม่เห็นด้วยตามันจะได้ยินด้วยหูว่าคนทำชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนะทั้งที่อันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทำชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทำไมเราจะปฏิเสธผลของการทำชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลท่านหรือสัตว์ทั้งหลายให้ประตกนรกได้เล่าคนก็เคยทำชั่วมามากมายกับกองขี่กับขี่กันแล้วนรกก็เคยเผาคนผู้ชั่วช้าละมกมาขี่กับขี่กันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทำชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทำกันและไปลบล้างนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้เหรอพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระทัยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้และการพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยุดยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเองเอาให้ยังเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเผ็ดร้อนมากนะความกระซิบกระซาบอยู่ภายในแข่งกับธรรมของศาสดาแม้เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็ตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวกันนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดละออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราฉลาดมากกว่าเรานั่นเองพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของจิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนนะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่หลุมท่านพูดไว้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีแล้วหูโทษครูโทษมหันตทุกข์ทุกข์ธรรมดามหันตทุกข์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทำชั่วของคนเราก็เห็นทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาเพราะฉะนั้นคำว่านรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัฏวนอันนี้เป็นดังนี้ส่วนสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงพรหมโลกที่6ชั้นที่มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวธรรมะสุทธาวาสเป็นไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสียท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าเป็นแล้วนะอวิหาตปาเสือสาเสือสีอคุกสีอคันิฐาพรหมโลก5ชั้นนี้ท่านเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นก็เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสท่านแปลตามศัพท์เฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้าไปเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัติเฉยผู้ปฏิบัตินั้นภายในจิตใจของตัวเองจนก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมอันนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่พระอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกับเราสอบได้ 50% นั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้60% 70% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 99% นะเป็นพระอนาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มภูมิแล้วนะ 99% คือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ 50% สอบได้ระดับของท่านอนาคามีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจเจ้าของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปเนี่ยปฏิบัติขัด
1: ขัดเรากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับๆเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคำว่าสุทธะคือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความสกปรกโสมมอีกต่อไปนั่นเราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้นะท่านจึงเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาตตาสุรสาสุรสีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับ2ขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นจิตที่เป็นตัวเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเวลาตายแล้วเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เป็นที่แล้วและแก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับอันนี้เราเอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนขัดเกลาตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์จนก้าวถึงอรหัตตมรรคถ้าถึงอรหัตตมรรคก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นกระทัดเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าสาธุผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้พระพุทธเจ้ากระทัดอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นกระทัดขนาดหัวใจคนเราถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วกันที่โกอย่างที่พระนนท์อาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกกระทาโคตรอีกล่ะเราสอนหมดแล้วนี่นะนะอะไรอะไรก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นตั้งแต่มันลึกซึ้งมากที่สุดนี่เราพูดถึงเรื่องพบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ำคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมากผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วอย่างนี้นะถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นใหม่นั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลำดับลำดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตท่านนี้แล้วขั้นอนาคามีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดำเนินตนไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่หลุดจากขั้วยังไม่ห่ามก็ตามเมื่อแก่เป็นที่แล้วควรจะการจะห่ามต่อไปต้องห่ามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาอันนี้ก็เหมือนกันจิตท่านนี้ตายไปในขั้นอนาคามีจะต้องไปสุทธาวาสอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขั้นอนาคามีขั้นได้เป็นภูมิของจิตท่านนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้นอนาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาแล้วก็ค่อยเลื่อนจนไปอัตตปาสุรสาสุรสีอคนิฐาพอก้าวจากอนิฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไปครับปุริเจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงๆขอให้รู้สิจะค้านเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านมาได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านด้วยความหลับหูหลับตาไม่ได้ลืมตาดูค้านเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลัทธินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอด้นเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมรรคจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพละมัดระวังในเรื่องนี้แต่ที่นี้เรากล่าวถึงเรื่องจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือต่อเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตามทางแห่งภพแห่งชาติภพน้อยภพใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้และพยายามประคองตนไปด้วยคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามเราก็ยังมีเครื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญมา คำว่าเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมานี่เอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลุดพ้นแล้วนั่นแหละท่านอะอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาจะตะเววะชนิดกลับคงข้ามนะอวิชชาจะตะเววะเสสวิลาญาณิโยธาสร้างขารานิโรธเรื่อยไปเลยเมื่ออวิชชาดับอันนั้นดับอันนั้นดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่การพูดว่าเกอะไรที่ว่าในสุดท้ายของวิชาเราก็ลืมจ้ะนี่ถ้ายกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี่เลยตั้งเบื้องต้นวิชาปัญญาสร้างฆาราเนี่ยท่านบอกทั้งหมดนี้สมุทโยโหติเป็นสมุทัยนะคือเรื่องของกิเลสล้วนล้วนท่านบอกอย่างนั้นแปลออกมาแล้วนะแล้วพอวิชาดับลงไปในอวิชชาจะตะเววะเสสวิลาวิลากานิโรธาสร้างฆาราโลโถเรื่อยไปเลยจนสร้างถึงนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งมวลนะเอวเมตสัจเกวรสัจลูกขขันธสัจนิโรโทโหตินั่นเป็นนิโรธทั้งมวลนั่นเมื่อถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมๆกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นทัศน์ภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดฟันหันแหลกลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่เมื่ออวิชชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ที่มีติดต่อกับอะไรมีติดต่อกับอะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรเหนือนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่แหละบุญเจ้าวัดสันติโกสันติโกเห็นเองรู้เองรู้เองเห็นเองมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตอนดังกุฏิพระอัญญตระพิปุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลำพังตนเองโดยเป็นอัตโนมัตินั่นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกตกุฎีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งก็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอฝนตกแล้วก็น้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ำอยู่ที่พื้นกับฝนน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเทียมระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันแยกขึ้นกับระหว่างขันห้าพูดง่ายขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นภาพดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ำที่มันกระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลงเป็นน้ำตามเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมท่านก็เทียบเพียงนิดเดียวท่านบรรลุธรรมแล้วในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปพุทธิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมสันติโกประกาศตั้งขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับระหว่างขันธ์กับจิตของท่านหรืออวิชชากับจิตของท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชชาแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กลับพุทธิพอฝนตกอีกแล้วท่านไม่ทูลถามพระเจ้าอีกต่อไปเลยนั่นเห็นไหมนั่นน่ะทั้งท่านที่กำลังจะไปทูลถามแท้ๆทำไมไม่ทูลถามก็เพราะสันติโกนั่นเองเป็นพระองค์อยู่แล้วนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วสันติโกก็คือองค์ศาสดาองค์หนึ่งนั่นแหละพอเราทราบอย่างนั้นเองแล้วท่านก็พอทราบแล้วท่านก็กลับไปพุทธิท่านเสียท่านบรรลุธรรมข้าถึงพระกุฎีพระดากุฎีของพระเจ้าแล้วนะโดยอาศัยน้ำฝนนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาเทียบเคียงกับธรรมภายในของท่านนี่เสียมาทำไมท่านรู้จริงแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคนกำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังเสร็จกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ลืมนี่ก็สดร้อนๆมีน้องเผือนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอน5 โมงเย็นปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วท่านส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปกราบท่านสนทนาธรรมะกันเล็กๆน้อยๆท่านไปพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้อะท่านก็ผึ่งผังขึ้นเลยจ้ะอธิบายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกันพอสุดท้ายท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดานั่นยกมือสาธุท่านว่าง ไม่ได้ประมาทเนาะท่านแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่าไงพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้แล้วทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่านว่าอะไรในใครจะเป็นธรรมถ้าลงรู้ธรรมขั้นนี้แล้วถ้าธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าล่ะเนาะเคยเห็นอรหันต์เป็นบ้ามีไหมนั่นถ้าเราแล้วนะอรหันต์บ้ามีไหมนั่นถ้าเราที่ท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับดับนั่งที่เคยพูดเสมอว่าธาตุขันธ์กับจิตมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณาไประหว่างขันธ์กับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างกินกันอยู่นี่มันก็รู้นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆในขันธ์อันนี้แม้ในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะวิชายังมีทุกเวทนาทุกเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันอันนั้นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันธ์อันนี้ไม่มีนะสัญญาความจำสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบที่นี่ไม่ประสานมันดูมันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับอวิชชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะว่านักมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรนี่มันอะไรมันจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีแต่อะไรนี่มันมีตอนนี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันธ์ทั้ง5หมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุนี่มันหมดปัญหาไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆภายในใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชชาถ้าเราจะตั้งชื่อเรียกอวิชชาทีนี้พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกำจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรจิตที่นั่นที่นี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรมันคืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่น
0: แต่ละพระใหม่เข้าใจเปล่าล่ะเถอะพยายามภาวนานะเวลานี้เรามาบวชไม่มีงานอะไรทำล่ะเราไม่ทำงานไหนมีแล้วก็ไม่ทำเราจะทำงานภาวนาเอางานของใจงานของธรรมงานของกุศลความฉลาดของใจการอดอาหารผู้อดอาหารหลายวันหรือน้อยวันเพียงไรนั้นก็เคยได้พูดแล้วการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันธ์ของอย่าให้ได้พูดเรื่องแบบนี้แล้วทำไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะให้ระวังให้ดีเหมือนอย่างพวกคือมังสวิรัตน์เห็นไหมจนกระทั่งถึงตำหนิอีโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อกวนนะโหทำลายนะพวกนี้นะหรือยกตัวอย่างขึ้นท่านอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อแต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่แล้วไปนานเขาปีนั้นโลกกนาถเข้ามาในกรุงเทพเลยที่ตอนนั้นผมบวชใหม่ที่โลกกนาถพระโลกกนาถสมณุนเทพคล้ายๆก็ล่ำลือว่าจะเป็นพระอรหันต์นะเห็นมั้ยปูผ้าให้แกเหยียบเดินไปแล้วอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมาสมาทานคงจะสมาทานเต็มที่มั้ยไม่ฉันเนื้อฉันปลามันก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติไปก็นานเท่านานเท่ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิติเตียนไปหมดบรรดาข้าฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้วพระกาไปหมดเลยฟังท่านพูดเองนะนี่ไม่ใช่เล่นๆนะเดินไปกรุงเทพนี่ไปกับท่านจังกงมาท่านจังกงมาห้ามให้บินตบาทท่านพูดเองนั่นท่านจังกงมาห้ามให้บินตบาทท่านห้ามให้ท่านอาจารย์ไปบินตบาทไปที่นี่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาทนี่เป็นอาหารแล้วจะโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเขาเพราะท่านทำจริงท่านคือพอได้กลิ่นท่านมันเหม็นคาวมันอะไรไม่รู้เลยท่านอาจารย์กงมาไม่ให้บินตบาท
1: นี่ฟังสินี่เรื่องการอดถ้าเป็นมังสวิรัตินี่มันเป็นทิฏฐิขึ้นมาหนึ่งของมันนี่นี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัตที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นอยู่แล้วนี่ให้หยุดผ้าหยุดข้อหนึ่งก็ให้หยุดผ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้านผิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านเลยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าก็ไม่เห็นเสียหายไม่ได้ไปปล้นบ้านเมืองปล้นเมืองเขาเนี่ยพระก็อยู่แบบพระอยู่ที่นี่บ้านเข้ามาบ้านก็มาแบบพระไม่ได้มาแบบโจรแบบมารแบบผู้ร้ายพอจะเสียหายอะไรพระองค์จึงไม่ทำตามบอกไม่ได้ท่านบอกแล้วให้บิณฑบาตตลอดชีวิตถ้าหยุดเมื่อไม่ขาดมันไม่ได้ตับโทษพระเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุลอย่างเดียวเท่านั้นรับคาปฏิกิริยาเขาถวายต่อมือนี้ไม่ได้ให้ละเดี๋ยวหาชักผ้าบางสกุลเอาอย่างเดียวตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาหยุดทานก็ให้เขาทานตามปัญญาใสของเขาผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะดังนั้นก็มาหามังสวิรัตถ้าไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดทีถ้าฉันนั้นเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมเลยจะปฏิบัติจะเป็นอะไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปใครเท่านั้นเองถ้าเป็นการรบกวนรุ่งเรืองมุ่นให้เขารุ่งเรืองวุ่นวายเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัตโอ้เรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันพระองค์ก็ลงบัญญัติไปแล้วเนี่ยแม่เนื้อก็นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์นะฟังดิพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีนะแล้วเนื้ออะไรเนื้อที่สิบเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ห้ามก็ห้ามแล้วนี่แล้วก็ยังมีมังอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก3อย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระพระได้ยินไม่ควรฉันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาตรงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปลานี่แล้ววันหลังเขาปลานี่มาถวายผมเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปทอดแหปลานี่เพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่างั้นก็ไม่ฉันหรือเนื้อสดๆร้อนๆเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดๆร้อนๆเอ้ยนี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามาให้พระฉันแต่แค่นี้สดๆร้อนสงสัยองค์ใดสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันไปอุปโลกขึ้นนะอุตริทำไมมังสวิรัตแล้วเกินที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าบังคับให้ฉันเมื่อฉันตายไปทุกองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุขันในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนิดนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันไม่ถูกกับธาตุท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นตามพระเจ้าสายต่างหากท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามพระเจ้าสายแต่จะมาบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะอันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงทำสังฆเภทให้สงแตกจากกันเพราะพระเจ้าไม่ทรงสนองความต้องการของแกนั่นเองพอตั้งแต่บัดนี้ก็แตกจากกันของพระพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นหลักศาสดาไม่ได้แตกเทวทัตเทวทัตแตกต่างหากศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมไม่ได้แตกเห็นไหมแล้วเรื่องนั้นก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำหนักตำนาก็มีนะนี่มาขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัตที่เคยทำลายพระพุทธเจ้าที่เคยโจมตีพระพุทธเจ้านั่นเองมาโจมตีศาสนาพุทธศาสนาพระเจ้าอีกทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปเราก็ทราบที่ก็เพลงเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรวิเศษวิโสอะไรพวกนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เล่นนะมันยุ่งมันแย่วุ่นไปหมดไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ้ยอวดตนคนตัวอุตริมันเข่าขาไม่ทราบว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วความดีมีไม่ทำมนุษย์เรา มันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันถึงเอานั้นออกมาระบายถ้าไม่พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยากยกตนจะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากทบตนมันอยากเหยียบคนอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจพี่นายสิถ้ามันดีนะไม่ต้องอยากยกอยากมาทำไมความอยากมันคืออะไรพี่นายสิเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆแล้วมันไม่อยากแล้วอยากอะไรหนึ่งเรามาอยากมาวัดสามัญตันพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอยู่ล่ะอยากมาอีกหรืออยากมาวัดสามัญตันก็อยู่วัดสามัญตันแล้วอยากหาอะไรอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วมันจะอยากไหมนั่นตั้งใจอยากถึงนิพพานถึงนิพพานเมื่อทำจิตให้มันอยากทำจิตให้อยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากไหมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงนิพพานทัดทัดจิตในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยากแต่ความหิวโหยต่างหากมันเป็นอย่างหิวโหยทางโลกนะสำคัญทางกิเลสมันตัวสำคัญหิวโหยนี่มันทำลายคนด้วยนะถ้าหิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมผลคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายกับกองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วย่นบันย่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี่มีกำลังมากนั่นถูกกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสนี่อยากเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปจมลงไปก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายผลระบุเลยอยู่นครอยู่นี่กำแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังมันแปลกๆอยู่นะเราอยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดมันยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติโดยซ้ำไปนะถ้าองค์นี้น่ะทำไมจึงไปทำลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นเขาไม่ยินมาอย่างนี้เขาเชิญมาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกำแพงเพชรนั่นแหละเขาเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสัก80พอดีเดี๋ยวนี้เพราะอายุเกินผม7ปีผมจำได้พรรษาผมเกินท่าน7ปีนี่อายุของท่านก็เกินผม7ปีที่จำได้เขาอยู่กำแพงเพชรว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันเล่นกันตาว่างั้นเดือนชาติพาฉันมังสวิรัติเวลานี้พระองค์นี้ฉันมังสวิรัตินะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราพาฉันมังสวิรัติทั้งสิ้นมันก็จังอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสวิรัติขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้แหละฟังสิทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากจนบ้างเหรอพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติที่ไหนพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจจำสาบานามนกับผมนี่องค์หนึ่งแล้วต้นหมายเขาถามมาต้นหมายที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาผมไม่ตอบเลยผมขีดทิ้งต้นหมายจนกระบอกนั้นไม่เป็นที่อยู่มงคลอะไรเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังนั่นนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละเป็นหมายมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรัติรู้สิมันอุตริก็ได้นะแปลกอยู่นะคือองค์นี้แหละอยู่ในฉันมังสวิรัติอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่วัดอะไรเป็นเดือนที่นะวัดธรรมอะไรนี่แหละเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์พามังฉันมังสวิรัติว่านั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกระทำของตัวให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้มันเด่นพูดง่ายนะแล้วพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยนะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระองค์นั้นให้ผมฟังผมก็รู้ได้ชัดเจนเลยเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เถอะนี่แหละตั้งเอาที่เรื่องมังสวิรัติถ้ามันได้ออกข้างไหนแล้วมันจะทำลายมันไปเรื่อยๆนี่น่าทุเรศจริงๆนะเรื่องเทวทัตมันเป็นนั้นก็เรื่องของเทวทัตนี่เรื่องมังสวิรัตินี่เป็นจากไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยโลกกับพุทธเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปพระเทวทัตเป็นสังฆเพศไปเลยนะก็กลับมาโลกกับพุทธศาสนาของพุทธเจ้าอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็ทำไม่มีเหรอเอาของวิเศษวิโสก็ทำมาอวดบ้างเป็นไรวะแล้วอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก่อนนั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรก็จะควายมันก็กินหญ้ามันเห็นกินเนื้อกินอะไรมันวิเศษวิโสอะไรเอามาอวดทำไมของอย่างนี้ควายมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วเหรอพี่นายสิความไปที่ไหนกระทบกระเทือนมันไม่เศษแล้วเหรอนี่เป็นทางธรรมของพระเจ้าเลยไปที่ไหนมีความสมัครสมานไปที่ไหนใช่คนเกิดความเชื่อความละสายไปที่ไหนเขาได้เห็นได้เขาได้กราบไหว้บูชาด้วยความซึ้งใจคำพูดมาอะไรมีเหตุมีผลจากใจภายเลาะนั่นต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวยุ่ยแย่ก่อกวนทำลายที่นู่นทำลายที่นี่เป็นอาจเป็นธรรมพระเจ้านะเนื้อมันไม่ใช่ธรรมมันเทวทัตสำคัญก็คือว่าเรื่องจากยกตัวนั้นแหละไอ้เรื่องอะไรมันสำคัญนี่ ไอ้กิเลสมันไม่ยอมตัวมันผิดเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมแล้วเห็นมั้ยในเรือนจำถ้าถามมันที่ร้ายไหนมันจะบอกว่ามันยอมรับว่ามันได้สุขหรือรักของมันต้องหาว่ามันยอมรับว่ามันได้สุขหรือรักของมันต้องหาว่านั่นฟังมั้ย

็นมาทุกวันนี้ผีพยานก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของท่านแสดงมาตั้งแต่ความจริงล้วนๆล้วนๆมาเป็นปฏิปทาที่ไว้วางใจได้เลยท่านดำเนินท่านมันมีคำว่าแข็งๆอะไรเนี่ยอยากดีอยากเด่นอยากดังนี่ไม่มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะท่านทำตรงไหนไหนมีหลักธรรมหลักวินัยยืนยันตลอดไปเลยตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนเรื่องเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะท่านสอนด้วยเพราะท่านได้รู้ได้เห็นด้วยนี่ได้ผลมาเป็นที่พอใจท่านสอนด้วยความเห็นผลเป็นที่พอใจมาแล้วเหตุของท่านจริงสมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลจะสมบูรณ์ไม่ได้นะท่านได้ผลเรื่องสมบูรณ์มาแล้วท่านมาสอนไม่มีอะไรผิดนะท่านก็ไม่สอนแบบแข็งแข็งเหมือนกันนะสอนจิตตภาวนาก็อยู่ไม่ได้มีคำว่าแข็งแข็งอะไรมันจะเป็นพิเศษบ้างอะไรไม่มีสอนเป็นก็คงกับกรรมฐาน40มันแหละเห็นไหมกรรมฐาน40ผมลืมเสียมีอะไรต่ออะไรบ้างกรรมฐาน40ก็มีอนุสติ40เป็นต้นสามารถจะเจอสาโลมานะขาอันตาตะโจไปตลอดอาการ32เอ้าพิจารณาไปอนุสติ40ธาตุอวัยกรรมฐาน4ลืมต้องไปดูในแบบมันลืมกรรมฐาน40นี่เป็นอุบายวิธีการของการภาวนาแล้วแต่ใครจะชอบนี้จะดีนิสัยของใครจะชอบตรงไหนเอ้ายึดธรรมะปฏิบัติมีภาคสมถะพิจารณาเพื่อจิตสงบเพื่อความสงบก้าวทางด้านปัญญาเป็นนิพพานจากนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปละเรื่องการภาวนาภาคเบื้องต้นนี้ในกรรมฐาน40เป็นของสำคัญจะยึดเอาหลักอะไรๆก็เอาแต่พอเป็นก้าวไปถึงขั้นปัญญาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปตัวเองไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้หากรู้เองในผู้ปฏิบัติแหละทำอะไรถ้าทำนอกแบบนอกคำพีไปไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าใครมันอดสงสัยไม่ได้หรอกคนเรานะให้จับอันนี้ยึดมันนี่ไว้ดีนะอย่าไปทำสุ่ม 4 สุ่ม 5ออกแต่นี่ไปก็เหมือนกันอย่าเอาผมไปขายนะผมไม่ได้วิสุทธิ์วิสุทธิ์อะไรพอจะเอาเรื่องของผมไปขายแล้วเอาอยู่กับอาจารย์มหาบัวมานี่แล้วไปหาต้มหาสูงชาวบ้านเขานะอวดบุตรอวดดีว่าตัววิสุทธิ์วิสุทธิ์นี่อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนั่นกำลังออกแสงแคล้วคล้าวนะเดี๋ยวนี้ใครจะมาให้ทดลองก็มาเลยสิคันปันเดี๋ยวนี้กำลังคันปันมันจะไม่มีหน้าท่าอยู่ในวงและที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันเพราะมันเคยมีมาแล้วนี่เรื่องกิเลสมันจะต้องเป็นของมันแน่แหละเอาไปอยู่กับครูบาอาจารย์พอเป็นชื่อเป็นนามแล้วอยากเบิ่มดักดังว่าเรานี่แหละแพรวพราวที่สุดเนี่ยเป็นลูกศิษย์เริ่มมาตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละอันนี้แล้วจากนั้นก็มาไม่ได้อะไรเลยก็มาคว้าลูกเป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนะนะแล้วดังมันอาจารย์มหาบัวดังอ่ะนี่เหมือนมันหาต้มหาตุ๋นหาหลอกชาวบ้านเขาไปอย่างนั้นนะมันไม่รู้เนี่ยตัวเด่นตัวดังเขานับถือเขาตั้งความสนใจขณะเดียวก็เอาเจ็บตกท่านก็เอาไม่ได้เห็นความดีในเจ้าของให้มันเด่นอยู่ในใจนี้ตั้งเลยมันจึงไปยุ่งกับสิ่งภายนอกอย่างนั้นอันนั้นมันเรื่องภายนอกนี่เอาแค่ขอให้มันพอสิถ้ามันพอแล้วใครนับถือไม่นับถือมันก็เรื่องของเขาตำหนิก็อยู่ปากเขานู่นนินทาก็อยู่ปากเขานู่นดีใจเขานู่นดีของเขาชั่วของเขาต่างหากเราเป็นเพียงว่าได้ยินสัมผัสทับเมื่อสัมผัสทับเราไม่หลงเราก็ไม่เป็นบ้าไปตามลมปากของเขาจะเป็นอะไรไปเอสะธรรมโมสนันตโนความสรรเสริญนินทาเป็นของเก่าเคยมีมาดั้งเดิมแล้วเนี่ยท่านสอนว่าอย่างไรให้ตื่นอะไรหาเจ้าของให้มันพอสิอย่าไปหาเอาสิ่งอื่นเอาของคนอื่นของเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มเขาสรรเสริญนั่นหาเอามาจากภายนอกเขายกยอเขาสรรเสริญเขาเลื่อมใสแล้วถึงจะภูมิใจอะไรอย่างนั้นคนหิวจะตายอย่างนั้นคนไม่มีธรรมในหัวใจหาเก็บตกข้างนอกเนอะอะไรตกที่ไหนเก็บเอาไม่ทราบว่าดีว่าชั่ววาดลงที่เหลือให้มันพังทลายไปตัวมันดันอยากให้มันพังทลายไปแล้วอะไรจะมาอยากวะนี่มันจะเป็นแน่ๆนะนี่มันออกไปอย่างนี้แหละอย่างเห็นที่ออกไปจากพ่อแม่อาจารย์นี่ไปว่าพ่อแม่อาจารย์ฉันมังสวิรัติฟังดินี่มันเห็นอย่างนี้เจ้าของก็ชอบแล้วไปทำแล้วเอาพ่อแม่ครูอาจารย์มาเป็นโล่บังหน้าเพื่ออะไรอีกฟังสิเราแปลไม่ออกนะเรามันโง่นะเราจนผู้เล่ห์พอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วเราเลยจิตทิ้งไม่ตอบจดหมายเราตลอดนี้ไม่ตอบพอตอบแล้วจะมันไม่คนที่จะฟัดกันนะ

ไม่เกิดประโยชน์เราต้องเล็งถึงประโยชน์แล้วไม่เล็งถึงอะไรมากกว่าประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ตอบไปถ้ามันเขียนมาสมัยถ้าว่าตึงกับอามาที่มามันถึงกันที่เป็นมันอย่างไรว่ากันมั่งสิเขียนมาสมัยเราจึงไม่ตอบไม่เกี่ยวเรื่องเวลาควรที่จะตอบก็ตอบควรที่ตอบด้วยปากก็ตอบไม่ควรตอบก็ไม่ตอบเหมือนกันด้วยปากก็ดีเพราะเราไม่เคยหวังความแพ้ความชนะในหัวใจแม้นิดหนึ่งเราไม่เคยมีนอกจากเหตุจากผลเท่านั้นถ้าควรตอบจากเบามากน้อยเราก็ว่าไปตามเรื่องควรเผ็ดก็เผ็ดควรร้อนก็ร้อนไม่ควรก็เงียบไปเลยไม่ได้เสียดายอะไรเรื่องของโลกควรไม่ควรรู้กับหัวใจของเราเองวิตกวิจารณ์ภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรถ้าออกไปก็เอาครูบาอาจารย์ไปอวดเพื่อความดีความดีของเจ้าของความเร็วเจ้าของไม่ได้ว่างเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยแล้วจะไปกวนชาวบ้านเขาอีกไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันออกแบบนี้แล้วมันจะกวนเขาล่ะกวนเขายุ่งเรื่องเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้กวนนั้นกวนนี้แหละนะพระกวนบ้านกวนเมืองมันจะเป็นมรณะกรรมฐานเราอย่างมันกำลังเริ่มมันแซงหน้าแซงหลังเข้าไปนะพ่อแม่ครูอาจารย์สมัครพอจิตรวมพึบลงไปมันกุ้งเขียนในประวัติท่านหมดไฟนะปรากฏว่าพระหนึ่งทั้งหลายยิ่งแซงหน้าแซงหลังปุบปับปุบปับปุบปับก็มีผู้ที่เดินตามหลังก็มีนะนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยวะพอจากนั้นมาพิจารณาก็ได้ความขึ้นมาเลยผู้ที่เดินแซงคืออวดดุดอวดดีเก่งกว่าครูคุณง่ายนะผู้ที่เดินตามหลังคือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มีแต่ไม่มากเท่าไหร่แซงหน้าแซงหลังที่มันมากแหมลุกลี้ลุกลนทันหลักคือในมนุษย์ทั้งท่านที่แสดงภาวนาพระจิตรวมครึบลงไปมันแสดงท่านนั่นแหละที่ว่าหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านเก่งมากเรื่องยกให้นะเรื่องความมุ่งท่านแปลกๆสำคัญมากเลยพอจิตรวมครึบลงไปนี่มันปรากฏอย่างนี้ท่านก็ทำนายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดียวบรรดาลูกศิษย์ของท่านแซงหน้าท่านว่าเป็นจริงท่านว่าเป็นการที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหัวอกท่านไม้เหมือนไม้หีบผ่าขึ้นแล้วมาขีดมันหนีบอกท่านท่านก็บอกกันมาตั้งคืนแต่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปพูดท่านนั่นท่านนั่นหลังท่านนั่งพอหนาพอจิตรวมพุ่งไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นวางกันเลยนะออกคืออะไรเอาไม้เหมือนกับไม้หีบผ่าขึ้นไม้มาขีดหัวอกเรานี่นี่ทำไมยังเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นท่านเหล่านี้ก็มาหาเราโดยเจตนาหวังดีแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้กับเราฮะมันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขาจะจ้างเรียนทั้งสององค์นั่นนะจะเอากับผู้ว่านะมาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปจ้างเรียนถ้าสององค์นี้เมื่อท่านพูดอะไรจะสำเร็จไปหมดว่างั้นท่านบอกที่อะไรบุญเงินเขาช่วยมาสร้างโรงเรียนพระสององค์ท่านเองนำเอาหนีบเอาหีบมาขีดอกเราเนี่ยเนี่ยงั้นแล้วไม่กี่วันเดียวแสดงมาให้เห็นว่าองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆกันวะเนี่ยท่านรู้ไปก่อนรู้ก่อนล่วงหน้าก่อนก็รู้ไปแฝงหลวงปู่มั่นนี่เก่งมากท่านยังพวกประจิตวิชาริเจตวิญญาณเนี่ยสำคัญมากมันสมัยรวดเร็วจริงคือรู้จิตใจคนอื่นนั้นรู้สึกว่าท่านคล่องมากนะผมจริงเล่นหมอบท่านหมอบจริงๆเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อนะคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงจะกราบพระบุตรดีๆนะกราบพระตั้งกับกราบที่ฐานว่าเราอยากจะทดลองท่านจันมั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรือถ้าว่าท่านรู้จักจิตเราจริงแล้วเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี่ให้ท่านใส่เลยเปี้ยงเลยนะให้ตรงกับจิตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราทดลองเราก็ไปพอดีท่านกำลังเย็บผ้าตะทุนนี่กูเจ๋งนำเย็บผ้าก็มีพระเย็บอยู่ได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงคือโถกูตายเนี่ยคนเราวัวล้างหวานนี่วะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วครับมองตาที่นี้เราก็เป็นนั่งกราบแล้วมันนั่งเฉย

ท่านดูตาท่านแตกแล้วอ๋อเอาแล้วนู่นสดๆร้อนๆเลยจริงนะนี่ครับตอนนั้นนะครับขอไอ้นั่นท่านกำลังเย็บขอผ้าท่านมาจะมาเย็บให้ท่านพอมากว่างนี่เลยปังเลยท่านเดียวท่านถอนมือปุ๊บแล้วมันยุ่งมันว่าเอาละจริงเอาถนัดจริงนะนี่แหละมันเห็นกันจังเนี่ยมันเห็นถนัดอยู่มันยุ่งมันว่าก็เย็บท่านไปหนึ่งเลยสักเดียวขึ้นนะคือขายออกมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งย่านแต่มันไม่ชัดมันได้ต้องการมันชัดทั้งหลายที่พระท่านปฏิบัติกันทั้งหลายทั้งขึ้นเลยนี่นะทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันอยากรู้ถึงว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอะไรจดจ่อดูเจ้าของว่างั้นนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรดีชั่วประการใดนี่จะให้คนอื่นเข้ามารู้จิตเจ้าของนั่นฟังเพียงนะมันกรรมฐานที่หมาอะไรขึ้นนะโอ้โหยังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมกไหมอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างหลุมไหนบ้างนรกไม่สนใจดูนี่อยากให้แต่อยากให้คนอื่นมาดูจิตเจ้าของรู้จิตเจ้าของมันบ้ากรรมฐานบ้าไงนี่โอ้ที่ทัดไหมล่ะฟังสิมันเข้ากันได้ไหมกับคำที่เราอยากอาจารย์เนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีสงสัยพอนั้นแล้วก็ยอมเลยนะพอเสร็จแล้วก็ยอมเลยยอมในจิตเดียวนั่นแหละยอมในเดียวนั่นเลยนะโอ้ยอมนี่ยอมก็เราไม่ได้กลัวได้เชื่อดิท่านฟาดน้ำหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ะแสดงว่ารู้หมายที่หนึ่งชัดหรือยังนั่นความหมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะท่านที่จะโกจะคิดยิ่งหยุดกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมเลยยอมยอมมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะมันพูดอ่อนลงท่านก็รู้นะในขณะนั้นท่านก็ดูเราอยู่นี่จังหวะไหนจังหวะจะไปว่าไปไหนอีกก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่เรายอมท่านก็รู้ทีแรกท่านก็พูดธรรมดาไปเที่ยงท่านก็ใส่เที่ยงเที่ยงแค่นั้นเองแล้วก็พูดธรรมดาพูดธรรมดาก็ไม่มีอะไรนั่นเห็นหน้าแต่มันแม่ไหมพูดเท่านั้นนะพูดอะไรมากมายพูดมากต่อมากแล้วเตือนพระไปหนึ่งกับเตือนสุดเตือนพูดสุดพูดแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เสียหายเรื่องที่ผมพูดชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินโอ้หน้าทุเรศนะหาจับกับเจ้าของเลยไม่ต้องใครเริ่มใส่ไม่เริ่มใส่แล้วไม่จะไปสนใจกับเรื่องภายโลกนู่นให้ดูเจ้าของมันเป็นยังไงไงฟัดกันลงที่ตรงนี้อันนั้นมันเรื่องนอกๆเรื่องลมๆแรงๆไปหาคว้าหาสมัยหลายคนคนนั้นเขาเริ่มใส่เขาลบนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปงั้นถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้าของอยากพ้นทุกข์ฟัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นกิเลสอยากให้เขาเคารพนับถืออยากกล้ำอยากลืออยากโด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากพ้นทุกข์ในตัวของในทางกลมมันไปวัดไหนวันไหนมันจะไม่มีทางกลมเลยทุเรศนะคงกระดิ่งนะมันจะค่อยกลืนมันไปกลืนไปความที่เกียดที่ค้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกลืนไวคือเอาคือเอาในวัดเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินในกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นทั้งในหลายชั้นหลายขมไม่งั้นไม่ทันมันนะมันคือทำแบบนี้มันชินใช่บ้างมันไปชินแล้วมันก็ขี้เกียจแน่มีอยู่เรื่อยๆคนเขาก็ตอนนี้ก็อาศัยเทปแหละพอนั่งเลยข้างในใครมาก็เอาเทปไปเปิดให้เขาเปิดฟังมันก็เหมือนเราฟังเหมือนมาฟังกับต่อปากต่อคำเราผมอยู่ในกุฏิผมก็ฟังพอโอกาสดีๆวันไหนผมก็ฟังผมบางทีนั่งก็เปิดเทปนั่งภาวนาก็เปิดเทปฟังเพราะเราไม่ถือว่าเป็นเทปของเราถือเป็นธรรมทั้งนั้นเทปก็ดีเหมือนกันเวลาฟังเข้มข้นดีบางกันเหมือนกับว่า
ไอ้เฉียดเข้ามานี่เฉียดนั้นเฉียดนี่เข้ามาที่เหลือมันก็หดตัวสิมันมีที่เหลือดูสิมันหดตัวของมันเพราะมันกลัวถูกหัวมันไอ้นั้นไอ้นี่เดี๋ยวตีไปตีมามันกลัวถูกหน้าผากมันก็หลบอยู่ที่เหลือมันหลบเอาละทีนี้เลิกกันแล้วนะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับอารหัง

0: Salaman.
1: Buddho, susutho, karuna, mahanavo.

โสกะปริเอวะทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนัลลัพพติตัมปิทุกขัง

0: สะเทวรสะลุขคันธสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิกูนังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตาสัปปิคาตายะคุณสัปปิคาตายะดังสมกัสสวาตตาปัสสิริงสัพพสัมปัส

0: มังกริสันติคารยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa

ขนาดนี้ผมอ่ะคือคอยทักท้านมันกินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช่ผมคอยมีเนี่ยวงกรรมฐานนี่แหละแต่งานนั่นหลักเรื่องสำคัญที่จะมาทำลายวัดทำลายเมตตาสัตว์ทำลายข้อปฏิบัติขณะทำยอมที่ครูบาอาจารย์ทำมันมางานนั่นคือความการทำงานนี่พอทำไปมันก็เป็นเครื่องของบุญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้และทำเพื่อแก้ความบุญความจริงมันเพื่อเพิ่มความบุญฝังหัวใจลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้จิตมันไม่มีทางสงบจะต้องหาทำนั้นทำนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องยุ่งขอให้จิตมันเป็นอารมณ์อยู่กับนั่นกับนี่ไปพอหยุดงานแล้วไม่มีอะไรจิตวุ่นจิตนั่งเรื่องผมรู้หมดทำไมจะไม่รู้ไม่อวดรู้เดี๋ยวหาเรื่องนั้นมาทำหาเรื่องนี้มายุ่งจิตมีเสียวงคณะนะทำงานไหนวันไหนวันไหนผมฟังทำไมมันผมไม่ไปแล้วไม่เกี่ยวด้วยว่านั่นนิสัยมันคนตับเดียวนี่ผมแต่ไม่ใช่ตับเดียวแบบนี้นะมีเหตุผลนะนั่นเองถ้ากองดีแล้วไม่สัมผัสแล้วไม่เอาเลยไม่เล่นเลยใครก็ตามครูอาจารย์องค์ใหม่ก็ตามยอดเมตตาก็ตามผมไม่เล่นเลยนอกจากหลักธรรมจริงของนั้นผมยอมทันทีแค่ตรงนี้ไม่ฝืนฝืนไปไม่ได้ถ้าเราหาเหตุหาผลหาหลักหาธรรมเราไม่หาเอากับสิ่งนี้จะหาอยู่กับใครก็ตามผมรักได้ถ้าไม่ถูกไม่เอาผมคอยเป็นอยู่แจ้งหน้าแจ้งหลังคอยล้มไปล้มไปดูแลหน้าต้นสองต้นล้มไปไปมาล้มไปทั้งหลังทั้งคำที่งานนี้ชอบทำงานนั้นชอบสร้างนั้นชอบสร้างนี่เราจะสร้างตัวเองภายในจิตใจนี้ไม่ยอมสร้างสิมันถลายถลายมันจะหาเกาที่ไม่ขันที่คันที่จิตหลุดชายอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเกาเราจะหาความเจริญได้ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราถ้าไม่มาเกาที่ตรงนี้ไม่มาส่งเสริมที่ตรงนี้ไม่มาสร้างที่ตรงนี้จะไปสร้างที่ไหนที่เหลือมันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยเราหนักใจมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเดี๋ยวได้ยินไหมการเรื่องสร้างเดี๋ยวได้ยินว่าสร้างสร้างอยู่ยุ่งยุ่งอยู่ด้วยแล้วสร้างอะไรก็ต้องควรบ้านควรเงินก่อนพอมาถามก็ควรครบถ้วนเหมือนกันไม่ผลิตสร้างนั้นสร้างนี้ควรเนี่ยสร้างอะไรต้องควรควรบ้านเงินเราไม่มีเงินตังค์ต้องควรยุ่งไปหมดผมเกิดมาด้วยความรู้สึกแรงจะทำก็ทำเสียใจจะทำให้พวกคุณตามตอบกังวลหรือไม่เรียนถึงประโยชน์เป็นใดจุดหัวใจมันเป็นประโยชน์เป็นใดที่วัดทั้งวัดที่ผู้หัวใจดวงเดียวไม่ได้วัดทั้งวัดนี้จะสามารถประกาศศาสนาความดีให้ประชาชนได้มากน้อยเท่าไหร่เข้าหัวใจดวงเดียวที่ดีเยี่ยมแล้วจะสองคนมามีเราที่คนนี้มาจะสร้างหรูหราหมดเป็นจำนวนถึงร้อยล้านกระตามเถิดวัดนั้นนะจะไม่สามารถทำจิตใจของบุคคลให้ซึมซาบเข้าถึงธรรมะลึกธรรมะซึมซาบเข้าใจบุคคลนั้นได้เลยถ้าเราใช้โอวาทธรรมของสองที่ออกมาจากหลักธรรมชาติแท้จากผู้บริสุทธิ์เอาผู้ง่ายเอาผู้บริสุทธิ์ที่สร้างจิตใจเป็นด้วยอย่างทั้งสองเราจะมีน้ำหนักนี่ไงวัตถุเราจะสร้างมันจนภาพหัวตาก็ได้เลยนะไม่ยากเลยแต่สร้างจิตใจที่มันต้องทำทำมาจนระดับสร้างตรงที่ไปเสริมนะมาดูสร้างแบบอย่างที่โลกเขาสร้างกันแล้วบ่นกันอื้ออยู่ทั้งโลกมีกี่ร้อยชั้นมีความสูงเท่าไหร่มันบ่นกันอื้อกันนี่ถ้าความสุขมันจะอยู่ในสิ่งนั้นจริงไม่บ่นเราเคยยินไหมท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านบ่นว่าจิตท่านสมองท่านผมว่าท่านไม่สบายในจิตใจท่านบ่นว่าท่านทุกข์ใจเลยผมก็บ่นเรื่องคนมาขอมาควรยุ่งกับเพื่อนข้าแต่ฉันเนื้อฮะเด็กสบายแต่ทำไมบ่นเรื่องจิตเรื่องที่เหลือมา
ความใครปรับเปลี่ยนจิตใจนี้ไม่ดีเพราะมันมีอะไรมาปรับเปลี่ยนมันมีอะไรมาปวดมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนใจนี้ทุกข์ด้วยที่เหตุเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเรื่องทุกข์นะมีที่เหตุเท่านั้นเป็นข้าศึกกับใจแล้วเราเป็นจักรยานถอดถอนข้าศึกที่ออกจากใจเพื่อให้เป็นได้ใจเย็นเลือดหมดสิ่งก่อควรทำไมจึงจะไม่สามารถและทำไมอดเออทำไมไม่ขมกันมันมีปัญหาเก่าในที่ไม่ทันจะสร้างง้องสร้างที่จะดีนี่คือที่เราจิตหนาอาตมทำไมจะเดินกองดอกจอมดอกดอกกลัวจะหมอนจะวิ่งหนีมัดไปคอเดินมันทั้งคืนเป็นไงล้มที่ไหนมันเป็นหมอนที่ไหนทำมันจะเจ็บจริงมันจะนอนทำมันจะเจ็บจริงมันจะนอนขนาดไหนวะ

0: ดูข้อมันดูข้อมันยื่นมีกำลังเป็นเรื่องความรู้อายุหนึ่งเหมือนกันนะกำลังจะเริ่มเป็นกรรมฐานขึ้นมาคือผมตัดเลยดูจริงองค์เทพสมานี่อย่าไปหนักว่านี่เลยผมดูจริงไม่ให้มีความสนใจที่ไม่ได้คิดและไม่ได้สนใจเลยว่าจะให้เรื่องเหล่านี้มาตั้งขึ้นในวัดอะไรอย่างนี้เรื่องกลางวงจะมาทำให้เป็นประเพณีของวัดเลยวัดไม่ต้องการเราบอกนี่เราไม่ต้องการเราทำทุกวันเป็นอายุของเราบิณฑบาตมาสามทุกวันนี่ต่อยุ่งเราต่อด้วยวิธีแล้วไม่ต่อด้วยวิธียุ่งเหยิงวุ่นวายใครจะไปนะตุ่นไปไม่ได้นะถ้าไปเกี่ยวเรื่องยุ่งตอนนั้นตื่นงานพระราชินีเพราะวันพระราชินีแต่วันของเราตรงกันมองเข้าเพราะมันจะมาเป็นประเพณีขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เองนั่นผู้ทำบุญอายุเดี๋ยวอาจารย์นี้ทำบุญอายุครบรอบวันนั้นวันนั้นยุ่งไปหมดกรรมฐานถามกันไปแห่กันมาอยู่นี่จะงานนี่จะโครงกิ่งโครงทำไม่หนึ่งอันนี้อ่ะแล้วจิตมันจะเจริญได้ยังไงเมื่อไม่ได้รับการส่งเสริมนี้เหลือแรงเลยนี่จะเหลือแรงมันจะภายนอกที่คิดหมดนะหรือไม่ทำให้อะไรยิ่งเคยโอกาสมาข้อนี้มันเป็นความเป็นมิตรอยู่ขึ้นมาแม้แต่คนมาควรนี่เรายังไม่อยากให้มามันเสียความเป็นมันทั้งพักทั้งเดือนเหมือนอย่างนั่งเรียนนี่ต้องพิจารณากันว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้ยังไงนะทั้งที่มันไม่สมาร์ทเพราะเราไม่ได้เห็นถึงว่ายิ่งของมันแต่ข้าเรียนเราเราต้องสงวนขนาดนั้นสงวนข้าสงวนเรียนต้องการให้มีความเป็นเรียนรู้เรียนภายในจิตใจเพราะเราคิดกล้าสอนกล้าบอกตรงไหนผิดตรงไหนถูกเพราะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นอยู่ดิเขาไม่เห็นผลใดยิ่งกว่าการทำละจิตไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดยิ่งกว่าจิตที่ชำนาญเรียบร้อยแล้วเห็นเท่านั้นในโลกทั้งสามเรามองเห็นอะไรเห็นเท่านี้เรียนตรงๆเลยเห็นแบบนี้ไม่มีการจิตกลางๆถ้าอารมณ์ไม่เข้าถึงมันแล้วการกินทานไม่มีแต่ความเหนื่อยตัวร่างคืนเดือนปีอะไรเวลาอย่างนั้นตาแล้วมันมีแต่ขันมันดิ้นนี่เราทำกินทานคือทำทานกินเนื้อนอนทำนอนเสียเท่านั้นเรื่องของขันมันมีแต่ขันดิ้นอยู่ตลอดเวลาอันนั้นได้ดิ้นเนื้อเราได้พิจารณาให้เห็นถึงเหตุถึงผลกันแล้วมีอย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่ขันดุ้งตลอดเวลาเรียบทั้งสี่นี่เรื่องขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเมื่อก่อนนั้นไม่ได้พิจารณาพอเวลาพิจารณานี่มันเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรต้องจับขันเท่านั้นยุ่งท่านเราพาเขาไปคนจับขันขาเห็นได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นอย่างนี้เองคือมีแต่เรื่องขันเท่านั้นยิ่งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่เรื่องของขันยิ่งขันนั้นไม่ได้ยิ่งไม่ได้วุ่นเพราะเป็นฉะนั้นเวลาขันมันฆ่าไปแล้วจะหาความวุ่นมาจากไหนธรรมชาตินั่นนี่แต่อยู่ในขันนี่มันไม่วุ่นอยู่แล้วเห็นอยู่ชัดๆแล้วเวลามันขันมันสลายตัวไปแล้วเรื่องมหากังวลมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรให้ท่านล่มจมจะท่านบกพร่องอานุภาพเสียกันนิพพานนั้นสมบูรณ์แล้ว
1: หมดทนกันยุ่งกันภาพมันขันกันภาพภาพินภาพภาพนั้นเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั่นยุ่งมีเท่านี้มันก็เห็นพอแล้วอ๋อถึงมันหยุดยื่นพลายไปมาท่านจะมีเรื่องข้าวเรื่องขันนะกันมันคิดหมดถ้าเราจะรอหวังความสุขความรุ่งเรืองอะไรกับใครแล้วไม่มีอะไรจะหวังเรื่องเงินอะไรกับขันนะขันนั่งรอนี่ก็พอแล้วนี่คือถึงมันขี้เกียจนี่แหละที่มันยื่นแต่แล้วมีความหวังอะไรอย่างนี้พอจะทำให้เคลื่อนกระจายมันก็ยังเคลื่อนได้อย่างนี้แต่พอไปนะแล้วมันมีความสุขคู่กันไปทางบุญนะมันนั่งเป็นหลังขดหลังงอหลังหักมีพอนั่งคือก็แผลมีเป็นนั่งเขาก็เขาอยู่ดีใช่ไหมจะมาตกตุ่มล้างเราให้ไม่ยังให้ลำบากไม่ได้ปฏิบัติต่อขันไม่ได้ความสะดวกของมันทำให้เราเนี่ยยุ่งนะมันที่มาไม่มีอะไรที่แสดงตัวอยู่เวลานี้มีแต่ขันเท่านั้นล้วนๆยุ่งตลอดเวลา

0: จิตนั้นมันถึงที่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรแค่ที่ใครจะต้องการไม่เห็นอย่างที่ว่าหรือนี่มาพูดโกหกมันเรียนแล้วมันถึงอยู่ที่มีแต่คนพูดคนมีเราพูดคนเดียวมันเหมือนมาโกหกอยู่ทั่วมันถึงว่าจะไปไหนที่มาเรียนถึงแล้วก็มีคำมาพูดถ้าลงไม่ลงคำเดียวกันยากแสดงมันยากสิตาก็มอบมันสิตั้งใจจะแก้เอาของดีขึ้นมามันสี่พบสี่ข้ามตามาแล้วสี่กับสี่กันถึงนั่นไม่ได้นะทุกทางเป็นของมันจะพอใจตายต่อไปอีกเกิดต่อไปอีกทุกต่อไปอีกมันความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความเย็นนี้ทำไมถึงมาทุกข์หนักขึ้นมาทุกข์มากขึ้นมาทุกข์จนพอใจบาปัญญาพลิกขึ้นมาที่ปัญญาไม่เหนือที่เดือดจะเข้าใจที่เดือดจะยอมนะทุกอย่างต้องเหนือมันถึงจะยอมเนี่ยได้สอนหมู่เพื่อนอยู่ที่เหนือทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญามองดูแล้วเกี่ยวกับหลุดนี้คือตาอยู่เรื่อยเพราะความไม่ฉลาดอันเดียวนี้ทางอื่นก็เห็นใจเอาความไม่ฉลาดนี้มาถ้าไปทำเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับจิตใจมันต้องเลยทำที่ทำใช้ยุ่งกันอยู่นั่นเพราะอันนี้เครื่องมือที่จะเข้าไปแทรกลงข้างในละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะฆ่าสติปัญญาให้มากให้ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่จะมันจะไม่ทันแล้วออกมาข้างนอกเพื่อกังๆมีพอจะหลับอยู่มันไม่ได้ฟังความจริงมันทำไมจะไม่จริงธรรมของจริงอยู่ในใจหัวค้นในค้นมันจริงอยู่ในจิตใจให้มันมีสติปัญญาตามมันเข้าไปดิขันนี้เป็นขันที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาแล้วถามว่าคนไหนรู้ในขันนี้ทำไมพิจารณาในขันนี้ทำไมจะไม่รู้ในธาตุในขันในกระดูกในหนังในเนื้อเนื้อในกระดูกนี้เป็นสถานที่ถ้าที่เด็กหรือว่าเป็นฝาดข้างที่เด็กถ้าเป็นนักต่อสู้นะถ้าไม่ใช่เป็นนักต่อสู้นี่คือสถานที่เผาศพคนวัดปักเกิดตาเกิดตันถ้าเราตั้งแต่ผ้าแต่เราไม่มากก็เอาขี้เกียจมากๆนอนอยู่เหมือนหมูอยากคิดถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากฝาดข้างนี้แล้วเอาเขาที่เหลือมันลงในนี่ลงในธาตุในขันมันเที่ยงนี่อันนี้อาจารย์จะข้ามที่เหลือไปอย่าให้การประชาของเรามันก็สอนมาพรสอนอยู่คนเป็นหมดที่ดูปัญญาที่มันสอนยิ่งพลังของผมก็ยิ่งมากที่มันคือการที่เราจะประทุมประทุมไม่ได้นะอ่ะนี่แล้วทำงานยิ่งนะเพื่อนคอยที่หนึ่งตามคิดโม้ต่อเนื่องขึ้นนะพยายามจะกัดรัดกันอ้อยมันมาที่ตึงมาล้นมาที่ด้านโอ้โหอยู่มากเหมือนกันมีกระทายเข้าไปข้างในสมาธิมันทำแบบหลังจากนี้ก็เตรียมสองเตรียมนะที่พูดกับยานมองไว้ที่นี่นะปฏิบัติก็ไม่ได้เรื่องในราวอะไรทำยังไงอะไรก็ไม่ทำกัน
1: ไม่ถอยแต่เรื่องไม่หมดเกิดเรื่องไม่หมดที่ไหนถ้ามันจะติดกันสอนทางจิตนี้ความก่อเรื่องทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกว่ากิเลสท่านชื่อว่ากิเลสคือทำความก่อความเศร้าหมองตัวเองเมื่อก่อขึ้นมาแล้วผลเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สบายใจท่านที่ว่าจะดีหัวใจไม่ดีไปไหนก็อย่างนั้นไม่สนใจดูหัวใจตัวเองนี่เราอยากจะมาวัดนี้ท่านเป็นเวลาทั้งสองปีผมก็เลยอยากให้มาเพราะผมระวังอย่างนี้เองยิ่งจะทำให้เครื่องมือปวดขันต่อไปเกี่ยวกับผ้ากำเนนะไม่ได้รับง่ายคือรับมาแล้วมันมาลำคาญตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจริงค่อยจังคือพูดคำๆให้เหลือไหลๆไปมันก็ศาสนาสอนคนให้เหลือไหลสอนคนให้ทำเล็กๆผลที่จะปรากฏขึ้นก็มีต้องว่าทำเล่นทำไม่จริงผู้ใดพิจารณาไม่สนใจสอนลงสู่ไหนให้พิจารณาที่ไหนให้แก้ไขที่ไหนไม่สนใจกลุ่มนั้นมันก็เกิดผลสนใจจะทำเรื่องหลอกตัวเองหลอกคนไหนก็เชื่อคิดที่นั้นก็เชื่อไปตามไม่ได้เชื่ออาจเชื่อทำเชื่อเป็นความคิดของที่เคยเป็นมาตั้งเดิมมาหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ที่จะล่วงเหลือหลายมีหาความสุขไม่เจอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ใจที่มีกิเลสไม่ว่าใจใครมันต้องก่อกวนเสมอก่อกวนตัวเอง กิเลสนี้มันเลือกชาติท่านมันนักมันอยู่ได้ด้วยทั้งนั้นน่ะจิตใจคนจิตสัตว์จิตคนท่านในภูมิในชาติท่านมันนักใดกิเลสมันไม่ได้กลัวยิ่งใครคอยตามมันเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆจนตั้งตัวไม่ติดท่านรู้เห็นว่ามันเป็นไผ่เรื่องความสมบูรณ์มันไม่เคยมีมีแต่ความบกพร่องอยากเสมอหิวเสมออยากนั้นอยากนี้อยากไปนั้นอยากไปนี้อยากทำนั้นนี้แต่อยากอยากนี่อยากที่อยากที่นั่นแต่ไม่รู้รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนี้จะความบกพร่องอยากที่อยากคุมแล้วเราก็ไม่สังเกตดูผลของมันที่แสดงขึ้นมาภายในใจว่ามันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์เมื่อปล่อยตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นแล้วถ้าทดสอบเพื่อเตือนนั้นมันแล้วมันก็พอมีทางที่จะลบมันออกบันทึกแน่นอนการไม่ขืนจะเกิดการไม่ต่อสู้กันเลยการไม่ดับแรงก็เรียกว่าการฝึกทรมานจนได้ปล่อยตามใจเฉยไม่เกิดประโยชน์จะอยู่กี่ปีกี่เดือนไม่เกิดประโยชน์หลักของศาสนาที่สำคัญสำคัญก็คือสอนใจฝึกใจเรื่องมันอยู่ที่ใจความโลภก็อยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ใจละละไปที่ใจแก้ไขที่ใจด้วยอุบายต่างๆอุบายเหล่านี้สอนหมดนะถ้านำมาแก้ไขมันจะแก้ไม่ได้ผู้เด็กเป็นประเภทเดียวกันกับทั้งกุลการและทำเป็นเครื่องแก้ต่อเป็นประเภทเดียวกันไม่มีอะไรเกิดกันพระเจ้ามาตั้งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เลยกระปุกประเภทเก่าธรรมะของประเภทเก่าที่คนแก้กันได้ถ้าเรานำมาแก้ด้วยความสนใจไม่หลงเพลินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวอย่าเข้าใจนะว่าไปที่นั่นจะดีที่นี่ดีถ้าไม่สนใจดูตัวจิตนี้แก้ตรงนี้ไม่มีความสุขจะไปอยู่โลกไหนก็ต้องเดือดร้อนอยู่โลกนั้นเพราะผู้เดือดร้อนอยู่ที่ใจตัวเองไปดูบนพระจันทร์เขาไปเดือดร้อนอยู่โน้นเพราะผู้ก่อความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าแก้ที่นี่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขแก้ที่นี่ได้แล้วอยู่ไหนสบายหมดเพราะมีเรื่องก่อควรใจเรียบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนสบายเดินก็สบายตายก็ไม่มีความสุขถ้าแก้ที่นี่แล้วนั่นถือว่าของจริงศาสนาเป็นของจริงอย่างนี้เห็นประจักษ์กับใจสำหรับผู้สนใจปฏิบัติตามศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเราจึงไม่ควรจะมาเล่นแบบตุ๊กตาไม่เอาจริงเอาจังมันดิ้นรนอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่จิตดูเข้าไปตรงนั้นสิเอาสติกับปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นบังคับตรงนั้นมันจะดิ้นไปไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วมันต้องมีมันยอมกันจนวันจนได้ถ้าไม่ต่อสู้ยอมมันวันนั้นค่ำมันไม่มีทางจะลดอำนาจมันยิ่งมีอำนาจใหญ่ที่กลัวจะทำกันนั้นที่นอกนั้นไม่กลัววิธีภาวนาสอนแล้วด้วยแล้วแต่เป็นวิธีระงับดับกิเลสนั้นที่สอนไปมันใช่เป็นวิธีส่งเสริมแต่ทำไมตัวเวลานำไปปฏิบัติจึงเป็นวิธีส่งเสริมกิเลสของตัวเองนั้นก็ขัดแย้งกับโอวาทของพระพุทธเจ้าและขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ที่สอนเราสิผมไม่เข้าร้องรอดังกับคำสอนแล้วจะเอาผลคือความสงบยินใจมาจากไหนผลก็ต้องขัดแย้งถ้าเหตุขัดแย้งเราจะหวังเอาความสุขด้วยความลอยลมของใจไม่เจอจนกระทั่งวันตายที่เปล่าทำไมหวังผลจากการฝึกทรมานมันจะดิ้นรนไปขนาดไหนจิตนี่เราตั้งท่าตั้งทางจะถูกทรมานตนเองอยู่แล้วมันจะแล้วมันมีวันไหนที่เราจะลดน้อยลงไปมันจะเพิ่มขึ้นไปด้วยถ้ามีความเข้มแข็งมั่งแล้วไม่ได้เหลือไปทั้งนั้นแหละเอาความสบายด้วยการนอนก่อนขนาดเดียวจะเอาความสบายด้วยอะไรต้องอย่างว่าในโลกนี้อยากเข้าใจว่าจะสบายเราอยู่ที่ไหนก็ดูเถอะสัจธรรมครอบหมดรู้หมดเรามีความสุขถ้าไม่จะสุดทรมานจิตใจให้อยู่ในขอบเขตจะบ้างไม่มีความสุขจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็มีเถอะล้านกับล้านกับเงิน คนก็เป็นไฟเหมือนเก่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกทรมานตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมเฉพาะอย่างนี้เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติถ้าจิตไม่ได้อยู่ในกรอบนั้นสมาธิหรือความสงบใจเราแล้วจะหาความสุขไม่เจอในศาสนานี้แต่น้อยจะได้รับความสงบมีความสุขมีแน่ถึงประจักษ์ประจักษ์สงบไปมากสบายใจก็ยิ่งสบายจึงก่อควรทั้งหลายที่ไม่ชื่อที่เหลือที่เหลือนี้ขึ้นไปเพราะอำนาจของมรรคมีครอบมีบัตรได้จากสีสมาธิปัญญานั่นแสนสมาอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าลงจิตหมดคิดหมดภายในตัวแล้วไม่ได้มีความทุกข์ในจิตถึงเรื่องของข้าของขันจะแสดงความเจ็บปวดแต่ร้อนเพียงไรก็ตามจะไม่มีความกระเพื่อมภายในจิตเลยว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จะทราบในชั้นว่าขันเป็นขันทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดอยู่ในขันเพียงรับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งที่กวนใจมันหมดไปแล้วด้วยอำนาจของการทำละตัดเกินแก้ขายด้วยสุขผลธรรมะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการคล้อยตามที่เหลือนะให้พากันจำไว้การคล้อยตามที่เหลือเป็นการเสริมอำนาจของที่เหลือและลดอำนาจของตัวลงขาดทุนไปเลยอ่ะครับฟังคนนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ตอนนี้ก็คือธรรมะโลกที่ไม่สงบเราที่ไม่สงบเพราะอาธรรมเข้าแทรกถ้าอาธรรมเข้าแทรกในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคลนั้นจะหาความทรงตัวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องมีอาการต่างๆให้เห็นยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเราเป็นเมืองที่ชอบความสงบมาดั้งเดิมแต่ปู่ย่าตายายเมืองไทยชอบสงบจนเป็นนิสัยรู้สึกจะหาเมืองไหนๆเทียบได้ยากเสมอได้ยากเนื่องจากเมืองไทยเรานี้ถือพุทธศาสนาเป็นความเคยชินกับจิตใจเป็นนิสัยของธรรมแทรกอยู่ทุกอาการที่แสดงออกของผู้ถือธรรมะถือพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยถ้าได้ลงได้ถึงพุทธศาสนาแล้วนิสัยมันเกี่ยวกับธรรมต้องแสดงออกเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองที่มีนิสัยให้อภัยแก่กันไม่ชอบเรื่องชอบราวเอาถ้อยเอาความแต่ใดกันถ้าไม่มากไม่สุดวิสัยเกินไม่เหลือวิสัยจนเกินไปส่วนมากมีนิสัยเช่นนั้นเมืองไทยจึงมักเป็นเมืองสงบสุขไม่ชอบยุ่งชอบวุ่นวายอะไรกับใครๆในขณะที่เมืองไทยเรามีความสงบและชอบความสงบเป็นนิสัยก็เป็นโอกาสอันหนึ่งของพวกอธรรมซึ่งหาความสงบในตัวไม่ได้ถือความสงบนั้นเป็นของดึกของดีเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นการเป็นงานเป็นช่องเป็นโอกาสที่จะหาผลประโยชน์หรืออำนาจวาสนาอะไรได้รายรวยอะไรไปแล้วแต่ใส่ตนแล้วก็ต้องแทรกเข้ามาดังทุกวันนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าเมืองไทยทั้งๆที่เป็นเมืองชอบสงบแล้วมีความสงบอย่างนั้นทั่วดินแดนของประเทศไทยแต่เวลานี้ก็กลายเป็นแดนแห่งความไม่สงบขึ้นมามีการยุ่ยแย่ก่อกวนปลุกปั่นต่างๆทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าบ้านนอกในเมืองใหญ่เมืองเล็กในป่าในเขามีทั้งนั้นแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้แสดงตัวออกมาเมืองไทยที่เคยมีความสงบร่มเย็นก็สงบทรงตัวแห่งความสงบนั้นไว้ไม่ได้เช่นเดียวกับโรคภัยที่เขาแทรกสิงภายในร่างกายของจะอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ได้ต้องมีตับกิริยาแสดงไปตามโรคที่มีมากน้อยภายในร่างกายแต่หนักเข้าก็จะต้องแสดงอาการควนคลางและสั่นและสายนี่ถ้าความไม่สงบความวุ่นวายนี้มีมากเข้าก็จะต้องแสดงอาการอย่างนั้นเลยร้อนกันไปพวกดินแดนนี่คืออธรรมข้อแสบเป็นอย่างนี้ผู้ที่มีใจอธรรมย่อมเห็นอธรรมเป็นของดีสำหรับตนจึงไม่ยอมเห็นโทษแล้วก็ก่อเรื่องอธรรมขึ้นมาเรื่อยๆส่งเสริมขึ้นมาเรื่อยๆให้มีกำลังมากอธรรมนั้นแลเป็นเหมือนยาพิษเมื่อแทรกลงไปที่ตรงไหนจะทำให้สิ่งนั้นเป็นพิษเป็นภัยเป็นความลำบากลำบนวุ่นวายขึ้นมาทำมากยิ่งกว่านั้นจะไปที่ไหนจะไปไหนจะเป็นอย่างไรนี่พอทราบกันได้จึงไม่จำเป็นต้องอธิบายนี่เราพูดถึงแง่ภายนอกทั่วไปมีย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราไม่มีเรื่องมีราวมายุ่ยแย่ก่อกวนไม่มีอารมณ์มากอยู่ด้วยความสงบสุขมีธรรมเป็นเครื่องดูยิ่งได้ภาวนาด้วยแล้วใจก็ยิ่งมีความสงบถ้ามีธรรมอยู่ในใจใจก็สงบมีสติมีการรักษาใจ มีการเลือกเฟ้นอารมณ์ว่าอารมณ์ชนิดใดคิดออกไปแล้วเป็นภัยแก่ตนเองให้เกิดความเดือดร้อนก็พยายามระงับอารมณ์นั้นไม่ให้สืบต่อเพื่อจะไม่เป็นการส่งเสริมความรุนแรงหรือความเดือดร้อนภายในจิตให้มากไปใจก็สงบได้อารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็พยายามสั่งสมบำรุงอารมณ์นั้นให้มีกำลังมากขึ้นจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นเพราะอาศัยคุณธรรมประเภทแห่งการรักษานี้เช่นเราภาวนาใจได้รับความสงบใจแล้วก็เชื่องใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้มนุษย์เราถ้าใจเย็นเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าใจร้อนแล้วก็อยู่โลกไหนๆนี้ก็ต้องร้อนเพราะความร้อนความวุ่นวายความทุกข์มันอยู่ที่ใจท่านจึงสอนให้อบรมเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยธรรมธรรมย่อมใจย่อมมีความสงบเรื่องต่างๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจก็พยายามกำจัดปัดเป่าไม่เสาะไม่แสวงไม่ส่งเสริมมันไม่หลงไปตามมันถึงจะลำบากก็หักห้ามใจย่อมได้รับความสงบร่มเย็นมีเราทั้งหลายมาบำเพ็ญปฏิบัติตนเองด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีมีเจริญภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นจิตที่ชอบทั้งทางโลกชอบทั้งทางธรรมคนที่มีธรรมในใจประกอบการงานทั้งโลกก็เป็นประโยชน์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นใดภายในจิตใจก็มีความร่มเย็นเป็นสุขใจเป็นธรรมชาติที่เสาะแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาต้องอาศัยเจ้าของคือเราเราในฐานที่นี้ก็หมายถึงใจกับสติปัญญาที่บวกกันเข้าใจอันหนึ่งเต็มไปด้วยสิ่งก่อควรเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ท่านให้ชื่อตามหลักพุทธศาสนาว่าพิเรศแยกแง่แห่งใจอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราแยกสติปัญญาขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราเพื่อทำลายปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นด้วยความภาคเพียรของเราใจจะได้รับความสงบร่มเย็นมีเรียกว่าชอบทางภายในเฉพาะตัวเราด้วยชอบทั้งภายนอกด้วยแต่การปฏิบัติธรรมพึงทราบว่าผิดจากการงานทางโลกงานทางโลกส่วนมากเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินหรือพอใจแต่งานทางธรรมนี้เป็นงานที่ทวนกระแสโลกที่เราเคยชอบใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืนกันการภาวนาเพื่อจะให้ใจได้รับความสงบก็ต้องฝืนนั่งความฝืนความอดความทนนั่นแหละคือการบำเพ็ญธรรมถ้ามันมีการฝืนการอดการทนก็หาธรรมไม่มีว่าเป็นความบำเพ็ญหรือการบำเพ็ญจิตใจก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หาความสงบสุขหรือเย็นใจไม่ได้คนเราเมื่ออยู่ด้วยความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วโลกอันนี้ก็เหมือนว่ามันแคบเอาเหลือเกินแผ่นดินนี้จะกว้างขนาดไหนโลกมันมีจำนวนมากมายสิ่งที่น่ารื่นเริงมันเพิ่มก็มีมากแต่มันก็กลายเป็นไฟแต่อยู่ภายในหัวใจจึงเป็นเหมือนกับว่าโลกมันแคบไปหมดเพราะใจมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รักษาให้กำจัดปัดเป่าสิ่งที่ให้เกิดความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตคืออารมณ์ที่ไม่ดีของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดความทนด้วยความฝืนในอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เป็นพิษภัยแก่จิตใจแล้วนำธรรมะที่เป็นคุณเข้าไปแทนที่เช่นกำหนดบทธรรมบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นให้อยู่กับบทธรรมนั้นๆใจเมื่อได้รับธรรมก็คือได้รับโพสต์แต่มีความรู้สึกเบาสบายโรคคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจก็ค่อยสงบไปเบาไปความผาสุกเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมานี่ โลกรู้สึกว่าจะเริ่มฟ้างไปชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่ายืดยาวโลกก็ค่อยกว้างไปเพราะจิตใจพาให้กว้างขวางจิตใจพาให้เยือกเย็นเพราะฉะนั้นโลกจึงขึ้นอยู่ที่ใจดวงเดียวถ้าใจมีความคับแคบติดตันภายในตัวเองถูกบีบบังคับอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาใจก็แคบติดตันหาทางไปไม่ได้หรือไม่ดีอาจตัดสินใจไปในทางที่ผิดซ้ำเขาอีกก็ได้เช่นอย่างคนที่มีความทุกข์มากๆฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายอะไรอย่างนี้มีเยอะเข้าใจว่าเป็นทางพ้นจากทุกข์ความจริงก็คือการเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกภายในตัวการฆ่าคนทั้งคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากฆ่าตัวเองก็คือคนคนหนึ่งจะต้องเป็นทุกข์เพราะจิตนี้มันไม่แล้วมันแล้วเฉพาะร่างกายที่มีอยู่นี้สมมติว่าตายในอัตภาพนี้แล้วอัตภาพนี้มันก็ไม่มีความหมายกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามส่วนแห่งธาตุของเขาแต่ใจผู้เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นเชื้อแห่งมัตตะซึ่งเป็นนักของเขียวนี้ย่อมไม่มีการสิ้นสุดออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปสู่ร่างนั้นออกจากที่นี่ต้องไปสู่ที่นั่นการไปที่นั่นไปที่นี่เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ไม่ใช่ไปเกิดเอาตามธรรมดาของตัวเองแต่ไปด้วยอำนาจแห่งความผลักดันของกรรมดีและชั่วหนักเบามากน้อยพาให้เป็นไปพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพดีภพไม่ดีส่วนทุกขติหรือสุขติภพอันนี้เป็นต้นมันขึ้นอยู่กับวิบากแห่งกรรมคือผลที่มันมีอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นจากการกระทำไม่ดีของเรามันแทรกอยู่ภายในนั้นผู้นั้นแหละเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราจะมาแก้ด้วยวิธีการดังที่ว่านี้มันจึงแก้เพียงต้นเหตุแล้วก็เป็นการเพิ่มต้นเหตุอันไม่ดีคือความไม่ดีเข้าไปใส่จิตใจอีกให้ใจต้องแบกต้องหามต้องรับภาระความไม่ดีทั้งหลายเพิ่มเติมเข้าไปเลยไม่ใช่การตัดสินในทางที่ถูกการตัดสินในทางที่ถูกมันผิดที่ตรงไหนมันร้อนที่ตรงไหนมันมีความทุกข์ความลำบากอยู่ที่ตรงไหนนอกจากใจแล้วไม่มีที่อื่นแล้วกำหนดแก้ไขกันที่ตรงนั้นมันฟุ้งซ่านก็พยายามระงับไม่มันคิดมันตุ่มเรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆยับยั้งหรือบังคับให้อยู่กับบทธรรมบทใดบทหนึ่งจะเป็นจะตายจะทุกข์จะยากจะลำบากก็ฝืนบังคับกันนี่คือว่าเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้ป้องกันเป็นผู้รักษาตัวคือใจให้พ้นจากภัยคือสิ่งที่ผิดทั้งหลายมาให้มันผิดมากมายไปใจย่อมได้รับความสงบเย็นใจใจเป็นสิ่งสำคัญในร่างมนุษย์และสัตว์พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายต่อจิตใจเป็นสำคัญเกี่ยวกับการประทานพระศาสนาไว้สอนโลกเพื่อสัตว์โลกจะได้เข้าใจในศาสนธรรมและปฏิบัติบำเพ็ญหรืออบรมจิตใจของตนให้ถูกทางเพราะใจนี้ไม่สิ้นสุดจะสิ้นสุดเฉพาะเรื่องถักขันในอัตภาพหนึ่งเมื่อถึงวาระแล้วมันก็ไปคนดีคนชั่วคนโง่คนฉลาดมันตายด้วยกันทั้งนั้นแหละอัตภาพนี้แต่ใจซึ่งเป็นตัวการสำคัญนั้นมันไม่ตายไม่มีป่าช้ามันก็ต้องไปอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเชื้อซึ่งแทรกอยู่ภายในจิตใจเชื้อที่จะทำให้มันไปเที่ยวเกาะปฏิเสธที่เกิดที่นั่นตายที่นี่ถ้าหมดเชื้อนี่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาใจก็ยึดติดในการท่องเที่ยวได้ทันทีที่หมดเชื้อถ้ายังไม่หมดเชื้อก็ต้องได้รับการบำรุงการรักษาในทางที่ดีเพื่อให้จิตนั้นไปดีเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขความสบายคือจะให้เรามีความสุขความสบายได้นั้นนอกจากการบำเพ็ญความดีนี้ไม่มีนี่คือคำของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นประทานไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีใครจะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายโดยถูกทาง ไม่มีที่ต้องติดไม่มีทางติดและเป็นอย่างอื่นนอกจากมีความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเราที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าจึงควรถือหลักศาสนธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วมาประพฤติปฏิบัติยากบ้างง่ายบ้างเป็นธรรมดาของงานที่ทำต้องมีบ้างไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าทำงานดังที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแต่ว่าท่านผู้ที่มาอยู่แล้วท่านที่เพิ่งมาผมมีเจตนาอันเดียวกันเพื่อหวังบำเพ็ญกุศลเพื่ออบรมตนด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นโอกาสอันดีเวลานี้ชีวิตจิตใจร่างกายของเราก็ยังปกติแม้โลกจะตายอยู่ทุกหย่อมย่ามีป่าช้าอยู่ทุกแห่งพ้นตำบลหมู่บ้านก็ตามแม้ที่สุดมีป่าช้าอยู่ภายในตัวของเราก็ตามแต่เวลานี้เรายังไม่ตายถึงชื่อว่าเรามีโอกาสเหมาะสมในการที่จะประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อตายไปแล้วสุดวิสัยใครจะบำเพ็ญได้มากน้อยอย่างไรก็ต้องยุติไปพักหนึ่งเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญทางโลกทางสงสารเราก็ได้ทำมาพอสมควรความเป็นอยู่ปูวายของเราก็อย่างที่เรารู้เราเห็นไม่ว่าท่านว่าเราในโลกอันนี้ก็ต้องเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายหนึ่งหน้าที่การงานเพื่อการครองชีพนี่เราก็ได้ผ่านมาพอสมควรแต่ส่วนงานทางด้านธรรมะเพื่อความสุขสวัสดีอันเป็นผลที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เรายังไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใจอย่างชัดเจนเหมือนนักปราชญ์ทั้งหลายท่านที่ปรากฏมาแล้วและมาสอนพวกเราเราจึงควรบำเพ็ญในระยะที่มีชีวิตจิตใจอยู่นี้อย่าให้เสียเวลาคนที่มีบุญมีกุศลอันได้สร้างไว้แล้วจะตายวันตายคืนตายเวลาใดด้วยเหตุผลกลไกอันใดก็ตามก็คือผู้ดีอยู่วันยั่งยืนต้องขออภัยเช่นตายแล้วจะไม่นิมนต์พระมากุศลามาสิกาก็ไม่เสียหายอันนั้นเป็นแบบเป็นประเพณีอันหนึ่งไม่ใช่เป็นความจริงดังที่ตัวของเราได้บำเพ็ญด้วยตัวของเราเองอันนี้เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เห็นประจักษ์อยู่กับเราว่าเราได้สร้างกุศลด้วยตัวของเราเองมีมากน้อยเราทราบอยู่ภายในจิตใจของเราผู้ที่มีกุศลมีบุญด้วยการสร้างไว้ด้วยตนเองเห็นประจักษ์อย่างนี้ผู้นี้แลคือผู้สร้างกุศลธรรมมาทำที่เป็นกุศลเมื่อเราสร้างอยู่เช่นนี้ก็เท่ากับมาติกาตัวเองเป็นแม่บทอันดีงามสำหรับใจของเราทั้งหมดจะตายอยู่ในป่าในเขาในบ้านในช่องในที่ไหนจะมีพระมามาติกากุศลาหรือไม่บางสกุลอะไรหรือไม่ก็ตามไม่เป็นความบกพร่องไม่เป็นความเสียหายไม่เป็นการตัดกำลังแห่งความดีของเราที่ได้สร้างไว้แล้วแม้แต่น้อยหรือแต่อย่างใดเลยท่านจึงสอนให้สร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรียกว่าสร้างกุศลธรรมมาคือธรรมที่เป็นกุศลผลที่เกิดขึ้นจากกุศลได้จากความฉลาดนั้นก็คือบุญเป็นความสุขภายในจิตใจพระพุทธเจ้าท่านสอนคนท่านสอนอย่างนี้สอนคนเป็นให้รู้เรื่องของตัวให้รู้การสร้างกุศลสร้างอย่างไรไม่ใช่อยู่เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับวัดกับว่าวัดอยู่ภายในตัวศีลวัดทานวัดภาวนาวัดไม่เคยสนใจตายแล้วข้าพเจ้ามีมนต์พระมากุศลธรรมกุศลธรรมแล้วประวัติผู้นั้นจะไปสวรรค์นิพพานกันเลยเป็นความขี้เกียจ
2: ในมงคลสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนกินใจสวดสาธยายจนชินปากก็คืออาเซวนาจบาลานัง ปันดิตานันจะเซวันแปลความก็ว่าการไม่คบคนพาลสันดานหยาบหนึ่งการคบบัณฑิตเนี่ยผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคารมุตตัมมังท่านว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเราอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกเช่นไม่คบคนพาลสันดานหยาบนอกๆไปนู้นนั่นก็ถูกในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตร เกี่ยวข้องกับสมาคมมากน้อยท่านสอนในแง่หนึ่งแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสำหรับตนเองเลยลืมคิดถ้าเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเราเป็นแต่เพียงเอาไว้ไปคบคนผ่านภายนอกแล้วก็ดีแต่การที่เราคบคนผ่านภายในนั้นเราไม่ทราบว่าคบกันมาเท่าไหร่คบกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้คนผ่านภายในหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งแล้วก็มีกิจที่เป็นผ่านคอยกีดกันคอยฉุดลากคือกีดกันในทางที่ดีของเราไม่ให้ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าผ่านภายในคำว่าผ่านนั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนท่านเรียกว่าผ่านจะมีความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านไม่เรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรมนี่ผ่านนี่หมายถึงผ่านภายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาและเราเคยคบค้าสมาคมกับผ่านตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังมีความสนิทกับพานของเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีพานเราคบกับคนพานคือความคิดการกระทำของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าพานภายในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้แห่งเดียวกันความคิดใดที่เป็นไปเพื่อสั่งสมทุกข์ขึ้นมาความคิดนั้นท่านเรียกว่าผ่านนี้เราก็ตีแขนงแยกออกไปมากน้อยเพียงไรก็ได้จากเราคนเดียวที่คิดเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นในทางที่ว่าผ่านท่านให้ครบความคิดเช่นนี้ให้เห็นว่าความคิดเช่นนี้เป็นภัยเช่นเดียวกับพานภายนอกเป็นภัยต่อเรานี่รอบเมื่อคิดทั้งภายนอกคิดทั้งภายในพานภายนอกก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นพานภายในก็เข้าใจพยายามหลีกเว้นกีดกันความคิดเช่นนั้นอย่าให้เกิดขึ้นพยายามปราบปรามอยู่เรื่อยๆไปโดยความเห็นภัยในขณะที่คิดที่ทำที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่คบคนผ่านชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยต่อคนผ่านทั้งภายนอกภายในให้คบบัณฑิตนักปราชญ์หมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราคบกับครูกับอาจารย์เพื่อนฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้โอวาทสั่งสอนนึกให้อุบายต่างๆจะเป็นญาติเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแก่เราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบกตู้พระไกรปิฎกมาก็ตามไม่ได้หาความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสำคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็นสิ่งที่ชักจูงให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเป็นความถูกต้องดีงามไปด้วยมีตนเป็นสำคัญเป็นผู้ให้อุบายนี่ท่านเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้แก่อุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแก่ตนนับแต่พื้นคุณงามความดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจของตนเป็นลำดับลำดับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นชั้นๆไปจนกระทั่งถึงมหาขั้นมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นแหละเรียกว่ามหาบัณฑิตเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงนิมุติเรียกว่าจอมปราชญ์ที่นี่นะเลยขั้นมหาบัณฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราชญ์ได้แก่ผู้เฉลียวฉลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คืออเสวนาจะบาลานังไม่ครบคนผ่านทั้งคนผ่านภายนอกทั้งคนผ่านภายในปัณฑิตานันจะเสวนาไม่ครบบัณฑิตนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดทั้งภายนอกและภายในพยายามผลิตตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสืบต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์ให้ครบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับลำดับเอตมังคารมุตตมังท่านเรียกเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นนี่ข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมณานันจะดัชนังเอตมังคารมุตตมังนี่การเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเรียกก็เป็นมงคลอันสูงสุดเช่นเดียวกันคำว่าสมณะตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็มี4ประเภทสมณะที่1ได้แก่พระโสดาบันสมณะที่2ได้แก่พระสกิทาคามีสมณะที่3ได้แก่พระอนาคามีสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์การเห็นสมณะเหล่านี้ที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกและพยายามทำแบ่งซึ่งมรรคผลทั้ง4นั้นคือสมณะทั้ง4นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตผลขึ้นภายในจิตใจของตนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลทั้ง4รวมเป็น8เป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลเทวนีที่ในมงคลลสูตรที่ท่านแสดงว่านี่มีแต่ธรรมสำคัญสำคัญทั้งนั้นแต่มีแยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยะพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในจะเกี่ยวกันเนี่ยที่เทวดาทั้งหลายเกิดมีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึง12ปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยจึงพากันมาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถชี้แจงอัตถธรรมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ข้องใจทั้งหลายจึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตามมงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้นแต่เวลาท่านสูตรมวลท่านยกเอาเพียงว่าอเสวนาจะบาลานังเรื่อยมาเลยท่านมากล่าวถึงพวกเทวดาทั้งหลายมาจากโน้นจากนี้มากมายก่ายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อคือมงคลสูตร38ประการนี้มาแสดง มงคล38ประการนี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับจริตนิสัยของเราให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวใน 2-3 บทเบื้องต้นนั้นว่าไม่คบคนพาลและให้คบบัณฑิตการเห็นสมณะนี่ให้มันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราชื่อว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายในจิตใจคำว่าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ทำไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนำสั่งสอนเทวดาให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานจำนวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมดาดังที่ท่านกล่าวไว้ในสูตรต่างๆว่าเทวดามาฟังเทศพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นโกรธคำว่าโกรธจะหมายถึงเท่าไหร่ไม่ทราบเป็นแสนแสนเป็นโกรธไปนะแล้วไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั่งเทศจนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานดังในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัทธรเตเทวปัญหากังตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้านี่ท่านถือเทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทวบุตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยพยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนึกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหาโลกแตกทุกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักษุญาณของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวลึกคาดคะเนได้ลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจึงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเนี่ยระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามพระองค์สามารถสั่งสอนเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ตลอดถึงสัตว์นรกเปรตมนุษย์มันไม่มีจำกัดขอบเขตมากมายก่ายกองพุทธภาระจึงหนักมากสำหรับพระพุทธเจ้าตามพุทธวิสัยคือวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์แก่โลกพวกเราเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเทบุตรเทวดาอินทรพรหมอะไรต่ออะไรแม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้นะแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพา

เดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคลุกคลานให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายขี่รถเหยี่ยวรถวันยังค่ำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจงกรมก็ขี่รถบนหัวอยู่บนทางจงกรมนั่งภาวนามันก็ขี่รถเหยี่ยวรถอยู่สถานที่นั่งภาวนาก็นอนภาวนามันก็ขี่รถเหยี่ยวรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานของกิเลสตัณหาทุกอิริยาบถด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูสิมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าหากว่าเราจะนำมาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นคติเครื่องพร่ำสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทำไมสามารถสั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ทั้งสามโลกธาตุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้กิเลสตัณหาสภาวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทำไมจะไม่ได้แล้วทำไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี้รถเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราตายไปขี้กับเยี่ยวของกิเลสคราเข้าเต็มตัวมีอย่างเหลือมันสกปรกขนาดไหนเรื่องกิเลสอาสวะแล้วมันทำไมมันขี้รถเยี่ยวรถเราตลอดเวลาเราไม่มีความขยักขยั่งต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอดก็ยังนอนให้กิเลสตัณหาอาสวะมันขี่รถเหยียบรถนั่งให้มันขี่รถเหยียบรถตลอดมาในยาบททั้งสี่ยังจะเป็นส้วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี่ควรพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสำคัญที่เราจะนำมาใช้สำหรับตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาสนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหันต์อรหันต์หรือพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทำไมปราบมันได้เอามันมาเป็นส้วมเป็นฐานได้ขี่รถเยี่ยวรถมันได้ไม่มีแต่มันขี่รถเยี่ยวรถเราถ่ายเดียวทำไมเราจะทำไม่ได้พลิกมันให้มันเป็นส้วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเหรอเอาพยายามนี่แต่พวกส้วมพวกห้องน้ำห้องถ่าของมันมองไปไหนมีห้องน้ำห้องถ่าห้องส้วมของกิเลสมันก็น่าสะดุดสังเวชเหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดีแต่มันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยที่มันแก้ขันออกว่ากิเลสมาเป็นเราถ้าถือกิเลสเป็นกิเลสถือกิเลสเป็นภัยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้หาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองถ้าพูดเรื่องการแก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้ยากยิ่งกว่าแก้กิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองพอของความโลภมันมีที่ไหนเมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหนเมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างขวางยิ่งกว่าแม่น้ำท้องฟ้ามหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันจึงแก้ยากเพราะมันกว้างต่อกว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามรากฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาฆ่าที่ตรงนี้มาตัดรากแก้วของมันออกที่ตรงนี้แล้วมันตายไปหมดเช่นเดียวกับต้นไม้ดังที่เคยอธิบายมาแล้วความโลภความโกรธความหลงกิ่งก้านสาขามันแตกกิ่งแตกก้านแตกใบแตกดอกแตกผลออกไปมากมายเพียงไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับต้นของมันมันมีต้นมันมีอาหารเป็นที่หล่อเลี้ยงมันถึงเจริญเติบโตไปได้สนุกแตกกิ่งแตกก้านออกไปแต่ถ้าพยายามตัดจุดสำคัญสำคัญของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแล้วมันจะไม่มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากมายก่ายกองนักจะค่อยอับเฉาหรือค่อยยุบยอดตายลงไปโดยลำดับดับจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงณภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญา
ศรัทธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าธรรมดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทั้ง3ประเภทอันใดโตนี้

ให้หมดไปจากใจคำว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับดับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดประจักษ์กับใจเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะปัจจตังเวริตบโววินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลางนี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับกิเลสอาสวะทั้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังมาแล้วพอสมควรได้รับการอบรมจากอัตจากธรรมได้ศึกษาเราเรียนมาพอสมควรได้ฟังโอวาทจากครูจากอาจารย์พอสมควรปัญหาอันใหญ่ก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญาทันกับปนมายาของกิเลสซึ่งร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลำดับลำดับกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายจะค่อยปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็นใจนี่เย็นยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเย็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงอมสุขไม่มีเปื่อยมีเน่าสุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอากาลิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละท่านเรียกว่าความสุขของปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทรงค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงปล่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมาไม่เพียงแต่สุขทุกข์ก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดห่วงหมดใยหมดป่าช้าไม่ต้องมาวกเวียนให้ตายเกิดกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยในกำเนิดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ที่เรียกว่าวัฏฏะวนไปวนมาตัดตรงจากวัฏฏะวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันล้นพ้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สมกับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเจอความสุขนี้แล้วอันใดอันใดก็ปล่อยไปหมดนี่ในธรรมบทที่กล่าวว่าสมณานันจะนัชนังก็เข้าในจิตดวงนี้แล้วนิบานสัจจิกิริยาเอตัมมังคารมุตตมังก็เช่นเดียวกันให้ทำพระนิพพานให้แจ้งคือเวลานี้พระนิพพานถูกปิดบังด้วยกิเลสประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจแม้นิดหนึ่งเลยถ้าอาทิตย์แม้จะถูกเมฆปิดบังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออกได้อย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปลอดโปร่งในจิตใจว่าจิตใจของเราที่ถูกกิเลสหุ้มห่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปลอดโปร่งได้เลยมืดมิดปิดตาฉะนั้นนั่นแหละท่านให้ทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานก็หมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งไม่ได้ก็เพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือกิเลสนี้ซึ่งเปรียบเหมือนก้อนเมฆปิดบังผิดเมื่อชำระลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างประจักษ์นี่ก็เอตัมมังคามุตตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการทำนิพพานให้แจ้งคือถึงความบริสุทธิ์แห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทำให้เห็นประจักษ์กับใจของเรานี่เราจะได้ชัดเจนว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนโลกอย่างเปล่าๆเล่นๆหรือว่าสอนจริงหรือใครเป็นคนเล่นใครเป็นคนจริงโอวาทเป็นของเล่นหรือผู้ฟังผู้ถือเป็นคนเล่นหรืออะไรจริงอะไรไม่จริง
พิสูจน์กันที่หัวใจเรานี้นำโอวาทนั่นแหละเข้ามาพิสูจน์เป็นเครื่องมือแก้ไขนี้เมื่อธรรมชาตินี้จริงขึ้นมาล้วนๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่เป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในเคารพหลักใหญ่แล้วปีกย่อยเคารพไปหมดพระพุทธรูปก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้วหลักใหญ่คืออะไรคือหัวใจเราถึงความบริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงบอกแนวทางเคารพไปหมดดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างในสมัยปัจจุบันในห้องนอนใดที่ถูกอย่างนี้ถ้ามีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่ยอมนอนในห้องนั้นเลยท่านต้องยกหนังสือนั้นขึ้นสูงกว่าศีรษะท่านเสมอท่านถึงยอมนอนนี่ธรรมพุทธเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายแล้วมอบกับธรรมปฏิบัติได้รู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมของพุทธเจ้าทั้งนั้นเราจะเหยียบย่ำทำลายได้อย่างไรท่านว่าเอาทำให้อยู่ต่ำกว่าเราได้อย่างไรนะท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างเช่นท่านมาพักวัดสารวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูงๆให้หมดเลยนั่นเลยนี่แหละลงเคารพถึงใจทุกอย่างเพราะทำถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเรียกว่าสุดยอดกราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธรูปก็สนิทไม่มีใครที่จะกราบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านจันมั่นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นประจักษ์ด้วยตาความเคารพในอัตถธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปพระกระจายนะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้นพอท่านได้มาโอ้โหนี่ยาพระกระจายนะเป็นอาสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทยานออกแล้วเอายาพระกระจายนะนั้นเหน็บไว้บนที่นอนท่านท่านกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่วะมีความหมายแค่ไหนพระกระจายนะจะมาทำเล่นๆนี้ได้หรือจำนี่แหละเมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็นควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่เล่นๆเหมือนปุถุชนคนหนาเหยียบนู้นเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายเพราะไม่รู้ก็ลูกๆคำๆงูปลาๆไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นกวากเป็นหนามไม่ยอมเหยียบสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักปราชญ์ท่านเป็นอย่างนั้นอ้าวอีกแล้วจริงโอ้เอาละหยุดเอวัง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์

ลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้เวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยในวันเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18 กรกฎาคม 2569ณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำด้วย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
2: วันนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณหอศิลป์แห่งชาติโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐผู้นำศาสนาพร้อมศาสนิกเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำองค์การ5ศาสนาประกอบศาสนพิธีตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องโดยส่วนกลางจัดพิธีณหอศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้า